0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้กันนะครับแล้วก็เหมือนจะแรงขึ้นทุกทีนะ
1: ครับ
0: สำหรับทางพรรคสีน้ำเงินแล้วก็พรรคส้มนะครับก็สืบเนื่องจากหัวหน้าเทงที่ไปพูดถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามเรื่องนี้แหละนะครับคุณพระดอนก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องของระบอบสีน้ำเงินหรอกมีแต่พรรคสีน้ำเงินนะครับที่ก็ได้รับอานิสงส์จากการโหวตของพรรคประชาชนนั่นแหละในรอบแรกแล้วก็ก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับก็เลยทำให้พรรคส้มเขาต้องออกมาโต้นะ
1: ครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยไอ้จุดเริ่มต้นที่คุณว่าหัวหน้าเทงพูดนะครับพูดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับมันเป็นวันครบรอบรัฐประหารพฤษภาคม57นะครับเขาก็พูดแต่เขาจริงๆเขาพูดโยงไปหลายประเด็นนะ
0: ครับ
1: เรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเขาพูดแตะไปยังสมาชิกวุฒิสภาว่าอาจจะเชื่อมโยงแล้วก็มีเป็นจุดเริ่มต้นของการวางเสาเข็มระบอบสีน้ำเงินเขาพูดไปถึงพรรคการเมืองการทำรัฐธรรมนูญการวางกติกาอะไรต่างๆสว.ตอบโต้ก่
0: อ
1: นเมื่อวานบอกจะแถลง50คนมาจริง89โดนแซวอีกมาแถลงข่าวว่าไม่ใช่สว.สีน้ำเงินโดนแซวว่านี่ใช่หรือเปล่
0: า
1: อะไรอย่างนี้ไม่เชื่อคนไม่เชื่
0: อ
1: นะครับคือมันก็มีการตอบโต้ไล่กันไปมาครับสส.สว.เมื่อวานนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเขาก็เรียงแถวกันมาอย่างที่ว่า
0: ครับ
1: มีหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เจ็บเจ็บทั้งนั้นคือผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเหมือนนัดกันมาเลย
0: ครับโอ้โหเขาด่าหน้ามาเลยนะครับทั้งคุณพระดอนอย่างที่บอกไปคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติด้วยนะครับแล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ทางพรรคประชาชนนะครับอาจจะมีคำพูดของคุณพระดอนที่ไปสะกิดใจพรรคประชาชนหลายๆคนโดยเฉพาะคุณกรุณพลเทียรสุวรรณนะก็เลยต้องออกมาโพสต์ตอบโต้ค่อนข้างที่จะดุเดือดเหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นก็อย่างที่บอกไปคือมันเกิดจากการให้สัมภาษณ์ของคุณพระดอนแต่ว่าเนื้อหาหรือว่าสาระของการให้สัมภาษณ์เนี่ยทำไมมันถึงไปสะกิดใจคนพรรคประชาชนเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อย
2: ระบอบสีน้ำเงินผมไม่รู้นะครับว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสีน้ำเงินครับมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของพรรคที่แน่ๆคือพวกเราถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินอันนี้ยอมรับครับว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินจริงๆเพราะสัญลักษณ์ของพรรคเป็นสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นจากการกาบัดของพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านั้นการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากพรรคสีส้มครับพวกผมมีเพียง70เสียงในขณะนั้นพวกผมไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ละครับและเป็นรัฐบาลเดียวที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากพรรคสีส้มทำให้พวกผมได้มีโอกาสทำให้นายกอนุทินได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศแม้ว่าเป็นในช่วงสั้นๆเพียงแค่ไม่ถึง4เดือนตาม MOA ด้วยซ้ำไปมีโอกาสทำหน้าที่เพียงแค่2เดือนกว่าๆแต่ก็ใช้เวลาทุกวินาทีของ2เดือนกว่าๆขับเคลื่อนนโยบายที่ได้สัญญากับประชาชนเอาไว้ทั้งพรรคประชาชนและสัญญาที่ให้กับประชาชนเราใช้เวลา2เดือนกว่าๆขับเคลื่อนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์จนเกิดความเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินนั่นคือพรรคภูมิใจไทยที่ได้รับเสียงสนับสนุนถึง190เสียงเพราะฉะนั้นการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่8และจากพรรคประชาชนในการสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกรอบที่หนึ่ง
1: โจทย์ของประโยคนี้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือประชาชนเลือกเรามา
0: อ
1: ีกส่วนที่สำคัญมากครับอันนี้หมัดอัปเปอร์คัตเลย ระบอบสีน้ำเงินคืออะไรผมไม่รู้คุณพราดอนบอกแต่พรรคเราอะพรรคสีน้ำเงินแล้วพรรคสีน้ำเงินมีวันนี้เพราะพี่ให้พี่ไหนพรรคประชาชน
0: ครูคือถ้าเกิดว่าดูจากเขาเรียกอะไรครับภาษากายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำเสียงที่คุณพราดอนพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดุเดือดอะไรสักเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: แต่คำพูดเนี่ยฮะนัยยะของการพูดนี่แหละมันทำให้ทางพรรคประชาชนเขาอาจจะไปสะกิดใจนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกไป
1: แตก
0: ก็สลิงแตกเลยหลายคนเลย คุณพราดอนเนี่ยเขาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโตได้ก็มาจากพรรคประชาชนส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ครั้งแรกที่โหวตให้นะครับเป็นรัฐบาลครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวแต่คุณพราดอนบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย192เสียง
1: ซึ่งพรรคส้มก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะตั้งแต่หัวหน้าเทงนะเขาก็ยอมรับในเรื่องนี้นะครับ
0: ครับก็อย่างที่บอกไปคุณกรุณพลหนึ่งคนที่สลิงแตกนะแล้วก็เจ้าตัวออกมาโพสต์เดือดเลยนะครับในโพสต์ของคุณกรุณพลเนี่ยมีการแชร์คลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณพราดอนเอาให้ชัดเลยว่าพูดถึงคุณพราดอนนะก็เลยแชร์คลิปของคุณพราดอนด้วยแล้วก็ระบุข้อความค่อนข้างที่จะดุเดือดเหมือนกันคุณกรุณพลบอกว่าสำนึกบุญคุณพรรคส้มที่ได้เป็นพรรคใหญ่โตนะครับและหัวทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกพรรคแต่ไม่เคยคิดที่จะตอบแทนอะไรกลับคืนมาเลย
1: ครับ
0: มีแต่โกหกปลิ้นปล้อนอ้างว่าทำตาม MOA แต่พอให้โหวตตัดอำนาจสว.กลับยุบสภาหนีพอให้แก้รัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้ประชาชนแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระก็ไม่เคยทำตามที่อวดอ้างกลับยังยืนยันจะรักษาไว้ซึ่งอำนาจที่หวังจะกินรวบแบบเบ็ดเสร็จในรัฐธรรมนูญที่ตัวเองบรรจงเขียนขึ้นใหม่โอ้ก็แรงเหมือนกันนะแล้วก็ย้อนความกลับไปคุณกรุณพลบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าการตัดสินใจในวันนั้นที่เลือกพรรคน้ำเงินก็เพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่อยากจะให้การเมืองเนี่ยมันถึงทางตันที่อาจจะไปถึงการรัฐประหารนะครับก็เป็นเรื่องที่ติดตัวพรรคประชาชนไปตลอดชีวิตและมีผลทำให้พรรคสีน้ำเงินเนี่ยเป็นองคาพยพที่เติบโตขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าทางพรรคประชาชนเขายอมแพ้นะ
1: ครับ
0: หรือก้มหน้ารับชะตากรรมแต่เป็นพลังให้ทางพรรคเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะชี้ให้สังคมเนี่ยเห็นถึงการกินรวบประเทศแล้วก็ใช้เงินเพื่อเข้าสู่อำนาจถอนทุนคืนจากโครงการต่างๆที่มาจากภาษีของประชาชนทิ้งท้ายบอกว่าถ้าท่านรัฐมนตรีซึ่งก็หมายถึงคุณพราดอนนั่นแหละถ้าคุณพราดอนสำนึกและรู้สึกว่าพรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบที่ชาตินี้เนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็อยากจะให้ตอบแทนสักหน่อยขอค่าตอบแทนนิดนึงนะครับเป็นความดีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญให้หน่อยในหมวดอำนาจและที่มาขององค์กรอิสระหมวดที่มาและอำนาจของสว.หมวดอำนาจและการตรวจสอบของภาคประชาชนนะครับตบท้ายจริงๆบอกว่าง่ายๆแค่นี้เนี่ยถ้ายังทำไม่ได้ก็เลิกสำนึกบุญคุณพรรคส้ม3เวลาก่อนและหลังอาหาร อย่างที่ทำอยู่นะครับคุณกรุณพลบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันน่าละอายมากกว่าที่จะมาภูมิใจกัน
1: เขาไม่ได้สำนึกมั้งเขาหยิกเขาหยิกอ่ะ
0: ก็หยิกกันค่อนข้างแรงนะ
1: แรงฮะแขนเขียว
0: ครับ
1: นะครับแล้วการตอบโต้แบบนี้ผมไม่รู้นะก็คอการเมืองเห็นตั้งข้อสังเกตกันว่ามันจะเป็นแค่กระพี้ของประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการร่างกติกาใหม
0: ่
1: เรากำลังหาวิธีการในการทำกติกาใหม่ซึ่งเป็นร่มใหญ่ของประเทศต่อไปอีกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามเรียกร้องมาตลอดถามว่าเนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่คือเขาก็ทำไงแต่ว่าตัวหลักการวิธีคิดมันไปคนละทางกับพ
0: ร
1: รคประชาชนค่อนข้างชัดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายเหมือนกันแล้วอย่างที่บอกเห็นคุณพราดอนไปแล้วหนึ่งคนคุณผู้ชมบอกไหนบอกดาหน้าเดี๋ยวมีอีก
0: มาเลย
1: เพราะเขามากันเยอะจริงเมื่อวาน
0: อีกคนหนึ่งครับคนนี้ครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
1: ครับ
0: นะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของภูมิใจไทยนะครับคุณสิริพงษ์เนี่ยแกมองว่าเรื่องของประเด็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นแค่กิมมิกทางการเมืองของพรรคประชาชนเขาเพราะว่าเป็นปกติที่ฝ่ายค้านเองก็จะต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและที่สำคัญก็คือต้องหยิบยกอะไรขึ้นมาเป็นกิมมิกแล้วล่ะในช่วงเวลานี้นะครับทีนี้ถามว่าการที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินครองประเทศเนี่ยมันจะส่งผลทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายไหมคุณสิริพงษ์บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายตรงไหนนะเพราะว่าภูมิใจไทยรอบนี้เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ประชาชนเนี่ยเป็นคนที่เลือกมาให้เป็นพรรคอันดับ192เสียง
1: ความยากของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ฝ่ายการเมืองเขากำลังเปิดหน้าใส่กันตอนนี้คุณผู้ชมครับก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยพูดอีกก็ถูกอีกก็คือฝั่งพรรคภูมิใจไทยเราไม่ได้เป็นระบอบสีน้ำเงินแน่นอนฮะบ้านเราไม่มีระบอบสีน้ำเงินเรามีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่นี่เป็นวาทกรรมที่เราได้ยินมาตลอดในระบบการเมืองไทยฮะระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบสีน้ำเงินนะครับถ้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่ามันไม่มีระบอบสีน้ำเงินก็พรรคภูมิใจไทยก็มาโดยการเลือกตั้งของประชาชน อันนี้พูดแล้วถูกอีกเพราะว่าโอ้192เสียงมันชัดเจนอยู่แล้วประชาชนไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยจะไปครอบงำชี้นำอะไรสวได้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็พูดอีกก็ถูกอีกสวเลือกกันมาเองถูกไหม อันนี้คือสิ่งที่พูดอีกก็ถูกอีกในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะมองว่าโอเคแต่มันมีพฤติการที่ชี้ไปว่าสวมีมุมมองมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกับภูมิใจไทยสวมักจะเห็นตรงกันกับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยกำลังรวบองคาพยพทางอำนาจของประเทศมาไว้กับตัวเพื่อประโยชน์อะไรก็ตามแต่จะในการบริหารประเทศอะไรก็ตามแต่เนี่ยคืออาวุธที่สองฝ่ายใช้ฝ่ายหนึ่งใช้พฤติการอีกฝ่ายหนึ่งใช้เหตุที่ว่าพูดอีกก็ถูกอีกก็คือมันเป็นตามนั้นจริงๆนะครับคุณสิริพงษ์จบและบอกไม่เห็นเสียหายตรงไหนก็ประชาชนเลือกภูมิใจไทยมาก็ถูกอีก192เสียงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่ก็แกนนำภูมิใจไทยระดับบิ๊กเป้งเลยนะครับโกเกียเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองมากคือฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่สื่อสารถึงประชาชนว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วคุณพิพัฒน์มองยังไงที่หัวหน้าเท้งมาบอกว่าภูมิใจไทยก็คือส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินคือพอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปกันใหญ่หรือเปล่าแต่คุณพิพัฒน์บอกว่าอะไรนะ
0: คือตีลูกงงตั้งแต่คำถามแรกละคำถามแรกที่นักข่าวถามบอกว่าหัวหน้าเทงพูดมาแบบนี้นะเรื่องของระบอบสีน้ำเงินคุณนิพัฒน์ก็ถามย้ำนักข่าวว่าฮะอะไรนะอะไรคือระบอบสีน้ำเงิน
1: ไม่เชื่อหูหรือว่าไม่ได้ยิน
0: น่าจะคิดว่ามันอาจจะไม่ชินหูหรือเปล่
1: า
0: อะไรคือระบอบสีน้ำเงินนะถ้าเกิดว่าอันนี้ตีความตามที่ทางโกเกียแกพูดนะแล้วก็แกตอบนักข่าวนะจนทำให้ถามกลับมาจนนักข่าวต้องอธิบายว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไร
1: ยาวเลยทีนี้
0: มันคือสืบเนื่องมาจากที่หัวหน้าเท้งเป็นคนพูดนะครับว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินถึงได้บอกว่าอ๋อมันก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเขานั่นแหละนะครับฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเขาก็จะได้ไปสื่อสารถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนพรรคนะครับ FC ของพรรคส้มบอกว่าเนี่ยพรรคประชาชนเขาไม่ได้อยู่เฉยนะเขาทำหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วนะครับหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมานะครับและที่ถามย้ำไปนะครับว่าโอ้พูดแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อพรรคไห
1: ม
0: ก็ถามย้อนนักข่าวอีกอะไรนะ คือคุณพิพัฒน์ถามนักข่าวว่าอะไรนะนักข่าวก็ต้องย้ำกันอีกรอบอีกนะครับแต่คุณพิพัฒน์บอกว่าไม่เข้าใจอ่ะสุดท้ายละตบท้ายได้บอกว่ายังไงก็ไม่เข้าใจไปถามคนที่เขาพูดเถอะ
1: ว่าไม่ใช่แล้วล่ะปัดรำคาญทรงมันมาทางนี
0: ้
1: นะครับไอเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่จบแค่นี
0: ้
1: นะครับเวลาเราจะเรียกระบอบสีน้ำเงินระบอบสีแดงระบอบประยุทธ์คุณผู้ชมดูสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือแกนนำซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจณห้วงเวลาที่เกิดวาทกรรมเหล่านี้ขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: เขามีความสอดคล้องกับบรรดาอำนาจที่มักจะถ่วงดุลกันแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นข้อกล่าวหาว่าคุณมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับอำนาจนิติบัญญัติอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเสียงข้างมาก
0: อ
1: ำนาจตุลาการองค์กรอิสระอะไรต่างๆเหล่านี้คือพอขมวดมาไว้กับมือเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเนี่ย ขมวดองคาพยพทางอำนาจเป็นระบอบไปเลย
0: และเชื่อว่าคำนี้วาทะนี้ระบอบสีน้ำเงินมันจะอยู่กับพรรคภูมิใจไทยไปตลอดนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้ก็มีพรรคสีน้ำเงิน
1: ม
0: ีสวสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: มาพูดถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินและถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันจริงๆมีสสรขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกนะครับแล้วที่มาถ้าเป็นไปตามที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยเขาบอกไว้ที่มาของสสรนะก็
1: สสรสีน้ำเงิน
0: หนีไม่พ้นอีก
1: คือโดนตั้งข้อสังเกตเป็นสสรสีน้ำเงิน
0: ครับ
1: แบบนี้ถ้าประชามติผ่านรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินนะสิคือปัญหาคือประชามติเนี่ย
0: ตอนนี้ทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินไปหมดละ
1: ฉากหลังก็สีน้ำเงินพูดเรื่องระบอบสีน้ำเงินไง
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเรื่องนี้โต้กันไปโต้กันมาหยิบกันเยอะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยหลายคนก็เข้าใจใช่ไหมเวลาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยคุณพราดอนก็บอกไม่เข้าใจระบอบสีน้ำเงินแต่พรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินนะครับนี่คือภาพรวมของพรรคการเมืองที่รวบเอามีอำนาจทางการเมืองมากที่สุดณปัจจุบันนี้นี่ก็คือข้อเท็จจริงคืออย่างน้อยเขาก็มี192เสียงที่มาจากผู้แทนโดยตรงของพรรคในสภานะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเหตุสลดใจจริงๆครับคุณผู้ชมเป็นโศกนาฏกรร
0: ม
1: ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงนะครับขณะเดินทางไปรับลูกที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีมีผู้ก่อเหตุความรุนแรงขึ้นแล้วภรรยาของนายตำรวจท่านนี้เสียชีวิตนะครับโดยที่ไม่เล่าย้อนมากแล้วกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมผมเชื่อว่ารับทราบอยู่แล้วแหละเหตุสะเทือนขวัญนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุครับนี่คือประเด็นที่หลายคนจับจ้องเลยว่าจับได้เมื่อไหร่สืบสวนเพราะเชื่อว่าตำรวจเชื่อว่ามีการล็อกเป้ามาสักระยะหนึ่งแล้วแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุก่อนหน้านี้แล้วคนอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเหตุเกิดจากอะไรนะครับคุณผู้ชมดูวงจรปิดหน้าโรงเรียนที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับวงจรปิดเนี่ยจับภาพผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ4คนแต่งกายขออภัยแต่งกายคล้ายผู้หญิงนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเน
0: ี่
1: ยประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลนะครับซึ่งนายดาบตำรวจอดุลเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะริ่งนะครับ
0: และภายในรถเนี่ยมีนางปาติเมาะยางงกนะครับซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็เป็นคุณครูเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังนะครับตัวของคุณปาติเมาะเนี่ยอุ้มลูกสาววัยเพียงแค่35วันเท่านั้นเองนะ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่ายังเป็นทารกอยู่เลยนะครับแล้วก็ลูกชายวัย3ขวบที่นั่งข้างคนขับนะครับก็เหตุการณ์นี้ทำให้ดาบตำรวจอดุลเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็นางปฏิมาภรรยาเสียชีวิตนะครับส่วนลูกทั้ง2คนเนี่ยปลอดภัยไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าจุดนั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นชุมชนที่หนาแน่นนะครับแล้วก็เส้นทางค่อนข้างแคบเป็นเส้นทางเดียวที่จะไปยังโรงเรียนนะครับเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบวิถีกระสุนในรถของดาบตำรวจอดุลแล้วก็พบกระสุน2ชนิดก็คือกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรแล้วก็กระสุนปืนอาก้านะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยยังไปพบแมกกาซีนที่บรรจุกระสุนอีก10นัดตกอยู่นะครับตัวของดาบตำรวจอดุลเนี่ยเล่าว่าปกติจะไปรับลูกคนเดียวเพราะว่าภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกคนเล็กนะครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยภรรยาขอติดรถไปด้วย
1: ครับ
0: จู่ๆได้ยินเสียงคล้ายๆกับกระจกแตกนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าถูกยิงในตอนนั้นนะครับซึ่งภรรยาก็ยังหันมาถามเลยว่าเอ๊ะเสียงอะไรทำไมเกิดเสียงแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดเลยครับก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถหนีเข้าไปภายในโรงเรียนนะฮะห่างจากถนนสายหลักเนี่ยไม่ถึง300เมตรเท่านั้นนะ
1: คือตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะซุ่มอยู่ภายในซอยใกล้ๆนั้นนะครับแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ปกครองเยอะเพราะว่าเขาต้องไปรับลูกเขาไงรับบุตรหลานเขาคือสถานบรรยากาศมันก็อาจจะชุลมุนพลุกพล่านคุณผู้ชมสังเกตใครเคยไปรับลูกหลานที่หน้าโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียนมันก็จะพลุกพล่านผู้ปกครองก็เยอะเด็กก็เยอะจะให้สังเกตได้ว่าใครเป็นใครมันก็อาจจะยากหน่อยแล้วคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แต่งกายคล้ายกันด้วยนะครับสอดคล้องกันครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็มีเป้าหมายเป็นนายดาบตำรวจอดุลอยู่แล้ว อาจจะมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วด้วยก่อนที่จะลงมือก่อเหตุที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าล็อกเป้าครับ
3: มีความพยายามที่จะกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็ที่แรกเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานในที่ว่าการอำเภอหรือที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังนะครับแต่ก็เกินคาดนะครับที่มีการกระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มาจากที่อื่นเข้ามาที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องมาทำงานมารับลูกนะฮะที่โรงเรียนแต่ผู้กระทำนะครับก็พยายามเอาช่องว่างนะครับในห้วงของวิถีชีวิตนะที่เป็นการปฏิบัติประจำวันซึ่งเวลาเลิกเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นหนทางที่ผู้ก่อความไม่สงบหรือคนที่จะกระทำหาช่องตรงนี้นะครับมากระทำนะครับ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการที่ผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายผู้หญิงเนี่ยเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับหลบเลี่ยงแล้วก็ตรวจสอบได้ยากคือการเลือกพื้นที่กลางชุมชนเองก็หนีง่ายด้วยป้องกันการยิงตอบโต้ด้วยเพราะว่าคนเยอะเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบปลอกกระสุนปืนทั้งหมดครับรวมถึงตรวจสอบ DNA ของผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะ DNA บนแมกกาซีนที่พบในจุดเกิดเหตุนะครับการสืบสวนยังให้น้ำหนักไปที่กลุ่มก่อเหตุที่เชื่อมโยงเหตุยิงดาบตำรวจมยากีดิเยาะนะครับเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรราตาปันยังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนหลายองค์กรต้องออกมาประณามนะครับการใช้ความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะการที่ก่อเหตุกับผู้หญิงนะครับครั้งนี้ก็เลยทำให้มีหลายๆองค์กรที่ออกมาต่อต้านเขาบอกว่าเป็นการพลากแม่ไปจากลูกนะครับเริ่มที่พรรคประชาชาติก่อนนะครับพรรคประชาชาติซึ่งมีส.ส.ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ออกมาแถลงประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกรูปแบบนะครับทางพรรคเขาบอกว่าขัดกับหลักมนุษยธรรมแล้วก็หลักศาสนาโดยสิ้นเชิงครับผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับส่วนพรรคประชาชนจังหวัดปัตตานีนะครับก็ออกแถลงการระบุว่าการสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขของความรุนแรงแต่มันคือการพรากชีวิตแม่คนหนึ่งครูคนหนึ่งและเสาหลักของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนะครับแล้วก็บอกว่าความรุนแรงที่กระทบต่อพลเรือนผู้หญิงเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้ในทุกกรณีนะครับ
1: ครับเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวนิสิตนักศึกษาปัตตานีระบุถึงเรื่องนี้นะครับว่าการกระทำนี้ไม่เพียงแค่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่ขัดต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กำหนดให้ทุกฝ่ายต้องคุ้มครองพลเรือนผู้หญิงและเด็กการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได
0: ้
1: สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยก็แถลงการประณามครับระบุว่าความรุนแรงไม่อาจเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหามีแต่จะสร้างบาดแผลความหวาดกลัวความสูญเสียและยังมีครับ
0: เครือข่ายพรรคขออภัยเครือข่ายผู้หญิง
1: ครับ
0: ภาคประชาสังคมนะครับเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะครับเครือข่ายนี้ก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้เด็กผู้หญิงพลเรือนพื้นที่ของพลเรือนรวมไปถึงพื้นที่สาธารณะนะครับจะต้องได้รับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลความปลอดภัยจากความรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้เร่งเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างรอบด้านด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับทางคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ออกแถลงการบอกว่าคุณฟาติมะยางโงเนี่ยเป็นศิษย์เก่าที่เรียนจบจากที่คณะวิทยาการสื่อสารของมอ.ปัตตานีในนามของครอบครัวคณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวต่อความสูญเสียครั้งสำคัญครั้งนี้นะครับ
1: ครับและคุณผู้ชมครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.แถลงการแล้วนะครับประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกเป็นเรื่องสะเทือนใจครับยอมรับไม่ได้ขัดหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ นี่คือที่เรารวบรวมมานะครับเป็นการแถลงการประณามของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายกลุ่มที่เรารวบรวมมานี้ก็เป็นกลุ่มที่ชัดเจนว่าเขาก็เคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอยู่ในพื้นที่หรือว่าเล่นประเด็นในเชิงพื้นที่นะครับ

0: บางกลุ่มบางฝ่ายอย่างเช่นพรรคประชาชาติก็อ้างถึงเรื่องหลักการทางศาสนาด้วยว่าสิ่งที่ทำมันผิดอย่างชัดแจ้งนะครับนี่คือการสื่อสารที่ออกมาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความสูญเสียในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรายังไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรแต่ความสูญเสียครั้งนี้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและคนในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นจะแก้ปัญหาอย่างไรคนในพื้นที่กังวลเรื่องอะไรเราจะพูดคุยกับนักวิชาการที่เกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรินทร์ ตรวจศิรินะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: อาจารย์ครับตอนนี้ในพื้นที่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ในทิศทางนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าทิศทางเดียวที่เป็นทิศทางหลักก็คือการประณามการใช้ความรุนแรงทั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดๆก็ตามนะครับผมก็ได้สอบถามและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดซึ่งถือว่านี่เป็นทิศทางหลักที่การกระทำครั้งนี้มันตอกย้ำว่าไม่ใช่ผิดเรื่องของประเด็นเรื่องของหลักการทางด้านศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหรือหลักศีลมิชุดเองก็ตามทุกหลักนะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องลึกไปกว่านั้นก็คือถ้าผู้ที่ก่อเหตุนะครับกระทำการครั้งนี้ผมคิดว่าไม่มีผลในเชิงบวกใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่หรือกลุ่มคนที่ใช้ความแรงในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะที่มีเด็กและผู้หญิงที่เป็นเหยื่อในครั้งนี้ด้วยครับผม
0: ครับอาจารย์ครับตอนนี้ประชาชนในพื้นที่หรือว่ากลุ่มบุคคลที่อาจารย์ได้พูดคุยมาเขาตั้งข้อสังเกตไปที่เรื่องอะไรระหว่างการก่อความไม่สงบหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความรุนแรงในพื้นที่ส่วนตัว
2: ครับผมก็มีในประเด็นนี้นะครับผมคิดว่ามี2ทิศทางเหมือนกันทิศทางแรกนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้เนี่ยโดยสังคมโดยกว้างแล้วก็จากสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ไปโฟกัสกลุ่มที่ก่อเหตุซึ่งที่เราเรียกว่ากลุ่ม BRN นะครับว่าการกระทำครั้งนี้กลุ่มหรือคนของตัวเองเป็นคนที่กระทำหรือไม่ถ้าไม่กระทำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกมาแถลงการหรือต้องออกมายืนยันนะครับว่าแนวทางเหล่านี้และบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหรือที่มีการสนับสนุนแนวความคิดWNเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี
0: ้
2: ซึ่งนี่คือเป็นภาพที่ผมคิดว่าทุกคนก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มWNว่าเป็นผู้กระทำการหรือไม่ซึ่งฉะนั้นเองกลุ่มWNจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้นะครับไม่ใช่การเงียบนะครับก็จะไม่เป็นผลดี
0: ครับ
2: ประการที่สองนะครับก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นเหตุการณ์เรื่องของส่วนตัวหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าผลประโยชน์หรือความขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทิศทางก็เป็น2ทิศทางหลักด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นิดนะครับพอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีของการยิงคุณกมลศักดิ์จนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือว่าประชาชนไม่อาจจะพึ่งพิงเจ้าหน้าที่รัฐได้และว่าความคือตอนนี้ถ้าถามว่าใครตกเป็นเป้าอย่างไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเอาเอง
3: นี่เป็น
2: ซึ่งมันเป็นสภาพการที่น่ากลัวมากนะครับ
3: ครับนี่เป็นสิ่งที่ทางผู้ก่อเหตุพยายามจะสื่อสารไหมครับอาจารย์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนในพึ่งพิงได้เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเป้าหมายก็คือเจ้าหน้าที่รัฐและในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ยังมีทางเปราะบางกลุ่มเปราะบางด้วยอย่างเช่นเด็กแล้วก็ผู้หญิงในครั้งนี้เขากำลังจะสื่อสารอะไรครับอาจารย
2: ์ผมคิดว่าถ้าจะอ่านจากสัญญาณความแรงครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอนะครับครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซะด้วยซ้ำ แต่กำลังจะบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่

0: ที่รัฐจะสามารถปกป้องดูแลได้แต่ว่ามันไม่ควรที่จะละหลวมหรือแม้กระทั่งเราควรที่จะสามารถติดตามได้กับกลุ่มคนที่ก่อเหตุกับเครื่องมือที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้จนถึงตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวานจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นทิศทางในการติดตามคนร้ายได้เลยก
1: ็
0: คือโอเคตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มันกว้างก็ไม่สามารถดูแลใครได้หมดแต่หลังจากการก่อเหตุเนี่ยอย่างน้อยการติดตามหรือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันควรจะต้องคืบหน้าให้เร็วมากกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยก็ไว้วางใจรัฐน้อยลงโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามผู้ที่ก่อเหตุนะครับผม
1: อาจารย์ตั้งแต่ที่เราพูดถึงสสกมลศักดิ์รีวามะนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความกังวลที่อาจารย์บอกว่าแต่ละคนต้องมาระมัดระวังกันเอาเองเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหน
0: ผมคิดว่าตอนนี้สภาพการถ้าเช็คอารมณ์ในพื้นที่นะครับตอนนี้ประชาชนก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่อาจจะฝากผีฝากไข้ได้นะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็สิ่งที่มันกังวลใจมากๆก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ด้วยนะครับผมตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งคือเกิดตอนกลางวันนะครับเคสนี้จงแจ้งมากนะครับธรรมดาก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงที่ค่ํากลางคืนใช่มั้ยฮะแต่นี่ก็เกิดที่กลางวันซึ่งมันก็กําลังจะบอกว่ามันไม่มีว่าเมื่อก่อนนะครับถ้าหรือว่าสมัยที่เนี่ยครับตอนนี้เองก็ตามคือกลับบ้านเนี่ยอย่าให้มืดนะครับเพื่อระมัดระวังตัวแต่ตอนนี้มันเกิดแม้กระทั่งตอนกลางวันนะครับแสดงว่าตอนนี้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกัน
2: ครับอาจารย์ตอนนี้มีคนที่พูดถึงเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเหมือนกันโครงสร้างที่ออกมานายกแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขดูแล้วเนี่ยมันมีความหวังมากน้อยแค่ไหนครับกับการเดินหน้าที่จะพูดคุยหรือว่าเจรจากับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
0: ครับผมคิดว่าคำถามนี้สำคัญมากเพราะมันสะท้อนเกี่ยวกับภาพใหญ่ของรัฐบาลก
1: ็
0: คือรัฐบาลเนี่ยที่แต่งตั้งคณะพูดคุยหัวหน้าคณะพูดคุยมาเนี่ยอย่างแรกเลยในหน้าที่ผมอยู่ในพื้นที่ก็ต้องขอชื่นชมว่ารัฐบาลยึดแนวทางนี้นะครับอย่างแรกเลยหลักคิดเนี่ยผมคิดว่านี่คือสำคัญมากๆที่คุณธนัทนะครับที่ได้ขึ้นมาแน่นอนคือกำลังจะบอกว่านี่คือทิศทางหลักของตัวของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติสุขประการที่สองนะครับเมื่อดูจากตัวหัวหน้าคณะพูดคุยจนถึงองค์ประกอบนะครับของคนที่จะเป็นคณะพูดคุยเองก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสองส่วนส่วนแรกนะครับผมคิดว่ายังไม่มีความหลากหลายพอแม้ว่าหัวหน้าคณะพูดคุยจะเป็นพลเรือนเองก็ตามแต่ความหลากหลายเช่นการไม่มีที่เราเรียกว่ากลุ่มภาคประชาสังคมเองกลุ่มผู้หญิงเองนะครับเคสอย่างนี้ก็ยังชัดเจนว่ากลุ่มผู้หญิงเขาเป็นมีส่วนที่เป็นเหยื่อนะครับหรือกลุ่มภาควิชาการเองที่เข้าไปอยู่ในคณะพูดคุยนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับเราก็ยังไม่เห็นว่าทิศทางของหัวหน้าคณะพูดคุยหรือออกแถลงการหลักเนี่ยครับซึ่งผมเข้าใจว่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาจะออกจะมีการแถลงการแล้วก็วิธีการทํางานของคณะพูดคุยนําโดยหัวหน้าพูดคุยคนใหม่คุณธนัทเนี่ยนะครับอย่างที่3สุดท้ายผมคิดว่ามันสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือมันยิ่งเห็นความจำเป็นว่าเราต้องทำให้การพูดคุยเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นให้เร็วนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียของผู้คนในระหว่างทางเนี่ยยิ่งเราพูดคุยเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่เนื้อหาสาระเนี่ยไม่ควรที่จะไปพูดคุยในสิ่งที่ต้องไปเริ่มกันใหม
1: ่
0: แต่ผมคิดว่าเริ่มจากสิ่งที่คุยกันแล้วนะครับขอให้ต่อเนื่องกันต่อไปเช่นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นต้นนะครับแล้วก็สองก็คือว่าการพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่พูดให้ชัดก็คือว่าจำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและผู้คนในพื้นที่ด้วยเพราะณปัจจุบันนี้พ.ศ.นี้สถานการณ์ภาคใต้กับปี2517ที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุของกลุ่มขบวนการที่ประเมินนะครับ
1: ครับ
0: หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ประเมินมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผมครับ
2: ครับแต่จนถึงขนาดนี้ครับอาจารย์มันชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับใครอยู่กับกลุ่มไหนเพื่อที่จะไปพูดคุยกันอย่างตรงเป้าแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได
0: ้ผมคิดตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่ม BRN ส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่เขาอยากจะขอคุยด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะคุยด้วยแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีแนวทางชัดเจนว่ากลุ่มใดที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีกองกำลังในพื้นที่และมีประสิทธิภาพในพื้นที่เราก็จำเป็นต้องคุยกับคนกลุ่มนั้นเป็นหลักนะครับอย่างที่สองนะครับผมคิดว่าเมื่อเราเห็นว่ากลุ่มที่เราต้องการคุยด้วยเนี่ยครับเป็นกลุ่ม BRN นะครับกันอย่างตรงไปตรงมาผมว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐภายในตัวของรัฐเองที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยจะต้องทำงานสอดคล้องเป็นมิติเดียวกัน
2: ครับ
0: ลดการใช้ IO นะครับลดการใช้ทิศทางที่ทำให้หรือลดทอนที่ทำลดทอนให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยมันชะงักงันขึ้นนะครับผมคืออันนี้ก็คือจำเป็นภายในของรัฐบาลไทยเหมือนกันหรือหน่วยงานความมั่นคงเหมือนกันที่จำเป็นจะต้องคุยกันนะครับเรื่องนี
1: ้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเรียงลำดับความเร่งด่วนให้หน่อยครับ1 2 3สิ่งที่รัฐต้องทำนับจากนี้ระยะสั้นกลางยาวอาจารย์มีข้อเสนอยังไงบ้างครับ
0: ครับผม อย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลได้ทำแล้วก็คือรีบตั้งคณะพูดคุยหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ระยะสั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องชัดเจนซึ่งก็ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้รัฐจำเป็นจะต้องสร้างความปลอดภัยให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะความรู้สึกว่าไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือการก่อเหตุที่มันโจ่งแจ้งกันขนาดนี้หรือแม้ถ้ามีเหตุการณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องเร่งรีบนะครับผมคิดว่าทุกๆเวลาทุกๆนาทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยคำตอบเร่งรีบที่จะสืบสวนสอบสวนเรื่องที่สองประการที่สองระยะกลางเนี่ยผมคิดระยะกลางเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับคณะพูดคุยว่าคณะพูดคุยเนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรมีข้อตกลง agreement กันเรื่องอะไรนะครับจะยึดอะไรในการคุยกันเนี่ยและก็จำเป็นจะต้องสื่อสารต่อสาธารณะให้ได้นะครับว่าเมื่อคณะพูดคุยไปพูดคุยแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับมาซึ่งผมคิดว่าการพูดคุยตอนนี้ในเมื่อมีเหตุการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยก็ไปสู่คิดได้ว่าจำเป็นจะต้องพูดคุยกันเพราะจากสถานการณ์ที่เราเจอเมื่อเราเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องพูดคุยกันผมคิดว่าทิศทางนี้เป็นทิศทางที่สำคัญมากๆก็คือว่าการประกาศให้กับสาธารณะรับทราบทั้งในพื้นที่แล้วก็ทั้งในประเทศนะครับสังคมกว้างว่าตอนนี้คณะพูดคุยทำอะไรสุดท้ายนะครับผมคิดว่าระยะที่ถ้ารัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีเนี่ยว่าผมอยากเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลคุณในสมัยคุณอนุทินนะครับที่มีอำนาจเต็มมือเนี่ยว่าจะทำได้ดีกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์ที่มีอำนาจเต็มมือเช่นกันที่พูดแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้ารัฐบาลเราเรียกกันว่ารัฐบาลคุณอนุทินที่มีสภาพกำลังทั้งหมดนะครับมีคนที่ช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยถ้าทำให้สถานการณ์ภาคใต้เนี่ยมันคืบหน้าหรือมันลดลงได้เนี่ยไอ้นี่ผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นผลงานของรัฐบาลนะครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์เอกลินครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับรองศาสตราจารย์เอกลินต่วนสิรินะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีล่าสุดนี้นะครับอาจารย์บอกว่าก็น่าจะเป็นความพยายามที่เขาจะสื่อสารออกมาบอกว่าจะให้เห็นว่ากลไกของรัฐเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพ
1: อ
2: การไปมุ่งเน้นนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็ยังไปมุ่งเน้นเรื่องของกลุ่มเปราะบางด้วยเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของผู้หญิงนะครับแน่นอนมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับแล้วอาจารย์ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเรื่องของการติดตามตัวคนร้ายเนี่ยมันน่าจะรวดเร็วมากกว่านี้หรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นทิศทางของการติดตามตัวคนร้ายที่ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของการพูดคุยนะครับอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยละแนวทางของรัฐบาลในเรื่องของการตั้งคณะพูดคุยสันติสุข นะครับเรื่องของการแต่งตั้งคนใหม่ออกมาก็ชื่นชมที่รัฐบาลเนี่ยยึดถือแนวทางนี้นะครับแต่ว่ายังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะโครงสร้างของคณะพูดคุยเนี่ยมันยังขาดองค์ประกอบมันยังไม่หลากหลายมากเพียงพอไห
1: ม
2: นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นทิศทางของการพูดคุยว่าคณะพูดคุยเนี่ยจะพูดคุยแล้วก็จะกำหนดกรอบพูดคุยอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกว่าต้องทำให้การพูดคุยเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเร็วนะครับรวดเร็วว่าตอนนี้เนี่ยความสูญเสียมันก็เกิดขึ้นในหลายๆเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเหมือนกันไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม
1: ่ครับ
2: มันมีคณะพูดคุยที่เขาทำกรอบเอาไว้แล้วนะครับที่เขาศึกษาเอาไว้แล้วก็หยิบยกเรื่องนี้นี่แหละนะครับขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็เอามาทำกันใหม่จะได้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการนะ
1: ครับติดตามกันอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาให้คณะรัฐมนตรียื่นคำชี้แจงมานะครับมีคำร้องเรื่องว่าเอ๊ะมันฉุกเฉินจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะไอ้ล็อกหลัง
2: ครับ
1: 200,000 ล้านนี่เวลาเราพูดกันเราแบ่งเป็น2 ก้อนนะก้อนแรกนี่เยียวยาก้อนหลังนี่เปลี่ยนผ่านพลังงานก้อนนี้แหละโดนจ้องนะครับและคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับให้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้นะครับเอกสารชี้แจง20 หน้าครับ20 หน้านี้แบ่งเป็นการตอบคำถาม3 ข้อมีการสรุปตัวเลขทางเศรษฐกิจจาก5 หน่วยงานแล้วก็แบบส่งออนไลน์ส่งไปให้นายกอยู่ต่างประเทศอยู่ฝรั่งเศสนะครับให้นายกได้รับรู้รับทราบด้วยโดยเลขาธิการสภาพัฒน์ครับเขาชี้แจงเรื่องของ GDP ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%คือในทาง GDP 0.4 มันก็ไม่น้อยแต่คำถามที่ต้องดูกันต่อคือแล้ว 0.4 มันคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ต้องกู้มาใช้หรือเปล่านะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นในรายละเอียดนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพราดรปริศนานันทกุลเขาเปิดเผยถึงการคาดการณ์ตัวนี้นะครับว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569ซึ่งทำควบคู่กันไปเนี่ยจะมีงบประมาณราวๆ 20,000 ล้านบาทจะลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะช่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายงบให้มันคล่องตัวขึ้นนะครับส่วนการส่งคำชี้แจงและเอกสารประกอบนะครับเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งมาครม.จะเห็นชอบและจัดส่งนะครับตามกำหนด7 วันหลังมอบหมายให้ทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้รวบรวมร่วมกับ5 หน่วยงานคุณประกรณ์ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เจ้าตัวต้องรับผิดชอบเป็นภารกิจนะฮะ
2: ซึ่งก็ไปสอดรับกับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับที่ออกมายอมรับว่าได้ร่วมกันพิจารณาสรุปคำชี้แจงแล้วนะครับแต่ก็ดำเนินการคู่ขนานกับการพิจารณากันกรองโครงการที่ส่วนราชการเนี่ยเสนอขอให้ใช้เงินกู้นะครับก็คือเรื่องของคำชี้แจงที่ต้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็มีการทำไปด้วยก็คู่ขนานกันนั้นเรื่องของการพิจารณาโครงการที่จะใช้เงินกู้นี้ก็ทำคู่ขนานกันไปด้วยนะครับตัวของเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยเชื่อมั่นนะครับบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและแผนกระตุ้นให้ GDP เนี่ยจะส่งผลให้ GDP มันเพิ่มขึ้น 0.4% ได้ครับ
3: อย่างที่ผมเรียนว่าช่วงถัดไปเนี่ยค่าครองชีพมันจะสูงขึ้นเพราะเงินเฟ้อมันกำลังจะขึ้นนะครับมันขึ้นไปแล้วตอนเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่ออกไปนี่เป็นตัวที่จะไปช่วยเรื่องของการลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนผลของการไปช่วยพยุงเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่จะช่วยขึ้นมาก็ตอนแรกที่ก็อย่างที่แถลงข่าวไปนะครับที่คำนวณไว้ก็น่าจะช่วยได้ประมาณสัก 0.4% ของ GDP แล้วเราคิดว่าปีนี้ก็คงออกประมาณ 200,000 ล้านนะประมาณ 1,700 ถึง 200,000 ที่เงินของทางพรก.ที่จะออกมาก็จะได้ประมาณสัก 0.4%
1: เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคุณณัฐจารีอนันตสินครับเขาระบุถึง5 หน่วยงานที่ร่วมกันทำคำชี้แจงกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็คือกระทรวงการคลังแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นผู้ที่จะรับอำนาจตรงส่วนนี้มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงานนะครับคือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมกระทรวงพลังงานก็เกี่ยวนะครับแล้วมีรายงานว่าได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งไปยังศาลตามกำหนดนะครับคือเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะครับคำชี้แจงกับเอกสารรวม20 หน้า ในทางรายละเอียดเนี่ยเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจและตัวเลขงบประมาณก็มีการตอบคำถาม3ข้อซึ่งศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นคำถามมานะครับตัวเอกสารทั้งชุดเนี่ยคุณประกอบ

0: ปอนตรวจแล้วรองนายกฝ่ายกฎหมายตรวจก่อนแล้วส่งทางออนไลน์ให้นายกอนุทินรับทราบเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสตัวนายกก็เห็นชอบอยู่แล้วนะครับก่อนที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและเห็นชอบเพื่อที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วหลังจากนี้ครับถ้าต้องเรียกบุคคลไปชี้แจงก็จะเป็นตัวแทนจาก5หน่วยงานที่กล่าวไปนี่แหละครับ
1: นะครับรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าแน่นอนเรื่องของกระบวนการทางศาลเนี่ยก็ดำเนินการไปแต่ว่าเรื่องของการเดินหน้าโครงการก็เดินหน้าต่อไปอย่างที่เลขาสภาพัฒน์บอกนะครับคู่ขนานไปกับการจัดทำคำชี้แจงแล้วก็กระบวนการที่จะต้องชี้แจงกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการพิจารณาเรื่องของโครงการที่จะเสนอขอมาแล้วก็จะใช้เงินกู้จากก้อนนี้นะครับก็ทำคู่ขนานกันไปเพราะว่ารัฐบาลค่อนข้างมั่นอกมั่นใจนะว่าการดำเนินการเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายและไม่น่าจะส่งผลในทิศทางลบนะครับกับการพรบ.พรก.ฉบับนี้นะครับจากเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับไปที่เรื่องของคุณชนภัทรนาคสู้กันหน่อยเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ28พฤษภาคมทางสภาผู้แทนราษฎรเขาจะพิจารณาวาระด่วนกันนะครับก็ตามที่ DSI เนี่ยทำหนังสือถึงประธานสภาขอส่งตัวคุณชนภัทรเนี่ยไปให้กับ DSI นะครับไปรับทราบข้อหาแล้วก็ไปสอบปากคำนะครับทีนี้หลายคนก็ตั้งเป้าไปที่จุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภาเยอะที่สุดแน่นอนพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: 192เสียงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาประชุมกันแล้วก็มีมติเรื่องนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาจะโหวตไม่ส่งตัวคุณชนภัทรเนี่ยให้กับ DSI
0: ครับ
1: ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการอุ้มนะนะครับแต่ว่าไม่ต้องการที่จะตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับโฆษกของพรรคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เขาประชุมพรรคภูมิใจไทยกันแล้วก็มีการแถลงผลประชุมโดยคุณแนนบุญธิดานะครับเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยทำหนังสือขอตัวคุณชนภัทรนาคสู้ส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมนะครับเพื่อที่จะสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนนะครับขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประธานเนี่ยบรรจุวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการพิจารณาแล้วก็จะต้องมีการลงมติกันเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวมีการโพสต์บอกว่าเขาประสงค์ที่จะเข้าให้ปากคำตามที่ DSI เนี่ยออกหนังสือนะครับแต่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยเขาเห็นว่าถ้าจะเดินทางไปให้ปากคำสามารถที่จะไปได้เลยนะครับ คือไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้สภาเนี่ยมีมติออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าตัวถ้าคุณชนภัทรเนี่ยไปให้ปากคำเลยโดยที่ไม่ต้องรอสภา มันก็จะไม่เป็นภาระของสภาด้วย
0: คือไม่ได้มีใครไป
1: บอกนี้คุณแอนบอกแบบนี้นะ
0: ไม่ได้มีใครไปล็อกคุณไว
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าย้อนนิดนึงนะเอาคุณแนนให้จบคือคุณแนนเขามองว่าที่ประชุมสภาเนี่ยคือสองฝ่ายมันก็ปริ่มน้ำแหละจริงเหรอ
2: ไม่มั้ง
0: ปริ่มแบบใดนะฮะคือในมุมคุณแนนเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับมันพอๆกันมันปริ่มเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจที่ทำให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงภูมิใจไทยก็จะมีการโหวตที่จะขอโหวตไม่ส่งตัวไม่เป็นการทำลายเสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำลายมาตรฐานเดิมด้วยเมื่อวันจันทร์เราคุยกันเรื่องนี้กับอาจารย์มานิชจุมปานะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าปิดท้ายแล้วอีกเดือนครึ่งก็ปิดสมัยประชุมนี้แหละ
1: ครับ
0: คือปิดสมัยประชุมนี้คุณชนภัทรก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่ดีคือคุณจะไปวันพรุ่งนี้เลยหรือคุณจะไปรอให้ปิดสมัยประชุมคุณก็ต้องไปนะครับยังไงก็ต้องไปหา DSI ตามคำร้องขออยู่แล้ว
1: อัน
0: นี้ในมุมมองเขานะฮะ
1: เขาบอกว่าเรื่องของเงื่อนไขระยะเวลาเนี่ยก็จะมองอีกมุมได้ว่าในบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่ว่าเป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นก็จะถูกมองได้ว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงไหมอ่ะนี่เป็นหลักคิดของทางภูมิใจไทยเขานะครับคุณแนนบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากว่าภูมิใจไทยเขามีความประสงค์ จะให้เสียงของ

0: ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ประสงค์ที่จะให้ทำให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.ด้วยกันเองนะครับ
1: มันไม่มีผลอะไรขนาดนั้นนะ
0: หนึ่งเสีย
1: งคือเสียงมันไม่ได้ปริ่มขนาดอย่างที่คุณแนนว่านะ
0: แต่นักข่าวก็เลยถามย้ำบอกว่าถ้า

0: คำด้วยตัวเองแล้วแจ้งมาที่สภาเรื่องนี้ก็จบนะครับไม่ต้องมีการโหวตแต่ถ้าหากมีการพูดคุยกันในที่ประชุมสภาก็จะต้องดูท่าทีว่าคุณชนภัทรเนี่ยมีความเห็นในประเด็นของตัวเองอย่างไรบ้างแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณแนนบอกว่าเราเป็นพรรครัฐบาลก็ไม่อยากจะไปตัดเสียงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยวิธีการเช่นนี้อ่ะย้ำหลายรอบเลยว่าคือเขาเป็นรัฐบาลเขาไม่อยากจะไปลดทอนเสียงของฝ่ายค้านที่มันน้อยกว่ารัฐบาลค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณแนนใช้คำว่าปิ่มน้ำใช่ไหม
1: ครับถ้าคิดในเชิงหลักการก็คืออันนี้ผมพูดแบบหล่อเลยนะไม่อยากจะไปทำลายเสียงซึ่งเขาก็เป็นฐานเสียงเลือกคุณชนภัทรเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงของเขาในสภานี่คือกระบวนการหนึ่งแต่ก็ต้องชวนมองในข้อสังเกตที่มีหลายๆท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้โดยเฉพาะอาจารย์มานิจุมปาเมื่อวันจันทร์
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่าโดยบรรทัดฐานของสภาที่ผ่านมาไม่เคยมีที่จะมาโหวตส่งตัวให
0: ้
1: เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งหรืออะไรก็ตามแต
0: ่
1: มันมีบางกรณีครับมีบางกรณีที่ส.ส.ผู้ที่ถูกพาดพิงถูกทางกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เรียกตัวเนี่ยเขาขอไปเองขอไปเองเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับแม้ว่าในบางเคสเนี่ยจะถูกมองว่าตัดสินใจแบบนี้เพื่อผลประโยชน์ทางคดีผ่อนหนักเป็นเบาอะไรก็ตามแต่มันเคยเกิดขึ้นแต่โดยบรรทัดฐานอาจารย์มานิจุมปานิติศาสตร์จุฬาบอกว่าไม่เคยมีที่สภาจะโหวตอนุญาตให้ส่งตัวไม่เคยมีอาจารย์เขาก็มองว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดมันมีถ้ามีการอนุญาตขึ้นมาสักครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม
0: ่
1: ครั้งต่อไปถ้ามีการขอตัวในลักษณะนี้เถียงกันยาวเลยว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งไหมมันสมเหตุสมผลไหมคือนี่ไม่ใช่เอกสิทธิ์คุ้มครองแต่เป็นการคุ้มกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายมากลั่นแกล้งผู้แทนที่กำลังทำหน้าที่ในสภาระหว่างเปิดสมัยประชุมสภานะครับคือแต่อาจารย์มานิชเขาก็เชียร์ว่าอยากเห็นมิติใหม่เหมือนกันอยากเห็นการพิจารณาแบบเคส by เคสว่าถ้าดูบางเรื่องแล้วมันไม่มีสัญญาณของการกลั่นแกล้งก็โหวตให้ส่งตัวได้นะ
0: อ
1: ะไรอย่างเนี้ยแต่มันก็ต้องระวังเพราะว่าเนาะมันสภามันเป็นเรื่องของเสียงข้างมากข้างน้อยไง
0: เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูหลายๆเหตุการณ์นะ
1: ครับ
0: การเรื่องของการส่งตัวเรื่องของส.ส.ที่อาจจะต้องคดีหรือว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรก็ตามไปให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ DSI นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะโหวตไม่ส่งตัวนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่ส.ส.เนี่ยพึงมีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คืออาจจะมีข้อกังวลด้วยเรื่องของการกลั่นแกล้งกันนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยไม่ค่อยที่จะโหวตส่งตัวไม่เคยมีเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่จะมีเฉพาะกรณีที่เจ้าตัวแสดงสปิริตไปเอง
1: ซึ่งคุณชนภัทรก็เหมือนจะเลือกอย่างนั้นไหม
0: เ
1: พราะว่าเขาสื่อสารมาทาง Facebook เมื่อวาน
0: เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะไปเองหรือเปล่าโดยที่ไม่รอให้สภาโหวตไห
1: ม
0: ไม่ใช่นั้นทุกอย่างมันก็จะคือมันไม่ต้องคือบรรจุเป็นระเบียบวาระแล้วแต่ว่าถ้าเท่าตัวเขาบอกว่าเขาไปเองไม่ต้องรอสภาโหวตมันก็อาจจะต้องไม่ต้องพิจารวาระกันแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนจากเจ้าตัวว่าจะขอรอสภาโหวตหรือว่าจะไปเอง
1: ใช่เพราะเขาแค่บอกว่าเขาพร้
0: อ
1: มยินดีที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ผมว่าประโยคนี้สำคัญคุณชนภัทรเขาบอกยินดีที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสภาคือถ้าบอกว่าพร้อมไปแต่ขอสภาโหวตส่งเพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเคสต่อไปบรรดานักการเมืองผมว่ามันอาจจะมีบางท่านที่เริ่มจะร้อนๆหนาวๆแล้วเพราะว่าไม่ใช่มีแค่คุณชนภัทรที่มีคดีเป็นรอยแผลเป็นติดตัวมาคุณชนภัทรเขาบอกว่าผมยินดีจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สภาได้แต่หวังว่าถ้ามีใครถูกตั้งข้อสงสัยหลังจากนี้ก็ขอให้ใช้บรรทัดฐานเดียวกันนี
0: ้
1: อย่าให้ประธานสภาเลือกปฏิบัติกับผมแค่คนเดียวโอ้โห มีหยิกส่งท้าย
0: เดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเหลือเวลาแค่วันเดียวที่คุณชนภัทรจะตัดสินใจนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยสภาจะโหวตกันแล้วนะครับถ้าจะเอาลอยที่คุณบอกจริงๆนะก็ประกาศวันนี้เลยผมไปเองไม่ต้องลงมติกัน
1: พรุ่งนี้ติดตามกันหลายประเด็นนะครับคุณผู้ชมทั้งเรื่องคุณชนภัทรทั้งเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและคุณทักษิณไปรายงานตัวที่สำนักคุมประพฤติรวมถึงเราสองคนกับทีมงานครับพี่ประจักษ์ก็ด้วยจะไปที่ลานกทม.2เพื่อติดตามบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพพรุ่งนี้เข้มข้นแน่นอนอยู่กับมุมการเมืองยาวๆเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันพุธนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกลางสัปดาห์กันแล้วหลายๆคนนั้นเงินเดือนออกกันมีเรื่องมาเมาส์นิดนึงคุณผู้ชมครับผมเองเนี่ยจริงๆก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าเป็นอาหารร้านที่แบบขายของพวกของสดเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาลดราคาแปะป้ายเหลืองแปะป้ายแดงแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อใช่ไหมเมื่อวานผมไปได้ทุเรียนคุณผู้ชมครับทุเรียนแบบเยอะเลยนะประมาณ2ภูครึ่งก็คือมีหลายเม็ดอะ
1: ป้ายเหลืองหรอ
0: ป้ายเหลือง
1: ลดราคานะสิ
0: 190บาท
1: คือคุ้มมาก
0: คุ้มมากกลายเป็นว่าแล้วแบบคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าตอนเย็นสักประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยคนจะน้อยแล้วใช่ไหมปรากฏไม่น้องพีนคุณผู้ชมคนไปรอเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เขาจะเอาของที่ทั้งวันเนี่ยยังเหลืออยู่เนี่ยมาขายแต่ยังเป็นของดีอยู่นะ
1: อร่อยไหมคะ
0: อร่อยนะ
1: คือโอเคเลยนะ
0: คือซื้อไปฝากแม่แม่ผมเนี่ยเป็นคนใต้แกจะมีมาตรฐานทุเรียนสูงปรากฏว่าพอกินแล้วแม่ไม่บ่นแปลว่าผ่านเนี่ย
1: เหมือนกันเลยอ่ะคือคุณแม่พีนก็จะบอกว่าเออถ้าลูกผ่านเย็นๆนะลองแวะเข้าไปดูสิเผื่อมีอะไรติดไม้ติดมือมาซึ่งบางคนก็เรียกว่าเลิกงานช่วงเวลาใกล้ๆกันพอดีก็เลยไปรอและโดยเฉพาะใกล้ๆสิ้นเดือนแบบนี้นะคะ อะไรที่ราคาถูกราคาดีเนี่ยก็ซื้อมากินเอาไว้ตุนไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่ต้องถามว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ต๊อบกินทุเรียนหรือเปล่า
0: เม็ดเดียวเม
1: ็ดเล็กเดียวกินตอนไหน
0: กินตอน2ทุ่ม
1: 2ทุ่มก็คือว่าค่ำเหมือนกันนะ
0: ค่ำเหมือนกันแต่คุณผู้ชมครับวันนี้เราไม่ได้มาขายทุเรียนนะครับเพราะวันนี้ปีนี้นะทุเรียนราคาดีก็จริงแต่เราจะมาเตือนเรื่องของการกินทุเรียนทุกคนบอกว่าอุ๊ยทุเรียนเนี่ยสารอาหารมันก็มีนะต่อให้น้ำตาลมันเยอะใช่มั้ยมันมีโฟเลตมีใยอาหารมีไฟเบอร์แต่อย่างที่บอกครับอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ากินทุเรียนกินมะม่วงเมื่อกี้พีนถามว่ากิน 2:00 นเน
1: ี่
0: ยเป็นเวลาที่ถูกต้องหรือไม่กินให้ปลอดภัยกินให้อร่อยด้วยต้องกินยังไงวันนี้รู้ทันกันได้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่หลายๆคนนั้นชอบกินกันอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไว้ครับอะไรบางอย่างมากไปนั้นก็ไม่ดีบางคนครับนะทราบดีอยู่แล้วว่าทุเรียนมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงแต่บางทีน้องพรีมมันต้องกินพร้อมกันเพราะมันชอบมาเสิร์ฟพร้อมกัน
1: แล้วช่วงนี้ไงช่วงนี้คือมะม่วงดกนะคะแล้วทุเรียนก็ราคาดีสามารถเข้าถึงซื้อมากินได้ง่ายๆเลยแต่กินช่วงเวลาไหนเนี่ยมันสำคัญนะพี่ต๊อบคุณผู้ชมเพราะมีข้อมูลที่บอกว่
0: า
1: ด้วยพลังงานและน้ำตาลที่มีระดับสูงโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยมันอาจจะเห็นผลทางตาคือกินปุ๊บบางคนเนี่ยนะคะร้อนในใจสั่นได้เลยค่ะสายทุเรียนสายมะม่วงสุกฟังแล้วแบบนี้ไม่ค่อยสบายใจนะเออกินแล้วอร่อยปากไงแต่จะลำบากกายหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะกับแพทย์หญิงณัฐธิดาศรีบัวทองนะคะอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ
0: คร
1: ับ ถามคุณหมอสักนิดนึงคือกังวลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อร่อยเลยชอบกินทุเรียนหรือว่ามะม่วงสุกค่ะคุณหมอกินมากๆหรือกินผิดเวลามันเสี่ยงไขมันพอกตับได้เลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าในผลไม้เหล่านี้นะคะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันให้พลังงานเยอะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทั้งคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลที่ค่อนข้างแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับมันเข้าไปเยอะมากๆแต่ว่าร่างกายไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะไปโหลดที่ตับเราทำให้เกิดไขมันพอกตับได้ค่ะ
0: พูดแบบนี
2: ้พวกใช่อาหารพวกนี้มันจะมีน้ำตาลพวกฟรุกโตสเยอะนะคะซึ่งน้ำตาลกลุ่มนี้มันจะต่างจากกลูโคสที่กินแล้วใช้ได้เลยแต่ว่าฟรุกโตสเนี่ยมันจะต้องไปผ่านกระบวนการที่ตับก่อนค่ะ
0: ก็แปลว่าถ้ากินผลไม้ยิ่งเฉพาะกินตอนดึกๆที่ไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วเนี่ยตับก็จะทำงานหนักเพราะมันเป็นน้ำตาลฟรุกโตสใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่กินไปเมื่อวานตอน2ทุ่มนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
0: คุณหมอแอบฟังนี
1: ่คุณหมอ
0: ได้ยิน
1: สองทุ่มเนี่ยดึกไปไหมคะคุณหมอคะ
2: ก็จริงๆดึกไปนะคะจริงๆกินดึกเนี่ยไม่ค่อยมีข้อดีเลยนะคะหลายๆคนก็แบบหมอบอกกินแล้วก็สัก4ชั่วโมงไปนอนอย่างนี้นะคะก็เลยไปนอนเที่ยงคืนนะคะจริงๆในสุขภาพเสียไปหมดเลยนะคะ
0: เดี๋ยวขอแก้ตัวก่อนคุณหมอลูกแพรครับคืออย่างนี้ผมมาทำงานกว่าจะถึงบ้านก็2ทุ่มไง
1: คือมันเลทไปตั้งแต่ก็ตอนถึงบ้าน
0: อันนี้ออกตัวแทนคุณผู้ชมท่านอื่นที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนผมนะแล้วทีเนี้ยพอกินกลางวันก็กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะทำงานต้องเจอคน
1: เดี๋ยวมันมีกลิ่นอะไรแบบนี้
0: เขาจะมาอยากแย่งเรากินไงฮะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้กินดึกแบบนี้ทุกวัน
0: ไม่ทุกวัน
1: ก็เป็นแค่ช่วงเวลานะคะ
0: กินยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วไม่อันตรายดีกว่าครับเผื่อคุณผู้ชมเขาจะได้เอาไปปรับใช้ครับและอะไรบ้างที่ห้ามกินด้วยกัน
1: ห้ามเกินเวลากี่โมงดีคะ
2: ได้ค่ะก็กินยังไงให้เกิดประโยชน์นะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผลไม้ทุกอย่างก็มีประโยชน์หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่ามะม่วงที่เรารู้กันดีว่ามันอ้วนเนาะกินแล้วได้แคลอรี่เยอะแล้วก็มีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาหารพวกนี้ก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดเหมือนกันนะคะอย่างสีเหลืองๆเนี่ยนะคะก็จะมีพวกวิตามิน A นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะทีนี้เราจะทานยังไงให้มันดีต่อสุขภาพเนาะ1ก็คือไม่ทานเยอะเกินไปนะคะอย่างอาหารพวกนี้เราจะรู้เลยโอ้ยิ่งถ้าเป็นหมอเบาหวานรู้เลยช่วงนี้หรือใครเป็นเบาหวานรู้เลยนะคะช่วงหน้าทุเรียนหน้ามะม่วงเนี่ยคนไข้คุมน้ำตาลไม่ได้กันเป็นแถบนะคะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินอาหารพวกนี้เราจะต้องไปทดแทนกับคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นในมื้ออาหาร
0: ครับ
2: ห
0: มายความว่ายังไงนะคุณหมอฮะ
2: อย่างเช่นก็คือเวลาที่เราจะกินผลไม้อะค่ะก็คือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะเราก็จะต้องลดปริมาณข้าว
1: อาจจะมีการคำนวณการกินโภชนาการตลอดทั้งวันอะไรแบบนี้ถ้าเกิดวันนั้นกินข้าวเยอะไปแล้วเรื่องของทุเรียนหรืออะไรที่เราชอบมันอาจจะน้อยลงนะคะ
2: คือถ้าสมมติว่าเราตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะกินทุเรียน
1: ค่ะ
2: ข้าวที่เราเดิมกิน2ทัพพีเราอาจจะต้องลดเหลือ1
0: ครับแล้วนี่
2: แต่ว่าจะต้องลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้มันได้ในปริมาณโททอลให้มัน
0: เอาอย่างนี้แล้วกันน้องพีนถ้าอย่างนั้นล่ะครับคุณหมออันนี้ถามแบบซื่อๆเลยก็ถ้าเกิดต้องลดคาร์โบไฮเดรตงั้นก็ไม่กินข้าวไหมไปกินผลไม้แล้วเอาคาร์โบไฮเดรตจากผลไม้แทนเลยเนี่ยทำได้ไหมครับ
2: คือจริงๆก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าจะทำแบบแค่บางมื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยเราก็ควรที่จะทานอาหารให้ครบค่ะแต่ว่า ถ้าแต่ว่าทำได้นะคะสมมติว่ามื้อนี้เราจะกินทุเรียนอ่ะเราอาจจะงดข้าวไปเลยใช้เอาคาร์โบไฮเดรตจากทุเรียนแทนในมื้อนั้นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ากินทุเรียนเยอะเท่าข้าวอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียน1เม็ดเนี่ยปริมาณคาร์โบไฮเดรตประมาณเท่ากับข้าว2ทัพพี
1: ค่ะนี่ค่ะคุณหมอคะแล้วช่วงเวลาล่ะคะที่ว่าถ้ากินดึกเกินไปไม่ว่าจะทุเรียนหรือว่ามะม่วงมันก็อันตรายอะค่ะควรจะมีช่วงเวลาเรียกว่าช้าสุดแต่ละวันได้แค่ไหนคะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็อันตรายในที่นี้คือหมายถึงว่าเราได้รับสารอาหารเข้าไปแล้วเราไม่ได้ใช้เนาะมันก็มีโอกาสไปแบบสะสมในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะทานตอนมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันจะดีกว่า
0: ครับ
2: นะ
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะนิดๆหน่อยๆอะค่ะก็พออลุ้มอร่วยกันเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะอลุ้มอร่วย
0: เออแต่ว่าก็อย่าเพิ่งนอนทันที
1: ค่ะแล้ววันหนึ่งค่ะคุณหมอ
2: คือหรือว่าถ้าเป็นไปได้อาจทานแล้วอาจจะเดินนิดหน่อยได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้บ้างเพราะว่าสมมติว่าเราทานเนี่ยปุ๊บเราดื่มน้ำตามนะคะอีกอย่างนึงก็คือเขาก็แนะนำให้ดื่มน้ำตามด้วยแต่ว่าไม่ได้ดื่มเยอะมากๆนะคะก็อาจจะแก้ว2แก้วแล้วแต่แล้วอาจจะไปเดินช้าๆเดินสัก15นาทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็การที่เรามีแอคทิวิตี้พวกเนี้ยมันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ
1: ผู้สูงอายุบางคนกินแล้วท้องอืดต้องไปคอยเดินนะคะคุณหมออ่ะแล้วอย่างเรื่องของการกินและใจสั่นมันกินมากเกินไปขนาดไหนแต่ละวันเราไม่ควรกินเกินปริมาณเท่าไหร่บ้างคะ
2: อันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มีบอกแน่ชัดนะคะแต่ว่าการที่บางคนกินแล้วมีอาการใจสั่นเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราได้อาหารที่แบบมันค่อนข้างเดนส์แล้วก็เยอะมากๆนะคะร่างกายก็ทำงานหนักมีระบบการเผาผลาญที่ค่อนข้างเยอะนะคะทำให้อาจจะมีอาการรู้สึกแบบบางคนหน้าแดงใจสั่นได้นะคะคำแนะนำก็คือให้หยุดทานนะคะอย่าฝืนอย่าทานต่อนะคะให้หยุดทานนะคะแล้วก็อาจจะดื่มน้ำแล้วก็ลองพักดูนะคะก็อาจจะดีขึ้นได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ก่อนหน้านี้ถามมาว่าไม่ควรกินคู่กับอะไรนะคะสำหรับทุเรียนเนี่ยแนะนำเลยว่าห้ามกินคู่กับแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าสารซัลเฟอร์ในทุเรียนเนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ของตับนะคะที่ช่วยในการกำจัดสารพิษของแอลกอฮอล์นะคะทำให้บางคนเนี่ยถ้าลองทานทุเรียนแก่แอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีอาการหน้าแดงใจสั่นตัวร้อนอะไรแบบนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ให้ทานคู่กันนะคะ
0: ครับอ่ะมากันที่เรื่องของไขมันพอกตับที่วันนี้เราคุยกันครับคุณหมอครับอาการที่เราจะสังเกตได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องไปพบแพทย์เนี่ยไขมันพอกตับมันจะมีอาการเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับ
2: จริงๆไขมันพอกตับไม่มีอาการนะคะถือเป็นภัยเงียบอีกอย่างนึงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการเนี่ยแปลว่าเป็นเยอะมากแล้วนะคะแปลว่าตับมันต้องมีตับอักเสบหรือว่าอาจจะมีพังผืดหรือตับแข็งแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นอาการของพวกตับอักเสบหรือตับแข็งเนี่ยอาการมันก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะก็คืออาจจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันพอกตับเนี่ยแนะนำให้ไปตรวจนะคะอย่ารอให้มีอาการนะคะอย่าคิดว่าฉันสบายดีแปลว่าฉันไม่มีไขมันพอกตับอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่หมออยากจะเน้นมากกว่าคือดูว่าใครที่เสี่ยงจะมีไขมันพอกตับนะคะคือเราไม่รอเรามีอาการแต่เรามาดูว่าเอ๊ะตัวฉันเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ากลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยก็คือ1เบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 60-70% ของคนไข้เบาหวานเนี่ยจะมีไขมันพอกตับเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะคะรู้อยู่แล้วหรือว่ามีพ่อแม่เป็นโอแบบพันธุกรรมเราชัดเจนมากเนี่ยก็คิดไว้เลยว่าเราก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมหรือว่ามีภาวะอ้วนลงพุงนะคะเราลองดูรอบเอวเราก็ได้นะคะถ้าเราแบบอาจจะมีเนื้อเยอะหน่อยนะคะ enjoy eating เยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าช่วงที่น้ำหนักขึ้นเยอะอะไรแบบนี้ค่ะก็แปลว่าเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงของไขมันพอกตับแล้วได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ไปตรวจนะคะอย่ารอให้มีอาการค่ะ
1: ไปตรวจกันได้นะคะหรือว่าการตรวจร่างกายประจำปีคุณหมออันนี้จะให้ข้อมูลที่บ่งชี้ได้ไหมคะว่าแต่ละคนนั้นเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยอย่างไรคะ
2: ค่ะคือการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยแน่นอนว่าช่วยบอกความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะมีการตรวจตั้งแต่เราไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วลองดูว่า BMI เราเท่าไหร่นะคะ อย่างของคนเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิน23นะคะถ้าใครที่เกินมากกว่านั้นเนี่ยแน่นอนถือว่ามีความเสี่ยงแหละนะคะพอเราไปเจาะเลือดหมอมั่นใจเลยทุกคนต้องมีการตรวจน้ำตาลนะคะถ้าให้ดีก็ไม่ควรเกิน100นะคะหรือว่าอย่างน้ำตาลสะสมอะไรเหล่านี้นะคะรวมถึงค่าไขมันต่างๆในเลือดด้วยนะคะถ้าใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะไขมันดีอาจจะน้อยหน่อยนะคะน้ำตาลปริ่มๆหรือน้ำตาลสูงกลุ่มนี้มีความเสี่ยงไขมันพอกตับแน่นอนค่ะ
1: การรักษาคุณหมอสามารถรักษาได้

0: ง่ายไหมคะถ้าเกิดว่ามีภาวะไขมันพอกตับเกิดขึ้นแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ข้อดีของไขมันพอกตับนะคะการรักษาไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะคะแต่ว่าถามว่าง่ายไหมต้องบอกว่าไม่ง่ายที่ใจค่ะเพราะว่าการรักษาไขมันพอกตับที่ดีคือลดน้ำหนักค่ะถ้าให้ดีก็คือต้องลดให้ได้ 5-10% แล้วแต่ว่าเราแบบเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าคิดง่ายๆสัก 7-10% ก็ได้ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มียาตัวไหนนะคะที่สามารถดึงไขมันในตับออกมาได้นะคะจะไม่ได้เหมือนกับไขมันในเลือดที่เราทานยาแล้วตัวเลขมันลดลงนะคะแต่ว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันจะเป็นไปตามกับน้ำหนักตัวเลยถ้าใครที่เคยมาตรวจกันโดยเฉพาะถ้าได้ใช้เครื่องไฟโบสแกนที่จะบอกไขมันพอกตับเป็นตัวเลขเนี่ยจะรู้เลยช่วงไหนปาร์ตี้อย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะคะปีใหม่ต่อสงกรานต์เนี่ยโหคนไข้ปาร์ตี้เยอะมีพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์เยอะนะคะกินแหลกละหันนะคะน้ำหนักก็ขึ้นไขมันพอกตับก็เยอะขึ้นช่วงไหนที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ดีนะคะน้ำหนักลดลงไขมันพอกตับก็ลดลงค่ะ
2: ครับ
1: ฉะนั้นการรักษาคืออยู่ที่ใจเราค่ะเราต้องคุมอาหารลดน้ำหนักนะคะออกกำลังกายนะคะอันนี้จะสามารถทำให้ไขมันพอกตับเนี่ยหายได้เลยนะคะคือมันเป็นแล้วหายได้นะคะไม่ได้แบบวันที่เรารู้ว่าเป็นไขมันพอกตับอันนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
2: ครับ
1: ใช่
0: ครับ
2: แต่เป็นแล้วหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ได้ถ้าไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้นั่งนี่แอบเอามือจับพุงนะคะสังเกตเองว่าเราเนี่ยพุงโยหรือเปล่าแล้วเป็นท้องที่เรียกว่ามีความเสี่ยงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่ายังไงก็ตามรักษาได้ห้ามอย่างแรกคือห้ามใจให้อยู่นะคะคุณผู้ชมกินอะไรเนี่ยกินได้แต่ว่าถ้ากินมากหรือว่ากินตอนดึกเนี่ยอาจจะไม่ควรค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงณธิดาศรีบัวทองอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2ที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอก็จะเตือนไว้นะฮะเรื่องหลักคือรับประทานได
0: ้
2: กะเวลาที่จะกินให้ดีและกินอย่างพอปริมาณนะครับที่สำคัญห้ามรับประทานคู่กับแอลกอฮอล
0: ์ใช่โดยเฉพาะทุเรียนไม่งั้นอันตรายเลย
2: อันตรายเลยนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าจะกินไหมเพราะเมื่อวานซื้อแล้วมันก็ยังเหลืออยู
0: ่
2: แม่ก็กินไปแค่2เม็ดเอง
0: ดังนั้นเรารับจบ
2: ดูก่อนฟังคุณหมอแล้วอาจจะต้องคิดนิดนึงอาจจะสักเม็ดนึงนะฮะคุณผู้ชมก็ดูแลตัวเองไปส่วนข้าวเหนียวมะม่วงหรือข้าวเหนียวทุเรียนรับประทานได้นะครับอย่างที่คุณหมอไว้ไม่ต้องไปเกรงขนาดว่าอุ๊ยไม่กล้ากินอะไรนั้นให้มันพอดีทุกอย่างก็ได้หมด
0: บริหารจัดการโภชนาการในแต่ละวันค
2: ่
0: ะ
2: ไปกันต่อครับในร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับลองคิดดูว่าถ้าเงินเดือนออกเลทเนี่ยไม่ต้องเดือนนึงช้าสัก5วัน10วันในยุคนี้สมัยนี้เป็นไง
0: จริงๆบางคนนับถอยหลังแล้วนะคือเมื่อไหร่จะเข้าสักทีแต่ถ้าถึงกำหนดยังไม่มาแบบนั้นเดือดร้อนสิคะ
2: เพราะทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับทำงานเดือนชนเดือนคุณผู้ชมที่พูดถึงอยู่นี้เงินเดือนไม่ได้ช้าแค่เดือนเดียวนะครับแต่ลูกจ้างอสังหาริมทรัพย์บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเนี่ยเขาโดนค้างเงินเดือนถึง5งวดเดือนด้วยกัน
0: โอ้โหไม่ใช่เล่นๆเยอะมาก
2: 5งวดเดือนก็ยังคงทำงานให้เพราะใช้ใจทำงานด้วยใจนะครับก็เลยไปร้องกับทางกรมแรงงานนะครับว่าให้ออกมาตรวจสอบและดูแลเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตามได้หรือไม่ติดตามกันต่อในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะมีปัญหาอุษาเคลียร์ให้เลยค่ะเมื่อวานนี้มาร้องเรียนที่รายการสถานีประชาชนนะคะน้องอ้อมต่อสายตรงไปที่กระทรวงแรงงานเลยหลังจบรายการทันทีค่ะทางกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้เดินทางไปร้องเรียนนะคะส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ถ้าสมมติคุณผู้ชมทำงานแล้วไม่ได้รับเงินเดือนสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างรวมทั้งบริษัทแห่งนี้จะถูกดำเนินการอะไรติดตามในร้องทุกตรงป้ายนี้วันนี้ค่ะเคลียร์ให้เรื่องของปัญหาแรงงานหรือว่าระบบสาธารณูปโภคหรือว่าเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ยังสามารถแจ้งได้เหมือนเดิมนะคะ027902111ค่ะหรืออีก1ช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS ทุกการร้องเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดมินอ้อมรอตอบคุณผู้ชมอยู่นะคะป้ายแรกวันนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนมาทาง LINE @ร้องทุกไทย PBS ของเราเช่นเดียวกันและเราก็นำมาเสนอในรายการสถานีประชาชนเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งบอกชื่อไปคุณผู้ชมรู้จักอย่างแน่นอนปรากฏว่าพี่ๆกลุ่มนี้ทำงานไปแล้ว5เดือนเดือนนี้เดือนที่5นะยังไม่ได้รับค่าจ้างตอนนี้สิ่งที่รออยู่ค่ะนอกจากรอเงินเดือนแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถรออยู่อยากจะขอให้หน่วย วยงานที่

0: เกี่ยวข้องช่วยเหลือค่ะนี่เลยค่ะหลังจากมารายการสถานีประชาชนเมื่อวานนี้นะก็ไปเลยค่ะตัวแทนของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์30คนจากจำนวนทั้งหมด500คนค่ะไปพร้อมกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะหลังทำงานมาเดือนนี้เข้าเดือนที่5แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเดือนเรื่องนี้ค่ะเรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะและตัวแทนพนักงานเขาก็ผัดเปลี่ยนการให้ข้อมูลกับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพูดถึงปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนว่าทำงานไปแล้วยังไม่ได้รับเงินเดือนแล้วก็เคยร้องเรียนเรื่องนี้ไว้แล้วค่ะกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งก็มีคนอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะเรื่องนี้ก็เลยบอกว่ามีการแจ้งไว้แต่ละจังหวัดแล้วด้วยหลังทราบปัญหาค่ะท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานในบริษัทดังกล่าวค่ะไปฟังเสียงค่ะ
1: ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับในเรื่องของการดำเนินการเราจะดำเนินการในการเร่งรัดนะครับในเรื่องของการที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่นะครับออกคำสั่งแล้วก็ดำเนินการเพื่อให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไม่ว่าจะเรื่องของการดำเนินคดีอาญารวมทั้งเรื่องของคดีแพ่งคดีเดียวกันนะครับในเรื่องนี้นะครับมีผลกระทบต่อลูกจ้างจำนวนมากนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองนะครับตรงนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อติดตามเราจะมีการรวบรวมนะครับเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้างโดยมอบหมายให้ทางผู้บริหารกองคุ้มครองแรงงานนะครับประสานกับตัวแทนลูกจ้างที่จะดำเนินการร่วมกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้คณะทำงานซึ่งเรามีคณะทำงานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในการที่จะติดตามนะครับการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
0: คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัทคู่กรณีด้วยนะน้องอ้อมก็ได้ติดต่อไปกับทางบริษัทเขาก็ชี้แจงว่าติดปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการหาแหล่งทุนใหม่เพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานรวมทั้งตอนนี้ค่ะในอนาคตก็จะมีการลดขนาดองค์กรด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมในฐานะคนที่ช่วยเหลือเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเลยคือกระทรวงแรงงานค่ะต้องดำเนินคดีกับนายจ้างและขอให้ช่วยเหลือกลุ่มพนักงานที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนค่ะ
2: ได้คำตอบที่ประทับใจมากครับเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานจะจัดตั้งคณะทำงานผ่านกลไกของรัฐเนี่ยแหละครับติดตามปัญหาเรื่องนี้แล้วก็จะรวมมาว่าทั้งหมด7จังหวัดมีกี่คนกันแน่ที่ยังไม่ได้เงินค่าจ้างเพื่อจะได้รวบรวมและดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานต่อไปและเมื่อไม่จ่ายก็จะดำเนินกระบวนการให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกล่าวโทษทางอาญาหลายคนมีคดีความค้างกันอยู่ครับ
0: ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าพี่ๆพนักงานบริษัทแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอความช่วยเหลือไปกับทางสื่อมวลชนหลากหลายช่องทางนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำเสนอแต่ไทย PBS คือสื่อของทุกคนค่ะเรานำเสนอเรื่องนี้และพี่ๆพนักงานบอกว่ารู้สึกมีความหวังขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยรับเรื่องนะคะหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาว่าร้ายกับทางบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาวันนี้เพื่อทวงสิทธิ์ของพวกเขาเพราะหลังจากที่ร้องเรียนก็ยังต้องเดินทางไปทำงานสิ่งที่รออยู่ค่ะทุกวันนี้เลยสิ่งที่ต้องจ่ายไปเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่ากินค่าอยู่รวมทั้งบางคนเนี่ยมีครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลครอบครัวนะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ช่วยเหลือค่ะ
3: เพราะว่ามีชื่อบริษัทนี้บริษัท
4: ก็รู้สึกมีความหวังมากขึ้นค่ะต้องขอบคุณสถานีไทย PBS นะคะที่รับร้องเรียนจากกลุ่มตัวแทนพนักงานและพนักงานทุกท่านนะคะเพราะว่าเราไปมาค่อนข้างจะหลายสื่อแล้วมันติดต่อค่อนข้างจะลำบากค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านทนายรณรงค์ค่ะที่รับคดีของเราแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำจนเราสามารถมาถึงติดต่ออธิบดีแรงงานได้หรือว่าแม้แต่เลขารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะเพราะถ้าเกิดถามว่าเดินด้วยตัวเองก็คงจะไม่รวดเร็วขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกระทรวงแรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะ
0: นี่เลยมีปัญหาอุตส่าห์เคลียร์ให้นะคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของแรงงานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงานสามารถแจ้งน้องอ้อมมาได้เลยนะคะที่สำคัญเลยคือหลังจากนี้ค่ะทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาบอกว่าพี่ๆพนักงานกลุ่มนี้ก็จะต้องไปยื่นเรื่องนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนเยียวยาเป็นกองทุนที่จะเยียวยาสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะและหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีตัวแทนของพี่ๆพนักงานนี่แหละหรืออาจจะเป็นทนายความนะคะเข้าไปให้การช่วยเหลือด้านของข้อกฎหมายแล้วไปที่ศาลแรงงานซึ่งใครค่ะที่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้รับค่าจ้างจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทนี้นะสามารถติดต่อไปได้ค่ะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1506-3นะคะหรือไปได้เลยที่กระทรวงแรงงานและข่าวดียิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่นำเสนอออกไปทางบริษัทค่ะได้มีการแจ้งว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินเดือนพนักงาน1เดือนก่อนนะในสิ้นเดือนนี้เลยคุณผู้ชมถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าขอเลยคัดค้านอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับการสร้างโรงงานยางมะตอยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพราะบอกว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดโรงงานนี้ตั้งขึ้นมาแล้วจะกระทบกับสุขภาพหรือไม่ไปดูกันว่าคัดค้านหนักกันแค่ไหนค่ะยังไงก็ไม่เอาค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้และเพจข่าวชลบุรีวันนี้ค่ะเกาะติดการประชุมโดยมีประชาชนชาวหนองใหญ่กว่า100คนค่ะรวมพลังกันเลยเข้าร่วมประชุมแสดงพลังคัดค้านโรงงานแปรรูปยางมะตอยไปกันที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้มีแผนนะคะที่จะมาตั้งโรงงานในพื้นที่บรรยากาศในการประชุมคุณผู้ชมดูสิไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนในชุมชนไปกันเอาจริงเอาจังเลยนะคะน่าเครียดกันเลยชาวบ้านที่เข้าร่วมการประชุมค่ะชูป้ายเลยว่าไม่เอาโรงงานเต็มห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคนในชุมชนไม่ต้อนรับโรงงานนี้ค่ะ
5: มีสารมีอะไรระเหยไหมมีสารอินทรีย์ไหมรถบรรทุกปล่อยมลพิษไหมรถบรรทุกที่ทุเรศปล่อยมลพิษไหมรถขนส่งยางมะตอยน้ำปล่อยมลพิษไหมโรงงานคุณมีเปล่าไหมโรงงานคุณต้องการระบายความร้อนไหมโรงงานคุณมีกลิ่นไหมโรงงานคุณปล่อยสารอินทรีย์ระเหยไหมโรงงานคุณผลิตเท่าไหร่
0: ที่ฟังไปล้วนแล้วแต่เป็นความกังวลใจของชาวบ้านเลยนะคะที่ไม่รู้รายละเอียดเลยว่าโครงการนี้มันจะส่งผลกระทบกับคนในชุมชนมากน้อยแค่ไหนนี่ค่ะเป็นข้อความที่สะท้อนความกังวลของชาวบ้านอย่างเช่นบอกว่าไม่อยากให้ลูกหลานเป็นโรคหอบหืดหายใจลำบากเพราะสารพิษรุนแรงของโรงงานยางมะตอยและชาวบ้านเนี่ยกังวลว่ากระบวนการผลิตและการขนส่งสารเคมีอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวรวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศค่ะที่จะได้รับผลกระทบต่อทางเดินหายใจของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุค่ะ
6: ก็คือว่ามันมีมลพิษ
7: มีมลพิษส่งกลิ่นมันมีกลิ่นมีเหม็นมีกลิ่นอยู่แล้วยางมะตอยเนี่ย
8: มันจะขึ้นในตาม
6: บรรยากาศ
7: เนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ยเพราะหน้าเนี่ยลมมันตีเข้าหาชาวบ้านงั้นเลยฮะเพราะมันมีชาวบ้านแถวนี้ก็รู้ว่านั่นเป็นป่าไหนไม่เอาครับพวกชาวบ้านก็ไม่เอาฮะ
0: คือชาวบ้านยืนยันเลยนะคะว่ายังไงก็ไม่เอาเดินหน้าคัดค้านอย่างถึงที่สุดค่ะเขาบอกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้เพื่อบ้านเกิดนะคะแต่นี่คือการต่อสู้ให้กับลูกหลานให้กับคนในชุมชนเพราะคิดดูนะคะว่าถ้ามีโรงงานมาตั้งโดยที่ไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยหนึ่งเลยเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเรื่องของสภาพแวดล้อมและถ้ามีโรงงานเกิดขึ้นจริงๆการขนย้ายยางมะตอยปัญหาตามมาเลยก็คือถนนหนทางก็อาจจะเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องนี้ค่ะต้องรอคำชี้แจงจากทางฝั่งของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหากมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะเรื่องนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เกาะติดอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ท็อปพี่พรีนค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานปัญหาของคนในชุมชนโดยเฉพาะการตั้งโรงงานต่างๆเนี่ยนะคะเรายังเห็นอยู่เลยเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยรู้จักสิทธิ์รู้จักเสียงของตัวเองนะคะจับมือร่วมกันแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนนะคะ
9: ดี
8: นะครับที่เวลามีปัญหาอะไรแบบนี้เนี่ยรวมตัวกันแต่อย่างที่บอกนะครับบางทีก็ต้องใช้กระบอกเสียงใช้พื้นที่อย่างร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขานะครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวครับมาฝากกันในช่วงสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับวันพุธวันนี้ใครที่เพิ่งตื่นมาเปิดเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะได้กินทุเรียนไหมช่วงนี้มะม่วงสุกก็อร่อยนะอย่างวันก่อนพี่ต๊อปพิมไปต่างจังหวัดแล้วไปเจอมะม่วงแอปเปิ้ล
0: มะม่วงแอปเปิ้ล
1: ใช่เคยได้ยินหรือเปล่า
0: คือยังไงนะคือแมะม่วงแล้วก็แอปเปิ้ลหรือมันคืออันเดียวกัน
1: คือมันเป็นชื่อผลไม้ทั้ง2 อย่างแต่มันเป็นมะม่วงสายพันธุ์แอปเปิ้ลค่ะ
0: รสชาติเป็นไง
1: แล้วใหญ่มากคือสีถ้าดูจากภายนอกนะคะจะเป็นสีเหมือนแอปเปิ้ลมาผสมด้วยอ่ะค
0: ือ
1: จะมีส่วนที่เป็นออกส้มๆแดงๆอยู่ในลูกมะม่วงนี่แหละค่ะลูกเขาก็จะกลมๆนะคุณผู้ชมใหญ่จริงๆพอปอกเปลือกออกมานะชอออกมาเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มไม่แข็งมากเกินไปนะคะแล้วรสชาติก็กำลังดีเลยตอนพิมซื้อเนี่ยมันก็สุกนิดนึงมันก็ออกหวานแต่ไม่มากเท่าไหร่
0: มะม่วงแอปเปิ้ลเหรอ
1: ใช่ไว้มีโอกาสจะเอามาให้ชิมนะ
0: เออนะหั่นมาเลยนะให้เรียบร้อย
1: ให้มากินตอนเช้าๆนี่แหละ
0: น้ำตาลจะได้ใช้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปรำกันหน่อยใครที่กินมาเยอะๆนะครับแหมเขาบอกว่าการเต้นเนี่ยคือก็เป็นการออกกำลังเหมือนกันรำเองก็ถือว่าเป็นการขยับยักย้ายให้กล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กมัดใหญ่ได้ทำงานนะครับจะพาไปที่พังงาครับเขาจัดงานใหญ่นางรำกว่า2,000 ชีวิตร่วมสมโภชศาลหลักเมือง217ปีที่นั่นไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ
1: คึกคักสุดๆค่ะงานนี้
0: โรงเรียนสตรีพังงานนำทางมาเลยนะที่นี่คือที่ไหนนะน้องพีนะ
1: ค่ะที่นี่นะคะก็คือบริเวณตัวเมืองพังงาค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ออกมาชมขบวนแห่กันอย่างเนืองแน่นนะคะนางรำกว่า 2,000 คนจากทั้ง8อำเภอค่ะเคลื่อนขบวนผ่านตลาดเมืองพังงาไปยังศาลหลักเมืองท่ามกลางดนตรีพื้นบ้านและเสียงปรบมือจากผู้ชมตลอดทางไฮไลท์สำคัญนะคะคือการแสดงรำระบำกราพูงาค่ะซึ่งถือเป็นการแสดงสะท้อนอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวพังงาท่ารำเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมดูสิคะon and on choice ความพร้อมเพรียงของนางรำจากทุกพื้นที่ก็แสดงความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ด้วยซึ่งนำโดยนายไพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยส่วนราชการนะคะเป็นหัวหน้าส่วนมาเองหน่วยงานท้องถิ่นก็มาด้วยประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ลืมที่จะร่วมขบวนกันอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่นางรำทั้งหมดจะร่วมกันถวายเจ้าแม่สายทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพังงาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
0: สำหรับการแต่งานในปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีครับหลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็ขยายถนนเข้ามาใหม่ทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพังงาโดยมีขบวนรำบวงสรวงตลอดเส้นทางเกือบ4กิโลเมตรครับภายในงานก็มีกิจกรรมอีกเยอะเลยทั้งพิธีบวงสรวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมหรสพยามค่ำคืนร้านค้าชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจัดต่อเนื่องนะครับระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคมนี้อีกหนึ่งสีสันที่หลายคนจับตาคือการจุดประทัด 10,000 นัดและจุดพลุถวายเจ้าแม่สายทองก่อนที่ผู้ร่วมงานจะพากันส่องเลขหางประทัดครับจากมือท่านผู้ว่าพังงากันอย่างคึกคักเลย
1: เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะประทัดคือจุดขึ้นฟ้าอลังการมากนี่แม่ๆจากหลากหลายหมู่บ้านนะคะทั้ง8อำเภอนะคะโอ้โหร่วมมือร่วมใจแต่งกายสวยงามมากใครอยากจะสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองพังงาแบบใกล้ชิดอย่างนี้ไปเลยนะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีแล้วค่ะจะต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ภายในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมไปสัมผัสความงดงามของเมืองพังงาส่งแรงใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะสวยงามเนาะคือเวลาที่ถ้านักท่องเที่ยวปกติไปแล้วไม่มีกิจกรรมถนนก็อาจจะโล่งๆหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าไปในช่วงนี้พอดีคุณผู้ชมจะเห็นความคึกคักมากๆและบางท่านอยากจะมีส่วนร่วมไปรำด้วยก็เหมือนคลีนตอนนั้นที่ไปเชียงใหม่ก็ไม่ขอ
0: ไปรำ
1: ต่อติดแล้วก็ไปแอบมองชำเลืองรำตามเขาก็สนุกดีค่ะ
0: เมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงใช่ไหมครับอย่างสัปดาห์ก่อนๆหรือเมื่อวันจันทร์เราก็ได้เล่าถึงทางฝั่งภาคอีสานเขาก็มีแห่บุญบั้งไฟ
1: เขามีเหมือนกัน
0: แล้วก็มีรำแบบนี้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายมาพูดถึงเรื่องนาฏศิลป์และการรำครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เรื่องของการเปิดพื้นที่ให้ทำกิจกรรมในนอกห้องเรียนนั้นเนี่ยเป็นหลายๆที่ที่คุณครูและผู้ปกครองก็สนใจจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับชมรมเรืองศิลป์อัมพวาเขาเปิดพื้นที่สอนนาฏศิลป์ไทยให้กับเด็กๆที่สนใจครับจะได้ไปรำเพิ่มกับคุณแม่เมื่อกี้ที่พังงาแล้วก็บางที่ที่เขามีรำใหญ่ๆไปได้เลยที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์มูลนิธิชัยพัฒนาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ชมรมเรืองศิลป์อัมพวาเขาเปิดสอนนาฏศิลป์ไทยครับให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเพื่อสืบทอดให้กับเยาวชนที่มีความสนใจโดยจะมีคุณครู2ท่านนะครับมาฝึกให้ก็คือคุณครูเขมนัสท่านมาจากโรงเรียนเทศบาล4วัดปทุมคณาวาสนะครับและครูปณิตาจากโรงเรียนวัดบางน้อยแจ่มประชานุกูลในนามชมรมเรืองศิลป์อัมพวาชมรมเรืองศิลป์นั้นก่อตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความชื่นชอบและสนใจในศิลปะแขนงนาฏศิลป์ไทยเป็นพิเศษครับเพื่อนำมาฝึกหัดตั้งแต่ขั้นที่รำพื้นฐานจนสามารถต่อยอดนำนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนั้นเข้าร่วมการจัดแสดงในโอกาสสำคัญต่างๆในจังหวัดได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันดีงามนี้ด้วยครับ
1: ชมรมเรืองศิลป์ทำการเรียนการสอนในทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 11:00 นะคะณมูลนิธิอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์โดยมีผู้ปกครองนำเยาวชนและลูกหลานมาฝึกหัดนาฏศิลป์มากมายค่ะโดยผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าโครงการนี้ดีมากนะคะทำให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับความเป็นนาฏศิลป์ไทยมากขึ้นรู้จักระเบียบวินัยในการฝึกหัดอีกด้วยค่ะแน่นอนว่ากิจกรรมครั้งนี้นอกเหนือจากจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยแล้วยังสามารถทำให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยฝึกวินัยความอดทนทักษะการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะได้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยให้อยู่คู่กับเราสืบต่อไปอีกด้วยค
0: ่ะก็ถือเป็นการปลูกฝังนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมที่จะทำให้ศิลปะวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์นั้นยังคงอยู่ก็ชื่นใจและดีใจนะเพราะว่าให้เกิดให้น้าๆลุงๆไปรำเนี่ยคือกระดูกเอยเอ็นเอยแล้วมันแข็งหมดแล้วไงหักไม่ได้นะพี่ทำไม่ได้นะทำยังไงเนี่ยผมเห็นคุณเชิดสายเขายังพอทำได้แต่ผมเนี่ยคือไม่ได้เลยอ่ะ
1: ปกติยกเวทอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: แต่คุณนายคุณตั้งวงแล้วคุณตั้งวงเป็น
1: ตั้งวงเหรอคะอย่างนี้หรือเปล่า
0: เหมือนไหมฮะเออน้องพีนอ่อนช้อยจังเลยอ่ะมันเป็นเองเหรอครับไอ้ที่มันงอได้ขนาดนั้นอ
1: ่ะ
0: มันขึ้นมาเองเหรอ
1: ตอนเด็กๆพี่ได้เรียนรำหรือเปล่า
0: ไม่เรียน
1: นาฏศิลป์บางพื้นที่บางโรงเรียนเขาก็จะมีเรียนนาฏศิลป์แบบนี้เวลาที่รู้สึกอะไรนะเศร้าใจดีใจไม่เอาแล้วจะมีท่าในการบอก
0: โกรธอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: โกรธอะไรแบบนี้ไม่เอาปฏิเสธจำไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย
0: เรียนกันได้นะครับที่มูลนิธิเองนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามกับชมรมเรืองศิลป์อัมพวาสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับ
1: น่าสนใจนะคะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมค่ะมาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันต่อบ้างค่ะโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะหลายหน่วยงานตอนนี้ก็ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูการจัดงานของ International Day for Biodiversity 2026ค่ะเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดต่อยอดความร่วมมือสู่ระดับโลกจากวิถีชุมชนค่ะมันต้องบูรณาการกันไปนะพี่ต๊อบงานนี้ค่ะ International Day for Biodiversity 2026จัดขึ้นภายใต้ธีม Acting Locally for Global Impact ค่ะโดยกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผ่านความริเริ่มทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ UNDP Biofin เปิดพื้นที่ Nextopia เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตให้เป็น localto global hub สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แรงบันดาลใจและความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจากระดับชุมชนไทยสู่เวทีโลกค่ะ
0: โดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรจากสหประชาชาตินักการทูตนักวิชาการผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำและภาคประชาสังคมครับเขาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกรณีศึกษาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงระดับนโยบายการลงทุนและการลงมือทำจริงในพื้นที่สำหรับเวทีเสวนาก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับ1ครับ The Global Vision ภาพรวมสถานการณ์ธรรมชาติของโลกบทบาทเอกชนและการลงทุนด้าน ESG การสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ยั่งยืนครับ2ครับ The Collaboration Local Root and Heart of Nature กลยุทธ์การขับเคลื่อน Biodiversity Finance Plan ที่มุ่งเน้นการปิดช่องว่างทางการเงินเพื่อธรรมชาติของไทยและ3ครับ The Blue Frontier ร่วมมือในการผนึกกำลังปกป้องชายฝั่งทะเลไทยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของงานนะคะคือเวิร์กช็อป Carving for the Planet ค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านงานศิลปะงานคราฟต์และวิทยาศาสตร์เช่นการจัดสวนขวดเพื่อสร้างความเข้าใจระบบนิเวศและพันธุกรรมพืชงานคราฟติ้งนะคะจากวัสดุทางทะเล

0: เพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่งและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
1: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทหมายสำคัญครับที่ได้สะท้อนถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการผลักดันการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลพร้อมสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตครับ
0: เดี๋ยวนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเอาขยะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะได้อย่างหลากหลายเลยโดยเฉพาะถ้าเอามาทำเป็นงานคราฟต์ด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะน่าสนใจแล้วก็เหมือนกับว่าได้ของที่ระลึกติดตัวไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับก็ไปได้นะครับที่ Nextopia เขาก็จัดงานให้เราได้ไปดื่มด่ำไปเข้าใจระบบนิเวศแล้วก็ธรรมชาตินะครับมาที่เรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์กันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นสโตรกนั้นเนี่ยคำถามที่มักจะเกิดขึ้นก็คือจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมที่ว่าอาจจะไม่ 100% ขอแค่ให้กลับมาเดินได้นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่วันนี้มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้กลับมาเดินได้อีกครั้งครับกับ Angel Robot ก้าวใหม่ของการรักษาผู้ป่วยสโตรกครับนี่ไม่ใช่ในหนังไซไฟนำวิทยาศาสตร์แล้วครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณผู้ชมครับแนวทางใหม่กำลังเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล World Medical ครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์แล้วก็ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการการฟื้นฟูแล้วก็เปิดศูนย์กายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ครับที่ได้ผสานทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ากับระบบอัจฉริยะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิมหัวใจสำคัญก็คือตัวนี้แหละครับหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Angel Robot ครับหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินที่ถูกออกแบบให้จำลองการเคลื่อนไหวในชีวิตจริงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเดินบนพื้นต่างระดับหรือการขึ้นลงบันไดครับซึ่งเป็นจุดที่ผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่สามารถทำได้หลังออกจากโรงพยาบาลแตกต่างจากการกายภาพแบบเดิมครับที่ต้องมักจำกัดอยู่ในพื้นที่เรียบในโรงพยาบาลเท่านั้นครับ
0: ค่ะจุดเด่นของระบบนี้นะคะคือการทำงานร่วมกับ AI ค่ะที่สามารถเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหววิเคราะห์รูปแบบการเดินและปรับระดับแรงช่วยเหลือให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายแบบเฉพาะบุคคลเลยทำให้การฝึกซ้ำของระบบประสาทและกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ป่วยและครอบครัวยังสามารถเห็นพัฒนาการผ่านข้อมูลที่วัดผลได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะแนวทางดังกล่าวก็สะท้อนทิศทางของระบบสาธารณสุขยุคใหม่ที่เทคโนโลยีไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเครื่องมือแต่เข้ามามีบทบาทในการวางแผนและติดตามผลการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะ
1: ซึ่งก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสังคมผู้สูงวัยที่เราทราบกันดีครับแต่ในขณะเดียวกันครับการฟื้นฟูนั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่กับแค่ร่างกายครับแต่ก็ครอบคลุมถึงการดูแลกันด้านสภาพจิตใจด้วยผ่านการทำงานร่วมกันกับของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเพื่อออกแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายครับ
0: นอกจากการรักษาค่ะโรงพยาบาลยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพและการทดลองใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อให้เห็นภาพการฟื้นฟูยุคใหม่อย่างใกล้ชิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการฟื้นฟูครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มทางเลือกในการรักษาแต่กำลังเปลี่ยนความเป็นไปได้ของผู้ป่วยจากการพึ่งพาสู่การกลับมายืนและใช้ชีวิตด้วยตัวเองอีกครั้งและสะท้อนทิศทางใหม่ของระบบสาธารณสุขไทยที่มุ่งคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นะในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเข้าถึงกันได้ง่ายนะช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องของความไม่พอความพร้อมของโรงพยาบาลแล้วก็บัดเจ็ตหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยที่มันอาจจะต้องมีอยู่นะตอนนี้นะ
0: อย่างเมื่อวานเนี้ยพี่ได้คุยกับผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะโอเคไม่ได้เป็นโรคสโตรกนะแต่ว่าเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าบางทีตัวยาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต้องใช้เงินจ่ายเยอะมากเลยนะคะแต่เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามีระยะเวลาให้มีการพัฒนาแล้วก็ขยายเรื่องของจำนวนการใช้งานมากขึ้นเนี่ยราคาน่าจะถูกลงการเข้าถึงน่าจะง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ
1: แต่ทางที่ดีคือไม่ป่วยแหละครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าการรักษาหรือการพยุงอาการมันก็คือปลายทางของการดูแลสุขภาพดังนั้นตอนที่เรายังมีแรงมีกล้ามเนื้อเนี่ยมีกำลังใจอยู่เนี่ยแบ่งเวลาออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินและพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็เริ่มต้นได้แล้วครับ
0: อย่างพี่เนี่ยออกกำลังกายบ่อยนะ
1: เห็
0: นไปยิมกับทุกวันเลย
1: มาออกจริงๆเมื่อ5-6ปีที่แล้วเองรู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริงๆคุณผู้ชมรู้อย่างเงี้ยผมออกตั้งแต่แบบ20แล้วนะครับไปกันที่เรื่องของการผลักดันแล้วก็พัฒนาโดยนวัตกรรมหน่อยครับ
0: ค่ะไปดูเศรษฐกิจกันนะคะคุณผู้ชม NIA ค่ะเตรียมจัดงานไซส์2026นะคะเปิดเวทีเชื่อมสตาร์ทอัพนักลงทุนนะคะและเครือข่ายนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศหวังว่าจะเกิดความร่วมมือที่ขยายตัวมากขึ้นค่ะ โอกาสทางธุรกิจไทยและระดับสากลเริ่มขึ้นแล้วนะคะที่งานนี้เลยไซส์2026ค่ะทางด้านดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA กล่าวว่างานไซส์2026ปีนี้จะต่อยอด

0: ดการสร้างเครือข่ายในปีก่อนไปสู่การผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดระดับภูมิภาคและนานาชาติค่ะ
1: ภายในงานนี้ก็จะมีทั้งเวทีเสวนาครับฟอรัมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจับคู่ธุรกิจรวมถึงเวทีพิชชิ่งสำหรับสตาร์ทอัพขณะเดียวกันก็ยังรวบรวมผลงานจากสตาร์ทอัพและนวัตกรรมไทยกว่า100รายการพร้อมต่อยอดสู่ภาคธุรกิจจริงครับ
2: จะเห็นเลยว่าตัวของต่างชาตินะสนใจมิติไหนของเมืองไทยได้น้อยสุดเกษตรอาหารเรายังเป็นจุดไฮไลท์ฟู้ดฟอร์เดอะฟิวเจอร์ฟังชั่นแนลฟู้ดนะเฮลท์แอนด์เวลเนสเป็นส่วนที่มีความสำคัญหลายคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วบอกมันดีขึ้นยังไงนวัตกรรมมาตอบโจทย์อะไรบ้างเรื่องนี้เรามีคำตอบในงานนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ climate เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของตัวของ BCG นะเรื่องของ circular ก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่ประเทศไทยและสำคัญที่สุดนะเราอยากให้บอกว่าประเทศไทยเรามีเรื่องของความ creative เรื่องของ soft power ที่เราไม่น้อยพลาดแต่ในประเทศโลกนวัตกรรมเหล่านี้เราสามารถโชว์เคสให้ทุกคนได้เห็น
0: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะคือการจัดแสดงผลงานจาก8สตาร์ทอัพไทยได้แก่บอทน้อย Family Dev Happen MUI RoboticsHeal and Soul Tech Care Zen Growth และ Brain Dynamic ค่ะซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหลากหลายด้านเช่น AI หุ่นยนต์สุขภาพการสื่อสารและบริการดิจิทัล
1: นอกเหนือจากนี้นะครับ NIA ยังตั้งเป้าหมายให้งานไซส์2026เนี่ยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนและพันธมิตรจากหลายประเทศนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนฮ่องกงและสิงคโปร์เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนและขยายตลาดนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากลผู้สนใจครับสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีครับโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ NIA ได้เลยครับเอาล่ะ
0: โอกาสนะสตาร์ทอัพไทยเดี๋ยวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะ NIA ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับมาต่อช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงบอระเพ็ดหรือว่าฟ้าทลายโจรนั้นเป็นสมุนไพรที่ขมมากจะการจะกินหรือจะใช้มันแต่ละทีเนี่ยมันมีข้อแม้เสลอเกินแต่วันนี้จะพาไปดูนะครับนวัตกรรมที่ผลิตสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรและแคปซูลน้ำฟ้าทลายโจรให้ง่ายและสะดวกสำหรับคนรุ่นใหม่และก็ไม่ขมด้วยครับ

0: คือสำหรับโครงการวิจัยสมุนไพรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2542โดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ราษฎรที่อยู่ที่หมู่บ้านทับทิม05มีรายได้เสริมเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระประสงค์เช่นนั้นเนี่ยคณะกรรมการก็พยายามที่จะศึกษาว่าเราควรจะศึกษาสมุนไพรต้นไหนก็มีที่เราเริ่มคิดกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็จะมีขมิ้นชันไผ่แล้วก็ฟ้าทลายโจรอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคาดว่าสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำรายได้ให้แก่ราษฎรเป็นรายได้เสริมได้ค่ะฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาพื้นบ้านใช้มานานมากแล้วแต่มันมีรสขมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาที่จะทำเป็นผงแห้งบดเป็นแคปซูลเพื่อจะไม่ให้รสขมมากแต่ในแง่ของแพทย์แผนไทยก็มีการใช้เป็นยาต้มทีนี้ทำไมเราถึงทำเป็นสารสกัดเพราะเท่าที่สถาบันเคยทำมาแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ผงเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันต้องใช้จำนวนแคปซูลที่มากประมาณ 9-12 แคปซูลทีนี้ถ้าเราทำสารสกัดมันจะทำให้ลดปริมาณที่จะรับประทานได้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเราคิดว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดและใช้อย่างแพร่หลายก็คือคนในประเทศสแกนดิเนเวียนเนี่ยใช้ในการรักษาไข้หวัดหรือคอมมอนโคลในการวิจัยของไทยเนี่ยก็ใช้รักษาหลอดลมอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นอันนี้ซึ่งเป็นรู้แพร่หลายก็คือว่าการที่เราจะนำมาใช้รักษาไข้หวัดทั่วๆไปนะก็มีผลทางคลินิกรับรองจะเป็นการใช้จริงจากหลายประเทศแล้วอันนี้เนี่ยก็คิดถึงการที่ว่าถ้าเราทำเป็นสารสกัดปุ๊บเนี่ยเราจะควบคุมคุณภาพได้ดีทีนี้พอเราทำสารสกัดแอลกอฮอล์เนี่ยหนึ่งมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงอันที่สองที่เราเริ่มทำเริ่มต้นเนี่ยก็พบว่ามันจะได้สารสกัดออกมาซึ่งมีความหนืดทีนี้เราทำผลิตภัณฑ์แต่ยากอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราเลือกน้ำแต่ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสารสกัดที่จะได้มากที่สุดเราก็ต้องมาจากวัตถุดิบที่มีสารสกัดมากที่สุดทีนี้จากการศึกษาเบื้องต้นของเราเกี่ยวกับการเพาะปลูกฟ้าทลายโจรเนี่ยเราก็พบว่าสารมันจะอยู่มากที่สุดในใบดังนั้นเราก็จะต้องเลือกเอาแต่ใบไม่ใช่เอาทั้งกิ่งมาปนกันไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้สารน้ำพันออกมามากคือต้องได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งสถาบันเนี่ยเราพัฒนาวิธีวิเคราะห์เราสามารถที่จะวิเคราะห์สารสำคัญออกมาได้4ตัวพร้อมๆกันในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ค้นพบว่าสารตัวไหนทำให้เกิดความดันต่ำสารตัวไหนต้านเกล็ดเลือดซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากในการแนะนำผู้ป่วยที่จะหลีกเลี่ยงให้เกิดอาการข้างเคียงได้คือตอนนี้สารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรซึ่งมีชื่อว่า PC1999 เนี่ยนะคะคือเราใช้เป็นยาที่รักษาไข้หวัดนะฮะแล้วก็ตอนช่วงโควิดก็มีการใช้ทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะทราบว่ามันจะใช้ในโรคไหนได้บ้างตอนนี้เราก็พบว่าในขนาดที่ต่ำกว่าที่เราจะใช้รักษาโรคไข้หวัดเนี่ยแต่เราใช้เวลานานเราก็ใช้รักษาโรคภาวะก่อนเป็นเบาหวานเพราะว่าเราทราบมาว่าหลายประเทศเนี่ยใช้ฟ้าทลายโจรเป็นยารักษาเบาหวานอันนี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งเราทำเสร็จไปแล้วแต่เราไม่ใช่ใช้ในเบาหวานเราใช้ในคนที่ก่อนจะเป็นเบาหวานเราก็พบว่ามันสามารถที่จะลดน้ำตาลสะสมได้อันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งน่าสนใจเรายินดีที่จะให้ข้อมูลดังนั้นถ้าคนสนใจฟ้าทลายโจรเนี่ยก็สามารถจะสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันเนี่ยเราก็มีรายละเอียดมันจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการที่จะพัฒนาสมุนไพรตัวนี้หรือในการที่จะใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อมาที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสำนักวิจัยซึ่งเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะประสานมาที่ห้องบริการได้นั่นก็จะง่ายที่สุด
1: ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือยานะครับก่อนที่จะรับประทานไปก็ต้องปรึกษาเภสัชกรแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอะไรดีคนนั้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าดีกินแล้วแน่นอนคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือตัวเองและที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญก็คือตับนั่นเองคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวงานกันหน่อยเมื่อวานครับเราได้นำเสนอเรื่องของไทเฟกตานูก้าเอเชีย2026เมื่อวานเป็นคิวจังหวัดตรังทางภาคใต้วันนี้ครับมาทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันหน่อยน้องพินทำการการแข่งขันทางวงการอาหารและตลาดโลกที่เขาสนใจอาหารไทยโคราชภาคอีสานหลายๆจังหวัดก็มีของดีนะ
2: ใช่ค่ะอย่างโคราชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประตูนะเปิดสู่ภาคอีสานเลยของดีเขาเยอะมากอะไรๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าในงานไทเฟกจะมีอะไรมานำเสนอบ้างค่ะต้อนรับกันด้วยแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณพิรุณวันจงใจพักพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าพี่ต่อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ต่อยครับ
3: วัสดีค่ะ
1: โอ
3: ้
1: โหเอาของมาเยอะเล
2: ย
1: พูดถึงโคราชนครราชสีมาเราก็จะนึกถึงย่าโมอันนั้นคือเป็นแลนด์มาร์คที่จะต้องไปกราบไปไหว้แต่ของกินของดีในกลุ่มทั้งจังหวัดภาคอบตออกเสียงเหนือเนี่ยโคราชมีอะไรมานำเสนอ
2: ก
1: ิน
2: โคราชเหรอคะนึกถึงผัดหมี่
1: โคราช
3: ผัดหมี่โคราชนะคะ
1: มีอะไรอีก
2: วันนี
3: ้ผัดหมี่โคราชนะคะที่มาวันนี้นะคะ
1: มาแบบแพ็กเกจ
3: มาเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ทันสมัยนะคะ
1: อันนี้คือกินยังไงครับพี่ต่อย
3: อันนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปเวฟ5นาทีได้นะคะ
2: สะดวก
3: สะดวกแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เขาก็ทำจากกาบ
1: ก
3: ับกล้วยนะคะกับจากนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่รักโลกด้วยนะคะเวฟ5นาทีนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะ
1: ใ
3: ส่ท็อปปิ้งอ่ะนะคะ
1: เขาเขียนเอาบอกว่าง่ายวิธีปรุงเนี่ยก็คือแกะออกใส่เครื่องปรุงเทน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไมโครเวฟ
2: คือได้เลยถ้าจะเรียกว่าเป็นผัดไทย
3: ผัดอันนี้ผัดไทยมีหลายรูปแบบ
1: อันนี้ผัดหมี่โคราช
2: ซึ่งสำเร็จรูป
3: มีแบบดั้งเดิมแล้วก็ผัดไทย
2: ค่ะผัดหมี่โคราชก็มี
3: มีผัดไทยก็มีผัดหมี่แบบดั้งเดิมแล้วก็พัฒนาเป็นรูปแบบนี้นะ
1: ที่จริงๆ
3: ง่ายต่อคนที่อยู่ในคอนโดนะคะง่ายต่อผู้ที่สะดวกสบายในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะนำเสนอนะคะของดีโคราชปากประตูของโคราชนะคะ
1: ปากประต
3: ูโคราช
2: จากโคราชเปิดปากประตูมาจะเจอกับหลายสิ่ง
3: อันนี้ผัดหมี่โคราชมีหลายยี่ห้อนะคะที่มาเสิร์ฟพร้อมให้ผู้บริโภคได้ทานนะคะแล้วก็พร้อมส่งออกด้วยค่ะ
2: ใส่เส้น
3: ใส่เส้นนะคะคนมีเส้นอันนี้ก็เป็นแบบ
1: มีโคราชอีกเก้าหนึ่ง
3: มีโคราชอันนี้สามารถที่ใช้น้ำต้ม5นาที3นาทีแล้วก็ทำมาใส่แล้วก็คุกกิ้งได้เลย อันนี้คล้ายๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้จะสะดวกนะคะ
1: ครับ
3: นะคะ
2: สุดยอดเลยนะคะ
1: แปลว่าของที่เอามาในงานนะครับพี่ต่อยครับส่วนมากก็จะเป็นของที่แปรรูป
3: ถูกต้อง
1: แปรรูปเป็นคือเป็นของที่ใช้ในกินในครัวเรือนนั่นแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บางชิ้นมีส่งออกไปต่างประเทศบ้างไหม
3: มีส่งออกหลายรายการเลยนะคะในที่นี้ก็มีผู้ประกอบการที่ส่งออกแล้วนะคะอย่างไข่ผํานะคะไข่ผํานี
1: ่เ
2: ขา
3: ไข่ผํานี่เป็นอาหารเขาเรียกฟิวเจอร์ฟู้ดท่านเคย
2: ไข่ผำเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยเป็นอาหารอนาคต
1: อันนี้คืออะไร
3: ค่ะผำที่ทำเป็นไข่ปลาคาเวีย
1: ผำไข่ปลาคาเวีย
2: ใช่คือปกติเราจะไม่เห็นรูปแบบน
1: ี้มันจะเป็นเม็ดเล็ก
3: สีแดง
2: สีเขียว
1: ละเอียด
3: ถ้าผำเป็นละเอียดแล้ว

0: ถ้าไข่ปลาคาเวียร์เขาจะเป็นแดงๆสีส้มๆเนาะอันเนี้ยทำมาเป็นไข่ผำเพื่อเป็นไข่ปลาคาเวียร์แล้วก็ทำอยู่เอาไปทำในท็อปปิ้งของสินค้าทั้งอาหารคาวและอาหารหวานค่ะเมื่อวานชิมมีแครกเกอร์แล้วก็ปลาทูน่าแล้วก็ไข่ผำอยู่ท็อปปิ้ง
1: รสชาติเหมือนกันไหมฮะ
0: อร่อยมาก
1: มันเป็นเค็มๆหรือไงพี่ต๋อย
0: มันเป็นแบบสินค้าที่ไม่ได้มีรสเค็ม

0: ออกเลยด้วยนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นแคคเกอร์นะคะแคคเกอร์ที่เป็นผําเช่นกันนะคะ
2: นี่ใช่ค่ะที่โคราชที่ภาคตะวันออก
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีสินค้าหลากหลายไม่ใช่แค่สินค้าที่มาในงานนะคะมีหลากหลายแต่ที่เรามาในงานก็คือเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานต่างๆแล้วนะคะอันนี้มาตรฐานการส่งออกแล้วมีมาตรฐานหลากหลาย
0: คือเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากวัตถุดิบเดิมที่มีอยู
1: ่ถูกต้อง
0: ทำยังไงให้ส่งออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้เยอะขึ้นด้วย
1: เพิ่มมูลค่าได้เยอะขึ้นนะคะผํานี่ก็คือเด็ดของอาหารนะคะเส้นหมี่เอ้ยโทษค่ะเส้น
0: ขนมจีน
1: ขนมจีนค่ะเคยเห็นขนมจีนแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่เคยครับอันนี้คือต้องไปกินยังไงอ่ะไปลวกน้ำ
0: สีเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ
1: ันนี้ลวกน้ำแล้วก็ทำน้ำยาไว้รอเลยทำน้ำยาไว้รอเลยแล้วก็ลวกน้ำนะคะแล้วก็เอามากินกับน้ำยาได้เลยนะคะอันนี้พิเศษสุดก็คือสามารถพกพาไปไหนได้นะคะทำกินในหอในต่างประเทศอะไรได้อันนี้ก็พร้อมส่งออกนะคะมีมาตรฐานด้วย
0: เอาบางทีเป็นแม่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ไงคะอยากเดี๋ยวกลับไปที่เมืองหนาวก็พกพาอะไรนี้ไปด้วย
2: ของพวกนี้ครับพี่ต่อยครับเวลาจะออกต่างประเทศเราออกได้เลยไหมมันมีเกณฑ์อะไรไหมว่าจะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตโดยมาตรฐานอะไรยังไงถึงจะออกต่างประเทศได้ทั้งนั้น
1: โดยต่างประเทศนะคะก็จะต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะ GMP อย.นะคะฮาลาลโดยเฉพาะฮาลาลนะคะผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาขอฮาลาลได้รอสำหรับผู้บริโภคที่อยู่ทางฝั่งทางตอนออกกลางนะคะก็จะต้องมีฮาลาลเพื่อการส่งออกนะคะสินค้าที่เรามาก็จะมีครบมาตรฐานแล้วก็พร้อมส่งออกทีนี้สินค้าที่เรามาในงานเนี่ยเราจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่พร้อมส่งออกด้วยนะคะมาตรฐานต่างๆต้องมีแล้วก็วอลลุ่มในเรื่องของการผลิตก็ต้องมีด้วย
2: คือในงานเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆแต่ละภาคใช่ไหมโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีหลากหลายจังหวัดที่เข้ามาร่วมกันนี่เป็นแค่บางส่วน
1: ที่
2: เป็น
1: ตัวแทนโคราช20จังหวัดของภาคอีสานที่มาขายในงานนี้แล้วก็มาเจรจาธุรกิจในงานนี้
2: นี่และในงานนี่เห็นว่าถ้าเกิดไปร่วมงานครับพี่ต่อยน้องพรีนเขาจะได้กระเป๋าด้วยนะปกติเขาแจกแต่กระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดไปเดินแล้วไปแวะเวียนแถวฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ของข้างในด้วยเหรอ
1: ได้กระเป๋าได้กระเป๋าด้วยแล้วก็มีของข้างในอาจจะเป็นสินค้าที่เป็นตัวอย่างนะคะข้างในนะคะม็อกอีสานอยากจะพูดคำว่าม่องอีสานเนาะม่องอีสานภาษาอีสานคือม่องคือที่นี่คืออีสาน
2: ม่องที่นี่อีสาน
1: ม่องที่นี่อีสานคือม่องอีสานคือกระทรวงพาณิชย์ MOC นะคะกระทรวงพาณิชย์ภาคออกเฉียงเหนือนะคะร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้แล้วก็นำสินค้าที่มีมาตรฐานในครั้งนี้มาแสดงแล้วก็เจรจาธุรกิจนะคะ
2: ไปรวมตัวกันได้ไปหาพี่ต่อยและทีมงานได้ที่ไหนอะไรยังไงฝากงานเลยครับ
1: ห .9 นะคะก็คูหาดีๆ9ดีๆกับ9 EE นะคะเจอกับสินค้าหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ชิมสินค้าที่หลากหลายแล้วก็มีของฝากด้วย
2: นี่ไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับงานน้องพีนก็จัดที่เมืองทองธานีนะครับใครที่ไปเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน
0: ะ
2: มีรวมทุกภาคเลยนะครับกับไทเฟกของดีจากกลุ่มจังหวัดในแต่ละภาคครับ
0: ใช่ค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะไปอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านนะบางทีเนี่ยเป็นภูมิปัญญาทางด้านอาหารที่สืบทอดต่อกันมามีเรื่องเล่าอะไรใดๆใครยังไม่เคยไปกินนะคะก็ไปดูกันได้ไม่ต้องไปถึงจังหวัดแต่ลองไปชิมก่อนแล้วมีโอกาสไปเที่ยวต่อก็ว่ากันไปที่สำคัญนะคะงานนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการดีลธุรกิจด้วยพี่ต่อยคะงานมีถึงเมื่อไหร่บ้างคะ
1: งานเริ่มเมื่อวานนะคะ26ถึง30พฤษภาคมนี้นะคะอยากให้ทุกท่านไปชมสินค้าอีสานนะคะสินค้าอีสานไม่จำเป็นต้องไปอีสานนะคะมาที่เมืองทองธานีฮ .9 นะคะคูหาที่9ดีๆกับ9 EE เชิญได้เลยนะคะ
0: 9ดีๆ9 EE นะคะย้ำอีกทีนึงคะพาไปไปช้อปกินนะคะ
2: เรียบร้อยใครที่ว่างอยู่วันนี้ก็แวะไปได้เลยนะครับไปช่วงกลางวันเนี่ยคนไม่เยอะพักเที่ยงเนี่ยทำงานแถวนั้นก็แวะไปหน่อยได้ที่เมืองทองธานีครับเอาวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ต่อยนะครับคุณพี่รุณวันจงใจพักนะครับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่ต่อยครับ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: เดี๋ยวเราลากันไปดีกว่าเพราะว่าของน่าสนใจเยอะต้องชิมเทสเตอร์หน่อยเทสให้คุณผู้ชมก่อนนะครับเอาสนใจไปลองได้เองที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วเราและทีมงานขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:00 น.ขอให้วันพุธเป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทาง Thai PBS
5: กระจูดก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมคนนอกก็มองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะทะเลน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับตัววันนี้เราไม่ได้สารแก้กระจวดนะครับเรากำลังสารฝันสารภูมิปัญญาสารวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
6: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
7: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
8: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
9: มันก็บ่ได้
10: ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
8: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

ันหมากมาแล้ว

วันนี้เลิกงามยามดีถือว่าเป็นวันธงชัยนะพวกเราก็เลยพร้อมใจกันยกขบวนขันหมากมาจากคลองบางหลวงมาถึงคลองอัมพวานี่แหละเพื่อที่จะมาขอเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวพ่อเลิกของเราก็หวังว่าพวกเธอจะกรุณาให้กับขบวนขันหมากของเรานะ แต่ฉันจะมีของเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้ด้วย

0: ตายแล้วเสื้อขาดเจ้าค่ะคุณอ่อน
1: ทิ้งด้วยเราจะทำอย่างไรกันดีพัด
2: คุณพ่อเอ๊กล้าตกลงพี่เป็นฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาวกันแน่คะ
3: ฝ่ายเจ้าบ่าวสิพี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนี่นะแล้วกลางล่ะฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ใช่หรืออ
1: ีฉันเป็นฝ่ายเจ้าสาวค่ะ
4: เพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาวห้ามใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคะถ้าจ่ายค่าผ่านทางไม่เพียงพอพวกเราไม่ยอมให้ผ่านเป็นแน
5: ่ว่าไงเท่าไหร่นะจ๊ะคุณพ่อครับให้เยอะๆเลยขอรับ

0: ตื่นเต้นราวกับจะเป็นเจ้าสาวกับเขาเสียเองพี่เลิศตื่นเต้นเหมือนกันไหมคะ
1: ปล่อยครับท่านเจ้าคุณ

0: ็นอย่างเลย
1: เป็นห่วงน้องอ่อนค่ะกลัวจะสวมเสื้อไม่ได้
0: แล้วทำไมแม่อ่อนถึงจะสวมเสื้อไม่ได้
1: ไม่มีอะไรค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็นๆนะขอรับเจ้าสาวกำลังมา
3: คนสวยก็ต้องแต่งตัวกันนานหน่อยนะ
4: ครับ
5: เกิดอะไรขึ้น
6: เสื้อขาดเจ้าค่ะ
5: พอดีเลยเมื่อเช้าป้าก็มัวแต่วุ่นวายห่วงทำกับข้าวเลยลืมไปเลยเสด็จประทานเสื้อแต่งงานมาให้อ่อนดูเอาเถอะเรื่องสำคัญที่สุดป้าลืมไปได้มัวแต่กลัวว่าจะหาปลากรายไม่ได้อ่ะมาอ่อนมารับไปสิ

0: พรมากราบอะไรป้า
1: ฉันกราบเสด็จนะคะท่านทรงพระกรุณาเหลือเกิน
0: อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เดี๋ยวหน้าเลอะหมดไม่เอาไม่เอา

ที่ผ่านมาพ่อต้องขอโทษที่อคติกับลูกมาโดยตลอดมันเป็นเพราะว่าพ่อรักแม่ช้อยของลูกมากเหลือเกินแต่วันที่แม่ของลูกจากไปพ่อเหมือนคนไร้สติไร้ปัญญาจะมองหนทางอะไรก็มืดมิดไปหมดวันนี้ลูกงามเหลือเกินลูกเหมือนแม่เขามากพ่อคิดว่าถ้าแม่เขายังอยู่แม่ช้อยก็คงจะดีใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาในวันนี้ขอให้ความรักของลูกทั้งสองจงมั่นคงและยืนยาวตลอดไปได้อยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะลูกนะ

ลูกไม่เคยโกรธเคืองคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกเสมอลูกรักและก็เคารพคุณพ่อ

0: ศิลป์พอเถอะถ้าเผ็ดกินไม่ไหวเนี่ยก็กินขนมจีนน้ำพริกแทนจะได้หวานๆหน่อย
1: ไม่ขอรับเผ็ดๆนี่แหละดีขอรับกระผมชอบกินเผ็ดๆจะได้ตาสว่าง
2: น่าสงสารบางคนนะอกหักจากน้องอ่อนแอบหลงรักน้องอ่อนมานานพอน้องอ่อนแต่งงานก็เสียใจน้ำตาไหลนองแต่ก็แอบอ้างว่าน้ำตาไหลเพราะเผ็ดน้ำยาปู
3: ใครกันว่าแต่น้ำยาปูเนี่ยเผ็ดจริงแต่อร่อยมาก
1: จริงๆนะขอรับคุณกล้าและผมขอสารภาพเลยว่ากับผมเนี่ยเสียดายคุณอ่อนจริงๆคุณอ่อนเนี่ยเป็นคนดีก็ต้องคู่กับคนดีๆอย่างคุณเลิศจะได้เหมาะสมกันไอ้กับผมเนี่ยมันคนบ้าอกหักก็ต้องร้องไห้ไม่เหมือนบางคนอกหักแต่ก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนเพราะคนที่รักไปแต่งงาน

0: สองคืนที่ผ่านมาลุงได้เล่าเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนสิงคาลกะคฤหบดีบุตรแห่งนครราชคฤห์เรื่องทิศทั้งหกไปแล้วคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่หลานจะนอนเฝ้าห้องหอวันพรุ่งนี้หลานจะมีพิธีส่งตัวร่วมเรียงเคียงหมอนลุงขอทบทวนถึงเรื่องทิศที่สามคือทิศเบื้องหลังอันได้แก่ภรรยาหลานจำได้ไหมว่าสามีต้องปฏิบัติแล้วก็บำรุงภรรยาอย่างไรบ้าง
1: สามีต้องบำรุงภรรยาดังข้อต่อไปนี้ครับข้อ1ยกย่องให้เกียรติภรรยาข้อ2ไม่ดูหมิ่นข้อที่3ไม่นอกใจข้อที่4มอบความเป็นใหญ่ในเรื่องงานบ้านและข้อสุดท้ายให้เครื่องประดับตามโอกาสอันควร

0: นายบุญมั่นนายบุญคงนายเงินนายทองมาพร้อมกันแล้วหรือยัง
1: มาแล้วจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญนอนได้

0: จ้าคุณและคุณหญิงหลับฝันเห็นอะไรบ้างจ๊ะ
1: เห็นลูกเต็มบ้านเห็นหลานเต็มเมืองจ้ะ
2: เห็นเงินเห็นทองเห็นลาภเห็นยศจ้า

0: ย็นเหมือนฟักหนักแน่นเหมือนแฝงนะลูกนะ
1: ขอให้อยู่เรือนเหมือนหินก้อนเศร้าขอให้อยู่กับเหย้าเฝ้าเคหาเหมือนแมวคราว
2: ขอให้ตื่นเช้าเหมือนไก่ขันขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง
3: ขอให้ถือกระบองยอดเพชรมีความสุขความเจริญตลอดกาลนิรันดร์นะลูกนะ

0: หม้อใส่น้ำฝนหมายถึงให้มีจิตใจกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: ถั่วงาหมายถึงความเจริญงอกงาม
0: แล้วก็อยู่เหย้าเฝ้าเรือนเหมือนแมวคราว
1: แล้วก็ต้องตื่นเช้าเหมือนไก่ด้วยนะคะ
0: ไพเราะนักพระราชนิพนธ์ล้นเกล้าพระพุทธเลิศล่านภาลัย
1: เพลงพระสุบินทรงสุบินเห็นพระจันทร์เลื่อนลอยลงมาพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์
0: และเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนไปเสียงเพลงก็แผ่วจางลงพระองค์ทรงตื่นจากบรรทมก็ยังทรงจำได้โปรดทรงให้ตามเจ้าพนักงานการดนตรีมาตอบเพลงยามรา

0: เนื้อเพลงก็เป็นพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านบทกลอนเรื่องอีเหนาไพเราะหวานซึ้งมากน้องเคยอ่านไหม
1: แต่อีเหนาเป็นคนหลายใจเห็นแก่ตัวออกจะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่มาก
0: น้องอ่อนรู้ขนาดนี้แสดงว่าน้องเนี่ยต้องอ่านอย่างละเอียดละออ

0: ผู้หลันลอยเลื่อนจริงๆด้วย
1: สว่างไปทั่วทั้งลำคลอง
0: พี่ท่องกลอนอีกหน่อยให้ฟังเอาไหมพี่จำได้อยู่หลายตอนเอ็นองค์ลงแอบแนบน้องเชยปรางพลางประคองสองสมคลึงเคล้าเย้ายวนสำรวนรมเกลียวกลมสมสวาดไม่คลาดคลายก้อนกอดประทับแล้วรับขวัญอย่าตระหนกอกสั่นนะโฉมชายฤดีด่านสั้นจับเนตรพรายดังสายสุนีวาบปราบตา

0: 7ชิ้นสิ้นเรื่องอรไทยใครๆไม่ทันจะสงกาคุณเลิศคงไม่เป็นอันรับข้าวนั่งอ่านนิทานสังทองบนชิ้นฟักที่เมียแกะสลักเพลินพวกชาววังนี่คงทำอะไรอย่างชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้แค่ทำแกงฟักก็สลักเป็นวัน
1: แม่สร้อยบนอะไรยืดยาวหรือ
0: พ่อคุณของบ่าวเจ้าค่ะคือคุณหญิงให้สร้อยเอาส้มสุกลูกไม้มาให้เจ้าค่ะบ่าวก็รีบแทบตายนึกว่ามาสายมาถึงปรากฏว่ากับข้าวบ้านนี้ก็ยังไม่เสร็จเสียทีเลยเจ้าค่ะพ่อคุณของบ่าวคงจะหิวแย่แล้วสินะเจ้าค่ะ
1: ฉันเพิ่งตื่นยังไม่ทันหิวดอกแม่อ่อนพัดนี่แม่สร้อยคนที่เรือนใหญ
0: ่คุณหญิงให้บ่าวมาช่วยงานเจ้าค่ะมีอะไรให้บ่าวช่วยก็บอกได้นะเจ้าค่ะ
2: สร้อยก็ปอกผลไม้ที่นำมาให้คุณเลิศก็แล้วกัน
0: โอ้พี่ต้องแกะสลักเป็นสวรรค์วิมานเลยหรือไงวะเนี่ย
1: อย่าไปถือสาแม่สร้อยเขาเลยแกเลี้ยงพี่มาตั้งแต่เล็กแกชอบทำตัวเสมอเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่แกลาไปอยู่กับลูกหลานมาก็หลายปีแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็เลยกลับมาขออยู่ที่นี่ต่อเรื่อยไป
2: อย่างนี้นี่เอง

0: ปลาทูนี่ดีจริงๆเนื้อหอมหวานมันอร่อยมาก
1: ข้าวใหม่ปลามันก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาแหละเจ้าค่ะอีกหน่อยก็คงจะเหม็นหืนไปซะทุกอย่าง

0: เห็นไหมแกก็เป็นคนบ้องตื้นอย่างนี้นี่แหละอย่าไปกลัวเกรงอะไรเลยแต่ถ้าไม่อ่อนนำคันนักก็เอ็ดตะโลไปได้เลย
1: แต่แกเป็นผู้ใหญ่มากแล้วอายุน่าจะพอๆกับอีพัทน้องจะไปเอ็ดแกได้อย่างไรคะ
0: อาหารชาววังนี่สวยจริงๆแต่ว่าพรุ่งนี้เราทำอาหารฝรั่งกินกันดีกว่า
1: พี่เล่ชอบทานอาหารฝรั่งเลยคะ

0: นายออนคือว่าในหลวงท่านจะเสด็จประพาสอิหร่อมเร็วๆนี้เพื่อหารือข้อราชการการเมืองกับราชวงศ์ประเทศต่างๆและก็เจรจาพิพาทกับฝรั่งเศสแล้วก็เกรทบริเตนพี่ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในคณะนั้นตามพระองค์ท่านไปด้วยสงการสักหนึ่งสัปดาห
1: ์ทำไมถึงเร็วขนาดนี้แล้วทำไมพี่เลิศเพิ่งบอกน้อง
0: พี่ก็ว่าจะบอกแต่มันก็พูดไม่ออกสักที

0: แม่อ่อนไม่ต้องกลัวนะพ่อเลิศไม่อยู่ก็ยังมีแม่กับเจ้าคุณพ่อเราไปมาหาสู่ดูแลกันได้นะลูก
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงเลือกพ่อเลิศเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะตามเสด็จนับเป็นความปลาบปลื้มอย่างที่สุดแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศรีกับวงตระกูลและครอบครัวอย่างที่สุดเลยนะลูก
2: ค่ะฉันทราบดีค่ะและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ก็อดที่จะใจหายไม่ได้
0: นั่นสินะเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆแม่อ่อนเองก็ออกจากวังจากที่อยู่ที่เคยคุ้นเคยมาอยู่เรือนใหม่แทนที่จะอยู่กันอย่างตามภาษาเข้าใหม่ปามันแต่ก
1: ็แต่สามีก็ต้องมาพรากไปไกลแสนไกลเช่นนี้ตัวแม่อ่อนเองก็ต้องใช้กำลังทั้งกายแล้วก็ทั้งใจเพื่อที่จะต้องอดทนผ่านความอ้างว้างว้าเหวไปให้ได้นะลูกนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับลูกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแม่อ่อนนี่จริงๆอ่ะ
2: ฉันจะอดทนเอาชนะมันให้ได้ค่ะ
0: โถแม่อ่อน
2: ฉันไม่ได้กลัวความอ้างว้างว้าเหวมากนักหรอกค่ะเกิดมาเป็นลูกกำพร้าขาดแม่เข้าไปอยู่ในวังก็มีเรื่องงานเป็นหลักแต่ก็ยังดีที่มีคุณป้ากรุ่นคอยอบรมสั่งสอนมีพี่วาดเป็นคู่คิดให้คำปรึกษาสอนให้ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอและก็ยังมียายพัดที่คอยดูแลติดตัวไม่ห่าง

0: อยู่ที่นี่ฉันคงต้องขอพึ่งเจ้าคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะคะ
1: แม่อ่อนเองก็เป็นสตรีที่เป็นคนงามเป็นคนเก่งพ่อเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าพ่อเลิศเนี่ยเลือกคนไม่ผิดที่จะให้แม่อ่อนมาเป็นแม่เรือน
2: คำว่าแม่เรือนหรือเมียของข้าราชการอย่างเรามันมีความหมายมากกว่าเมียแล้วก็แม่ของลูกแต่เรายังเป็นผู้ช่วยสามีดูแลราชการอยู่เบื้องหลังได้ตัวแม่อ่อนเองก็เคยรับใช้เบื้องพยุคลบาทมาแต่เดิมก็คงจะรับรู้ภาระหน้าที่ของพ่อเลิศอย่างทะลุปลุกโป่งนะ
1: แต่แรกเนี่ยพ่อเลิศก็เป็นเพียงมหาดเล็กวิเศษคือเป็นบุตรของข้าราชการที่ถวายตัวเป็นมหาดเล็กทั่วไปแต่หลังจากที่พ่อเลิศไปช่วยราชการที่อุบลและกลับมาก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงานเอกสารกรมหลวงพิชิตปรีชากรคดีพระยอดเมืองขวางจากนั้นก็ทรงขึ้นตำแหน่งให้พ่อเลิศเป็นนายพินิจราชการหุ้มแพรแสดงว่าความดีความชอบของพ่อเลิศเนี่ยอยู่ใต้พระเนตรพระกันตลอดข้อนี้เนี่ยพ่อก็อยากให้แม่อ่อนได้รับความภาคภูมิใจไปด้วยว่าพ่อเลิศเป็นข้าราชบริพารที่วางพระราชหฤทัยเพียงใด
2: ดังนั้นเมื่อพ่อเลิศไปทำภารกิจไกลบ้านหน้าที่ดูแลบ้านให้ดีสงบเรียบร้อยก็ต้องอยู่ในมือของภรรยาหรือเรียกว่าแม่เรือน
0: ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ
3: ไม่เหมือนกับรัสเซียนะขอรับที่ถือเป็นมิตรแท้พระราชวงศ์ของพระเจ้าซาทรงมีความสนิทสนมกับพระราชวงศ์ของสยามมากที่จริงฝรั่งเขาก็ดีกับเรามีทั้งอิตาลีเยอรมันฮอลันดาขอรับ
4: นายสิงห์ทำการค้ากับฝรั่งคงรู้จักฝรั่งทุกชาติ
3: แต่ละชาติก็แตกต่างกันออกไปผมออกจะชอบคนชาติอเมริกันเพราะว่า
4: อ้าวชมไม่ว่าฉันสั่งข้าวเหนียวดำไว้ข้าวเหนียวดำใหม่เอาไว้ทำขนมกัน
5: ค่ะ
3: คุณวาดสบายใจขึ้นบ้างหรือยังขอรับ
6: ฉันไม่ได้มีอะไรไม่สบายใจในหัวพวกอาหารฝรั่งได้ครบไหมขาดอะไรหรือเปล่า
3: ร้านนายศิลป์ไม่เคยจัดหาของให้ไม่ครบนะขอรับน้ำมันมะกอกเนยนมสดแป้งสาลีน้ำตาลทรายขาวไวน์แดงฝักวานิลาลูกองุ่นแห้งแยมอบเชยลูกจันทร์ใบโรสมารี่ใบกระวานกานพลูมันฝรั่งหอมใหญ่มะเขือเทศแครอทผลแอปเปิ้ลเชิญคุณว่าตรวจดูรายการสินค้าได้เลยขอรับ
6: ชมไปช่วยที
5: ได้ค่ะไหนดูสิ

0: อะไร
1: ขนมปังขิงจากสวีเดนขอรับผมว่าอร่อยดีเลยเอามาให้คุณว่าชิมดู
0: ให้ฉันทำไม
1: ให้ชิมขอรับไม่ต้องคิดมากถ้าอร่อยคุณว่าจะได้กลับมาซื้อที่ผมอีกไง

0: ดอกสโหน่ที่สั่งดอกสโหน่บานตอนเช้าอีกหน่อยก็คงจะบานทุกเช้าอีกหน่อยก็คงสั่งให้ฉันซักผ้าด้วยกระมัง
1: เสื้อผ้าของฉันกับนายของฉันเนี่ยไม่รบกวนดอกซักเองได
0: ้เห็นมาใหม่ๆก็พูดแบบนี้ทุกราย
1: หมายถึงใครพูดตรงๆเลยดีกว่า
0: ก็ว่าพวกที่มาใหม่ก็โถมเถไปทำไม

0: บ้านเจ้าคุณท่านเนี่ยฐานะดีเหมือนต้นไทรใหญ่พวกกาฝากก็ชอบที่จะมาพึ่งพาอาศัย
1: คงหมายถึงพวกเรือนใหญ่สินะได้ข่าวว่ามีคนแก่บางคนต้องกลับไปอยู่ที่บ้านแต่อยู่ไม่ได้ลูกหลานไล่กลับมาเพราะว่าปากเสียนิสัยเสีย มันก็เลยต้องสมสารกลับมาขออยู่เรือนท่านพึ่งใบบุญท่านโอ้สงสัยจะรอให้ท่านช่วยเผาผีใช่ไหมจ๊ะ
2: เราจะทำลิ้นวัวตุ๋นไวน์แดงกันไปเตรียมเครื่องปรุงมาตามนี้นะลิ้นวัวเลาะหนังหอมแดงสับละเอียดกานพลูเกลือป่นพริกไทยดำป่นเนยสดชนิดจืดนุ่มแป้งสาลีน้ำมันพืชสำหรับทอดไวน์แดงใบกระวาน2ใบโรสแมรี่2ช่อหอมใหญ่หั่นท่อนแครอทหั่นท่อนถั่วแขกหั่นท่อนน้ำมะเขือเทศข้นตำรับนี้จดมาจากท่านฟรานซิสเฮนรี่ไยส์ท่านเป็นขุนนางบริเตนที่ในหลวงทรงขอตัวมาช่วยวางรากฐานให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติท่านเคยว่าราชการที่รัฐฉานเขาลือกันฟุ้งว่าท่านทำกับข้าวฝรั่งอร่อยกว่าที่กุ๊กจีนทำกันตามโฮเทลมากนักของเสวยของฝรั่งท่านทรงสั่งกุ๊กฝรั่งกุ๊กจีนมาทำถวายอยู่เสมอทางเราเคยทำก็แค่สิ่งง่ายๆเช่นพวกขนมปังแซนด์วิชซุปทำแล้วพวกเราก็ไม่ค่อยจะชอบกินกันนักแต่เสด็จมีรับสั่งให้ฉันลองฝึกพวกเราให้ทำอาหารฝรั่งและหัดตั้งโต๊ะกินกันแบบฝรั่งให้คล่องไม่เงอะงะหากต้องไปร่วมโต๊ะฝรั่งที่ไหน
3: แต่อาหารฝรั่งก็มักจะเลี่ยนเหม็นนมเนยไม่เห็นอร่อยเอาเสียเลยจริงๆนะคะ
2: เพราะเราไม่เคยชินกันต่างหากป้าเลยอยากให้พวกเราทำอาหารฝรั่งอร่อยอร่อยที่เรากินเองแล้วก็ต้องชอบด้วยป้าจึงไปตามหาตำราที่ชาวสยามส่วนมากชิมแล้วเป็นที่นิยมมาหัดทำกันให้อยู่มือ

0: วนตำราขนมพุดดิ้งของแหม่มแฮเรียตโรงเรียนวังหลังขนมพุดดิ้งกล้วยหักมุกท่านให้เด็กๆนักเรียนสตรีของท่านได้หัดทำอาหารฝรั่งกัน
1: กล้วยหักมุกสองผลขนมปังนมสดน้ำตาลอบเชยป่นลูกจันทร์เทศป่นเกลือไข่ไก่สามฟอง
0: เครื่องปรุงมีครบตามนี้ทุกสิ่งหรือไม่แม่วาด
2: ครบค่ะ
1: เราก็มาทำขนมพุดดิ้งกัน
2: เพราะขนมของนายสินแน่ๆนายสินต้องแกล้งไม่เอาของดีมาให้ฉันแน่นอน
3: นางวาดส้มกับมีดไม่ใช่จอบกับเสียมอย่ากำแน่นเช่นนั้นการเสด็จไปคราวนี้มีความสำคัญมากเป็นการไปกู้บ้านกู้เมือง
4: อย่าร้องสิพี่ใจไม่ดี

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ปูถ้าไม่มีเซฟกายอ่ะปูเขียนนิยายต่อได้ปะ
2: ถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอเซฟโชว
3: ์นี่กาย
2: มึงเป็นอะไรเนี่ยไอเซฟกูแค่รอเล่นกับคนดูเองกู
3: หอบไปได้แล้ว
2: เอาไป
4: ที่ผ่านมามีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่า
5: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
6: ไทย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
7: ๆไปลุยกันเลย
6: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนม
8: อยากจะชวนเด็กๆ
6: ชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข6:50 นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
9: ขอให้สนุกกับภารกิจ
6: 7:10 นKids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 นKids Clubพื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 นคิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
10: น้ำสาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำ

0: ี่แบงค์พันตรีพิเศษเมฆเสือและเป่าปากรันนิ่งทีมสองนักวิ่งที่จะพาพี่พลีและน้องซีออกไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดร่มรื่นเริ่มต้นกันที่สุดสันเขื่อนขุนด่านปราการชนแลนด์มาร์คสำคัญของนครนายกก่อนจะมาปิดท้ายกันที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเราจะได้เห็นทั้งวิวและสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติรวมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3บ้านดอก
1: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่สามารถจับปลาได้นะครับแหล่งน้ำในชนบทและนี่เป็นชนบทของจีนจริงๆนะครับเขาบอกเขาไม่ทำงานแต่ว่าเขามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการสนับสนุนคนในชนบทนะครับ
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: สัปดาห์นี้พบกับมุมมองดร.ประทีปปัญญาดีนักพฤกษศาสตร์ที่จะมาบอกเล่าความโดดเด่นของพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านนำมาใช้ตำเป็นน้ำพริก
1: ต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
0: พร้อมกับการสาธิตการทำน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นหลีรองชนะเลิศจากรายการซีซั่น1พบกันในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแหววเหมือนเดิมไหมแม่ตูมัทนาจะกี่พ.ศ.ก็ยังอยากร้องผลทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมปั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก
2: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
3: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS ค่ะอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤตฐาดีมีปฏิรูปนะคะแล้วก็ดูทางออนไลน์ได้เพจชื่อเดียวกับรายการค่ะ
0: คุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ชายแท้จะลุ้นบอล นะคะผู้หญิงอย่างเราก็รอดูเหมือนกันหลากหลายเพศเชียร์กีฬากันได้สนุกสนานแน่นอนกำลังเข้าสู่ฤดูกาลฟุตบอลโลก
1: ค่ะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเพิ่งจบไปไปต่อไปดูบอลกันแล้วนะคะ
0: ติดตามบอลด้วยนะคะ
1: ไม่ได้ติดตามแต่ว่าแฟนดูก็จะดูว่าเขาจะปลีกเวลาจากเราไปอยู่หน้าจอช่วงนี้แหละ
0: ก็เลยดูกับเขาไปเลยคุณผู้ชมหลายคนก็ลุ้น4ปีมีทีสำหรับฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าประเทศไทยสรุปจะได้ดูฟรีจะซื้อลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันก็มีการเข้าๆออกๆกันอยู่ตอนแรกบอกว่าน่าจะได้ดูสักพักบอกงบประมาณอาจจะไม่เหมาะสมคุณผู้ชมก็อาจจะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆคนในวงการบันเทิงมีความเป็นกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันไม่ได้ดูแบบถูกต้องเนี่ยจะไปหาช่องทางธรรมชาติดูกันหรือเปล่าเคล็กเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะคราวนี้พอไปลิงก์ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเว็บการพนันเนี่ยมันเกาะเกี่ยวมากับลิงก์พวกนี้ได้เยอะเลยกลัวจะเป็นปัญหาเรื่องการพนันฟุตบอลออนไลน์กันอีกเดี๋ยวไปดูคนในวงการเขามีมุมมองกันยังไงค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไหนนะคะก็ถูกหยิบมาใส่เป็นธีมบนแคทวอล์กเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กันแล้วก็จะเริ่มในอีกไม่ถึงเดือนนะคะดาราทั้งหลายก็หนีไม่พ้นค่ะก็มาร่วมงานกันโดยนักแสดงซีรีส์วายออฟจุมพลค่ะที่มาร่วมเดินแฟชั่นเผยว่าฟุตบอลโลกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าติดตามมากเพราะว่าผมนี่แหละแฟนบอลตัวจริงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัฐบาลส่งสัญญาณถอนแผนใช้งบซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแล้วนะคะทำเอาคอบอลเริ่มใจไม่ดีเลยขณะที่นี่นิน่าสุทิตาคนนี้นะคะพิธีกรข่าวหญิงกีฬาอยู่แล้วก็มองว่าถ้าเกิดไม่มีการถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์คนดูเนี่ยก็จะไปควานหาช่องทางอื่นๆช่องทางธรรมชาติอะไรกันไปหนึ่งในนั้นคือเว็บเถื่อนเนี่ยมาแน่นอนนะคะด้านโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์ค่ะก็มองว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการมารวมใจกันเชียร์แล้วนะคะแต่ว่าพอดูเนี่ยเด็กๆจะได้แรงบันดาลใจในการอยากเล่นฟุตบอลการเป็นนักเตะเอ่ยอะไรเตยนะคะเทคนิคการเล่นเอ่ยซึ่งส่วนเรื่องเกมกีฬานะคะที่พ่วงมากับการพนันก็บอกว่าอยากให้เบาๆหน่อยอยากให้มองฟุตบอลโลกเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่านะคะ
2: เราก็ต้องให้เด็กของเราได้เรียนรู้คนที่เชียร์คนที่ชมจริงเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเล่นการพนันมันไม่สิ่งดีอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นพี่ว่ายิ่งมีกระแสดีเราก็เชียร์พี่ก็ไม่ตั้งแต่พี่ก็ไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยพนันขันต่อฉะนั้นเราต้องดูให้เป็นกีฬาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความสุขคือฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะมีเสมออะไรก็แล้วแต่นะคือเหมือนเราเชียร์ลิเวอร์พูลแมนยูอย่างเงี้ยบอลจบก็จบใช่ไหมบอลโลกก็เหมือนกันคือดูแพ้เดี๋ยวเขาก็หาวิธีการกลับมาใหม่ชนะก็อย่าดีใจบางครั้งรอบแรกชนะขาดแต่ผลท้ายก็ตกมาตายฉะนั้นเราอยากให้ดูให้เข้าใจเกมกีฬาแล้วก็คนไหนที่ดูแล้วเพื่อจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นนักกีฬาชีพต่อไปหรือคนไหนที่เป็นโค้ชก็ดูแท็กติกวิธีการเล่น
3: คืออย่างนี้พอถ้ามันเกิดไม่มีให้ดูพูดกันตามตรงเนาะคนก็จะไปหาวิธีดูซึ่งบางทีเนี่ยช่องทางธรรมชาติที่เขาเรียกกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเว็บการพนันมันจะมีเรื่องของบางทีเว็บอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ดีกับผู้ใหญ่กับหมายถึงกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันซึ่งเราอยากให้เด็กๆดูกีฬาอยากให้เด็กๆดูฟุตบอลโลกแต่ว่าพอไปหากันเองแล้วบางทีมันมีลิงก์อะไรลิงก์เถื่อนหรือมันมีโฆษณาอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะ
0: ฝั่งคนบันเทิงเองใกล้เทศกาลบอลโลกนะคะก็ต้องพิจารณาเรื่องการรับงานที่ดีเหมือนกันอย่างพระเอกซีรีส์วายสายสปอร์ตคาเงินอนุภาสก็เป็นแฟนลูกหนังนะบอกว่าจะช่วงไหนๆต้องตรวจสอบละเอียดมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์เพราะบางครั้งดีลมาน่าเชื่อแต่สุดท้ายเชื่อมโยงกับเว็บพนันหรือเปล่าก็คือเหมือนอารมณ์ว่ารับงานแล้วไม่ทันดูสรุปไปๆมาๆเขาเอาเราไปแปะลิงก์พนันอย่างนี้คุณผู้ชมงานเข้านะคะ
4: จริงๆจะบอกว่าต้องเลือกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฟุตบอลโลกหรือว่าจะเป็นช่วงอะไรก็ตามครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำถูกต้องมันจะทำได้อย่างสบายใจเนาะแต่ถ้าเราทำแล้วเราเห็นแล้วมันไม่สุจริตอ่ะอันเนี้ยผมไม่ทำแน่นอนครับผมพี่ๆเขาจะกองมาก่อนชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บมาหาเราแล้วเรา

0: ถามเราว่าเอ้ยมันโอเคหรือเปล่ากับแบบงานแบบนี้นะเช็คดูหรือยังอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าว่าเอ้ยงานเนี้ยสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าถ้าสุ่มเสี่ยงก็ตัดออก
1: มีโพสต์ที่น่าสนใจของคุณธนากรเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยพนันบอลราว4ล้านคนค่ะแม้ความนิยมไม่โตนะคะเพราะคนรุ่นใหม่หันไปเล่นพนันออนไลน์เพราะว่ารู้ผลเร็วกว่าแต่พนันบอลยังมีเงินสะพัดสูงค่ะคนส่วนใหญ่เล่นแบบไหลยาวนะคะเพิ่มเงินเดิมพันต่อเนื่องและต่อให้ไม่มีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกค่ะก็แทบไม่กระทบเพราะว่าสายพนันเนี่ยเขาจะมีช่องทางดูอยู่แล้วนะคะหลายคนสนใจแค่ผลแพ้ชนะเท่านั้นไม่ได้สนใจแล้วค่ะว่าเกมนี้จะลุ้นจะสนุกแค่ไหนซึ่งทุกครั้งที่มีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะคะกระแสการแข่งขันและการโฆษณาก็จะปลุกความสนใจของคนดูเพิ่มขึ้นซึ่งอาจดึงคนหน้าใหม่เข้าสู่วงการพนันได้มากขึ้นด้วยโดยสถิติทุกฟุตบอลโลกและยูโรพบว่าจะมีนักพนันขาจรค่ะแวะมา 25% หรือประมาณ1ล้านคนเลยคุณผู้ชมค่ะและที่น่าตกใจคือส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานที่อายุต่ำกว่า45ปีด้วยและบางส่วนยังเล่นต่อแม้จบทัวร์นาเมนต์แล้วซึ่งกระแสเหล่านี้ก็กลายเป็นโอกาสของเว็บพนันสิคะก็เลยอยากให้มีการสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่รัฐบาลควรทำก็คือกวดขันจับกุมจริงจังนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารรณรงค์มีเมสเสจที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอย่างบ้านเราเนี่ยพนันบอลผิดกฎหมายทุกประเทศเลยนะ
2: คะ
1: ห้ามเล่นเลยแต่ว่าในหลายประเทศที่เขาถูกต้องเนี่ยเขาก็มีการกำหนดหลายอย่างเช่นห้ามใช้บัตรเครดิตในการเล่นเพราะว่ามันจะไปก่อหนี้ยืมสินที่มันแบบไปเรื่อยๆ
2: ค่ะไม่จบไม่สิ้น
1: โอ้มีกฎอีกหลายอย่างแต่บ้านเราไม่เล่นดีกว่าอย่าไปฝากชีวิตไว้กับลูกกลมๆนะคะเดาไม่ได้จริง
2: ๆค่ะไปกันต่อค่ะกับวงรุ่นพี่วงสครับค่ะรุ่นเราน่าจะรู้จักกันดีนะคะ2คนนะคะพี่เมยพี่บอลประสบการณ์นี่เขา26ปีเข้าไปแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ายังเปิดรับศิลปินรุ่นใหม่นะคะเจนซีหนุ่มๆสาวๆเอามาร่วมงานด้วยกันค่ะทำให้ EP อัลบั้มใหม่ของพี่เมยพี่บอลนะคะออกมามีสีสันแตกต่างออกไปค่ะคอนเซปต์ที่เขาคิดไว้นะคะไปร่วมงานกับศิลปินหนุ่มสาวทีป๊อปค่ะเขาบอกว่าเป็นการบริหารแล้วก็จัดสมดุลตัวตนใหม่ค่ะ

ังดีนี่ชวนลุกก็ลุกได้นะคะนั่งฟังกับพื้นก็นั่งได้ยืนจอยๆไม่ใช่ปัญหาค่ะแม้ว่าตัวเองจะเป็นวงดนตรีที่สร้างชื่อมานานแล้วตั้งแต่ยุค2000นะคะแต่ว่าถ้ามองดูบรรยากาศงานเปิดตัว EP อัลบั้มใหม่ของวงสครับที่เลือกย่านสงวาดค่ะถนนที่ตอนนี้ยอดฮิตเลยของวัยรุ่น Gen Z เป็นที่จัดงานก็คงจะพอบอกได้นะคะว่านี่คือกลุ่มแฟนเพลงที่เป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญของดูโอเมื่อยบอลค่ะยิ่งถ้าไปดูซิงเกิลที่ปล่อยออกมานะคะรายชื่อศิลปินที่จับคู่ร่วมงานเห็นได้เลยว่าจะเป็นตัวท็อปของวงการทีป๊อปค่ะหลายคนค่ะไม่ว่าจะสายแร็ปอย่างตั้ง Bad Voice Boy Band Girl Group นะคะทั้งกอน Proxy และ I For Eve ค่ะรวมถึงมือกีตาร์ขั้นเทพรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่นอิชิกะนิโตะค่ะที่สครับเป็นแฟนตัวยงทั้งหมดค่ะคือคนที่วงบอกว่าเลือกมาเพราะว่าชื่นชอบยกให้เป็นคนเก่งของวงการค่ะ

0: ก็เลยลองแบบแอบติดต่อคนนี้เป็นคนที่เราเกรงใจที่สุดเพราะรู้สึกว่าจริงๆน้องเขายุ่งค่อนข้างยุ่งมากๆแต่น้องก็แบบยินดีตอบรับจำประโยคที่น้องตอบมาประโยคแรกได้แบบขอบคุณที่ชวนนะคะปรอเพลงสวยมากเมื่อได้มีโอกาสไปโปรดิวซ์ให้ก่อนแล้วเราก็ค้นพบว่ากรเป็นน้องที่เก่งมากทั้งในแง่ของทักษะทั้งในแง่ของการแสดงการแต่งเพลงแรกที่แบบจองตัวไว้ก่อนเลยคือน้องตั้งครับตั้ง Bad Voice คือเป็นแฟนผมเป็นแฟนตัวยงเขามากชอบเขามากนี่เราเจอว่าพอเขาสนใจอะไรตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะ15 16เราเจอคนทำสิ่งนี้เป็นแบบอาชีพแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆในอีกหมวดนึงนะครับว่าเรามีแบบบุคลากรบ้านเราที่เก่งขึ้นแบบทุกๆวันในขณะที่อายุเขาก็ยังน้อยลงด้วย
1: ใช่แม้แต่น้องทำ MV

0: มากกว่าการได้ผลงานที่มีความแปลกใหม่นะคะสำหรับวงดนตรีที่เดินทางมาไกลถึง26ปีนี่คือการทำงานที่เหมือนได้กลับมาสร้างสมดุลกับตัวตนหรืออีโก้ค่ะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวจนออกมาเป็นชื่อ EP อัลบั้มว่า Echo Ego ค่ะ
1: วันหนึ่งพอเราโตขึ้นมารู้สึกว่ามันแค่ตัวเรามันไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยนะเราก็ต้องอยู่กับอีโก้สิ่งรอบข้างมีอีโคโนมีเนาะอีโคซิสเต็มให้มันที่ซัพพอร์ตเราเลย
2: เติบโตมามันไม่ใช่มีแค่เรา2คนมันมีคนรอบข้างเต็มไปหมดแล้วก็มีคนที่เราชื่นชมรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจกับเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็คงสนุกดีถ้าเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการที่เอาตัวตนของเราไปแชร์กับสิ่งที่คนอื่นเขาเป็น
3: ความเป็นอีโก้ของมันลดลงด้วยไหมคะจากด้วยประสบการณ
1: ์ชีวิตผมว่ามันเท่าเดิมแต่เราบริหารมันได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่สนเราสองคนไม่สนใจตัวเองเราจะแต่งสิ่งที่มันออกแบบตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าทำยังไงให้สิ่งที่เราทำออกมาคนที่อยู่รอบข้างตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารักอะไรเง
4: ี้ยเป็นเพลงที่คุณพ่อคุณแม่ฟังอะค่ะแล้วหนูก็ฟังตามรู้สึกว่ามันเปิดโอกาสให้คนเด็กๆเข้ามาฟังเยอะขึ้นแต่ว่าคอลแลบกับโฟอีฟอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับโฟอีฟก็มาฟัง
5: ดีครับมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรุ่นไหนคือคนเรารุ่นสมัยใหม่รุ่นเก่าก็ฟังกันได้หมดแล้ว

ขอย้อนสักนิดนะคะถ้าถามว่าทำไมสครับค่ะถึงกลับมาโด่งดังในกลุ่มแฟนเพลงรุ่นใหม่ต้องยกอันนี้ส่งให้กับซีรีส์วายค่ะเรื่องขั้นกูปี2563ใช้เพลงของสครับเป็นธีมของเรื่องนะคะจนได้ขยายกลุ่มฐานแฟนคลับไปเลยค่ะไปจนถึงต่างประเทศเช่นจีนพี่ๆเขาก็เพิ่งไปทัวร์กันมาส่วนการปล่อยผลงาน EP อัลบั้มครั้งนี้นะคะยังเป็นการกลับมาทำงานภายใต้สังกัดค่ายใหญ่อีกครั้งของวงค่ะโดยเดือนมิถุนายนนี้สครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เล่นร่วมกับวงออร์เคสตราครั้งแรกนะคะบอกว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันค่ะและขอทำตัวเป็นผู้ตามให้ออร์เคสตราเขาได้เป็นฝ่ายนำไปนะคะทั้งเลือกเพลงและก็บรรเลงในสไตล์ของวงใหญ่ซึ่งงานค่ะจะจัดที่หอประชุมไม่ดนสิทธาคารมหาวิทยาลัยไม่ดนสารยาตอนนี้บัตรโซลด์เอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: นี่สครับเขาก็เพลงฟังสบายแบบนี้นะคะตอนนั้นไบรท์วินก็พากลับมาเลยคันกู
1: โด่งดังเลย
0: กลับมาหมดเลยทั้งเพลงทั้งตัวละครนะคะ
1: สำคัญนะคุณผู้ชมเพลงที่ดีต้องมีคนฟังแต่บทที่ดี
0: ต้องมีตังแหละ
1: ต้องมีเงิน
0: คือเขียนแล้วมันต้องได้ตังค์อ่ะคุณผู้ชมคนดูก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องได้ตังค์มันก็ใช่นะคะกำลังพูดถึงคำคมค่ะของน้องลีจิราพรคนนี้เขาเคยเป็นศิษย์เก่าของศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยนะแล้วตอนนี้น้องเขาไปไกลมากไปเจอกันอีกทีนู่นเป็นมือนักเขียนบทมือรางวัลนาฏราชเรียบร้อยแล้ว
1: ถือถ้วยโชว์แล้ว
0: ไม่รู้แอบคิดคำคมไปหรือว่าเป็นคำคมที่ใช้ในการทำงานอยู่แล้วนะคะไปประกาศบนเวทีปุ๊บคนที่อยู่เบื้องหลังนี่คือสะอึกกันหมดค่ะปบมือรัวบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงบทที่ดีคือหมดที่ต้องทำเงินได้นะคุณผู้ชมค่ะยิ่งไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราเนี่ยได้ค่าตอบแทนน้อยมากอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการด้อยค่าหรือเปล่าเพราะจริงการให้ค่าหลากหลายอาชีพเนี่ยมันดูได้หลายอย่างนะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของค่าตอบแทนด้วยเขาเปิดวงคุยกันขึ้นมาเลยค่ะถึงคนเบื้องหลังบอกว่าจริงๆคนดูทั่วๆไปเนี่ยไม่รู้นะว่าค่าเขียนบทเนี่ยมันน้อยนิดถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศแต่การเขียนบทเป็นสารตั้งต้นสำคัญมากที่ทำให้หน้าจอออกมาดูดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าค่าตอบแทนที่มากับงานเขียนบทนะคะถ้านับรวมตอนจบโปรเจกต์จะถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ไม่ได้เลยที่พูดแบบนี้เพราะว่าคุณอมราพรแผ่นดินทองนะคะครูในวงการเขียนบทค่ะบอกว่าเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเขียนบทหนังไทยแฟนฉันแล้วล่ะค่ะจนถึงสาธุ1สาธุ2นะคะที่สาธุเนี่ยทำในทุนข้ามชาตินักเขียนบทต้องใช้ไอเดียประสบการณ์แล้วก็เวลาค่ะซึ่งเราเคยคุยกับคุณอมราพรด้วยนะเคยมาไทยบันเทิงด้วยนะคะพี่เขาก็บอกว่ายิ่งหากทำงานเป็นทีมก็จะมีค่าบทแบบทีมนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทำเยอะก็หารกันเยอะอะส่วนแบ่งมันก็น้อยลงนะคะที่สำคัญหารคนไม่เท่าไหร่ไปหารกับระยะเวลาในการเขียนบทอีกก็เลยไม่ง่ายเลยนะคะบางเรื่องบอกเลยว่าเขียนเสร็จไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มค่าตัวเลยนะคะโดยเฉพาะกับวงการละครซีรีส์หนังของไทยก็มักจะเจอแรงกดดันแบบขอเลยขอเร็วเขาเรียกว่าไงอ่ะสั่งวันนี้ขอเมื่อวาน
1: ว่าขอพรุ่งนี้ว่าหนักแล้ว
0: ขอเมื่อวานเลยนะคะทำไมไม่สั่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะกำจัดจำกัดเวลาเขียนในระยะที่กระชั้นชิดค่ะซึ่งความเร็วนี้แหละที่ทำให้สวนทางกับคุณภาพเพราะว่าบทที่ดีต้องมีเวลาให้เขียนอย่างน้อย 6-8 เดือนนะคะจากประโยคที่น้องลีพูดว่าบทที่ดีคือบทที่มีเงินนั่นเองบนเวทีรางวัลนาฏราชนะคะก็เลยเป็นเสียงสะท้อนของการขอทุนสนับสนุนค่าบทให้เหมาะสมกับวิชาชีพนักเขียนบทและส่งผลกับคุณภาพของนักเขียนโดยตรงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในวงการนี้กันค่ะ
2: ยังเปล่านิดนึงนะคะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการในทีมงานเบื้องหลังทีมงานผลิตคอนเทนต์ทุกคนสิ่งที่เราต้องการคือเงินทุนสนับสนุนค่ะบทที่ดีคือบทที่มีเงินค่ะ
3: มันน้อยเกินไปจริงๆต้องยอมรับเลยว่านักเขียนบทเองยังยึดเป็นอาชีพไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าจากระยะเวลาที่พี่บอกว่ามันประเมินไม่ได้ว่าเราจะทำบทให้ดีที่สุดเรื่องนึงเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนคำว่าเงินหมายถึงว่าเงินซัพพอร์ตให้เขาได้มีโอกาสลองผิดลองถูกได้ทดลองทำเรื่องคราฟงานมันขึ้นมาบวกกับเวลาใช่ไหมคะที่เราบอกว่าไม่มีเงินหมายความว่าบทเรื่องนึงบางทีอยากได้เลยขอเวลาน้อยคนทำงานได้เงินก้อนเท่านี้ทำงานเป็นทีมก็ไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบไปกับในระดับโลกหรือกระทั่งเกาหลีที่อยู่ไม่ต่างจากบ้านเราในภูมิภาคเนี่ยแต่ว่าในแง่ของการอัดฉีดในส่วนของต้นทางเนี่ยของเราต่างเขาเยอะมาก
4: คุณจะพาพวกมึงดูบิสเนสโมเดล
0: เบื้องหลังของแต่ละงานที่บอกว่ากว่าจะลงตัวใช้เวลาผลิตไม่น้อยนะคะตัวอย่างเรื่องสาธุไปเลยใช้เวลาอยู่ถึง5ปีนะคนดูแป๊บเดียวเขาผลิตกัน5ปีค่ะคือพล็อตเนี่ยพี่ผู้กำกับเขามีในใจมาก่อนนะคะก็จะเล่นกับมูลค่าความเชื่อความศรัทธาจนโปรเจกต์ผ่านค่ะก็ฟอร์มทีมขึ้นมาโดยเฉพาะบทพัฒนากันหลายตลบเลยคุณผู้ชมค่ะโดยการผลิตงานทั่วไปเล่าให้ฟังก่อนนะคะเรียงลำดับตามนี้ค่ะต้องมีล็อกไลน์ก่อนไปถึงพล็อตแล้วก็มาเป็นทรีทเมนต์แล้วก็สกรีนเพย์นะคะจนกว่าจะออกมาเป็นพล็อตค่ะก็มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ10%ของค่าบทนะคะส่วนที่นานสุดคิดเขียนแก้จะอยู่ในขั้นทรีทเมนต์นี่แหละค่ะอาจจะยาวถึง50หน้าส่วนนี้คิดเงินที่ 50% นะคะซึ่งสำหรับค่าบทในประเทศไทยนับว่าไม่สูงเลยเมื่อเทียบกับโปรเจกต์นอกที่ให้ค่าบทคุ้มทุนแรงมากกว่าค่ะ
4: ที่บอกว่าหมุนเวียนหลายครั้ง
3: อย่างตัวอาจารย์เองที่ทำอยู่เนี่ยบทที่ทำอยู่ใช้เวลา10 เดือนนะคะกว่าจะผ่านอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นแพลตฟอร์มไทย10เดือนนี้ไม่ได้แล้วมันนานเกินไปเรามีทีมบทจำนวนมากกว่าคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มบางคนเขียน2คนแต่ของอาจารย์มี5คนงั้นเหมือนเอาทีมบอลระดับโลกมาเตะกับทีมไทยอย่างเงี้ยค่ะมันฝีมือมันก็การอัดฉีดมันต่างกันเรามีเวลามากขึ้นเรามีเงินจ้างคนเก่งๆมากขึ้นต้องยอมรับว่าถ้ามีเงินจ้างเนี่ยคนเก่งๆก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นไม่งั้นอาชีพแบบหมอแบบวิศวะมันก็ไม่ใช่เป็นอันดับ1ถูกมั้ยคะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเค้ามองว่านักเขียนยังเป็นอาชีพที่ไม่มีราคางั้นคนเก่งที่ไหนจะมาอยู่ในวงการแบบนี
5: ้ในเรื่องเวลามันก็ต้องมีงบประมาณแหละในการที่เราจะใช้เวลาในการพัฒนาเพราะผมคิดว่ายิ่งมีเวลามากเท่าไหร่แล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณหรือสัมพันธ์กับเรื่องความครีเอทีฟอ่ะครับมันก็น่าจะทําให้มันถูกกันกรองออกมาหรือวิเคราะห์ออกมาได้ดีมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันคือการทดลองอะฮะการเขียนบทมันไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนกับนึกเอาหรือไปเสิร์ชในหน้าคอมเองมันมีการตกตะกอนกับมันมีการเข้าไปรีเสิร์ชมันมีการลองในหลายออปชันเพราะฉะนั้นมันเลยต้องใช้เวลา
0: ผมวิชาชีพนักเขียนบทนะคะเคยคุยไว้อย่างออกรถว่าอย่างค่าบทของฮอลลีวูดค่ะในทุนสูงจะไม่ต่ำกว่า10ล้านเหรียญเลยนะคะแต่หากเป็นหนังทุนต่ำหน่อยก็จะอยู่ราว5ล้านเหรียญหรือว่า160ล้านบาท

0: ใน 100% จะเป็นค่าบด 3-4% ค่ะเพราะฉะนั้นค่าบดก็จะได้อยู่ราว5ล้านบาทนะคะแต่พอมาดูทุนสร้างหนังไทยของเราค่ะทุนก้อนนึงเนี่ยเขาได้มา 20-30 ล้านบาทใช่มั้ยคุณผู้ชมค่าบดเนี่ยมันก็จะลดหลั่นตามทุนผลิตค่ะในขณะที่ซีรีส์ไทยค่าบดที่ว่าสูงแล้วต่อตอนก็จะอยู่ที่หลักแสนนะคะพอเราไปดูไม่ไกลไม่ไกลเทียบเกาหลีนักเขียนเขารับสูงกว่าเราถึง5เท่านะคะเราได้แสนหนึ่งเขาได้5แสนอะไรประมาณนั้นแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยเขาให้ถึง2ปีเลยนะคะบทก็ถึงออกมาสมจริงซึ่งนักเขียนไทยเนี่ยต้องแบกความหวังให้เขียนบททัดเทียมต่างชาติในค่าตอบแทนและเวลาที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นแหละเลยยืนยันว่าบทที่ดีก็คือบทที่มีเงินนะคะสรุปแล้วว่าทุกวงการยังต้องการเงินอัดฉีดนะคะเพื่อ คนทำงานที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ
1: นะคะตอนนี้ชาวเน็ตก็พูดว่ามีเรื่องหนึ่งที่พล็อตน่าดูเมื่อคุณปู่เคยเป็นอดีตนักเขียนดังอยู่ๆต้องมาใช้หนี้หาเงินยังไงก็ต้องมาเขียนนิยายวายแต่เขียนยังไงก็เขียนไม่ออกหลานชายก็เลยต้องไปคบเพื่อนชาย
0: ลองดู
1: ซิเอาข้อมูลมาให้ปู่เขียน
0: ความรู้สึกเป็นยังไงจะได้มาเล่าปู่จะเขียนได้หรือเปล่า
1: ใช่นี่แหละคือพล็อตของละครของเรานะคะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นตอนนี้กำลังเข้มข้นค่ะแต่ว่าวันนี้คุณอัศรีมามะจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมว่าคนที่เป็นคนเบื้องหลังผู้กำกับซีรีส์มีอยู่2คนด้วยกันนะคะทำงานกันยังไงไปติดตามในเยี่ยมมองกองถ่ายค่ะ

0: ผู้ชมค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายนะคะกับสตรีวันนี้เนี่ยนะคะเราพาผู้ชมนะคะมาที่กองละครเรื่องใหม่ของไทย PBS ค่ะซึ่งข้างๆก็มีผู้กำกับนะคะ2คนซึ่งบอกได้เลยว่าเบื้องหลังเนี่ยดุเดือดมากนะคะกว่าจะผ่านแต่ละซีนไปได้เนี่ยไม่ธรรมดาอินเนอร์แล้วก็ที่สำคัญคือข้างในข้างนอกเนี่ยมันจะต้องแบบบาลานซ์กันใครจะแรงก็แบบใครจะแรงยังไงต้องแรงออกมาจากข้างในนะคะข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้ผู้กำกับเนี่ยเขาจับผิดตลอดเวลาเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะเบื้องหลังนะคะว่าดุเดือดแค่ไหนบอกได้เลยว่าสีหน้าของผู้กำกับเขาเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดาจริงค่ะไปเลยค่ะฮะ
1: ติดเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ติดแล้วเดี๋ยวยอดอ่านคนตกให้อ่านฟรีให้อ่านฟรีสำคัญใช่ให้อ่านฟรีไปสักสิบตอนก่อน
2: ขึ้นหน้าผมที่สุด
3: กว่าแต่ละซีนแต่ละฉากจะผ่านมาได้ไม่ง่ายจริงๆค่ะเพราะสองผู้กำกับจากซีรีส์เรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนำโดยพี่นกณัฐพรและพี่สายภริษาเขาทุ่มเทมมากอยากให้ทุกฉากออกมาให้ดีที่สุดและอย่างที่เราได้เห็นกันในจอทีวีที่แต่ละซีนออกอากาศแล้วเข้าถึงอารมณ์มากเพราะผู้กำกับคู่นี้เขาบอกว่าการแสดงไม่ได้เป็นแค่การส่งบทต่อบทกันเท่านั้นแต่การแสดงมันคือเรื่องของอินเนอร์ที่นักแสดงต้องส่งให้นักแสดงด้วยกันแล้วก็ต้องส่งความรู้สึกมาถึงคนดูหน้าจอทีวีด้วยค่ะยิ่งเป็นซีนนี้ที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันในตอนต่อไปเป็นซีนแฟลชแบ็กหรือซีนภาพย้อนอดีตไปในช่วงที่คุณปู่สมศักดิ์ที่รับบทโดยพ่ออีทสุประวัติในวัยหนุ่มๆที่บอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะทีมงานต้องไปคัดเลือกนักแสดงที่มีใบหน้าคล้ายกับพ่ออีทมากที่สุดโดยการนำรูปภาพสมัยพ่ออีทหนุ่มๆไปเปรียบเทียบเพื่อความสมจริงจึงทำให้การถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงที่มารับบทเป็นพ่ออีทในวัยหนุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายอินเนอร์ต้องถึงจริงๆค่ะ
0: โอ้ยดิฉันกลัวพี่สายสุดๆเลยนะคะในขณะที่พี่นกนี่เบรกตลอดเวลานะเธออย่านะเธออย่านะนี่คนนี้เลยยังไงคะมันต้องแบบยังไงดีเทล
4: ไม่หรอกค่ะแต่ว่าแฟลชแบ็กเราไม่ได้มาเยอะแล้วการที่เราจะสื่อสารไปถึงตัวละครที่พ่ออีทำไว้ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องลึกซึ้งมากๆกับความเพื่อนที่เขารักกันมากแล้วเพื่อนคนนี้เป็นจุดประกายไปกายให้เขาเนี่ยได้ไปเขียนต่อและทำให้เขาเนี่ยสามารถยังดำรงชีวิตและไม่ใช่แค่เลี้ยงชีพตัวเองแต่เลี้ยงหัวใจตัวเองด้วยสิ่งนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันน้อยแต่ว่ามันมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึก
3: ไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวเพราะเรื่องราวย้อนวัยของคุณปู่สมศักดิ์นั้นมีหลายช่วงอายุอย่างที่เห็นอีกซีนเป็นช่วงวัยกลางคนของคุณปู่ที่พอนึกไปนึกมาก็พบว่ามีเพื่อนชายคนนึงอยู่ข้างตัวตลอดเหมือนกันเอ๊ะมันยังไงกันคันเนี้ยเนื้อหาก็ต้อง

0: กันอีกตลบนึงแต่สิ่งที่ผู้กำกับเน้นจัดๆคือการเลือกนักแสดงแทนพ่ออีทที่มีถึง3เจนเลยค่ะคุณผู้ชมคะดีค่ะเหตุการณ์กำลังซ่อมรถจักรยานยนต์คือวัยลุงนะคะของพ่ออีทค่ะแต่ตรงนี้เป็นวัยหนุ่มนะคะของพ่ออีทนะคะสวัสดีค่ะลุงไบแล้วก็น้อง
1: บอส
0: นะคะเมื่อกี้นี้เห็นแล้วแหละว่าซีนในการเป็นพ่ออีทแล้วก็เพื่อนพ่ออีทวัยหนุ่มดูมีซัมติงอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะซีนเมื่อกี้ค่ะ
2: ก็ซีนเมื่อกี้ก็อารมณ์ล้วนๆเลยแต่เป็นอารมณ์ที่เราต้องเก็บไว้ข้างในครับมันไม่สามารถแสดงออกได้เพราะด้วยวัยสมัยเมื่อโอ้40-50ปีแล้วอะเนาะการแสดงออกมันยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราเป็นทหารด้วยครับต้องบึกบึนครับ
0: อย่างนี้เลยนะนี้เลย
3: ซีนเมื่อกี้มันเป็นเหมือนซีนแรกของผมเนาะเข้าวันนี้เข้าวันแรกแล้วก็เจอพี่เขาวันแรกเหมือนกันก็เลยโอ้ชาเลนจ์เลยเปิดมาปุ๊บโป๊ะบทเรียบร้อยเลยเป็นอย่างนั้นไป
0: แต่สิ่งที่โดนแบบว่าติที่สุดคือไม่ยอมมองหน้ากันมองตากันมันเป็นอะไรหรอคะ
2: มันมองว่ามันจะสปาร์คเลยว่าม
4: ี3เจเนเรชั่นเลยนะคะพ่ออีทอ่ะค่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่เป็นทหารอะไรเงี้ยก็ต้องตอนที่หาเนี่ยก็จะต้องเอารูปพ่ออีทสมัยหนุ่มเลยแล้วก็มาเทียบกับหน้าน้องสมัยหนุ่มๆว่าแบบมันจะแฟชแบ็คแบบเค้าเรียกว่าอะไรไหลกันได้มั้ยจากพ่ออีทมาเป็นรุ่นพ่ออีทรุ่น2แล้วก็รุ่น1อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพ่ออีทรุ่น1
0: รอบที่แล้วหนูมาเค้ามีแบบว่านักแสดงที่เล่นเป็นพ่ออีทตอนวัยรุ่นได้เห็นมั้ยคะได้เป็นคนจิ้มด้วยหรือเปล่าว่าอยากได้คนนี้มาเป็นเราตอนวัย
5: ไม่ได้บอกแต่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าใช่รู้แล้วก็ชมว่าเขาคงใช่ก็ดีใจด้วยเขาก็ดีใจด้วยในการที่ต่างคนต่างมาเล่นเป็นตัวเดียวกัน
0: หลอกแบบพ่ออีทหลอกกว่านั้นไหมถ้าเป็นพ่อสมัยนั้นพ่อหลอกกว่า
5: ฉันหลอกกว่าสวัสดีครับจบ
0: เอาเป็นว่าดิฉันให้ความหลอกของพ่ออีทนำนะคะไม่รับความเห็นต่างใดๆถึงซีนซึ่งคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดสำหรับซีนนี้ซีนที่เราจะได้ย้อนความหลังของคุณปู่สมศักดิ์ว่าในวัยหนุ่มเมื่อ40ปีก่อนนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในใจหรือเปล่าติดตามกันได้ในซีรีส์เรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS ค่ะอาซิรีมามะไทย PBS รายงาน
6: คุณผู้ชมคะเมื่อวานมีการมอบรางวัลใหญ่เป็นระดับ global เนาะระดับโลกแต่ว่าเหมือนเคป๊อปจะไปอารวาสเต็มเวทีนี้เลยเนาะ
7: คือชื่อเวทีนี้ American Music Award เราก็หวังจะเห็นนักร้องในฝั่งอเมริกันหรือเปล่านะคะแต่เป็นไปตามคาดเลย BTS นะคะกลับมาพังงาจริงๆค่ะคว้ารางวัลใหญ่ๆไปได้นะคะรวมถึง K-POP Demon Hunter ก็ไม่พลาดกับเวทีนี้ค่ะเวทีประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของสหรัฐนะคะ American Music Awards ค่ะปีนี้คึกคักจริงๆนะคะกับความสำเร็จของศิลปินเคป๊อปค่ะประเดิมที่รางวัลใหญ่เลยนะคะ Artist of the Year ค่ะศิลปินแห่งปีตกเป็นของ7หนุ่มสุดฮอตวง BTS นะความศิลปินเบอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นขาประจำอย่าง Taylor Swift Sabrina Carpenter Bad Bunny Harry Styles และ Lady Gaga ค่ะงานนี้ BTS ยังคว้าอีกรางวัล Song of the Summer นะคะซึ่งเป็นผลงานซิงเกิลใหม่ของพวกเขาก็คือเพลง Swim นั่นเองก็เรียกว่าเข้ากับชื่อรางวัลนะคะด้านแอนิเมชันมาแรงค่ะ K-POP Demon Hunters นะคะกวาดไปหลายรางวัลเลยทั้ง Song of the Year จากเพลง Hit Golden ค่ะรวมถึง Best Soundtrack และ Best Vocal Performance นะคะรวมถึง Girl Group ค่ะ Cat Eye นะคะคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ไปครองค่ะรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจบน American Music Award ปีนี้นะคะก็ยังมีเพลงนะคะในส่วนของรางวัลเพลงร็อกหรือ Alternative ยอดเยี่ยมตกเป็นของหนุ่มวัย20 Sober นะคะจากเพลงฮิตของเขา Back to Friends ค่ะรางวัลศิลปินหญิง R&B ยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ SZA ค่ะแล้วก็มีรางวัล Best Throwback Song นะคะได้กับเพลงฮิต Rock That Body ของวงฮิปฮอปชื่อดังสำหรับ Black Eyed Peas นะคะมีการขึ้นไป Reunion Fergie กลับมาอีกครั้งภาพนี้แฟนๆเห็นแล้วแบบน้ำตารื้นนะคะประทับใจมากเลยว่าเขามารวมตัวกันอีกครั้งค่ะยังมีรางวัล Lifetime Achievement นะคะที่ปีนี้มอบให้กับนักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษ Billy Idol ค่ะบรรยากาศของงานในปีนี้นะคะเรียกว่าก็ได้แรปเปอร์และนักแสดงชื่อดังอย่าง Queen Latifah มารับหน้าที่พิธีกรรวมถึงค่ะสีสันของการแสดงนะคะนี่แหละค่ะโชว์สุดตึ้งนะคะเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน Pussycat Dolls ในยุค 2000มากับชุดลาเท็กซ์สีแดงนะคะนี่แหละค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหยังเห็น energy ของคุณแม่นิโคนะคะ

0: สูตรหุ่นแซบเหมือนเดิม
1: แซบเหมือนเดิมเพลงแซบเหมือนเดิมบอกว่าเห็นคืนเวทีอย่างนี้อยากให้กลับมารวมตัวกันทัวร์อีกสักครั้งค่ะ
0: เราติดตามนะคะขอบคุณแตงค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์27พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะภาคเอกชนหวั่นเลื่อนครม.สัญจรกระทบโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่หวังของงบขุดลอกคูคลองก่อนเกิดภัยพิบัติซ้ำ
1: รัฐมนตรีภูมิใจไทยและสว.บางส่วนอัดพรรคส้มระบอบน้ำเงินเป็นแค่วาทกรรมดิสเครดิตรัฐบาล
0: ภูมิใจไทยแจงปัดอุ้ม ชนพัฒน์บอกเจ้าตัวเข้าพบ DSI ได้เองปมพนันออนไลน์เพื่อไม่ให้เป็นภาระสภาลงมติโหวต
1: เกาหลีใต้เดือดไม่พอใจกาแฟสัญชาติอเมริกันใช้ AI ทำตลาดไม่เหมาะสมซ้ำเติมบาดแผลประวัติศาสตร์จนยอดขายตกหวบ
0: เริ่มต้นกันด้วยการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้ออีโบลานะคะทางกระทรวงสาธารณสุขมีการยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อตัวนี้ให้คนที่เดินทางมาจากคองโกและยูกันดาต้องเข้ากักตัว21วันหลังจากยอดผู้เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งเตรียมออกประกาศห้ามคนไทยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังสถานการณ์ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทวีความรุนแรงโดยล่าสุดองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ติดเชื้อแล้ว867คนเสียชีวิต204คนที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ผู้ที่เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันแม้ไม่มีอาการป่วยโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้จากที่ก่อนหน้านี้ใช้มาตรการเฝ้าระวังและรายงานตัวแต่พบว่าผู้เดินทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดิมวันละ 5-7 คนล่าสุดเพิ่มเป็น19คนในวันเดียวอีกทั้งบางส่วนมีการเปลี่ยนที่พักและไม่ให้ความร่วมมือทำให้การติดตามตัวทำได้ยากจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในประเทศเบื้องต้นกรมควบคุมโรคจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว72ชั่วโมงแรกที่ศูนย์ควอรันทีนสถาบันบำราศนราดูรแต่จากนั้นผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะ
2: ขณะที่ของไทยเราแม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ยังมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกำหนดให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569
0: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรณีผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศเสี่ยง5คนที่ติดตามตัวยากล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามตัวได้ครบทั้งหมดแล้วยังไม่พบอาการไข้หรืออาการที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกประกาศห้ามคนไทยเดินทางไป

0: ยัง2ประเทศเสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นเมื่อกลับเข้าประเทศไทยก็ต้องเข้ารับการกักตัวทั้ง21วันโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองทั้งหมดค่ะ
1: ที่ภูเก็ตนั้นมีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศจำนวนมากนะคะก็ต้องยกระดับการคุมเข้มใช้มาตรการเชิงรุกป้องกันและรับมือการระบาดของอีโบลาชี้แจงนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยแต่มีผู้ที่เดินทางจากกลุ่มประเทศเสี่ยงมา11คนทั้งหมดไม่มีอาการป่วยและตอนนี้อยู่ในระบบการติดตามค่ะท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตยังคงมีชาวต่างชาติและผู้ที่เดินทางมาต่อเนื่องนับหมื่นคนต่อวันนะคะหลังจากเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาที่ทั่วโลกตอนนี้จับตามองแม้ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยหรือผู้ป่วยต้องสงสัยแต่ว่าทางจังหวัดก็จัดมาตรการเชิงรุกทำเยอะไว้ก่อนไม่ให้ซ้ำรอยของการระบาดของโควิด-19นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะคะร่วมกับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานต่างๆกำหนดแนวทางเฝ้าระวังคัดกรองเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนายนิรัตบอกว่าในฐานะเป็นประตูสู่นานาชาติที่มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศจำนวนมากจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัดจังหวัดดำเนินมาตรการทันทีหลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดประเทศที่มีการแพร่ระบาดใช้มาตรการกักตัวเพื่อจำกัดความเสี่ยงอย่างรัดกุมล่าสุดมีผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศเป้าหมายมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ11คนทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีอาการป่วยและอยู่ในระบบติดตามของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
2: สิ่งที่เราทำก็คือเราจะดูแลคนที่มาจากประเทศเป้าหมายซึ่งยังไม่ใช่ผู้ป่วยต้องตกใจนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นความประมาทและไม่รอบคอบที่มากของจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการในเรื่องของการกักตัวแล้วก็ควบคุมการเดินทางของคนที่มาจากประเทศเป้าหมาย
1: ผู้ว่าภูเก็ตบอกว่าทั้ง11คนจะทยอยเดินทางกลับประเทศวันที่28และ31พฤษภาคมนะคะยอมรับว่าหลังมีการประกาศมาตรการเชิงรุกก็อาจจะทำให้ผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศเป้าหมายนั้นลดลงนายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตบอกว่ามาตรการที่เพิ่มความเข้มงวดในตอนนี้คือผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา21วันทันทีเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลานั้นไม่แพร่กระจายผ่านทางเดินหายใจไอหรือจามแต่ว่าติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือสารคัดหลั่งของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยที่แสดงอาการแล้วทำให้การแพร่กระจายมักจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลใกล้ชิดซึ่งในอดีตอีโบลานั้นมีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 39.5 ถึงร้อยละ 66การระบาดล่าสุดที่คองโกนั้นมีอัตราการป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 32.5 ค่ะ
0: การทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยหลากหลายหน้าที่มากเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะได้รับคำขอในแบบไหนอย่างล่าสุดก็ได้รับคำขอบคุณจากนักศึกษาชั้นม.3ค่ะเพราะว่ากู้ภัยช่วยเหลือเอาโทรศัพท์มือถือที่ร่วงตกลงไปในซอกอาคารกลับคืนมาได้ในนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลสำคัญเป็นแนวข้อสอบทั้งหมดค่ะถ้าเกิดว่าหายก็ต้องมานั่งรวบรวมใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราต้องใช้เครื่องเจาะพื้นปูนเพื่อเปิดพื้นเลยนะคะอยู่ข้างๆเสาอาคารเรียนภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสิต5ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเพราะว่าเด็กหญิงชั้นม.3เด็กนักเรียนชั้นม.3ค่ะทำโทรศัพท์มือถือตกลงไปในช่องอาคารที่มันแคบมากแบบนี้ล่ะค่ะด้านล่างของอาคารเป็นโพรงลึกด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เครื่องตัดปูนขนาดใหญ่ขุดเปิดช่องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงค่ะถึงเอาโทรศัพท์มือถือคืนให้กับนักเรียนได้เด็กหญิงเพ็ญพรพงธาดากุลอายุ14ปีที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์กล่าวขอบคุณแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มือถือคืนเพราะว่าข้างในมันมีแนวข้อสอบมีไฟล์ติวข้อสอบทั้งหมดรวบรวมเอาไว้เตรียมสอบในปีนี้ส่วนสาเหตุที่โทรศัพท์ตกลงไปก็เพราะว่าใช้ถ่ายรูปต้นไม้จะเอาไปประกอบการเรียนนะคะก็เอาไปวางพิงไว้กับเสาแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ลื่นแล้วก็ตกลงไปในช่องซอกเสาค่ะ
3: ถ่ายรูปพันไม้ค่ะหาข้อมูล
4: มันลื่นตรงกำแพง
3: วางไว้เนี่ยค่ะ
5: แล้วก็เลยร่วง
3: ค่ะ
5: แล้วพี่กู้ภัย เอาของเรามาได้เนี่ยรู้สึกดีใจไหม
6: ด
5: ี
6: ใจมากค่ะ
5: ถ้าสมมติคืนนี้ไม่มีโทรศัพท์ทำไง
6: คือข้อมูล

0: เยอะค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าได้รับการประสานจากครูก่อนลงพื้นที่เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้แล้วนะคะโทรศัพท์เนี่ยเครื่องนึงอาจจะมูลค่าไม่มากแต่ว่าข้อมูลในเครื่องมันสำคัญต่ออนาคตของนักเรียนก็เลยพยายามช่วยเต็มที่แล้วก็เอากลับคืนมาได้สำเร็จค่ะ
2: สำหรับสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ก็มีคำเตือนนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่บอกว่าระยะนี้ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายส่วนน้ำที่ท่วมที่อำเภอแม่เสรียงนั้นเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงค่ะฝนที่ตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานน้ำท่วมบริเวณพื้นอาคารหอพักนักเรียนชายแล้วก็ทำให้นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือล่าสุดระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็แต่ยังมีคำแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแบริ่งซึ่งมีความเสี่ยงถ้ามีเศษซากกิ่งไม้หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำมาปิดทับอาจจะมีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงของสะพานก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดที่จังหวัดเชียงรายค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังชุดช่างจิตอาสาช่วยสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3และหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3ในการขุดปรับปรุงและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งยังคงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า60นายพร้อมยุทโธปกรณ์กว่า20รายการปฏิบัติภารกิจในโซน A ของการกรอกกระสอบทราย 1,100 ถุงจัดวางถุงบิ๊กแบ็ก20ถุงส่วนพื้นที่โซน B ทหารช่างนำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการขุดลอกตะกอนดินใต้สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1แล้วก็เคลียร์ดินเศษวัสดุก่อนจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเช่นเดียวกับบริเวณโซน C นะคะที่มีทหารช่างเข้าพื้นที่จัดวางถุงบิ๊กแบ็ก60ถุงภาพรวมของการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นมีความคืบหน้าไปร้อยละ40โดยยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลา45วันก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึงโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่15พฤษภาคม2569แล้วเสร็จคาดว่า28มิถุนายน69ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: ไปดูการทำงานในรัฐสภานะคะประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของสภาผู้แทนราษฎรก็คาดหวังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้แล้วก็เชื่อด้วยว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสนั้นจะมีการเปิดตลาดใหม่ๆซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจไทยได้ในตัวด้วยนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนสูงขึ้นด้วยค่ะประเด็นน้ำมันราคาแพงสืบเนื่องมาจากสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลรวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐโดยนายสฤทธิ์บุตรเนียนก็ชี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับโครงสร้างพลังงานทั่วโลกและเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะค่าครองชีพที่ประชาชนมีราคาสูงขึ้นและปัญหาหนี้สินในครัวเรือนก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่เชื่อว่าค่ะจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสก็จะใช้โอกาสนี้เปิดตลาดค่ะและรัฐบาลก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะ
4: รัฐบาลเองก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะลงที่จะให้ประชาชนเนี่ย30ล้านรายเนี่ยนะครับตอนเห็นว่าลงไปแล้ว20กว่าล้านละคงจะครบแล้วก็เดือนละพันบาทไป4เดือนจนสิ้นปีงบประมาณเนี่ยคงจะเป็นการช่วยตรงเลยครับเพราะการนโยบายอันเนี้ยมันเป็นการช่วยเรื่องตัวเล็กตัวน้อยเรื่องเศรษฐกิจถ้ามีการจับจ่ายใช้สอยกันผมเชื่อว่าเศรษฐกิจก็คงดีขึ้นขณะเดียวกันเราทำทั้งภาพกว้างระดับนานาชาติและทั้งระดับภายในเนี่ยก็เชื่อว่ามันควรจะแก้ปัญหาสถานการณ์ในช่วงนี้ได้พอสมควรทีเดียวครับ
3: ขณะที่

0: พาแบบไหนเรื่องเกี่ยวกับทุนเทาเว็บพนันแล้วก็ตัวเองโดนกลั่นแกล้งหรือไม่และจากนั้นค่อยจะมาตัดสินใจกันอีกทีว่าจะโหวตยังไงค
1: ่
0: ะ
1: เราให้ความสำคัญมากนะครับกับเรื่องของพูดง่ายๆก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินก็ดีหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันก็ดีทางออนไลน์เนี่ยดังนั้นเราก็ต้องรับฟังคำชี้แจงถ้าเกิดไม่ได้มีการใช้อำนาจรัฐในการกลั่นแกล้งนะครับก็ต้องมีการส่งตัวครับแต่หากมีการพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้อำนาจรัฐในการกลั่นแกล้งก็ต้องดำเนินการตามที่เป็นตามเอกสิทธิ์ส.ส.ซึ่งมันมีหลายๆประเด็นที่เป็นการตั้งข้อสงสัยนะครับอย่างเช่นกรณีของคดีคุณชนพัฒน์เนี่ยอาจจะทำหลังจากคดีอย่างเช่นคดีหัวสว.ด้วยซ้ำแต่ก็มีการเร่งรัดคดีตรงนั้นดังนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้ทางคุณชนพัฒน์ชี้แจงครับก็ถ้าชี้แจงฟังว่ามีโอกาสที่จะใช้อำนาจรัฐในการกลั่นแกล้งก็จะยินดีรับฟังและพิจารณาอีกครั้งครับแต่หากไม่มาชี้แจงหรือสละสิทธิ์เอกสิทธิ์หรือคำชี้แจงฟังไม่ขึ้นก็อย่างที่เราให้ความสำคัญมาตลอดครับเรื่องการตรวจสอบทุนเทาครับ
0: คือบางฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่อาจจะเป็นคดีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนตัวนะคะคือถ้าพิจารณาจากกรณีคดีนี้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาได้ส่งสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ69รายการ24แฟ้มความหนา 10,000 กว่าแผ่นเนี่ยให้กับทางอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันจัดหาการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินอ้างยี่แล้วก็ดำเนินกิจการลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคือก่อนหน้านี้ปปงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินส.ส.ชนพัฒน์และพวก159ล้านบาทไปแล้วด้วยนะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบเส้นเงินว่าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องพนันออนไลน์ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินนะคะถ้าเราย้อนจริงๆของกระบวนการในช่วงระยะหลังเนี่ยค่ะการดำเนินคดีกับส.ส.ชนพัฒน์เนี่ยเริ่มมาจากช่วงหาเสียงเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ DSI มีมติรับคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงคุณชนพัฒน์กับผู้ต้องหาอื่นๆ27รายทีนี้ต่อมา8มีนาคม DSI ออกหมายเรียกให้นายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าควบคุมตัวไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นได้รับเลือกเป็นส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำไปแล้วและทีนี้ไปรายงานตัวต่อสภาก่อนหน้านั้น2วันคือ DSI ส่งหมายเรียกไปวันที่6แต่ไปรายงานตัวตั้งแต่วันที่4แล้วนะคะดังนั้นไปรับทราบข้อกล่าวหาถัดมาด้วยตัวเองวันที่12มีนาคมทีนี้ DSI ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนในครั้งนั้นก็เลยฝากขังที่ศาลอาญาต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็มีการเปิดสมัยประชุมสภา14มีนาคมนั่นหมายความว่ามีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองอยู่คดีก็เลยค้างอยู่ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเส้นเงินของนายชนพัฒน์เนี่ยไปเชื่อมโยงกับบริษัทในประเทศกัมพูชาซึ่งนับเป็นคดีนอกราชอาณาจักรทำให้อัยการสูงสุดที่มาร่วมพิจารณาสำนวนคดีมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวน DSI สอบสวนนายชนพัฒน์เพิ่มนะคะแต่อย่างที่บอกว่าติดเงื่อนไขการเป็นส.ส.และอยู่ในสมัยประชุมตอนนี้ค่ะ DSI ก็เลยทำเอกสารขอตัวกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคือวันพรุ่งนี้ DSI จะไปติดตามที่สภาด้วยแล้วก็จะรอขั้นตอนมติจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะว่าจะส่งตัวให้ DSI หรือไม่ค่ะ
2: สอบถามเพิ่มเติมกับท่าทีของพรรคประชาชนนะคะกรณีที่สภาจะพิจารณาเรื่องการส่งตัวส.ส.ชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหาคดีเว็บพนันออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติกับ DSI ด้วยหรือไม่นะคะพูดคุยกับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณพนิดาคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: แนวโน้มในเรื่องที่สภาจะต้องโหวตกรณีของส.ส.ชนพัฒน์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วดูพิจารณาจากท่าทีต่างๆของฝ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณพนิดาว่าอาจจะต้องโหวตหรือไม่นะคะ
3: คือในประเด็นแรกและที่สำคัญที่สุดอะค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาใช่ไหมคะแล้วก็ค่อนข้างมีโมนทางดีไซน์ก็มีการขอตัวมาสิ่งที่พรรคประชาชนยืนยันแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ของคุณชนพัฒน์จริงๆเนี่ยก็อยากให้ได้มีการสละความคุ้มกันดังกล่าวออกแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความโปร่งใสอย่างที่ตั้งใจจริงๆค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าดูจากท่าทีของพรรคต่างๆแล้วนะคะประเมินแนวโน้มทิศทางว่ามันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ
3: คือหลายภาคส่วนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะทางนี้พรรคประชาชนเองก็ไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานว่าพรรคไหนจะโหวตแบบไหนแต่เรามองแล้วก็ใน

0: ที่ประชุมเมื่อวานเราได้มีการแหรือกันแล้วก็ได้มีการอภิปรายกัน เยอะนะคะในประเด็นนี้ซึ่งเราก็ยึดหลักตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีความคุ้มกันเหล่านี้ไว้เพื่อปกป้องทางนิติบัญญัติให้ได้ทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพไม่ได้มีการถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองใดๆค่ะแต่ว่าเมื่อมีการพิจารณากันโดยรอบด้านแล้วแล้วก็ดึงหลักฐานหรือดึงข้อมูลที่เรามีมาพิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็มีความเห็นค่ะมีมติในที่ประชุมของพรรคประชาชนบนหลักการที่พวกเราหาทางออกร่วมกันหาลือร่วมกันค่ะ
1: ค่ะอย่างความเห็นของทางพรรคภูมิใจไทยที่เมื่อวานเขามีการประชุมสสพรรคกันนะคะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปติดต่อทาง DSI ด้วยตัวเองเลยอันนั้นคือทางเรื่องที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ไปยังไงก็ตามหมดสมัยประชุมเดือนกรกฎาคมก็ไปอยู่ดีในมุมมองของพรรคประชาชนมองในทำนองเดียวกันด้วยไหมคะ
0: เห็นไม่ต่างกันค่ะเห็นไม่ต่างกันคือข้อเรียกร้องของเราคือให้คุณชนพัฒน์เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทันทีค่ะก็คือสละความคุ้มกันสละความคุ้มกันในระหว่างสมัยประชุมนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งเองค่ะก็จะปิดสมัยประชุมเรียบร้อยแล้วอย่างไรเสียก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นเจตนารมณ์ที่คุณชนพัฒน์เองก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไปล่าสุดด้วยว่าจะพิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้อย่างไรก็ตามต้องเดินเข้าสู่กระบวนการนี้อยู่ดี
1: ค
0: ิดว่าเราอยากเรียกร้องให้คุณชนพัฒน์ได้เข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องให้สภามาโหวตกันในเรื่องนี
1: ้ค่ะหมายความว่าไปวันนี้เลยกับไปวันที่หลังวันที่11กรกฎาคมต่างกันไหมคะ
0: ก็ต่างกันในระยะเวลาเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะแต่ไม่ได้มีข้อกังวลอื่นๆอย่างเช่นนะคะก็มีตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตัวคุณชนพัฒน์จะไม่ได้อยู่ณวันนั้นหรือไม่หากทอดเวลาออกไปหรือวันนี้ไปเลยจะดีกว่าเนี่ยค่ะมันมีมุมมองแบบนี้ด้วยอะค่ะ
0: ถ้าในประเด็นนั้นเนี่ยเราก็กังวลไม่ได้มากนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางกฎหมายเพิ่งคิดว่าทาง DSI เองก็มีข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นต้องสืบสวนในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการส่งหนังสือร้องขอเรามาให้ส่งตัวไปทีนี้ความที่หากเข้าสู่กระบวนการในวันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถค้นหาข้อเท็จจริงสืบสวนข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการตามเวลาที่กำหนดแต่ถ้าเกิดว่าทอดยาวไปอีกเดือนกว่าเนี่ยไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลักสำคัญแล้วอะค่ะหลักสำคัญก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะเราคิดว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเองที่บัญญัติหลักนี้ไว้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมืองใช่ไหมคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราไม่ได้เห็นว่าข้อถกเถียงหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในพักเป็นจำนวนมากก็คือเป็นลักษณะความผิดเฉพาะตัวหรือไม่อย่างไรซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นความผิดเฉพาะตัวเนาะซึ่งอันเนี้ยสามารถก็ต้องเข้าสู่กระบวนการได้เลยอะค่ะ
2: ค่ะในฐานะที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันนะคะมีการติดต่อพูดคุยกับทางพรรคกล้าทำด้วยหรือไม่อย่างไรไหมคะเกี่ยวกับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
0: ทางพรรคไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการค่ะ
2: ค่ะไม่ได้พูดคุยอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีการสื่อสารอะไรถึงจุดยืนของทางพรรคหรือว่าเรียกร้องต้องการไปยังทางพรรคกล้าทำบ้างหรือไม่คะเกี่ยวกับกรณีของคุณชนนท์พัฒน์ให้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปพบกับเจ้าหน้าที่เองนะคะ
0: คาดว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งได้นำเรื่องนี้เข้าสู่มติในที่ประชุมเพื่อหารือกันค่ะว่าทางพรรคประชาชนเองจะมีจุดยืนอย่างไรต่อเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะในมุมของทางพรรคประชาชนเองอะค่ะท้ายที่สุดแล้วมองว่าทางสภาควรจะต้องมีการโหวตในกรณีนี้หรือไม่เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานว่าสภาเองก็จะไม่ให้เอกสิทธิ์หรือว่าไม่ปกป้องในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับในทางคดีอาญากับสมาชิกนะคะ
0: บรรทัดฐานที่ควรเกิดขึ้นคือประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นข้อเรียกร้องของเราด้วยค่ะที่อยากให้คุณชนพัฒน์เนี่ยเข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาเพราะว่าไม่ได้มีเหตุยังไม่ได้มีเห็นข้อมูลใดที่ชี้ชัดไปได้ว่าเป็นการกระบวนการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเพื่อทำให้เสียงของฝ่ายค้านลดลงเพื่อการโหวตกฎหมายแต่อย่างใดค่ะเพราะสุดท้ายหากเรื่องนี้นำไปสู่การต้องโหวตจริงๆเนี่ยคุณชนพัฒน์ก็ต้องนำข้อเท็จจริงมาแสดงต่อรัฐสภาค่ะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วจะสามารถขอร้องขอต่อรัฐสภาให้โหวตเพื่อส่งหรือไม่ส่งตัวอย่างไร ในประเด็นนี้สุดท้ายก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือว่าเอาหลักฐานมาพิสูจน์กันอยู่แล้วคิดว่าเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระค
1: ุณค่ะค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการที่จะให้ตัวสสชนพัฒน์เองที่จะไปพูดคุยกับทาง DSI คือเดินเข้าสู่กระบวนการด้วยตนเองค่ะ
2: ค่ะเพราะว่างานในสภาถ้าเกิดพูดกันในมุมของทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดจะต้องโหวตกันในสภามันควรจะเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบกับประชาชนมากกว่าหรือว่าเป็นเรื่องของการพิจารณาในข้อกฎหมายเสียมากกว่านะคะไม่ให้ไปกระทบกับการทำงานของส.ส.ในสภาด้วยทีนี้ก็เลยมองในแง่ว่าตัวของเจ้าตัวเองที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยควรจะแสดงท่าทีแสดงจุดยืนของตัวเองด้วยการไปพบเจ้าหน้าที่เองเพราะว่าท้ายที่สุดจริงๆแล้วจะเป็นวันนี้หรือว่ารอให้ปิดสมัยประชุมแล้วไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะการที่แสดงจุดยืนด้วยตัวเองน่าจะเป็นมุมที่ทั้งทางพรรครัฐบาลหรือทางแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเองก็มองไปในทิศทางเดียวกันด้วย
1: ค่ะส่วนช่วงนี้เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกันกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถึงกรณีนี้แหละค่ะการพิจารณาของสภาเกี่ยวกับส.ส.ชนพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: อาจารย์พอจะจับท่าทีจับสัญญาณจากพรรคการเมืองต่างๆในเวลานี้ในกรณีของคุณชนพัฒน์ได้อย่างไรบ้างแล้วคะ
3: ผมคิดว่าตอนนี้ก็มีทั้งสองส่วนนะครับบางพรรคการเมืองก็บอกว่าจะไม่มีการลงมตินะครับในเรื่องของความคุ้มกันส.ส.นะครับบางพรรคก็บอกว่าจะลงมติในการส่งตัวคุณชนพัฒน์นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะออกมาทั้งสองส่วนนะครับแต่ว่าพรรคใหญ่อย่างเช่นภูมิใจไทยเนี่ยล่าสุดก็มีมติว่าจะไม่พิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเองก็ประสงค์ที่จะไปพบทาง DSI เพื่อเข้าชี้แจงคำให้การต่างๆนะครับรับทราบข้อเก่าหาต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเป็นมติของทางพรรคแกนนำก็คือภูมิใจไทยนะครับในที่พรรคอื่นเนี่ยอย่างเช่นประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในฝ่ายค้านนะครับก็อาจจะลงมติให้ส่งตัวนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงในสภานั้นเนี่ยก็ยังคงไม่เป็นเอกภาพในเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะส่งผลนะครับต่อบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตด้วยนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องของคดีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเอกสิทธิ์นั้นเนี่ยอยู่ในมาตรา124แล้วก็ความคุ้มกันอยู่ในมาตรา125แต่ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าความคุ้มกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเรียกว่าเอกสิทธิ์จริงๆที่ถูกต้องเนี่ยต้องเรียกว่าความคุ้มกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของความคุ้มครองในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับในระหว่างสมัยประชุมนั่นเองครับ
2: ค่ะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยสภาควรจะต้องเข้ามาให้มุมมองในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ผ่านการโหวตว่าตัวส.ส.จะเป็นการส่งตัวส.ส.ไปให้กับหน่วยงานที่ร้องขอมาเพื่อดำเนินคดีนะคะ
3: ครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นเนี่ยโดยเจตนารมณ์แล้วเนี่ยนะครับคือต้องการจะมีไว้เพื่อที่จะทำให้การทำหน้าที่ของส.ส.ในฐานะผู้แทนของปวงชนนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็เป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือว่าป้องกันการถูกกลั่นแกล้งต่างๆนะครับจึงได้มีเรื่องบทบัญญัติในสองส่วนนี้ขึ้นมาแต่ในเรื่องเอกสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิพิเศษนะที่ปกป้องสมาชิกนะครับจากการถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีนะครับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในสภานะเช่นเรื่องของการอภิปรายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาตรา124เนี่ยก็คุ้มครองเอาไว้นะและคุ้มครองเป็นเด็ดขาดตลอดไปด้วยนะครับอย่างเช่นการอภิปรายพาดพิงถึงสมาชิกในสภาเดียวกันหรือรัฐมนตรีนะครับที่อยู่ในห้องประชุมในเวลานั้นนะหรือถ้ามีการถ่ายทอดสดเอกสิทธิ์ตรงนี้จะไม่มีถ้าไปพาดพิงบุคคลภายนอกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเอกสิทธิ
2: ์
3: นะแต่ว่าในเรื่องความคุ้มกันเนี่ยเจตนารมณ์คือต้องการที่จะคุ้มครองนะครับในทางวิธีพิจารณาความอาญานะเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในระหว่างที่มีการเปิดสมัยประชุ
2: ม
3: นะไม่ว่าจะเป็นการห้ามจับกุมคุมขังนะห้ามหมายเรียกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับยกเว้นบางเรื่องเช่นเป็นเรื่องของความผิดซึ่งหน้านะครับหรือว่าเป็นเรื่องอยู่นอกสมัยประชุมเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความคุ้มกันตรงนี้เมื่อเจตนารมณ์เนี่ยต้องการที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันหรือว่าการใช้ กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ย
2: นะ
3: มันก็ต้องดูถึงเรื่องของพฤติการแต่ละคดีที่อาจจะแตกต่างกันไปด้วย

0: ครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสภาเองไม่พิจารณาเรื่องนี้เลยก็เท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิ
1: ม
0: กับที่ผ่านมาก็ยังไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยแบบไหนอย่างไรนะที่สภาจะส่งตัวหรือไม่ส่งตัวนั่นเองครับ
1: ค่ะอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นอาจารย์จะใช้วิจารณญาณในการแยกแยะยังไงว่าคดีที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนจะให้โยนไปให้ตัวส.ส.เองเนี่ยพิจารณาเองนะคะว่าควรจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปพบกับเจ้าหน้าที่แล้วแบบนี้เนี่ยจุดยืนในสภาหรือว่าโดยหลักการของสภาแล้วมันก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปหรือไม่นะคะ
0: ผมเชื่อสุดท้ายจุดยืนของสภาในเรื่องนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดบรรทัดฐานนะต่อไปในอนาคตนะครับกับคดีความต่างๆและยิ่งในกรณีนี้เนี่ยคุณชนพัฒน์เองก็ออกมาแสดงเจตนานะครับว่าต้องการที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาให้การนะครับด้วยตัวเองนะยิ่งอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้สภาก็อาจจะไม่หยิบจับมาพิจารณาเลยนะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเองแจ้งความประสงค์หรือมีความประสงค์แบบนั้นนะครับก็อาจจะบอกว่าให้ทางเจ้าตัวนะครับไปดำเนินการนะตามเจตนาหรือความประสงค์โดยไม่มีการลงมติแต่ซึ่งสุดท้ายผมช่วยจะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าแน่นอนว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่กรณีสุดท้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ไม่ใช่คดีสุดท้ายก็อาจจะมีคดีอื่นในอนาคตเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าส.ส.จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมเชื่ออย่างนั้นอาจจะไม่ประสงค์ที่จะลงมตินะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะออกมาในรูปแบบนี้ก็คือยังคงไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนเหมือนเดิมครับ
2: ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะมีได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่กับมติของทางพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาว่าถ้ามันต้องมีการโหวตก็อาจจะไม่มีการส่งตัวส.ส.ไปอะค่ะ
0: หลายคนมองอย่างนั้นครับเพราะว่าในเรื่องทางการเมืองนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องท่าทีนะครับต่างๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างสมการการเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับเราก็คงเคยได้ยินคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะครับบางครั้งก็เป็นรัฐบาลด้วยกันบางครั้งอนาคตก็อาจจะต้องเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านนะบางครั้งเป็นฝ่ายค้านอนาคตก็อาจจะต้องมาร่วมรัฐบาลนะหรือแม้ทั้งบางคนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีทั้งพรรคฝ่ายค้านและมีทั้งพรรคฝ่ายคอยนะครับเพราะนั้นก็แน่นอนละครับการรักษามิตรภาพความสัมพันธ์อันดีก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าอันนี้อาจจะเป็นประเด็นรองลงไปนะครับเพราะว่าประเด็นหลักนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการไม่ต้องการสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนมากนักนะเพื่อป้องกันกรณีหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ
1: ค่ะอาจารย์ขอความรู้นิดถ้าเกิดว่ามีการเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่แล้วท้ายที่สุดไม่ได้รับการประกันตัวนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวส.ส.เองหรือว่าเสียงในสภามันจะเป็นแบบไหนนะคะ
0: ตรงนี้ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นครับคือถ้าตามหนังสือที่ขอให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับชี้แจงต่างๆอันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการจับกลุ่มคุมขังนะครับถ้าเป็นเพียงแค่การไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับให้การชี้แจงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงไม่ได้กระทบนะครับกับสมาชิกภาพใดๆนะครับของทางส.ส.นะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่มีเรื่องการจับกลุ่มคุมขังนะครับต่างๆเหล่านี้อันนั้นเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมาขอสภานะครับนะถ้าท้ายที่สุดมาขอสภามีมติให้ส่งตัวนะครับหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการไม่ให้ประกันตัวอะไรเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยจะกระทบนะครับต่อสมาชิกภาพนะทันทีครับซึ่งก็จะทำให้สมาชิกภาพของความเป็นส.ส.นั้นสิ้นสุดลงนะถ้าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเช่นนั้นนะครับแต่ผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยคงไม่ถึงขั้นของการจับกุมคุมขังเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยได้เดินทางนะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเองไม่ได้มีการหลบหนีใดๆนะครับก็คงจะไม่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการจับกุมหรือว่าขอฝากขังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับ
1: ค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
0: ครับครับสวัสดี
1: นั่นเป็นคดีที่อาจจะเรียกว่าเป็นคดีส่วนบุคคลก็ได้นะคะแต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งมีอีกพรรคหนึ่งที่อาจจะต้องคดีเพิ่มเติมจากการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆทางการเมืองด้วยโดยเฉพาะของทางพรรคประชาชนที่ตอนนี้การขับเคลื่อนประเด็นของพรรคเนี่ยทั้งการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของโอนคมนตรีไปจนถึงเรื่องของการวิพากษ์ระบอบสีน้ำเงินเพื่อแสดงจุดยืนในการ

0: แก้รัฐธรรมนูญไปด้วยในตัวเนี่ยนะคะแต่ละประเด็นเนี่ยดูจะทำให้พรรคยิ่งเดินหน้าได้เด็ดยากขึ้นด้วยหรือไม่ค่ะวันนี้ทางกลุ่มพิราบขาวนะคะอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวเขาจะไปยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพราะว่ามองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนที่ผ่านมาอาจจะเข้าข่ายการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่แล้วก็ประเด็นระบอบสีน้ำเงินที่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากฝั่งสว.อย่างแรงเนี่ยค่ะเมื่อวานรองกรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาถึงขั้นออกมาบอกเลยนะว่าโพสต์เกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นการตีวัวกระทบคราบหรือเปล่าแล้วหยิบยกกรณี44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลขึ้นมาเตือนบอกว่าพฤติการของแกนนำพรรคณขณะนี้เนี่ยอาจจะไปกระทบต่อการพิจารณาคดีดังกล่าวด้วยหรือไม่คำเตือนนี้มันดูจะสอดรับกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคประชาชนหรือไม่ก็ตามแต่นะคะแต่ว่ามุมหนึ่งมันน่าพิจารณาว่าการขับเคลื่อนของพรรคประชาชนในช่วงนี้ค่ะจะยิ่งทำให้พรรคเดินต่อยากหรือเปล่าเมื่อวานมีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะอาจารย์วางกรอบหลักการเอาไว้ก่อนนะว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากชื่อเรียกระบอบต่างๆในอดีตที่ผ่านมาภายใต้การปกครองประชาธิปไตยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบอบสฤษดิ์ระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณใดๆก็ตามทั้งหมดเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองควบคุมดุลยภาพของการเมืองควบคุมระบอบต่างๆของการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จแม้ว่าโดยหลักการแล้วประชาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติค่ะการขับเคลื่อนของระบบต่างๆเนี่ยมันถูกยึดกุมโดยกลุ่มอำนาจใดอำนาจหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในทางการเมืองไทยที่เนื้อแท้แล้วเป็นอำนาจนิยมนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจแต่ว่าการขยับของพรรคประชาชนในรอบนี้ค่ะมองเป้าประสงค์อาจารย์พิจารณาว่ามันมองได้หลายประเด็นจริงๆค่ะ
1: มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับในมุมของผมประการแรกนะครับผมคิดว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของพรรคประชาชนแกนนำพรรคนะครับทั้งหัวหน้าพรรคและแกนนำทั้งจิตวิญญาณที่ออกมาในรอบสัปดาห์นี
2: ้
1: ผมประเมินว่านี่คือการพยายามวางหลักนะครับจุดยืนของพรรคเพราะว่าพรรคเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องจุดยืนตั้งแต่เรื่องการแก้ไขมาตรา112ตั้งแต่การเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พรรคเองก็เหมือนจะลดระดับลงมาการลดระดับลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้พรรคเนี่ยนะครับอาจจะยังไงมีส่งผลกระทบต่อคะแนนนิย
0: ม
1: เขาลงพยายามเก็บรักษาคะแนนนิยมก็ต้องทำให้เห็นว่าเขายังเหมือนเดิมนะจุดยืนเหมือนเดิมก็คือจะต้องปฏิรูประบบกษัตริย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งจนกับระบอบอำนาจนิยมที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าเราดูในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับณเวลานี้ที่พรรคประชาชนส่งผู้สมัคร2ที่ก็คือกรุงเทพและพัทยากรุงเทพเองก็มีแคนดิเดตก็ต้องลาออกจากสสมันสะท้อนถึงความไม่พร้อมครับประการต่อมาที่พัทยาเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปร่วมมือกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่แถบนาเกลือสร้างขุนเชิดขึ้นมามันเป็นความเพี้ยงซ้ำที่เขาเดินเกมการเมืองพลาดนะครับที่ไปกดดันพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สนใจ21ล้านเสียงที่ลงมตินะครับให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่ครับ
1: พรรคภูมิใจไทยสับขาหลอกพอขัดสับขาหลอกเสร็จปั๊บเขายื่นมาร่าง
2: ยื่นไปพรรคแรกนะอาจารย
0: ์
1: ถูกต้องพอกลไกทั้งหมดเขาได้เปรียบเนี่ยโอกาสที่พรรคประชาชนจะนะครับแก้หรือว่าร่างรัฐธรรมนูญตามความคาดหวังนั้นเป็นไปไม่ได
2: ้
1: มันปิดมันจบแล้วฮะเขาเป็นนี้ปั๊บเขาก็ต้องทำเห็นว่าที่มันแก้ไม่ได้เพราะระบอบสีน้ำเงินใช่ไห
0: ม
1: ยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัว
0: ในรอบนี้ค่ะอาจารย์มองเหมือนกันว่ามันเป็นการเดินยุทธศาสตร์ของพรรคที่กำลังเป็นการวางแผนแล้วกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงที่ทำให้พรรคถูกต้อนเข้ามุมอับปิดประตูตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วความสุ่มเสี่ยงมันยิ่งมากขึ้นต่อการรองยุบพรรคเข้าไปด้วยต้องเข้าใจว่าในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินหรือสว.สีน้ำเงินนะคะอันนี้มันสามารถที่จะตีความทางวิชาการทางสังคมศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจได้แต่การที่หัวหน้าพรรคนำเรื่องนี้ไปพูดในสภาโดยที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดจะอาศัยการตีความโดยที่ไม่มีหลักฐานประกอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบอย่างน้อยๆก็อาจจะสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้กับตัวคุณณัฐพงษ์เองหรือว่าอาจจะถูกฟ้องผิดพ.ร.บ.คอมหรือว่าอาจจะเป็นการยื่นเรื่องร้องไปยังปปช.กรณีจริยธรรมการ

0: เมืองสู่การยุบพรรคได้อีกด้วยอาจารย์มองแบบนี้นะคะว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องทำใจก่อนค่ะเพราะว่าวางยุทธศาสตร์พรรคสุ่มเสี่ยงจริงๆในตอนนี้ค่ะ
1: ทำใจเลยครับแล้วก็ต้องไปปรึกษาทีมงานยุทธศาสตร์พรรคใหม่ทำไมวางยุทธศาสตร์ให้พรรคเดินชนกำแพงแบบนี
0: ้
1: ก็คือทั้งสองท่านครับไอ้การร่างรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้นะฮะหรือว่าการแก้ไขใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าหลักการใครดีกว่ากันไม่ใช่แค่ว่าใครต้องการนะครับตอบสนองความต้องการประชาชนมากกว่ากันมันอยู่ในเกมตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองอะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าง่ายๆมากเลยก็คือในสถานการณ์กติกามันเป็นแบบนี้เหตุผลคุณจะดีแค่ไหนหลักการจะดีแค่ไหนแต่มือคุณไม่พอครับ
2: มันก็ไปต่อไม่ได
1: ้นี่มันเป็นเรื่องคลาสสิกเป็นเครื่องเบสิกมากๆที่นักคณิตศาสตร์การเมืองของพรรคประชาชนต้องตีโจทย์ง่ายๆให้แตกด้วยแล้วหลักการดีเหตุผลดีแต่เสียงไม่พอพอเสียงไม่พอเสร็จปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะขับเคลื่อนประเด็นของตัวเองมันก็ยากจริงๆถ้านะครับถ้าเขารู้จักว่าการเมืองคือการยืดหยุ่นการเมืองคือการต่อรองการเดินเกมให้ไปร่างใหม่นั้นตัวเองมันสู้เขาไม่ได้มันมีอยู่ทางเดียวคือถ้าก่อนหน้านี้นะเขาประวิงเวลารอประวิงเวลาว่าทำอย่างไรให้อย่างน้อยมันมีกระบวนการขยับสักนิดหนึ่งแก้ร่างใหม่ไม่ได้ก็อาจจะเป็นการร่างรายมาตราบางมาตราไปก่อนรอจังหวะเวลาตัวเองมีความพร้อมมีเสียงข้างมากนะแต่ถ้าแบบนี้ปั๊บโอกาสที่จะได้ตามความประสงค์มันยากมากนะฮะสำหรับพรรคประชาชน
0: ในจุดนี้ถือว่ากำลังเดินหมากพลาดแล้วทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วมันมาประกอบกับข้อครหาเกี่ยวกับตัวสสช่วงนี้ก็เยอะด้วยค่ะอย่างเช่นการไปไลฟ์จับบ่อนมันทั้งหมดทั้งมวลมันกำลังเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของพรรคเลยการจะไปต่อจากนี้อาจารย์มองว่ามันค่อนข้างยากแต่สิ่งที่จะทำได้เนี่ยค่ะคือจะต้องแสดงความยึดมั่นต้องแสดงความคงเส้นคงวาต่อให้พรรคถูกยุบก็ต้องตั้งพรรคใหม่พรรคยุบก็ต้องตั้งใหม่เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจะสามารถที่จะดำเนินจะสามารถแสดงในแง่ของจุดยืนของพรรคได้แต่ณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องแก้ไขก่อนก็คือทีมยุทธศาสตร์เองก็คงจะต้องปล่อยใหแกนนำพรรคปัจจุบันเขาทำงานกันไปก่อนค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะทีมยุทธศาสตร์ทีมที่ปรึกษาถอยห่างๆให้คนในพรรคเขาได้ทำงานเองเถอะครับเพราะผมเชื่อว่างานนี้ที่คุณเท้งคุณณัฐพงศ์ออกมาเนี่ยมาเพราะใบสั่งของทีมยุทธศาสตร์ที่วางแผนให้เขาเดินชนกำแพงอ่ะเนี่ยคนกลุ่มที่ต้องออกมาก่อนประการต่อมาคนในพรรคแกนนำพรรคที่เป็นผู้เล่นอยู่ต้องพูดคุยกันนะครับว่าจะสู้กันยังไงประการต่อมานะฮะต้องสร้างพื้นที่ใหม่นะครับในการสะสมคะแนนนิยมเพราะพรรคในลักษณะนี้จะไปต่อได้ต้องใช้ระยะเวลาต้องมีนะครับความเจ็บปวดมีบาดแผลอีกเยอ
0: ะ
1: สร้างเวใหม่สร้างพื้นที่ใหม่ทำงานสะสมคะแนนนิยมและนะครับทำงานที่รู้จักเนี่ยรู้สถานการณ์ว่าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าชนถอยมาในที่ตั้งทำงานสะสมความเชื่อมั่นทำงานสะสมทุนทางสังคมทำงานสะสมนะฮะอุดมการณ์ต่อมันมีได้แค่นี้ครับถ้าไม่เลือกลาไปครับ
3: พรุ่งนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.แล้วนะคะเป็นวันแรกนะคะซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาวันนี้เขาก็มีการซักซ้อมเสมือนจริงก่อนที่จะมีการรับสมัครจริงพรุ่งนี้ค่ะปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.และคณะไปดูความพร้อมของสถานที่รับสมัครนะคะก็คือที่ชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจะมีการรับสมัครจริงในที่นั่นนะคะเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับสมัครก็ซักซ้อมความเข้าใจและมีการเตรียม1,500 คนนะคะที่จะมาเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะมีทั้งฝ่ายรับสมัครตรวจสอบเอกสารอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยเริ่มแสดงตนสำหรับผู้สมัครได้เนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา5:00แล้วเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการช่วงเวลา8:30ถึง4:30ตั้งแต่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตัวปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มุ่งมั่นที่จะทำด้วยความโปร่งใสและคาดหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ 100% ค่ะ
4: อยากให้ตั้งเป้าให้มากกว่าปีที่แล้วปีแล้วเนี่ยประมาณ 60.7% การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีนี้ก็อยากให้มากกว่านะครับถ้า 100% ได้ยิ่งดีครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะดำเนินการในภารกิจอันที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับให้ดีที่สุดแล้วก็สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมครับ

0: นอกจากเจ้าหน้าที่กทมเองแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยอีก225นายจากหน่วยงานอื่นๆนะคะสำหรับรอบๆพื้นที่การจัดงานด้วยกองเชียร์ค่ะถ้าจะไปเชียร์กทมจัดพื้นที่บริการโดยเฉพาะอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงได้ภายใต้ความเหมาะสมเพื่อความเป็นระเบียบส่วนเรื่องสถานการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมนะคะถ้ามีฝนตกหนักก็มีการประสานเตรียมพร้อมการรับมือ216จุดแล้วค่ะ
1: มีการเปิดตัวผู้สมัครอีก1คนแล้วนะคะโดยคราวนี้เป็นผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจค่ะเป็นอดีตผบ.ชน.ซะด้วยนะคะโดยชูนโยบายที่จะนํา AI มาใช้ในการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพด้วยค่ะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชิงผู้ว่ากทม.พร้อมสมาชิกสภากทม.หรือว่าสก.ทั้ง49คนนะคะมีนโยบายนั่นก็คือพัฒนากรุงเทพมหานครโดยชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI แก้ปัญหาเรื้อรังของคนกรุงไม่ว่าจะเป็นการจราจรน้ำท่วมความปลอดภัยและการจัดการขยะค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนในการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มความปลอดภัยช่วยปรับอาชญากรรมแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยการลอกท่อระบายน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำจุดสำคัญใช้นวัตกรรมกำจัดขยะเทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยพลาสมายกระดับความสะอาดของเมืองใน4ปีค่ะ
2: หาเสียอย่างหนึ่งทำงานมันอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วจบแล้วสำหรับพวกนักการเมืองที่เอาแต่พูดแต่ไม่ทำหักหลังประชาชนมาตลอดระยะเวลาที่ผมมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ผมเห็นมาแล้วพูดมันอย่างหนึ่งทำมันอีกอย่างหนึ่งเวลาได้ซึ่งเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับ
1: ทางด้านของพลตำรวจโทชันเทพว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคเศรษฐกิจก็บอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมและการจราจรโดยดึงเทศกิจมาช่วยงานด้านความปลอดภัยและงานจราจรค่ะยืนยันจะบริหารงานโปร่งใสปราศจากการทุจริต
3: ผมไม่ใช่นักรบห้องแอร์ผมอะนักรบข้างนอกแม้นักรบพื้นที่นะครับแล้วผมก็จะใช้คำว่าผมขอรับฟังรับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อความผาสุกของคนกรุงเทพมหานครครับ
1: ส่วนเรื่องปากท้องเนี่ยมีแนวทางส่งเสริมสตรีทฟู้ดให้ครอบคลุมทุกเขตนะคะเป็นการสร้างรายได้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวย้ำบอกว่าจะไม่กระทบต่อการจราจรของประชาชนด้วยค่ะ
0: อิหร่านได้ออกมาขู่ตอบโต้สหรัฐหลังการเปิดโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านรอบช่องแคบฮอร์มุซนะคะอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวเองขณะที่ชาติอื่นๆก็ยังคงจับตามองเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะชาวอิหร่านหลายร้อยคนที่เดินทางไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้ที่นครมักกะของซาอุดิอาระเบียรวมตัวกันกล่าวคำขวัญต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลได้กล่าวหาทั้งสองชาติว่าเป็นทั้งตัวก่อปัญหาอาชญากรพวกปล้นสะดมรวมถึงเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าความตึงเครียดของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังร้อนระอุและไร้ทางออกที่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะหลังจากเมื่อวานกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณโดยรอบช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านที่พยายามวางทุ่นระเบิดด้วยอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวเองกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีดังกล่าวว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงรวมถึงยังคงพบการคุกคามเรือพาณิชย์ของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำอันเป็นการก้าวร้าวและไม่เป็นธรรมครั้งนี้และอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำร้ายแรงใดๆผ่านไปโดยไร้การตอบโต้ด้วยสอดคล้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ที่ย้ำว่าอิหร่านมีสิทธิอันชอบธรรมและเด็ดขาดในการตอบโต้ต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายสหรัฐหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมุ่งมั่นรักษาการหยุดยิงและเดินหน้าประนีประนอมกันต่อไปเพื่อนำสันติภาพกลับมาสู่ภูมิภาคพร้อมทั้งเสริมว่าจีนยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลกล่าวโจมตีสื่อหลายสำนักทั้งหนังสือพิมพ์ The New York Times, Wall Street Journal และสำนักข่าว CNN ว่ารายงานข่าวอย่างมีอคติเข้าข้างอิหร่านพร้อมทั้งเหน็บแนมต่อว่าถึงเวลาที่อิหร่านยอมแพ้สื่อเหล่านี้คงออกมาพาดหัวข่าวว่าอิหร่านได้รับชัยชนะอย่างเหนือชั้นและยอดเยี่ยมเหนือสหรัฐซึ่งไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลย
1: คุณผู้ชมคะทุกวันนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นต่อเนื่องในทุกมิติเลยนะคะกระทั่งการทำธุรกิจเองก็มีบทบาทอย่างมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือน AI จะกลายเป็นแพะรับบาปดราม่าครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับร้านกาแฟยี่ห้อดังสัญชาติอเมริกันที่ไปเปิดกิจการในเกาหลีใต้นะคุณวินิษฐา
4: เป็นเหตุการณ์ที่จุดกระแสต่อต้านจนยอดขายเขาดิ่งเหวเลยนะคะแล้วก็การที่ AI เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้อาจจะกำลังสอนบทเรียนอะไรเราอยู่ก็เป็นได้ค่ะช่วงสัปดาห์เศษๆมานี้ที่เกาหลีใต้มีเรื่องที่กลายเป็นประเด็นทางสังคมค่อนข้างแรงนะคะสืบเนื่องจากแผนการตลาดของแบรนด์กาแฟยี่ห้อดังที่กลายเป็นการไปขุดเอาบาดแผลทางประวัติศาสตร์แล้วก็ตอนนี้วิบากกรรมของบริษัทนี้ยิ่งน่าสนใจกว่าเดิมเพราะว่าผลการสอบสวนชี้ว่าต้นตอเกิดจากการใช้ AI มาช่วยคิดแคมเปญเจ้าปัญหาค่ะนี่คือสิ่งที่ Starbucks เกาหลีใต้ต้องเจอนะคะช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีทั้งการทุบทำลายผลิตภัณฑ์ต่างๆมีกระแสเรียกร้องไม่ซื้อไม่สนับสนุนรวมถึงให้แบนกิจการยอดนิยมเจ้านี้จากกระแสความไม่พอใจของชาวเกาหลีใต้จำนวนมากซึ่งมีชนวนเหตุมาจากแคมเปญการตลาดขายกระติกน้ำด้วยสโลแกนละเอียดอ่อนที่สะท้อนบาดแผลทางประวัติศาสตร์จนยอดขายตกฮวบคือชาวเกาหลีใต้บางคนเนี่ยถึงกับบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ถามตัวเองเลยว่าสนับสนุนธุรกิจที่คิดอะไรผิดแบบนี้มาตลอดเลยได้อย่างไรตัวแคมเปญการตลาดเจ้าปัญหาคือแทงเดย์นะคะแทงเดย์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นจากความตั้งใจโปรโมตตัวกระติกที่เขาเรียกว่าแทงตัมเบลอร์ปล่อยออกมาในช่วงครบรอบเหตุล้อมปราบและสังหารหมู่ประชาชนในเมืองควางจู18พฤษภาคมชื่อแทงเดย์ที่ตั้งใจจะพูดถึงกระติกที่จุเครื่องดื่มได้เยอะๆเหมือนแทงน้ำเนี่ยพอปล่อยในวันนั้นก็ไม่พ้นถูกโยงกลายเป็นแทงที่แปลว่ารถถังนะคะเหมือนหยิบเอาภาพการนำรถถังออกมาจัดการกับผู้ประท้วงเมื่อปี1980เนี่ยขึ้นมาล้อเล่นการลุกฮือต่อต้านเผด็จการชอนดูฮวานในวันนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยสูญหายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะเรียกว่าเป็นแผลใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองของเกาหลีใต้ที่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อไปมากมายกว่าที่เขาจะมีประชาธิปไตยได้อย่างในปัจจุบันซ้ำร้ายผลการสอบสวนกรณีนี้จากภายในบริษัทเนี่ยชี้ว่าพนักงานใช้ AI มาช่วยคิดแคมเปญค่ะชองยองจินประธานกลุ่มบริษัทชินเชเกโค้งคำนับขอโทษต่อครอบครัวของวีรชนที่ร่วมเคลื่อนไหวในวันที่18พฤษภาคมปี1980รวมถึงชาวควางจูและชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดพร้อมกล่าวยอมรับความผิดซึ่งนี่เป็นภาพการออกมาโค้งคำนับขอโทษในรอบที่2แล้วนะคะของผู้บริหารกลุ่มบริษัทนี้ในช่วงเวลาสัปดาห์เดียวเท่านั้นแม้ว่าทางบริษัทจะระบุว่าไม่พบว่าพนักงานมีเจตนาร้ายในการทำการตลาดเจ้าปัญหาแต่ว่าก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดจากความบกพร่องของฝ่ายบริหารด้วยพนักงานคนหนึ่งในทีมการตลาดเนี่ยเขายอมรับบอกว่าถาม AI ให้ช่วยคิดสโลแกนต้นเรื่องนะคะแล้วก็ตัวแผนการตลาดอันนี้ก็ผ่านการอนุมัติผ่านหลากหลายขั้นตอนมาจนสุดท้ายได้ออกมาสู่สายตาประชาชนโดยไม่มีใครตรวจสอบให้ดีหรือว่าเฉลียวใจนึกถึงความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อวันที่18พฤษภาคมเลยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราทุกวันนี้พึ่งพา AI มากแค่ไหนนะคะแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องความสำคัญของการระแวดระวังในการใช้งาน AI ด้วยเพราะว่าแม้จะมีประโยชน์แต่ว่าฐานข้อมูลอย่าง AI Incident Database เนี่ยเขารวบรวมเหตุที่ให้คำนิยามเอาไว้ว่าเป็นการใช้ AI ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเกือบจะเกิดอันตรายในโลกแห่งความเป็นจริงตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาจะเห็นชัดเลยนะคะว่าจำนวนเหตุเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีให้หลังแล้วก็ปีที่แล้วเองเจอถึง362เหตุการณ์10เท่าจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแน่นอนว่าข้อมูลนี้นับรวมเฉพาะเหตุการณ์ที่เขาได้รับรายงานเข้าไปในฐานข้อมูลเท่านั้นค่ะส ำหรับในกรณีสตาร์บัคส์เกาหลีใต้ในการสอบสวนยังไม่กระจ่างนะคะเพราะว่าพนักงานจำนวนหนึ่งไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่สอบสวนตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเพราะเหตุผลของความเป็นส่วนตัวก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้ในเวลานี้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้างนอกจากการขอให้ AI ช่วยคิดสโล

0: แทนแล้วก็หยิบเอามาใช้งานโดยไม่ได้คำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์เลยค่ะบริษัทบอกว่าพนักงานที่พัวพันเรื่องนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัย20ถึง30เศษๆเหมือนกับว่าเกิดไม่ทันเหตุการณ์ที่ควางจูแม้ว่ามุมนึงจะสะท้อนปัญหาการตระหนักรู้เรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ว่าก็เป็นบทเรียนสำคัญเหมือนกันในเรื่องของการทำการตลาดแล้วก็การใช้ AI ด้วยมีรายงานดัชนี AI ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ว่าปัจจุบันองค์กรต่างๆกำลังตระหนักเรื่องของการใช้ AI อย่างรับผิดชอบมากขึ้นแต่ยังไม่มีความรู้แล้วก็ยังไม่ได้ทุ่มงบประมาณศึกษาในเรื่องนี้ให้เพียงพอคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาดังนั้นที่ต้องดูกันต่อตอนนี้คงเป็นการวางแผนรับมือในอนาคตกับอีกอย่างนึงคือท่าทีของบริษัทแม่ที่สหรัฐว่าเรื่องนี้จะไปไกลแค่ไหนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าไปดูตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปีนี้ถือว่าเจอปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะคะแม้ว่าจะมีนโยบายภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนแต่ก็ยังมีความกดดันเกี่ยวกับกำลังซื้อที่ทำให้ภาพรวมมูลค่าตลาดทั้งปียังลดลงอยู่ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: แม้ว่าในไตรมาสแรกตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะฟื้นตัวกว่าที่คาดนะครับทั้งยอดโอนกรรมสิทธิ์รวมไปถึงมูลค่าขณะที่ตลอดทั้งปียังมีปัจจัยที่กดดันนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อที่อาจทำให้ภาพรวมของตลาดทั้งปีนั้นยังคงลดลงขณะที่สภาพัฒน์นะครับมีการระบุถึงปัญหาที่อยู่อาศัยในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ยังมีจำนวนน้อยและเข้าถึงยากครับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินนะครับว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากยอดโอนกรรมสิทธิ์และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่า 187,000 ล้านบาทนะครับแต่แนวโน้มทั้งปียังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ตลาดนั้นปรับตัวลดลงจากปัจจัยเสี่ยงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบต่อราคาพลังงานทำให้ต้นทุนค่าขนส่งและวัสดุนั้นปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีผลต่อกำลังซื้อในภาคครัวเรือนแต่ก็ยังมีแรงหนุนจากมาตรการรัฐนะครับโดยเฉพาะการขยายมาตรการ LTV และการออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทที่ช่วยพยุงตลาดได้ทำให้ทั้งปีตลาดที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 845,000 ล้านบาทหรือว่าลดลงประมาณร้อยละ 1.1 ครับ
1: ตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าได้รับผลกระทบจากกรณีไครซิสที่วันออกการนะครับแต่โชคดีว่าเรามีมาตรการเข้ามาซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าเรื่องการเงินการคลังนะครับตัวเลขมันก็เลยลบประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีมาตรการใดๆเข้ามาเนี่ยผมว่าตัวเลขนี้น่าจะแย่กว่านี้นะครับแต่นี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสมมติว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางบานปลายนะครับตัวเลขนี้ก็ต้องเปลี่ยนไป
0: ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลภาวะสังคมไทยไตรมาสที่1ปีนี้นะครับพบว่าปัญหาการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุมีหลายโครงการที่เน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงขณะที่ส่วนมากกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่นะครับสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับ
2: นอกจากที่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของมีน้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวอยู่จังหวัดที่เป็นเมืองด้วยนะคะแล้วก็เราพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานค่ะเราจะมีประมาณเกือบร้อยละ 56.9% ของผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองนะคะโดยเช่นนนทบุรีนะคะมีประมาณ80หรือว่าสระบุรีร้อยละ70นะคะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็คือยังถือว่ายังมีบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้างนะคะหมายถึงว่าในเพราะว่าความที่เป็นเมืองนะคะแต่ไปดูนะคะบางจังหวัดที่เขามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานสูงเช่นนครนายกมี 63% หรือว่าภูเก็ต 62% พังงา 57% นะคะแต่เขามีหน่วยบริการนะคะที่รองรับเนี่ยแค่เพียง 1% ของทั้งประเทศเท่านั้นนะคะ
0: ข้อมูลจากการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะครับพบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศเพียง96โครงการหรือประมาณ 16,000 หน่วยซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑลครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับในปี2576มีการประเมินนะครับว่าไทยนั้นจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดและก็จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง128ของจำนวนประชากรจึงมีข้อเสนอนะครับให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้นโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
4: ค่ะ
3: ตำรวจสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข่าวอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ที่บาดเจ็บระหว่างท่องเที่ยวในไทยนะคะตอนนี้ข้อมูลมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ถูกทำร้ายค่ะนายมิกาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ก็พูดคุยกับตำรวจนะคะหลังเข้ารักษาตัวจากกรณีที่บาดเจ็บมีแผลบริเวณหน้าแข้งซ้ายเย็บถึง28เข็มเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.สน.ลุมพินีค่ะเชิญตัวนายมิกาเข้าให้ปากคำแล้วมีการทำหนังสือชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายไม่มีทรัพย์สินสูญหายนายมิกายืนยันบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้รู้สึกว่าถูกโจมตีแต่ยอมรับว่าในช่วงเกิดเหตุไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรพร้อมระบุว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่การถูกทำร้ายตามที่สื่อต่างชาตินำเสนอค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวก็ไปลงพื้นที่ใกล้เคียงซอยนานาหรือว่าซอยสุขุมวิทซอย4นะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่นายมิก้าได้รับบาดเจ็บทีมข่าวสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากซอยสุขุมวิท4ก็ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีชาวต่างชาติบาดเจ็บจริงเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเดินชนป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางยืนยันว่าวันดังกล่าวไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าการทำร้ายร่างกายกันโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกลางซอย ทีมข่าวไปพบผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นอุบัติเหตุจากการเดินไปกระแทกกับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีกรอบหุ้มขอบป้ายคมจนทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ทั้งสองคนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือค่ะ
4: หนูเห็นลูกค้ากำลังจะข้ามแล้วคราวนี้หนูก็ว่าทำไมลูกค้าไม่ข้ามสักที
5: ผมเป็นคนที่คอยดูลูกค้าเมาแล้วจะส่งไฟให้เขาข้ามถนนในสบายๆเขาเ
4: ล
5: ย
4: ว่าแบบทำไมลูกค้าถึงไม่ข้ามเมื่อรถมันว่างแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยเดินมาถามลูกค้าว่าทำไมคุณไม่ข้ามลูกค้าบอกว่าขาเขาเจ็บหนูก็เลยก้มไปคือแบบขาเป็นอย่างนี้แล้วพี่แล้วเลือดมันพุ่งแบบเลือดมันพุ่งอ่ะแล้วหนูก็เลยเอามือไปอุดก่อนแล้วก็เอาเทชชู่ในเนี้ยเทชชู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยอุดเขาอย่างเงี้ยค่ะจับเขาไว้อย่างนี้แล้วก็ตำรวจมาพอดีหนูก็เลย
5: เราไปเร
4: ีย
5: กตำรวจก
4: ันเรียกตำรวจมาเขาก็เลยเรียกรถร่วมมา
6: เราสันนิษฐานว่ามันโดนจากป้ายทะเบียนคันนี
4: ้ใช่ค่ะ
6: เราเห็นเลยใช่ไหมครับมันเห็นเราเห็นเลยใช่ไหมว่าโดนป้ายทะเบียน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นเลือดเต็มเลย
7: ถ้าแกเข้าก็ไม่เป็นไรหรอกมันแกขาไปพึ่งเลยก็มันชิดกันมากเลยเมื่อวาน
6: คือวันนั้นเองเขาก็บอกเองว่าเขาถูก
5: ใช่ผมก็ยังว่าไอ้ใช่คนนี้เป็นข่าวว่าไอ้นี่บอกไม่ใช่แกวันนี้ของเราก็ดีแล้วเราทำความดีไป
6: แต่ว่าวันนั้นเขาตัวเจ้าตัวบอกเองว่าโดนป้ายทะเบียน
5: ใช่
6: วันนั้นไม่มีเหตุการณ์ถูกทำลายร่างกาย
5: ใช่เห็นทางร่างกายผมต้องเข้าช่วยเขาแล้ว
6: คือเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในพื้นที
5: ่
6: ถ้ามีเหตุทำลายร่างกายเราต้องรู
5: ้ใช่
6: แต่วันนั้นไม่มีเลย
3: แม้จะได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและสอบสวนสภ.สน.ลุมพินีเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานรวมถึงรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบค่ะเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสื่อต่างชาติเอาไปเผยแพร่และอาจจะกระทบกับชื่อเสียงของประเทศค่ะ
8: ภรรยาของพนักงานขับรถแท็กซี่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปร้องทุกข์ขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมคุ้มครองในฐานะพยานนะคะหลังจากสามีถูกทำร้ายเสียชีวิตเกรงจะไม่ปลอดภัยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์คืนวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายสิครินทร์พรหมเจริญผู้ขับแท็กซี่ถูกกลุ่มคู่กรณีกว่า10คนทำร้ายร่างกายบนรถจากนั้นนำตัวลงมาใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาพนี้ก็เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมาประกอบการร้องคุ้มครองพยานนางสาวออนชุมาพรหมเจริญภรรยาของผู้เสียชีวิตไปร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายไหมต้องรอดและร้องขอพาไปยื่นเรื่องขอคุ้มครองพยานที่กระทรวงยุติธรรมค่ะนางสาวออนชุมาบอกว่าคดีความที่แจ้งไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดไม่มีความคืบหน้าตำรวจอ้างว่าไม่มีพยานให้ข้อมูลวันเกิดเหตุรวมถึงไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชี้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นจึงกังวลว่าคดีนี้จะไม่มีความคืบหน้าสาเหตุที่นางสาวออนชุมาบอกว่าผู้เสียชีวิตไปรับส่งผู้โดยสารแล้วไปจอดในพื้นที่คู่กรณีจึงมีปากเสียงกันและก่อนมีเรื่องทราบว่ามีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วทำให้สามีคิดว่าเรื่องยุติหลังเกิดเหตุพบว่าคนในครอบครัวถูกคุกคามจึงอพยพครอบครัวรวม11ชีวิตออกจากพื้นที่มาอยู่ที่กรุงเทพ
9: หนูก็ระแวงหนูก็อยากจะมาขอความเป็นธรรมอยากให้คุณตำรวจเข้ามาไอ้นั่นให้หนูนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูเองก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็ต้องกลับไปประกอบอาชีพณตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะวันเนี้ยที่มาไม่ได้แบบมาอยากไม่อยากไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนเราแค่อยากจะมาเซฟในส่วนความปลอดภัยของครอบครัวเรานะคะแล้วก็อยากมาขอความเป็นธรรมให้กับสามีเพราะว่าจากที่หนูเห็นในส่วนของตัวคลิปวิดีโอค่ะพี่หนูมีความรู้สึกว่ามันใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ
8: นายณัฐพลด่านจิตตรงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมบอกว่าหลังรับเรื่องแล้วก็จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งด้านการดูแลคดีความและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงการเยียวยากรณีที่ผู้เสียชีวิตถูกกระทำจนเสียชีวิตผ่านพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544ค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

สวัสดีค่ะอีโบลาจะกระทบฟุตบอลโลกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับมาตรการของเจ้าภาพทั้ง3ประเทศด้วยนะคะและส่วนของเม็กซิโกนั้นก็มีการประกาศเพิ่มมาตรการคัดกรองเชื้ออีโบลาถึงขั้นสูงสุดเลยนะคะซึ่งก็เป็นการเตรียมการที่จะเป็นเจ้าภาพในขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลดีอาร์คองโกก็ร้องขอทางฟีฟ่าออกมานะคะว่าให้มีการคืนเงินค่าตั๋วของแฟนบอลที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมชมฟุตบอลโลกได้ค่ะเดวิดเคอร์เชโนบิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโกประกาศเพิ่มมาตรการคัดกรองอีโบลาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะโดยเริ่มใช้มาตรการเดียวกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกโดยแนะนำให้ผู้ที่เคยพำนักหรือเดินทางผ่านดีอาร์คองโกยูกันดาหรือโซดานใต้ในช่วง21วันที่ผ่านมานั้นให้เลื่อนการเดินทางเข้าเม็กซิโกค่ะเคอร์เชโนบิชนั้นเปิดเผยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องคัดกรองสุขภาพที่สนามบินนานาชาติเม็กซิโกรวมถึงการตรวจเอกสารและแผนการเดินทางของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดด้วยค่ะขณะที่ทีมชาติดีอาร์คองโกกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เบลเยียมนะคะแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่านักกีฬานั้นก็ค้าแข่งในต่างแดนและยังไม่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศของพวกเขานะคะแต่การคัดกรองเข้มงวดนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับแฟนบอลของพวกเขาที่อาจจะไม่สามารถเดินทางไปร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลกคนแรกได้ในรอบ52ปีล่าสุดเวรอนโมเซนโกออมบ้าประธานสหพันธ์ฟุตบอลดีอาร์คองโกเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคืนเงินค่าตั๋วให้กับแฟนบอลดีอาร์คองโกที่ซื้อตั๋วไปแล้วแต่จะไม่สามารถเข้าสหรัฐอเมริกาหรือเม็กซิโกได้เนื่องจากว่าข้อจำกัดการเดินทางนะคะทั้งนี้สถานทูตสหรัฐที่กรุงกินชาซาในดีอาร์คองโกได้ระงับการให้บริการวีซ่าไปแล้วสำหรับดีอาร์คองโกนะคะจะลงเล่นฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม3นัดที่สหรัฐอเมริกา2นัดและที่เม็กซิโกอีก1นัดโดยจะประเดิมนัดแรกของกลุ่ม K พบโปรตุเกส17มิถุนายนที่สหรัฐอเมริกาค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวของเจ้าภาพสหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศรายชื่อนักเตะ23คนออกมาแล้วนะคะนำทัพโดยคริสเตียนพูลิซิชนะคะแนวรุกจาก AC มิลานค่ะสหรัฐอเมริกา1ในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกประกาศรายชื่อนักเตะชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะคะโดยที่มาริซิโอโปเซตติโนเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกานั้นใช้นักเตะประสบการณ์สูงผสมกับนักเตะพลังหนุ่มนำโดยคริสเตียนพูลิซิชแนวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสและแอนโทนีโรบินสันฟูลแบ็กจากฟูลแลมค่ะนอกจากนี้ยังมีชื่อของจิโอเรน่าจากบอรุสเซียมุนเช่นกลับบักซึ่งเป็นลูกชายของคลาวดิโอเรน่าอดีตกัปตันทีมชาติสหรัฐรวมถึงเซบาสเตียนเบอร์เฮาเตอร์ลูกชายของเกรกเบอร์เฮาเตอร์อดีตโค้ชทีมชาติสหรัฐด้วยสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นพวกเขาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีนะคะจะประเดิมสนามนัดแรกเจอปารากวัยวันที่13มิถุนายนค่ะส่วนเรื่องของการย้ายแคมป์ฝึกซ้อมช่วงฟุตบอลโลกของทีมชาติอิหร่านจากสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองติโฮน่าประเทศเม็กซิโกนะคะล่าสุดอิสมาเอลบูเกโนนายกเทศมนตรีเมืองติโฮน่ายืนยันว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยพร้อมต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับทีมชาติอิหร่านสำหรับติโฮน่านั้นติโฮน่านะคะเป็นเมืองชายแดนของเม็กซิโกห่างจากซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเพียง19กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งสโมสรติโฮน่าในลีกเม็กซิโกก็ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรนะคะบอกว่าสนามเหย้าของพวกเขาพร้อมที่จะเป็นฐานฝึกซ้อมของทีมชาติอิหร่านในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนั้นอิหร่านมีโปรแกรมเจอนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิส15มิถุนายนนะคะต่อด้วยเจอเบลเยียมที่ลอสแองเจลิสเช่นกัน21มิถุนายนและเจออียิปต์ที่ซีแอตเทิลวันที่26มิถุนายนค่ะแอคชั่นทูเดย์นะคะเราไปดูแต้มแมตช์พอยต์ของโมอิสคัวเมนะคะดาวรุ่งฝรั่งเศสทำสถิติเป็นนักเทนนิสชายอายุน้อยที่สุดในรอบ17ปีนะคะที่คว้าชัยในศึกแกรนด์สแลมและล่าสุดนั้นเขาชนะทางด้านมารินซิลิชใน French Open นะคะตอนนี้ก็มีวัยเพียงแค่17ปี2เดือนเท่านั้นเองค่ะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบคดีรับจำนำรถในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกำหนดค่ะนี่เป็นรูปถ่ายของชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่บอกว่าเอาไปฝากจำนำกับนายทุนมาหลายปีจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดพอจะไปถ่ายถอนคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงผู้กู้รายหนึ่งเล่าว่านำรถไปจำนำ2คันวันรับเนี่ยจะต้องเสียค่าจอดรถคันละ 2,000 บาทและที่ผ่านมาเสียดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนซึ่งมีการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าถ้าจ่ายล่าช้าก็ปรับเพิ่มรายวันพอเก็บเงินได้ครบจะไปถ่ายรถก็ถูกเรียกให้จ่ายดอกของรถอีกคันด้วยทั้งที่จำนำกันคนละช่วงเวลาเงินก็เลยไม่พอถ่ายถอนเช่นเดียวกับผู้กู้รายอื่นที่ยอมรับว่าตอนนี้เริ่มกังวลมากขึ้นค่ะ
1: ผมตามเรื่องนี้มาเป็นปีๆครับก็คือเราไม่กล้าไปแจ้งความไม่กล้าไปแจ้งความตรงที่ว่ารถเราบางทียังคันยังติดอยู่นะครับไฟแนนซ์อยู่ยังติดงวดกับไฟแนนซ์อยู่เราไม่กล้าไปแจ้งเพราะว่าเราก็จะมีความผิดไปด้วยแล้วเราไม่มีคนที่ให้คำปรึกษาเรากลัวว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่กลัวนายทุนครับผมแล้วก็คือกลัวคดีไม่คืบ
0: พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เอารถไปจำนำเพื่อนำเงินไปลงทุนแต่พอจะถ่ายถอนกลับพบว่ารถบางคันหายไปคาดว่าอาจจะถูกนำไปขายต่อหรือว่าจำนำต่อให้บุคคลอื่นตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะ
2: แล้วก็ความคืบหน้าก็คือได้ออกหมายเรียกนะครับเชิญผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนครับเพื่อทำการสอบสวนครับแล้วก็บางส่วนก็ได้ทราบว่ามีการนัดหมายนะครับจะพูดคุยกันครับระหว่างผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหาครับ
3: คดีนี้เท่าที่มีการเก็บข้อมูลสอบสวนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นคดีที่รับจำนำรถแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
2: ก็เป็นการเอารถไปจำนำไปฝากไว้นะครับแล้วก็เอาเงินสดออกมาครับนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับก็เราต้องมาดูว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นยังไงนะครับเรื่องการออกใบอนุญาตเป็นยังไงนะครับ
0: เบื้องต้นตำรวจออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขยายผลเอาผิดเพิ่มถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือว่าเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดค่ะ
4: หลังจากครม.ประกาศเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่สงขลาออกไปก็ทำให้หลายคนกังวลว่างบประมาณที่จะเอามาซ่อมแซมหลังน้ำท่วมใหญ่นั้นจะมีปัญหาค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี2568ถึงวันนี้ก็ยังมีร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่นะคะทำให้เกิดความกังวลจากชาวบ้านว่างบประมาณที่เตรียมจะขอ400ล้านบาทของทางชลประทานสงขลาจะมีหรือไม่ซึ่งการประกาศเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางฤดูฝนที่ใกล้เข้ามารองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเตรียมข้อมูลเสนอโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ระยะเร่งด่วนจึงเรียกร้องให้นายพิพัฒน์ผลักดันงบประมาณส่วนนี้โดยไม่ต้องรอครม.
5: สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลก็คือว่าเป็นไปได้ไหมครับว่างบ 34.9 ล้านเนี่ยที่โครงการเราพร้อมที่จะนำเสนอแล้วเนี่ยครับเราสามารถของบประมาณจากท่านนายกรัฐมนตรีได้ก่อนนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถใช้งบกลางได้นะครับซึ่งในงบประมาณไม่เกิน100ล้านบาทแล้วเราสามารถนำมาขุดลอกนะครับนำมาป้องกันอุทกภัยเร่งด่วนสำหรับเมืองหาดใหญ่ก่อนนะครับส่วนโครงการที่อาจจะต้องใช้งบใหญ่ขึ้นมานะครับก็อาจจะขอรอครม.สัญจรได้อีกเดือนหนึ่งอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราไปรอครม.สัญจร

0: รัฐบาลว่าโดยผ่านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการของบประมาณเร่งด่วนตรงนี้จริงๆ 34.9 ล้านที่เราได้ทำนำเสนอผ่านขั้นตอนไปแล้วนะครับถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ผลักดันลงมาใช้งบตรงนี้ก่อนครับผม
1: ส่วนบ้านเรือนที่เสียหายนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านไม่เกิน 49,500 บาททยอยจ่ายไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าฝนที่ตกหนักในรอบนี้อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งได้ค่ะรวมไปถึงคลื่นลมในบริเวณทะเลก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังนะคะรวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและมาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่และตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากทะเลจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะสภาพัฒน์แจงหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งหนึ่งในสาเหตุคือสินเชื่อส่วนบุคคลเข้าถึงง่ายทำคนไทยหนี้พุ่งจริงหรือไม่ในขณะที่เครดิตบูโรชี้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนเวลานี้ยังไม่ใช่ตัวเลขจริงค่ะชวนดูแม่ทะโมเดล1ในชุมชนฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดได้ถึง 80% หลังพบข้อมูลปี2569ไทยมีผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดถึง 1.9 ล้านคนและเกือบครึ่งหลังบำบัดกลับไปเสพซ้ำค่ะ

คำถามใหญ่เลยนะคะสินเชื่อเข้าถึงง่ายทำให้นี่เราพุ่งจริงหรือไม่ถ้าถามถึงสถานการณ์ของคนเงินเดือนหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็มักจะถามว่าเงินในบัญชีเราจะอยู่ได้กี่วันหลังจากที่เราได้รับเงินเดือนช่วงสิ้นเดือนกันแล้วเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งยุคนี้ค่ะคุณผู้ชมค่าครองชีพก็สูงด้วยการกู้เงินการช้อปปิ้งออนไลน์ก็ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลานี้ค่ะเราจะเริ่มเห็นระบบนึงแล้วนะคะก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ยิ่งทำให้หลายคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช้จ่ายเกินตัวและอาจจะกลายเป็นหนี้เดือนชนเดือนโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้

0: ภาพัฒน์บอกด้วยนะคะว่าอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินที่มีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและมีความน่าเชื่อถือก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่ต้องดูนะคะว่าคนที่ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนต่างๆนั้นมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยเช่นการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีใบอนุญาตนะคะเพื่อให้คนที่มีความรู้ความเข้าใจจริงๆมาให้ความรู้กับประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์ให้ได้จริงๆนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดเรื่องของตัวเลขหนี้ครัวเรือนไปนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในระดับ 86% ของ GDP แต่ว่ายอดนี้ค่ะมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะต่ำกว่ายอดจริงนะคะเพราะว่าหนี้หลายตัวยังไม่ได้ถูกส่งเข้ามาในข้อมูลของระบบเครดิตบูโรนะคะอย่างเช่นการเป็นหนี้ในแอปพลิเคชันซื้อก่อนจ่ายทีหลังแม้ว่ายอดนี้อาจจะไม่สูงมากนักนะคะแต่พบข้อมูลว่าลูกค้าบางรายเริ่มแล้วค่ะกำลังผิดนัดชำระหนี้ค่ะซื้อก่อนจ่ายทีหลังเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะเข้ามาตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อที่ไม่ต้องใช้เงินสดและตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังผ่อนสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะแต่ปัญหาต่อมาของระบบนี้ก็คือการที่ลูกค้าเริ่มใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มซื้อสินค้าที่มีราคาแพงมากขึ้นและเริ่มไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระด้วยค่ะต่อมาระบบดังกล่าวนี้นะคะก็ยังมีการพัฒนาโดยแพลตฟอร์มที่เคยเป็นเพียงแค่ผู้ให้ผ่อนสินค้าโดยตรงเริ่มหันมาเปิดบริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อบุคคลเกิดเป็นระบบของการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันหรือ Personal Loan นะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรค่ะระบุว่าระบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังและสินเชื่อบุคคลผ่านแอปพลิเคชันที่มีทั้งรายงานข้อมูลเข้ามาที่เครดิตบูโรและไม่ได้รายงานเข้ามาด้วยขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มไหนเป็นสมาชิกหรือไม่และสินเชื่อกลุ่มนี้ถือเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่ผ่านมาก็เริ่มพบข้อมูลการผิดนัดชำระมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่ายอดนี้ต่อบุคคลจะไม่สูงมากนักแต่ว่ามีจำนวนประมาณหนึ่งเลยค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงต่อผู้ปล่อยกู้เพราะไม่เห็นข้อมูลการเป็นหนี้ที่แท้จริงนั่นเองค่ะ
1: หนี้ก้อนเล็กๆนะครับบัญชีเล็กๆแล้วแต่มีจำนวนเยอะแล้วเป็นพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วก็เป็นการกู้ยืมจากแพลตฟอร์มนะไม่ยังไม่เข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นเวลาที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้นายกแล้วถ้านายกไปกู้เงินสหกรณ์นายกกู้กยศ.ต้องผ่อนกยศ.และนายกก็กู้เงินจากแพลตฟอร์มหรือกู้จากBuy Now Pay Laterแต่ไม่มีข้อมูลในระบบเนี่ยคนปล่อยกู้ใหม่เสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมเพราะฉะนั้นพอคนเสี่ยงขึ้นใหม่เขาก็มีโอกาสที่เขาจะมองว่าถ้าเขาสงสัยว่าคนนี้จะมีหนี้ก้อนนั้นแต่ไม่มีข้อมูลเขาอาจจะปฏิเสธไม่ให้กู้ใช่ไหมครับเพราะวันนี้มันดูแค่รายได้ไม่ได้ครับมันดูรายได้ไม่ได้มันต้องดูภาระหนี้ด้วยประกอบกัน
0: ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรระบุเพิ่มเติมนะคะว่าหนี้ที่ไม่ถูกรายงานเข้ามาในระบบเป็นหนี้ก้อนใหญ่คือหนี้สหกรณ์หนี้กยศ.ที่ผ่านมาแม้ตัวเลขครัวเรือนพบว่าสูงถึง 86% ของ GDP แต่ตัวเลขนี้อาจจะยังไม่สะท้อนสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่แท้จริงหากจะทำให้เรื่องนี้สมดุลต้องมีการประเมินศักยภาพลูกหนี้และต้องให้มีการประเมินข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะว่านี่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งระบบได้ค่ะ
1: ถ้าเราเห็นสภาพหนี้ของคนนั้นจริงๆว่ามีหนี้เกินความสามารถชำระหนี้มีหนี้พอดีหรือยังเติมหนี้ได้การให้กู้ก็จะตรงเป้าตรงจุดจุดสมดุลมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เมื่อหักหนี้ทุกก้อนแล้วยังเหลือเงินดำรงชีวิต 9,000 บาทต่อเดือนในกทม. 6,000 บาทต่อเดือนในต่างจังหวัดถ้าเราไม่เห็นข้อมูลหนี้ทั้งหมดของเขาเราก็คำนวณตัวนี้ไม่ได้มันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงของทั้งระบบครับ
0: ระบบสินเชื่อผ่านแอปหรือแม้แต่การซื้อก่อนผ่อนทีหลัง

ม่ใช่ผู้ร้ายนะคะแต่การเป็นหนี้เกินจำเป็นเป็นหนี้เกินพอดีนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้ามาควบคุมหรือมีกลไกอะไรที่จะทำให้การเป็นหนี้ที่แบบง่ายมากขนาดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมมากกว่านี้หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อค่ะ

0: ู้ชมคะและหนึ่งในปัญหาที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยนะคะและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาด้านผู้ป่วยจากจิตเวชที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดนะคะซึ่งในปี2569ค่ะพบตัวเลขมากถึง 1,900,000 คนที่เข้าสู่ระบบการบำบัดประมาณ 200,000 กว่าคนต่อปีแต่เรื่องที่น่ากังวลก็คือการเข้าสู่ระบบการบำบัดแล้วสุดท้ายก็มีผู้ที่กลับมาเสพติดซ้ำค่ะวิกฤตดังกล่าวนี้นะคะทำให้ล่าสุดนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาปรับปรุงข้อกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มงวดเด็ดขาดมากขึ้นและสร้างความเกรงกลัวให้กับผู้เสพค่ะโดยมีแนวคิดนะคะว่าถ้าหากผู้เสพที่ผ่านการบำบัดไปแล้วยังลักลอบกลับมาเสพซ้ำจะไม่ถูกส่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาแบบเดิมค่ะแต่จะต้องรับโทษทันถูกส่งตัวเข้าในคุกในเรือนจำทันทีโดยเตรียมใช้กลไกทางนิติบัญญัติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรามบำบัดและฟื้นฟูทั้งหมดมาร่วมเปิดโต๊ะการระดมสมองครั้งใหญ่ที่อาคารรัฐสภานะคะแต่แนวทางนี้ค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนจะสวนทางกับนโยบายอย่างชุมชนร้อมรักนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำร่องไปแล้วมากกว่า31จังหวัดเพื่อลดการกลับมาเสพซ้ำนะคะอีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจให้โอกาสสามารถที่จะคืนชีวิตให้กับผู้ใช้สารเสพติดสู่สังคมได้ค่ะประเด็นนี้คุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งรูปธรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางมีการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดค่ะให้ผู้ป่วยเป็นสีเขียวได้ 80% หลังการดำเนินการมาไม่ถึง1ปีเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่พะจังหวัดลำปางนะครับที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าหลายปีที่แล้วครับที่นี่มีข่าวค่อนข้างดังเลยคือมีคนคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายเพื่อนบ้านหลายครั้งเลยนะครับที่สำคัญก็คือสาเหตุมาจากเขาเชื่อว่าเขาถูกเพื่อนบ้านทำของใส่ครับเรื่องนี้กันไม่ได้พูดเองนะครับเพราะว่าหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงสาธารณสุขเนี่ยจับมือทำงานกันอย่างเร่งด่วนให้เป็นเรื่องที่สำคัญของจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามภารกิจกันนะครับว่าจะต้องใช้อะไรในการแก้ปัญหานี้เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามภารกิจกันนะครับ
2: และคนที่จะพากันไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับในวันนี้นะครับก็คือหมอแนนนะครับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลแม่ทะนะครับหมอแนนจริงหรือเปล่าฮะที่มีคนป่วยจากการถูกทำของใส่
3: จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะในวิธีคิดของหมอเนี่ยมันจะมีคนไข้จิตเวชค่อนข้างเยอะอยู่ที่เขาคิดว่าตัว

0: ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็จะมีประเภทนี้ค่อนข้างเยอะ
1: โอ้แบบงั้นวันนี้งานกันก็ไม่ท้าทายเลยเดียวมาแน
0: ่เดี๋ยวจะพากันไปพิสูจน์ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตามหมอมาได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ

0: เทคนิคของหมอแนนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลแม่ท้าจังหวัดลำปางเรียบง่ายแต่ว่าทำแล้วได้ผลคือการฟังบวกกับยารักษาโรคจิตเวชที่พกติดตัวทุกครั้งเวลาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแต่ไม่ใช่ทุกวันครับที่จะโชคดีเจอเคสที่พูดคุยกันรู้เรื่อง
1: สมหวังเลย
2: บ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังหารือพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับก็เป็นเคสที่คุณหมอบอกว่าค่อนข้างน่ารักนะครับเพราะว่าให้การรักษามาได้หลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า

0: น้องเขามีความเชื่อนะครับในทุกวันพระเนี่ยก็จะต้องออกมารำดาบนะครับหลายคนในชุมชนก็ค่อนข้างกลัวค่อนข้างกังวลนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับมีทั้งทีมของคุณหมอแนนนะครับจากโรงพยาบาลแม่ทะแล้วก็อสมฝ่ายปกครองแล้วก็รพสตนะครับที่จับมือทำงานร่วมกันนะครับมาดูแลเคสนี้นะครับจนตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับ
1: เนี่ยแหละชอบอภรณ์ก็ต้องมีแหละ
0: อย่างเมื่อกี้นี่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการรักษาอย่างเดียวมีต้นไม้มีอะไรที่เอามาให้เขาปลูกด้วยแสดงว่ามันไม่ใช่แผนการรักษาของแพทย์สมัยใหม่ใช่ไหม
2: ก็ยาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่สำคัญคือจิตใจของเขามากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคนรักเขาอยู่นะแล้วก็ดูแลเขาในมิติอื่นด้วยเขาก็โอเค
1: คือนี่ก่อนนอนนี่พิมพ์3พ่อแม่ก็ต้องประสาน
0: คุณหมอครับอย่างนี้นี่คืออะไรครับเนี่ย
3: นี่คือเป็นแผนยาของน้องอมพลนะคะในการรับประทานยาค่ะ
0: คร
3: ับ แต่ละวันนี้คือน้องอมพลต้องมีเช้าที่ยังเย็นแล้วก่อนนอนค่ะ
0: แล้วพี่หมอแบบทำไมถึงแบบตัดสินใจมาเรียกว่าเป็นบัดดี้เลย
3: จริงๆแล้วคืออยากช่วยเหลือน้องเขานะคะเกิดความสงสารในครอบครัวนี้มาก่อนคืออย่างน้อยอ่ะน้องเขาขาดพ่อนะคะเหลือแต่แม่ก็เลยอยากจะทำยังไงอ่ะให้น้องเขาออกมาสู่สังคมภายนอกได้อย่างเงี้ยค่ะ
4: ว่าเขามีสวัสดีค่ะเขาจะมีลูกชาย
5: ทีมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดของอำเภอแม่ทะเข้ามาช่วยอุดรอยรั่วตั้งแต่การซักประวัติโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่มีถึง 2,300 คนไม่ใช่แค่บ้านนะครับแต่ว่าทุกคนในอำเภอแม่ทะก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่ดีขึ้นสุขภาพจิตโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยสะท้อนผ่านการรับแจ้งเหตุที่ลดลงในช่วง2เดือนที่ผ่านมา
0: ซึ่งการแบบจับปล่อยเงี้ยมันไม่หายใช่ไหม
6: ใช่มันไม่หายมันไม่หายจริง
0: ๆแล้วเราคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบเขาเปลี่ยนไปเบาลง
6: จิตใจไงคะคนไข้พื้นฐานเขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีมากคนดีคนหนึ่งทำงานได้อยู่ร่วมกับคนเราได
7: ้ก็ถือว่าพอใจครับคือตั้งแต่ที่เป็นคำสั่งเนี่ยของอำเภอที่ว่าพอทีมระดับตำบลเนี่ย2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยผู้ป่วยจิตเวชนะครับลดลงตลอดลายใหม่หรือว่าที่เราได้รับแจ้งเนี่ยไม่มีเลยใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราอยู่ในที่เขาแจ้งว่ามีผู้ป่วยคลั่งยานะบอกในอำเภอหรือแจ้งข่าวทางประหลัดอำเภอแล้วลงไปเนี่ย2เดือนที่ผ่านมานี่ไม่มีเลยครับก็ถือว่าได้ผลนะครับ
0: รูปแบบการคืนผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่สังคมของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางตอนนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับเพราะว่ามีผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูเยียวยา166คนกลายเป็นเคสสีเขียวหรือว่าดีขึ้นแล้วเนี่ย135คนคิดเป็น 80% ด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีจำนวนหนึ่งที่ต้องเดินหน้าทำงานกันต่อพอเรื่องของจิตเวชนั้นมีความซับซ้อนนะครับอย่างที่วันนี้เราได้ติดตามภารกิจกันไปนะครับมีปัจจัยหลากหลายอย่างเลยครับที่จะต้องทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมนะครับที่สำคัญก็คือการที่จะแก้ปัญหาจิตเวชจากยาเสพติดนั้นค่อนข้างชัดเจนในพื้นที่แม่ทะนะครับว่าจะใช้รูปแบบการปกครองการจับการคุมขังการใช้ความรุนแรงทำให้กลัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือและการเห็นอกเห็นใจเพื่อนำพวกเขากลับคืนสู่สังคมและไม่กลับไปเสพซ้ำนั่นเองครับ
1: ข
8: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ด้วยนะคะส่วนทางภาครัฐเองค่ะคุณผู้ชมก็มีมาตรการในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสารเสพติดจากสารเสพติดด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะภาครัฐได้กำหนดการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระชาติมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการทั้งการป้องกันปราบปรามและการฟื้นฟูภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยนั่นเองนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือประชาชนหรือว่าภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสุขภาพจิตที่มีส่วนในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยยังไม่ถูกนับเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขนั่นเองนะคะเวลานี้อย่างที่ทราบกันดีแล้วค่ะคุณผู้ชมจำนวนของจิตแพทย์ในประเทศไทยไม่เพียงพออย่างมากนะคะโดยจิตแพทย์มีอยู่845คนหรือก็คือจิตแพทย์1คนจะต้องดูแลผู้ป่วย 100,000 คนในขณะที่ศักยภาพในการผลิตจิตแพทย์ปัจจุบันอยู่ที่83คนต่อปีซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์ของโรคจิตเวชที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่รุมเร้าในปัจจุบันนะคะหนึ่งในข้อสรุปค่ะที่เกิดจากเวที Policy Forum สุขภาพใจดูแลด้วยชุมชนมีคนทำงานด้านสุขภาพจิตนะคะที่พบว่าชุมชนแต่ละแห่งค่ะจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปมีความซับซ้อนที่มากขึ้นอย่างความรวดเร็วในโลกสมัยใหม่การใช้เครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตจึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมกับความซ้ำซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้วยนะคะรวมถึงต้นทุนที่แตกต่างกันดังนั้นการออกแบบที่เหมาะสมบางชุมชนก็เข้าใจเรื่องสุขภาพจิตอย่างดีในขณะที่บางชุมชนก็ยังสับสนและตีความว่าศูนย์สุขภาพจิตชุมชนนั้นมีไว้สำหรับคนคุ้มคลั่งเท่านั้นนะคะจึงต้องกลับมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าสุขภาพจิตนั้นเหมือนสุขภาพกายค่ะที่ป่วยแล้วก็สามารถรักษาหายได้เช่นเดียวกันนายแพทย์วรสโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าหลังจากรัฐบาลประกาศให้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจหรือMy Monthที่ทางการทำงานของกรมสุขภาพจิตก็เน้นไปที่การประสานงานกับทั้งภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะทางจิตและเอกชนมีบทบาทในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตทำให้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 องค์กรทั่วประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีค่ะในขณะที่การปลดล็อกข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่ใช่จิตแพทย์รวมถึงค่าตอบแทนขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ที่จะทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองประชาชนและคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชค่ะ
9: คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเนี่ยก็พยายามขับเคลื่อนในการปรับแก้เพื่อเพิ่มในหมวดที่เป็นเรื่องการส่งเสริมป้องกันนะครับต่างๆมากขึ้นเพื่อให้มีการใช้งานพรบสุขภาพจิตเนี้ยในการขับเคลื่อนไม่ใช่แค่การป้องปรามเรื่องสุขภาพจิตหรือการช่วยเหลือบำบัดอย่างเดียวแต่เรามองไปถึงต้นทางหลายที่เนี่ยกำลังต้องการบุคลากรเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันนะครับการไปช่วยเยียวยาบำบัดเบื้องต้นตรงนี้เองก็เป็นงานที่กระทรวงสาธารณสุขคงต้องทำงานต่อโดยเฉพาะร่วมกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสสสนะครับหรือสปสช.นะครับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถลงไปในพื้นที่ก่อนที่เขาจะต้องเข้ามาสู่ระบบของสาธารณสุขนะครับ
8: ขณะที่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพจะมีการหารือกันเพื่อสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมความมั่นคงในอาชีพรวมถึงลดปัญหากรณีผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแต่เผยแพร่ให้ความรู้แบบไม่ถูกต้องนะคะซึ่งประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่นะคะและการถูกกำหนดให้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของสุขภาพจิตก็ถือว่าภาครัฐเริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เป็นเทรนด์โลกเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพจิตที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอพูดถึงระบบการดูแลอย่างปฐมภูมิเราอาจจะนึกถึงสุขภาพกายค่ะแต่จริงๆแล้วสุขภาพจิตก็ต้องมาควบคู่กันด้วยเพราะว่าคนในชุมชนเองก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเนี่ยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีต้องช่วยกันดูแลดังนั้นจึงไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์เพียงเท่านั้นแต่ทุกองค์ประกอบทุกคนในชุมชนจำเป็นต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้จริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันวุฒิศรียิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงเวลานี้ยังไม่มีอะไรที่ทำให้ปลาหมอคางดำลดหรือว่าหมดลงไปได้นะคะเพราะว่ามันทั้งแพร่ง่ายตายยากค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่พบการระบาดก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการล่าสุดกลับมาพบการระบาดตามลำคลองธรรมชาติอีกแล้วนะคะชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าปริมาณของปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นจากที่พบเมื่อครั้งแรกรวมถึงนโยบายการแก้ปัญหาของภาครัฐนั้นดูเหมือนกับว่าจะไม่ทันกับสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่ดำผุดดำว่ายเห็นเป็นตัวดำๆแบบนี้นะคุณผู้ชมลอยเหนือน้ำในคลองหลอดปิ้งหรือว่าคลองบางด้วนตำบลคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการลอยเห็นเป็นจำนวนมากเป็นแพเลยค่ะสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเขากังวลนะคะว่าสัตว์น้ำในพื้นถิ่นจะถูกปลาหมอคางดำกินจนหายไปหมดสำหรับคลองแห่งนี้ไหลผ่านหลายชุมชนด้วยกันค่ะเป็นคลองย่อยเชื่อมต่อกับคลองกระออมและคลองตาสันใกล้กับวัดคลองมอนตำบลบ้านคลองสวนเป็นอีกจุดที่เคยพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเมื่อ2ปีก่อนชาวบ้านบอกว่าระยะนี้พบปลาหมอคางดำในคลองเพิ่มมากขึ้นจนผิดสังเกตมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มตลอดแนวคลองระยะทางประมาณ3กิโลเมตรต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วควบคุมปริมาณของปลาหมอคางดำอีกจุดนึงค่ะชาวบ้านไปพบปลาหมอคางดำเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือที่คลองรัดหลวงตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการและชาวบ้านกว่าร้อยคนมีการจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคางดำเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายของปลาหมอคางดำซึ่งในส่วนของโครงการชลประทานสมุทรปราการมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากคลองเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการวางอวนดักจับปลาหมอคางดำด้วยแต่ว่าการจับเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะยังไม่สามารถระบุจำนวนได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมและคัดแยกออกจากสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่ประเมินว่าปลาหมอคางดำไม่น่าจะต่ำกว่า100กิโลกรัมซึ่งหลังจากจับปลาหมอคางดำแล้วชาวบ้านก็นำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนรวมถึงทำปุ๋ยชีวภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับจุดนี้เป็นอีกพื้นที่ที่พบความชุกชุมของปลาหมอคางดำอยู่ที่135ตัวต่อ100ตารางเมตรอยู่ในระดับสีแดงค่ะชาวบ้านบอกว่านโยบายของรัฐกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไม่ทันกับสถานการณ์และไม่ชัดเจนทำให้ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาสะดุดกระทบกับเกษตรกรและถ้าไปดูข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการระบุว่าจังหวัดสมุทรปราการพบการแพร่ขยายของปลาหมอคางดำทั้งในพื้นที่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์โดยพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่ตำบลนาเกลือและตำบลแหลมฟ้าผ่าค่ะที่ผ่านมาค่ะหลายภาคส่วนพยายามทำทุกวิถีทางในการลดและกำจัดปลาหมอคางดำนะคะอย่างที่จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานปลาป่นเขาตัดสินใจรับซื้อปลาหมอคางดำจากชาวบ้านค่ะหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหารับซื้อถึงกิโลกรัมละ10บาทนะคะและที่สำคัญค่ะช่วยรักษาระบบนิเวศด้วยนะคะแต่ว่าในมุมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงบางส่วนค่ะเขามองอีกมุมนึงนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวไทย PBS ว่าการที่ใช้ปลาหมอคางดำเอาไปเป็นอาหารให้กับปลากระพงนั้นมีการประเมินว่าอาจจะทำให้ปลากระพงโตไม่ต่างจากการให้อาหารเม็ดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครช่วยกันล้างบ่อขนาด3ไร่หลังจากที่จับปลากระพงออกจากบ่อเมื่อวานนี้ได้ปลากระพงรวม24ตันหรือว่า 24,000 กิโลกรัมแต่ไม่พบปลาหมอคางดำเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะมีการทักทายสังเกตนะคะว่าปลากระพงที่เลี้ยงไว้ขนาด3นิ้วจำนวน 28,000 ตัวน่าจะกินปลาหมอคางดำหรือว่าส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ผ้า2ชั้นปิดหัวสูบไว้เพื่อกรองก่อนที่จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าบ่อสำหรับบ่อนี้ยังคงทดลองนำปลาหมอคางดำเอามาสับเป็นอาหารเลี้ยงปลากระพงตามคำแนะนำของกรมประมงเป็นเวลา1ปีเพื่อลดต้นทุนในการใช้อาหารเม็ดแล้วก็พบว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็เสียเวลามากกว่าด้วยจุดสำคัญค่ะคืออัตราการเติบโตของปลากระพงน้อยกว่าการใช้อาหารเม็ดจึงมองว่าแนวทางนี้ไม่คุ้มค่า
1: ขั้นตอนเยอะกว่าแต่ผลลัพธ์มันคือมันช้ากว่าหั่นเม็ดหั่นเม็ดไวกว่า
2: แล้วตอนนี้คือเลิกให้ไปหรือยังหรือว่ายังคงให้คางดำอยู
1: ่ใช้อาหารเม็ดล้วนเลยครับคางดำไม่มีเลย
2: ไม่ให้แล้วหรอไม่เอาแล้วหรอ
1: ไม่ได้มีเลย
0: นายเฉลิมพลเกิดปั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและแพปลารับซื้อปลาหมอคางดำเลือกที่จะใช้ปลาหมอคางดำและปลาชนิดอื่นคู่ขนานกับการให้อาหารเม็ดค่ะระบุว่าอัตราการเติบโตไม่แตกต่างกันทุกวันนี้เขารับซื้อปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ5บาทแต่ว่าปัจจุบันจำนวนปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านและชาวประมงนำมาขายลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าราคาต่ำ

0: จึงเสนอให้รัฐบาลกลับมารับซื้อปลาหมอคางดำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคุมเข้มการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย
1: อยากให้รัฐบาลแบบว่าเข้ามาแบบกำหนดราคาเหมือนเดิมไหมคร
2: ับน่าจะกำหนดราคาอีกสักระยะหนึ่งให้มันลดลงมาเห็นชัดนะครับน่าจะทำต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่ง
3: แต่นี่เหมือนเว้นช่วงไปเน
2: า
3: ะ
2: ครับผม
1: บางคนก็มีการตั้งคำถามว่าเดี๋ยวพอแบบตอนนี้ไม่มีคนจับเดี๋ยวพอกำหนดราคาขึ้นปุ๊บคนจับมันอาจจะมีบางคนที่แบบอาศัยจังหวะแบบเนี้ยแบบเอาปลาหมอคางดำมาทิ้งไว้ในบ่อหรือว่าเลี้ยงไว้ในบ่อเลยแล้วเอามาขายอย่างเงี้ยมันมีไหมในพื้นที
2: ่ก็ต้องสำรวจอาจจะมีบ้างแต่ก็ส่วนน้อยครับก็ต้องทางประมงก็ต้องเร่งสำรวจแล้วก็เร่งให้เขาพอเริ่มมีไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เยอะแยะงั้นก็ต้องเอากฎหมายเอาอะไรมาช่วยบ้าง
0: ในมุมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงก็ยังเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องใช้ปลาหมอคางดำมาเป็นอาหารปลานะคะส่วนโรงงานผลิตปลาป่นสำหรับใช้เลี้ยงอาหารสัตว์แห่งนี้ค่ะยังคงเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในพื้นที่แต่ว่าเหลือเพียงแค่แห่งเดียวแล้วในจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพราะว่าที่อื่นปิดรับซื้อไปแล้วล่าสุดปรับเพิ่มราคารับซื้อกิโลกรัมละ10บาทไม่จำกัดปริมาณจากราคา7บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมกับลดปริมาณปลาหมอคางดำในพื้นที่เริ่มรับซื้อไปตั้งแต่เมื่อวานนี
4: ้ซื้อไม่อั้นครับ
3: ซื้อไม่อั้นเลย
4: ครับ
3: มีกำหนดระยะเวลาไหมครับว่า1เดือน2เดือน3อาทิตย
4: ์ก็ว่าจะซื้อจนให้มันผ่อนคลายถ้าเราซื้อหยุดเดี๋ยวก็มีอีกใครมีมาขายมันก็จะน้อยลงอ่ะใครมีจับมาแล้วไม่มีที่ขายใช่ไหมครับแต่ถ้าจับแล้วมีที่ขายมันก็จะน้อยลง
0: ปัจจุบันโรงงานปลาป่นแห่งนี้รับซื้อปลาหมอคางดำเฉลี่ยวันละ 6-7,000 กิโลกรัมค่ะที่ผ่านมาช่วยรับซื้อปลาหมอคางดำจำนวนกว่า3ล้านกิโลกรัมแล้วเพราะต้องการรณรงค์ให้คนจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรด้วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ค่ะปลาหมอคางดำต้องการให้ลดและหมดไปนะคะแต่ว่าสำหรับช้างค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องคงต้องอนุรักษ์เอาไว้แต่ต้องมีการติดตามพฤติกรรมไม่ให้กระทบกับชุมชนด้วยนะคะตอนนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีการสำรวจประชากรช้างหลังจากพบมีปัญหาไปบุกรุกพืชผลทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านค่ะคาดว่ามีช้างในผืนป่าห้วยขาแข้งประมาณ200-400ตัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งใช้โดรนสำรวจประชากรช้างป่านอกพื้นที่อนุรักษ์หลังจากพบช้างป่าออกทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านทั้งในพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีต่อเนื่องล่าสุดผลสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่24ตารางกิโลเมตรพบช้างป่าประมาณ72ตัวคาดเคลื่อนไม่เกิน10ตัวค่ะหลังจากนี้เตรียมนำข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนำโดรน6ลำบินสำรวจพร้อมกันในพื้นที่ที่พบช้างออกมารบกวนชุมชนมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ24ตารางกิโลเมตรเพื่อเก็บข้อมูลประชากรช้างป่าและเส้นทางการเคลื่อนที่นายสมบัติไรศักดิ์ผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่าจากการสำรวจเบื้องต้นสามารถตรวจนับช้างป่าได้ประมาณ72ตัวมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน10ตัวเนื่องจากเป็นการบินพร้อมกันหลายจุดจึงช่วยลดโอกาสการนับซ้ำและทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้นเบื้องต้นคาดว่าประชากรช้างในผืนป่าห้วยขาแข้งอาจจะมีประมาณ 200-400 ตัวแต่ต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาระบบจำแนกช้างรายตัวจากภาพถ่ายและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้วางแผนบริหารจัดการช้างป่าในระยะยาวด้วย
5: เราจะทำการสำรวจช้างนะครับโดยการใช้โดรนทั้งหมดนะครับโดยแบ่งแยกเป็นบล็อกๆไปนะครับซึ่งก็จะทำการสำรวจใช้โดรนสำรวจในเวลากลางคืนนะครับโดยจากการจับความร้อนของช้างนะครับว่าจำนวนช้างมีกี่ตัวนะครับหลังจากนั้นเมื่อสำรวจช้างได้แล้วเราก็จะมาดูว่าในพื้นที่อนุรักษ์นี้บริเวณพื้นที่ป่าเนี่ยสามารถรองรับช้างได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ว่าในการที่จะได้บริหารจัดการช้างเพื่อที่จะไม่ให้ช้างเนี่ยไปทำให้ทรัพย์สินเสียราษฎรที่อยู่บริเวณขอบชายป่าเนี่ยเสียหายครับ
0: ตั้งแต่ปี2561พบช้างป่าและสัตว์ป่าบางส่วนออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านซึ่งอยู่ติดกับแนวป่าค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่า7เครือข่ายด้วยกันใน18หมู่บ้านคอยเฝ้าระวังผลักดันช้างป่ากลับเข้าป่า

0: ร้อมทั้งเก็บข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่จุดเข้าออกของสัตว์ป่ารวมถึงปรับปรุงแหล่งอาหารในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อลดการออกมารบกวนชุมชนทั้งนี้การสำรวจครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการช้างป่าและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนต่อไปชาวบ้านสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะตอนนี้กำลังกังวลใจอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องความไม่มั่นคงในที่ดินทำกินรวมถึงที่อยู่อาศัยนะคะหลังจากที่ครม.มีมติยกเลิกโฉนดชุมชนซึ่งชาวบ้านร่วมกันต่อสู้มานานหลายปีกว่าจะได้เป็นโฉนดชุมชนนี้ค่ะคุณสมครานเคือบุญลงพื้นที่ไปติดตามความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น
1: ที่ดินจำนวน426ไร่ในพื้นที่บ้านแม่อาวหมู่3ตำบลนครเจดีบ้านใหม่ป่าผางและบ้านหนองโสมนัสใต้ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่คนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัดมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นสมาชิก282ครอบครัวใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยที่ดินผืนนี้ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นโมเดลต้นแบบของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินในรูปแบบโฉนดชุมชนของภาคเหนือเนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมายาวนานเดิมเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ชาวบ้านเข้าทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินประเภทอื่นทับซ้อนรวมถึงการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบในอดีตทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันภายใต้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเรียกร้องสิทธิ์ในการจัดการที่ดินเป็นผลสำเร็จจนกลายเป็นหนึ่งในชุมชนนำร่องที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ. 2553เพื่อมอบสิทธิครอบครองแบบแปลงรวมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการโดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรวางระเบียบการใช้ที่ดินร่วมกันโดยห้ามขายต่อคนนอกและมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับสาธารณประโยชน์จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนภายในสมาชิกช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหาทางการเงินแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ให้ยกเลิกโฉนดชุมชนจึงสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างหนัก
2: มีความกดดันและเครียดบางคนอาจจะเครียดเพราะว่าที่เคยได้เราต่อสู้มาแล้วเกิดยกเลิกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราเคยถือครองกรรมสิทธิ์เนี่ยทำกินมาหลายสิบปีอ่ะจนลูกหลานโตกันหมดแล้วเงี้ยกลับมายกเลิกเอาจะเปลี่ยนอีกก็เลยคิดหนักกันอยู
3: ่เนี่ยนะความหวังเราอยากจะสืบทอด
2: ถึงลูกหลานเพราะว่าจะได้เป็นเขาได้สร้างหลักสร้างฐานปลูกสร้างบ้านบางทีเขามีครอบครัวอะไรๆเนี่ย
4: ให้เราทำกินในรูปแบบนี้ต่อไปเพราะว่าที่ดินก็ไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่ว่าเรามีหวังไว้ว่าจะเอาไว้ตกถึงลูกถึงหลานเพราะว่าอีกหน่อยลูกหลานก็ต้องหนีจากกรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดก็ต้องกลับมาบ้านยังไงยังไงต้องกลับมาบ้านอยู่ดีเขาก็ต้องมาทำกินฉะนั้นก็มีความหวังอย่างยิ่งว่าทางหน่วยงานรัฐน่าจะมีหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือและรองรับแล้วก็ให้พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ชนบทชุมชนเนี่ยได้ทำกินต่อไป
1: เครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE และเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือสกน.จึงรวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมระบุว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดินการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยคนจนเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนดั้งเดิมและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐต้องเผชิญกับภาวะไร้สิทธิ์ในที่ดินถูกดำเนินคดีถูกผลักดันออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินรวมทั้งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและชุมชนของตนเองขณะที่มติครม.ยกเลิกโฉนดชุมชนไม่ได้มีการหารือร่วมกับภาคประชาชนถือเป็นการไม่เคารพต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งยังสร้างความไม่มั่นคงต่อแนวทางการรับรองสิทธิชุมชนในอนาคต
5: รัฐบาลเนี่ยได้ฟังมาด้านเดียวแล้วบัดได้นำพิจารณาในด้านของนักวิชาการนักกฎหมายและฝ่ายที่ผู้เสนอแอบเอาเข้าในประชุมครม.และไปมีมติยกเลิกจากมติเดิมเมื่อปี 53-54 ทำให้เดือดร้อนเนี่ยพื้นที่ที่ยื่นคำขอไว้400กว่าชุมชนทั่วประเทศเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ของประชาชนที่อันพึงมีซึ่งรวมตัวกันแล้วเป็นที่ดินที่สิทธิรวมหมู่ใช้ประโยชน์ด้วยกันรักษาด้วยกันโฉนดชุมชนเนี่ยบ่ได้อยู่ในเหนือกฎหมายหรือว่าโฉนดของรัฐบาลแต่ขอสิทธิ์อำนาจในการจัดการแค่นั้น
1: กลุ่มชาวบ้านจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและยุติการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ. 2553และเดินหน้าจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนตามมาตรา10วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ. 2562รวมทั้งดำเนินการคุ้มครองพื้นที่และสิทธิชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี1กุมภาพันธ์2565สมกรานต์เครือบุญไทย PBS รายงาน

0: ผู้ชมคะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันส่งผลให้ดินตามแนวเขตเวนคืนก่อสร้างรวมถึงถนนที่เชื่อมต่อกับสะพานแห่งใหม่เริ่มที่จะมีนายทุนเข้ามาจับจองกันแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะราคาคือขายที่ดินปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าหลายส่วนต่างมองเห็นอนาคตในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนค่ะคุณพจนีสายกระจ่างลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะ
1: หลักหมุดแสดงแนวเขตเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนสาย202ตอนหนองผือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันที่ตัดผ่านทุ่งนาบ้านนนตาลตำบลนาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่ตามแนวเขตก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6กำลังจะกลายเป็นทำเลทองที่กลุ่มทุนและนักธุรกิจที่ดินจะเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6บอกว่าตอนนี้มีการกำหนดแนวเขตก่อสร้างสะพานและถนนสายใหม่เชื่อมสะพานค่อนข้างชัดเจนแล้วทำให้มีนายทุนเข้ามาสอบถามซื้อขายที่ดินต่อเนื่องโดยจุดที่ได้รับความสนใจส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่มีโฉนดติดแนวก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรตอนนี้มีราคาขายอยู่ที่ไร่ละ 400,000 ถึง 600,000 บาท
2: เขาจะซื้อไงแต่ว่าได้ยินว่าจะซื้อเฉพาะพวกโฉนดนส.3แต่ของทางนี้นี่เขายังไม่ได้ยังไม่ว่าอะไรยังไม่ได้ถามอะไรค่ะยังไม่มาติดต่อ
3: ตอนนี้เราอยากให้มันมีความชัดเจนในเรื่องอะไรมากที่สุดคะ
2: ก็เราก็อยากขายนะแต่ว่ามันติดที่เราไออยู่กับไอนี่นะไอหลวงติดอยู่ที่กับหลวงเพราะว่าเราก็เซ็นหลวงไปแล้วไงแต่ก็ถ้าเขาให้ราคาดีเราก็อยากขาย
1: นอกจากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นในอำเภอนาตาลยังพบว่าเริ่มมีกลุ่มทุนเข้ามาจับจองพื้นที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะที่ดินอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจแฟรนไชส์ขณะเดียวกันภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของไทยและลาวยังร่วมกันหารือในการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะการพัฒนาแพขนานยนต์ที่จะนำมาใช้ชั่วคราวก่อนการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จซึ่งลาวต้องการให้มีการเปิดใช้เฉพาะรถยนต์ส่วนตัวในระยะแรกเพื่อให้การเดินทางสะดวกไม่จำกัดเฉพาะการนั่งเรือเท่านั้น
4: โอกาสทางการค้าที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งละฝั่งลาวนี่เป็นเมืองที่ยังเปิดนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างจีนเวียดนามลาวแล้วก็ไทยนะครับและยิ่งมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้ยุทธศาสตร์เรื่องการขนถ่ายสินค้าเรื่องโลจิสติกส์นะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งภาพมันก็ใกล้มากขึ้นในทุนพื้นถิ่นที่เตรียมในการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำการตลาดที่ทำการลงทุนอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับก็มีความหวัง

0: ครับว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นนะครับ
1: ปัจจุบันการขนส่งสินค้าที่ส่งออกจากอำเภอนาตาลไปเมืองละครเพงประเทศลาวใช้ทางเรือโดยสารและแพขนานยนต์ของเอกชนสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องดื่มส่วนสินค้านำเข้าคือผลผลิตทางการเกษตรไม้แปรรูปโดยมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าปีละกว่า100ล้านบาทซึ่งคาดว่าหากการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าบริเวณจุดนี้ปีละหลายหมื่นล้านบาทและยังจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ทั้งไทยและลาวให้พัฒนาตามไปด้วยพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
2: นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในอำเภอเดชอุดมเป็นอีกโครงการเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนอีสานใต้เชื่อมโยงกับการค้าของประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่ว่าณเวลานี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วชวนติดตามกันต่อพรุ่งนี้ในรายการจับตารอบทิศค่ะคุณผู้ชมคะรถไฟสายตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาที่กรุงเทพถือว่าเป็นทางเลือกหลักและประหยัดเงินสำหรับคนที่เดินทางและอาศัยอยู่ที่ด้านชานเมืองนะคะเพราะว่าค่าโดยสารตลอดสายเป็นแค่13บาทเท่านั้นค่ะแต่เมื่อกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดที่จะหยุดการเดินรถสายตะวันออกไปถึงแค่สถานีราชกระบังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในเขตเมืองนะคะนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิถีชีวิตรวมถึงเงินในกระเป๋าของผู้โดยสารที่ใช้บริการกลุ่มนี้ด้วยคุณภัทราชวนชมไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: สถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะคะเป็นรถไฟสายภาคตะวันออกค่ะเช้าๆแบบนี้ก็มีคนมาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยทำงานค่ะที่เดินทางจากฉะเชิงเทราเข้าไปกรุงเทพนะคะคำถามก็คือทำไมวันนี้ดิฉันเดินทางมาที่นี่นะคะเพราะว่าหลังเกิดเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ในกรุงเทพนะคะกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยมีแนวคิดลดอุบัติเหตุค่ะด้วยการให้รถไฟสายภาคตะวันออกค่ะเมื่อเข้าไปถึงกรุงเทพแล้วนะคะจะหยุดที่สถานีลาดกระบังคำถามก็คือจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทั้งเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายหรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ
4: ซื้อตั๋วค่ะ2คนค่ะลงหัวลำโพง2คนเท่าไหร่คะ2คนละ13เหรอคะนี่นะคะจากชุมทางฉะเชิงเทราถึงหัวลำโพงค่ะออกเวลา 7:05 นาทีนะคะตอนนี้ 6:45 ค่ะเราจะไปถึงหัวลำโพง 8:35 นะคะ
5: พี่ไปลงที่คลองตันนะคะเพราะว่าสถานีคลองตันนะคะมันจะไม่มีรถอะไรที่ผ่านเลยก็จะเป็นรถไฟอย่างเดียวที่ผ่านนะคะ
4: แล้วพี่ขึ้นแบบนี้ทุกวันเลยไหมคะขึ้นมากี่ปีละ
5: ทุกวันนะคะขึ้นมา19-20ปีแล้วค่ะ
4: 19-20ปีก็คือราคา13บาทนี่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
5: ค่ะคลองตันจะ11บาทนะคะ
4: อ๋อแค่11บาทค่ะทีนี้ค่ะพี่อีก3เดือนข้างหน้ากระทรวงคมนาคมเขามีแนวคิดเรื่องลดอุบัติเหตุจากที่อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะก็คือพอเข้ากรุงเทพปุ๊บจะหยุดแค่ลาดกระบังสถานีสุดท้ายแล้วคนที่จะไปต่อพื้นที่อื่นๆอ่ะให้ไปใช้แอร์พอร์ตลิงก์ตรงนี้เรามองว่าไงคะ
5: ลำบากแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะต้องหลายต่อถ้าอย่างของสมมติกรณีของพี่ลงจากลาดกระบังที่ไปขึ้นที่ลาดกระบังแล้วต้องเสียเวลาอีกกี่นาทีอะคะแล้วก็พอจะขึ้นลาดกระบังได้พี่ก็ต้องไปลงสุขุมวิท71แล้วก็ไปต่อเรือไปอีกอะค่ะซึ่งมันต้องจากดึกต่อก็กลายเป็น3ต่อไปกลับที่2บาทใช่ไหมก็จะเป็นน่าจะประมาณเป็น100กว่าค่ะ
6: พี่มองว่าเขาแก้ปัญหายังไม่ถูก
5: ค่ะ
6: คือเขาจะทำอะไรเขาต้องนึกถึงประชาชนค่ะเขาทำอย่างนี้ประชาชนลำบากมากไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นใครมันสร้างความลำบากให้ประชาชน
7: ตรงนี้สถานีลาดกระบังนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นค่ะเฉลี่ยก็ประมาณ100

0: 200คนนะคะเป็นคนที่ต่อรถไฟเข้าไปในกรุงเทพค่ะซึ่งจุดนี้นะคะอีก3เดือนข้างหน้าตามแผนของกระทรวงคมนาคมก็คือลดอุบัติเหตุด้วยการหยุดที่สถานีนี้ค่ะโดยให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะต่อเข้าไปในกรุงเทพนะคะใช้บริการ AirPods Link ค่ะก็น่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาจะต้องเดินทางหลายต่อแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ารถเราเท่าไหร่จากลาดกระบังไป
2: 5 บาทแค่5 บาท
1: 5บาทไปกลับก็คือ10 บาท
2: ใช่ครับ
1: คือเราลงรถไฟเราถึงที่ทำงานเราเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ทีนี้เราทราบข่าวไหมคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์กระทรวงคมนาคมเขาก็เลยมีแนวคิดลดอุบัติเหตุด้วยการหยุดที่ลาดกระบังแล้วคนที่จะขึ้นไปในพื้นที่อื่นอ่ะในกรุงเทพอ่ะให้ต่อ AirPods Link เรามองไงบ้างคะ
2: ผมว่าในมุมมองมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลักๆคนที่เขาทำงานในตัวกรุงเทพอ่ะบางคนก็มาจากฉะเชิงเทราบางคนก็มาจากอาจจะโซนจังหวัดอื่นที่อยู่ในเส้นรายนี้แล้วที่ทำงานมันก็ไม่ได้หยุดแค่ที่พญาไทในการที่จะบังคับให้เขามาต่อ AirLinkที่สุดแค่พญาไทครับแล้วคนที่ทำงานตรงฝั่งอุรุพงศ์หรือว่าหัวลำโพงล่ะเขาก็อาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ค่ะตอนนี้เรามาถึงที่สถานีหัวลำโพงแล้วนะคะในเวลา8:45ค่ะเราออกจากสถานีฉะเชิงเทรา7:05นะคะก็ใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงเสร็จๆค่ะภาพรวมการเดินทางวันนี้ค่ะผู้โดยสารเยอะกว่าปกติไหมคะหรือว่าก็พอๆกับวันปกติ
3: ด้วยวันนี้ผู้โดยสารอาจจะน้อยกว่าทุกวันแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ดีนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณก็700-800คนต่อ1 ขบวนทั้งหมดนักเรียนนักศึกษาผู้ป่วยเดินทางมาโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงยังไม่เปิดเทอมเต็มรูปแบบถ้าเปิดเทอมเต็มรูปแบบมหาลัยเปิดเทอมกลางเดือนหน้าผู้โดยสารก็จะหนาแน่นกว่านี้อีก
4: และส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยวิถีชาวปากากยอที่จังหวัดลำพูนยามหน้าฝนนะคะออกเก็บผักที่มีเฉพาะในท้องถิ่นมาปรุงอาหารรสเลิศในชื่อของแกงผักดอยค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมประจำฤดูกาลไปแล้วค่ะสำหรับชาวปากากยอทั้งในอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้จังหวัดลำพูนพอฝนมาก็พาความชุ่มฉ่ำทำให้พืชพันธุ์ใบไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอำเภอบ้านโฮ่งกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้ตอนนี้ค่ะผักพื้นถิ่นพากันแตกยอดอ่อนพร้อมให้เก็บไปปรุงอาหารนะคะที่เก็บได้ค่ะมีทั้งผักดอกก้านหรือว่าตามภาษาปากากยอว่าผักงอคลีทาวผักบอนเต่าและที่ขาดไม่ได้ค่ะคือผักลืมผัวหรือว่าผักตาเชอโดชาวบ้านเขาเล่านะคะว่าผักลืมผัวเนี่ยที่มาที่ไปก็คือคุณแม่บ้านเขาเก็บมากินเอามาปรุงอาหารค่ะพอชิมดูพบว่ารสชาติอร่อยมากเผลอกินจนหมดทำให้ลืมเผื่อเหลือไว้ให้กับสามีก็เลยได้ชื่อว่าผักลืมผัวนะคะชาวบ้านช่วยกันเก็บได้ไม่นานก็ได้ผักเต็มกำมือเต็มกระบุงเอามาทำแกงผักดอยนี่แหละค่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะมีกระเทียมหัวหอมพริกกระเหรี่ยงรวบพริกดอยใส่เกลือนิดหน่อยผงปรุงรสอีกนิดบางคนบอกว่าต้องใส่ผงนัวเข้าไปด้วยมีเนื้อหมูค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าซึ่งทำให้แกงนั้นข้นนัวมากขึ้นบางคนบอกว่าใส่เนี่ยหอมด้วยนะคะพอเก็บผักบนดอยมาปรุงบนดอยต้องได้บรรยากาศค่ะใช้หม้อดินกระบอกไม้ไผ่ด้วยถือว่ากลมกล่อมเข้ากับบรรยากาศมากๆกินอร่อยขึ้นเยอะนะคะปิดจบด้วยการล้อมวงกินข้าวทั้งอร่อยทั้งอบอุ่นผักในหม้อแกงดอยค่ะเป็นผักที่มีอยู่ตามป่าดอยแต่ละปีจะมีให้เก็บเพียงแค่เฉพาะฤดูฝนมีมากที่สุดในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ 25-29 พฤษภาคมนี้ 12:30 นาที
1: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: วัตกรไทยรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมกู้โลกและวันนี้เตรียมพบกับนวัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
1: แอปพลิเคชัน e-Westing แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI นอกจากสามารถประเมินราคาได้แล้วยังสามารถตอบกลับมาเป็นคำแนะนำให้เราได้ด้วย
0: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
2: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
3: ควรอันนี้ยากไหม
2: เราจะประเมินจากภาพเลยเนาะ
3: ยากอะ
2: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
0: ้ในที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลก
2: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับบนเวทีนี้ครับเปิดโอกาสให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับมาช่วยกันสร้างสิ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้และนี่คือทีโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกวันนี้ขอต้อนรับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์ชิ้นพี่ป๋อดร.ชิดสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: และวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีนะครับออมสินเน้นมาร์คออโต้ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ได้ข่าวว่าการมารายการครั้งนี้เรามีเดิมพันครั้งสำคัญคืออะไรครับ
5: ถ้าผมเนี่ยได้เงินทุนจากกรรมการไม่เกิน 10,000 ใช่ไหมครับ
2: ครับ
5: ผมจะไปรำหน้าวิทยาลัยครับ
2: ถ้าเกิดได้ทุนจากคณะกรรมการในครั้งนี้ไม่เกิน 10,000 นะครับ4คนนี้จะไปรำที่หน้าวิทยาลัย
6: ไปรำ
2: รำฮะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เขาเห็นแล้วเขาอยากเห็นการรำขึ้นมา
5: โอ้ย
2: เรื่องใหญ่เลยนะโอเคชวนพูดคุยกันประมาณนี้นะครับมาเรื่องนวัตกรรมดีกว่าแน่นอนว่าการที่จะเกิดนวัตกรรมนะครับน้องๆต้องไปพบเจอปัญหาที่อยากจะแก้ไขนะครับและสิ่งที่น้องสนใจคือการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับ
0: ของเก่าตกรุ่นไปมีของใหม่ออกมาแทนนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์จากสถิติทั่วโลกมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 57.4 ล้านตันและมีการคาดการณ์ว่าในปี2573

0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจเพิ่มจำนวนสูงถึง74ล้านตันเลยทีเดียวซึ่งมีเพียง 17.4% ของขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่ถูกรวบรวมและรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
1: พวกคอมที่มันพังโน้ตบุ๊กก็มีอย่างเงี้ยตู้เย็นผมก็มีพังอยู่เอาไปขายต่อให้พวกที่เขาแบบรับซื้ออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เอาไปรีไซเคิล
2: คือด้วยธุรกิจที่ทำนะครับจะมีศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะนะครับมีพวกเมนบอร์ด CPU ส่วนมากก็จะมีผู้ให้บริการรับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อมานะครับว่าถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่กำหนดเขาก็จะแวะมาซื้อ
0: สำหรับประเทศไทยภายใน 5-10 ปีนี้มีแนวโน้มว่าอาจเกิดวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองจากปัญหานี้น้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีจึงเกิดไอเดียสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนครับ
3: พวกเรามีนิทานที่จะมาเล่าให้กับกรรมการทั้ง3ท่านได้ฟังกันนะครับและนิทานเรื่องนั้นมีชื่อว่าเมืองของเศษซากและเสียงกระซิบจากโลกครับณเมืองเมืองนึงที่เต็มไปด้วยแสงไฟแสงหน้าจอและเสียงแจ้งเตือนผู้คนที่นี่รักในเทคโนโลยีพวกเขาจะมีมือถือเปลี่ยนใหม่ทุกปีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆมากมายที่จะถูกเปลี่ยนใหม่เมื่อมันพัง
4: อย่าเพิ่งทิ้งฉันเลยนะฉันยังมีประโยชน์
3: เสียงกระซิบจากเศษซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในเมืองนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าออโต้วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินผ่านตลาดเก่าเขาเห็นชายชราคนหนึ่งที่ในมือถือกล่องใส่โทรศัพท์เก่าแบตเตอรี่และรีโมทที่หมดอายุชายชราถามร้านข้างทางไปทีละร้านว่า
5: ไอ้นมรับซื้อของไหมนม
3: แต่คำตอบที่ได้กลับมาก็คือ
5: ไม่ครับ
3: ชายชราทำหน้าเศร้าและเดินจากไปพร้อมกับขยะในมือที่ไม่มีใครต้องการหัวใจของออโต้นั้นรู้สึกเจ็บปวดเล็กๆในใจเขากลับบ้านมาเปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มจดไอเดีย
6: จะดีไหมนะถ้ามีที่ที่รวมคนที่อยากจะทิ้งขยะอย่างถูกต้องกับคนที่อยากนำขยะพวกนี้กลับมาใช้ใหม
3: ่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของแอปที่ชื่อว่า e-trading แพลตฟอร์มที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะอิเล็กทรอนิกส์สถานที่ที่ผู้คนสามารถลงขายของที่ผู้อื่นไม่ต้องการแต่โลกยังต้องการไม่ว่าจะเป็นมือถือเก่าแบตเตอรี่ที่ยังพอมีไฟหรือรีโมทที่พังแค่ปุ่มเดียวทุกชิ้นล้วนมีค่าหากถูกส่งต่ออย่างถูกวิธี
7: สำหรับโปรโตไทป์นะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามานะครับเราจะเห็นว่ามีปุ่มโพสนะครับซึ่งปุ่มโพสเนี่ยเราสามารถที่จะกดโพสได้โดยจะใส่ข้อความและรูปภาพเมื่อโพสเนี่ยครับจะทำให้ยูเซอร์คนอื่นเนี่ยเขาสามารถเห็นโพสเราได้ครับต่อมาครับฟีเจอร์เรียกใช้ด่วนนะครับตรงรูปของกล้องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการถ่ายภาพเนี่ยเราจะวิเคราะห์ราคาคร่าวๆออกมาได้แล้วก็ยังสามารถค้นหาร้านค้าได้ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของแผนที่ซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะบอกตำแหน่งปัจจุบันของเราแล้วก็ระยะของร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับในระยะ10กิโลเมตรเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของร้านค้าแล้วกดพูดคุยได้ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนเป็นผู้รับซื้อนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรากรอกข้อมูลแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยถ้าเกิดเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยร้านค้าของเราก็จะไปขึ้นอยู่ในฟีเจอร์ของแผนที่ครับแล้วก็เวลาเราโพสต์หรืออะไรเนี่ยก็จะมีขึ้นแท็กร้านค้าที่ลงทะเบียนครับ
3: และนี่ก็คือแอป e-trading แพลตฟอร์มที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะอิเล็กทรอนิกส
8: ์โอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในแอปที่คือเอทมากๆนะครับ
9: เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งมีผลกับทุนที่เราจะเอาไปสร้างนวัตกรรมนะครับและนี่คือกติกาครับ
0: ช่วงสตรีมไอเดียกรรมการมีทุนท่านละ 5,000 บาทถ้าตอบคำถามได้ดีก็มีโอกาสคว้าทุนสูงสุด 15,000 บาทไปเลยครับ
9: คำถามแรกครับเป็นของพี่ป๋อครับ
10: ลองบอกพี่ชัดๆอีกทีนึงเป้าหมายของเราจะเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ไปเป็นขยะไปแยกอย่างถูกวิธีหรือเอาไปขายเพื่อให้เขาถูกเอามาใช้ใหม่ขายไปเป็นอะไรหรือว่าเพื่อเอาไปปรับปรุงใช้ต เพิ่มขึ้นนะคะน้องลองอธิบายหน่อยว่าเน้นอันไหนกันแน่จริงๆแล้ว
6: ครับก็ทางแอปที่เราจะเน้นก็คือเป็นการขายเพื่อที่จะให้อะไหล่ของคนที่แบบอยากจะรับซื้อครับเขารับซื้อไปทำอะไหล่ใช่ไหมครับก็เหมือนได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะนั้นครับ
10: แต่ว่าพวกที่ซื้อไปเป็นขยะไปแยกทองแยกทองแดงอะไรอย่างเงี้ย

0: การลดขยะไปในตัวก็คือไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวเอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะว่าพี่ป๋อจะให้ทุนพวกเราเริ่มต้นในก้อนแรกนะฮะเท่าไหร่นะครับสี่พันห้าร้อยบาทเริ่มต้นได้ดีเพราะว่าอีกแค่ 5,500 บาทเราก็ไม่ต้องรำหน้าวิทยาลัยแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: ต้องลุ้นกับคำถามต่อไปนะครับจากอาจารย์ชินครับ
3: ครับฟังคุณพรีเซนต์แล้วผมก็ยังตามไม่ค่อยทันเนาะอย่างในตัวอย่างเนี่ยโพสต์ทีวีไปแล้วก็ตั้งราคาผมพยายามคิดตามว่ามันฟังก์ชันยังไงกันแน่คือโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วคือคนที่อยากได้คนซื้ออะเนาะเข้ามาโพสต์ข้างล่างว่าฉันเอาราคาเท่านี้หรือเพิ่มให้หรืออะไรยังไงลองอธิบายเพิ่มเติมที
4: ่เราจะสามารถได้ทั้งขายซื้อหรือแลกครับโดยทุกคนเนี่ยที่สมัครเข้ามาในแอปนี้ครับจะเห็นโพสต์หมดครับในหน้าโฮมเราสามารถเลื่อนแล้วก็พูดคุยกับคนที่เขาโพสต์ได้เลยครับ
3: แล้วตอนซื้อนี่จริงๆวิธีในทางปฏิบัติเนี่ยมันซื้อยังไงหมายความว่าอ่ะเขียนตกลงกันเสร็จแล้ว
1: การโอนจ่ายนี่ใช่มั้ยครับ
3: เออเขาต้องคนซื้อต้องไปหาคนขายที่ตรงตำแหน่งเขาหรือว่าคนขายเอามาส่งหรือว่ายังไง
4: ตรงส่วนนี้อาจจะเป็นการจัดการกันแล้วค่ะคน2คนแล้วครับ
3: แล้วเขาจะคุยกันเอง
4: ใช่ครับ
1: อ๋อไม่ต้องผ่านแอป
5: เขาคุณจะได้คัดตรงได้ไงถ้าไม่เข้าไม่ผ่านแอปคุณตอนซื้อขายคือคุณจับแมทช์เขาเนี่ยนี่อาจารย์ถามนะแล้วคราวนี้สมมุติผู้โพสผมเป็นผู้ซื้อแอปคุณก็ฟังเสถียรให้ผมคุยกับอาจารย์ชินเราไม่ต้องเสียค่าโบรกเกอร์นะเราต่อเราไล่เงี้ยเองแล้วกันคุณจะได้ค่าตรงไง
0: คุณได้
5: ตังค์ตอนไหนเอางี้ดีกว่า
4: ก็ในส่วนของเงินเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นในส่วนของโฆษณาในแอปเป็นหลักนะครับ
0: โฆษณา
3: อ๋อคือคุณทำเองต้องไปหาโฆษณาเหรอ
0: หาสปอนเซอร์
5: แพลตฟอร์มนี้ฟรีใช่ไหมไม่เก็บตังค์ไอ้เหี้ย
3: คือตรงนี้มันกระทบหลายอย่างเลยนะที่ผมถามว่าหลังจากประกาศไปแล้วแล้วมีคนว่าจะเอานี่ยังคุณขายเครื่องเนี้ย300ถูกนะโอเคน่าซื้อแต่ถ้าผมต้องนั่งรถไป500เพื่อไปซื้อเพื่อไปเอาเครื่องอ่ะมันกลายเป็น800อ่ะทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่300มันเริ่มไม่น่าซื้อละ
6: โอ้โหน้องๆโดนคอมเมนต์หนักเลยนะครับต้องมาลุ้นแล้วล่ะครับว่าจะได้ทุนจากอาจารย์ชินไปเท่าไหร่
1: อันนี้คือทุนสนับสนุนจากอาจารย์ชินครับ4,500 บาท2คนรวมกันยังไม่ถึงเลยนะยังเน
0: า
1: ะ
0: แต่อาจารย์
3: ชินไม่ให้เลยนี่ต้องลำ
0: เออใช่
5: เออถ้าผมไม่ให้ก
3: ็เราได้ดูลำเราได้ดู
1: ลุ้นกันต่อครับคำถามสุดท้ายในรอบนี้ครับจากดร.ชิดครับ
5: คือในวงการเนี่ยที่ผ่านมา 20-30 ปีเนี่ยมีรายเล็กพัฒนาเป็นรายกลางกำลังจะเป็นรายใหญ่1รายแล้วกำลังจะตามมาอีก5รายที่ทำลักษณะเนี่ยแต่เขาทำไม่เหมือนเธอนะเขารับซื้อเขามีโลจิสติกส่งรถไปรับของที่เขาซื้อไปดูหน้างานไปตีราคาหน้างานได้เครื่องนี้น่าจะมีทองคำอยู่พอสมควรอะไรอย่างนี้นะเขามีความเชี่ยวชาญความชำนาญการในระดับหนึ่งนะคำถามของอาจารย์ก็คือว่าเอ้ยของเธอเนี่ยธุรกิจเธอเนี่ยไปเสริมเขาหรือเป็นคู่แข่งเขาค่อยคิด
1: โอเคครับปรึกษากันได้ครับ
7: เราคิดว่าอาจจะเป็นในส่วนของรับมาเป็นพาร์ทเนอร์ไหมอาจจะเป็นมิตรไปเลย
8: ก็ได
7: ้รับแบบว่าเขามาเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยในการจัดการรีไซเคิลด้วยคิดกันอยู่ว่าน่าจะเป็นในส่วนของแนวทางในการเสริมบริษัทใหญ่ครับ
5: เสริมบริษัทใหญ่ใช่ไหมถ้าเสริมบริษัทใหญ่เนี่ยเธอจะรายได้เธอก็หดลงใช่ไหมเพราะเขาไปจัดการเองเรียบร้อย
7: ใช
5: ่คือถ้าเป็นคู่แข่งบริษัทใหญ่เนี่ยและมีแสดงว่ารายเล็กเนี่ยรีเทลเขามาใช้คุณเยอะเนี่ยคุณหาโฆษณาได้เพราะทุกคนอยากมาใช้แพลตฟอร์มคุณแต่พอรายใหญ่เข้ามาไม่กี่เจ้าปั๊บเนี่ยไอ้ทรานแซคชั่นมันฮวบเลยมันไปอยู่ที่ลูกค้าบางคนเพราะนั้นคุณก็อาจจะหาโฆษณาไม่ได้นะในกรณีนั้นเนี่ยในเมื่อคุณไปเป็นเครื่องมือเสริมธุรกิจใหญ่เนี่ยแล้วคุณจะหาตังค์ได้ไงไม่มีใครโฆษณาคุณเพราะว่าทรานแซคชั่นมันนิดเดียวเพราะเวลาพวกนี้เขาซื้อกันซื้อทีมเป็น10ล้าน100ล้านนะ

0: ม่ใช่ทีละ300แต่ถ้าทีละ300แล้วมีเป็นหมื่นคนเนี่ยผมอยากจะลงโฆษณาเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นโฆษณาผมเช่นผมอาจจะเป็นโลจิสติกรับจ้างขนใครไม่เดี๋ยวขอลงโฆษณาแล้วใครอยากซื้อขายกันเดี๋ยวผมไม่ขนให้ใช่ไหมลองคิดดูแล้วกันนะแต่ที่ถามเนี่ยคืออยากจะเช็คว่าพวกเราคิดทะลุหรือเปล่านะ
1: ถือว่าเป็นคำถามกึ่งๆแนวทางนะฮะเดี๋ยวต้องดูฮะว่าดร.ชิดเนี่ยจะให้ทุนสนับสนุนเท่าไหร่ครับสี่พันบาทตอนนี้ในรอบการตอบข้อสักถามของคณะกรรมการนะครับได้ทุนสะสมรวมตอนนี้ 13,000 บาทครับ
2: เฮ้ยไม่ต้องรับแล้วอ่ะรับตรงนี้ก็ได้
1: เมื่อกี้คือเราแบบดีใจใช่ป่ะ
3: ครับ
1: ดีใจไงนะ
4: เ
1: ฮ้อย่างน้อยไม่ต้องรำแล้วเว้ยโอเคเรายังมีทุนสนับสนุนให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าต้องผ่านบททดสอบนี้ครับกับภารกิจดีเบตกับ AI
5: ภารกิจดีเบตกับ AI โจทย์จะมาจากกรรมการของเราหากน้องๆมีความเข้าใจในนวัตกรรมและโต้แย้งกับ AI ได้ดีก็รับทุนเพิ่มไปอีกสูงสุด 5,000 บาทครับ
1: ถึงช่วงการดีเบตกับ AI นะครับเดี๋ยวให้คณะกรรมการเลือกให้หน่อยครับว่าเราจะเลือกหัวข้ออะไรดีครับ
6: ก็พูดสักหน่อยค
7: ่
6: ะ
7: จะเอาเนี่ยเป็นตัวแทนเราลุยมันนะ
8: คนนี้ให้ดิดคำหน่อย
7: ให้ดิดคำหน่อย
6: ที่สำคัญคือจริงหรือไม่
8: จริงหรือไม
1: ่โอเคครับท่านไหนครับ
7: ผมเอง
1: ครับผม
7: อยากจะให้ลองดีเบตว่าไอแอปพลิเคชัน e-trading สร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงหรือไม
1: ่โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่คือ AI ของเรานะครับเดี๋ยวพี่แคนจะคนพร้อมให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเริ่มต้นด้วยข้อโต้แย้งแรกของคุณได้เลย
9: ได้เลยค่ะเข้าใจโจทย์ชัดเจนมากงั้นมาเริ่มกันเลยนะข้อโต้แย้งแรกของฉันก็คือว่าถึงแม้แอปพลิเคชันซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจช่วยให้คนสะดวกขึ้นในการจัดการของเหลือใช้แต่มันไม่ได้แปลว่าแอปจะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้จริงเสมอไปเพราะการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกต้องใช้มากกว่าการมีเครื่องมือมันต้องมาจากความเข้าใจและความตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งด้วยค่ะ
1: เปิดมาลึกมากนะฮะบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะช่วยเป็นช่องทางแต่ไม่ได้หมายความว่าจะการันตีว่าสร้างจิตสำนึกให้คนนั้นรักสิ่งแวดล้อมได้ปรึกษาได้ครับ
10: คนนั้นเป็นตัวกระตุ้นในการให้พวกร้านให้พวกคนที่ซื้อไม่สร้างขยะกับสิ่งแวดล้อมมากเกินไป
1: โอเคโอเคพร้อมแล้วสามารถกดแล้วก็ตัวอย่างได้เลยครับ
11: พวกเรามั่นใจว่าแอปพลิเคชันของเราสามารถสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนได้เพราะอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าการที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้านเฉยๆหรือว่าเอาไปทิ้งแบบไม่ถูกวิธีโดยไม่ได้มีการจัดการอะไรเลย
9: เข้าใจมุมนี้แล้วค่ะแล้วมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ข้อโต้แย้งของฉันก็คือแม้ว่าแอปจะช่วยให้คนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้นกว่าการปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแต่มันอาจไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเกิดจิตสำนึกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเสมอไปนะคะบางคนอาจใช้แอปเพียงเพราะมันสะดวกแต่ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองหรือความเข้าใจเรื่องการลดขยะในระยะยาวก็ได้ค่ะ
1: ยังคงย้ำแนวคิดเดิมมากขึ้น
12: ก็คิดว่าแอปของเราเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันอาจจะดีกว่าการเอาไปทิ้งเพราะว่าเอามาในแอปเราเนี่ยได้ผลตอบแทนซึ่งมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนพฤติกรรมว่าขยะพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องไปทิ้งเอามาใช้ในด้านต่างๆได้อีกเยอะสามารถรีไซเคิลได้เอาไปรียูสได้ครับผม
1: โอเคครับการดีเบตเมื่อกี้นี้ครับอาจารย์ชินคิดว่าไงบ้างครับ
8: การจะโต้กับ AI เนี่ยให้ได้ผลดีเนี่ยความจำเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเรารู้เกี่ยวกับงานของเราดีที่สุดทุกแง่ทุกมุมคือคิดมาเยอะมากแล้วพอ AI พูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นจุดอ่อนทีนี้ถ้าคุณไม่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือฟังแล้วมองไม่เห็นจุดอ่อนเลยว่าเขาพูดยังไงแต่ว่าเราพยายามทวนซ้ำๆตามความเข้าใจของเรามันก็ไม่ใช่

0: การโต้กันจริงๆฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณจะต้องทำโปรเจกต์จริงๆแล้วคุณต้องไปขายโปรเจกต์ให้ระลึกถึงเสมอว่าคุณต้องเข้าใจโปรเจกต์ของคุณในแง่มุมที่มันรอบด้านฉะนั้นไม่ว่าใครจะชี้จุดอ่อนไม่ว่าใครจะบอกความเป็นไปได้ยังไงคุณมีความมั่นใจที่จะตอบด้วยความมั่นใจว่าทำได้มีจุดแข็งและทำได้จริงๆย้ำกลับไปอย่างนั้นโชคดีครับ
1: ขอบคุณมากครับได้เวลาให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วครับ
2: เราจะรับเอาง่ายๆข้างบนอย่าง
1: โอเคและทุนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเชิญครับสี่พันห้าร้อยบาท
3: ขอบคุณครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับในรอบทีมไอเดียครับน้องๆได้ทุนสะสมตอนนี้นะครับ17,500บาทเรายังเหลืออีกหนึ่งช่วงนะครับก็คือสตีมคิสนะครับเป็นทุนก้อนสุดท้ายของรายการนี้ละเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับสู้ๆนะครับไปเจอกันเลยครับกับช่วงนี้สตีมคิสครับ
4: สตีมคิสกับการตอบคำถามจากการทดลอง1ข้อตอบถูกรับทุนสะสมเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทครับ
1: มาถึงช่วงสตีมคิสนะครับช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามจากการทดลองที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์มิ้งนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์มิ้งนะครับจะมาช่วยเราในการทำการทดลองรวมถึงให้คำตอบกับน้องๆด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อไหนถูกกันแน
5: ่ใช่ค่ะ
1: และนี่คือสตีมคิสกับการพิชิตทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมช่วงนี้เราจะมีการทดลองให้น้องๆเลือกเนี่ย3การทดลองนะครับเลือกหมายเลขอะไรครับ
3: จัดไป
6: 3ครับ
1: 3ทำไมถึงเลือกหมายเลข3ครับ
3: เพราะออโต้เลือก
1: เพราะออโต้เลือกแล้วออโต้บอกว่าจัดไป
3: ใช่
1: เดี๋ยวต้องดูว่าออโต้จะตอบหรือเปล่า
5: ใช
1: ่และการทดลองที่3นะครับคือเคว้งคว้างกลางอากาศนะฮะมันฟังดูเหงาๆครับ
5: เหงาไหมดูแบบโอ้เคว้งคว้างงี
1: ้หรือเพราะว่าเรามันหน้าตาไม่ฟรุ้งฟริ้งเธอเลยทิ้งเราไว้เคว้งคว้าง
5: โอ้ยอันนี้ก็อกหักเกินค่ะ
1: อกหักเกินนะฮะนี่คือชื่อการทดลองของเรานะครับแต่ว่าการทดลองนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเหงาครับแต่ว่าเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
3: เอ๊ะ
1: ที่เรามีครับคือถังน้ำซึ่งด้านในเนี่ยมีน้ำอยู่นะครับและเราได้เจาะรูถังน้ำนี้เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดพี่แคนดึงที่ปิดตรงที่เจาะรูออกเนี่ยนะฮะนี่น้ำก็จะไหลแบบนี้ครับและนี่คือคำถามครับเมื่อปล่อยถังน้ำเจาะรูลงจากที่สูงระหว่างที่ถังน้ำยังลอยอยู่กลางอากาศก่อนตกถึงพื้นน้ำในถังจะเป็นอย่างไรก็ไก่น้ำไหลออกจากรูขอไข่น้ำกระฉอกออกจากปากถังขอควายไม่มีน้ำออกจากถังปรึกษากันได้เลยครับ
7: การไหลออกจากรูก็เป็นเรื่องยากนะ
8: เพราะมันเร็วดี
7: ตอบขอไข
9: ่ขอไข่เอาจริงเหรอ
7: จริง
9: แล้วเหตุผลล่ะ
1: โตเรามีความมั่นใจแล้วโอเคนะครับคำตอบข้อนี้ครับน้ำในถังจะเป็นอย่างไรครับตอบข้อไหนครับ
10: ขอไข่ครับน้ำจะกระฉอกออกจากปากถังครับ
1: ทำไมถึงตอบข้อนี้ครับ
10: เพราะว่าการที่น้ำตกลงมาในแนวดิ่งใช่ไหมครับถังน้ำเนี่ยจะตกก่อนน้ำครับทำให้น้ำเนี่ยจะกระฉอกก่อนที่ถังจะตกลงสู่พื้นครับ
1: ก็คือพอตกลงมาพร้อมกันเนี่ยถังจะตกมาก่อนน้ำก็เลยจะกระฉอกออกถูกต้องไหมครับ
10: ครับ
1: โอเคยืนยันคำตอบข้อนี้นะครับและข้อขอไข่นะครับน้ำกระฉอกออกจากปากถัง
4: น้องๆจะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด 5,000 บาทไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับ
1: ผิดครับอ้าว
10: ตอบก่อไก
1: ่ตอนนี้เราเหลือช้อยอีก2ข้อนะครับเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสในการตอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้ถ้าเกิดเราตอบถูกนะครับจะไม่ได้ทุนสะสมเต็มที่ 5,000 บาทนะแต่จะเหลือ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นมีโอกาสให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือ2ตัวเลือกนะครับก็คือกอไก่น้ำไหลออกจากรูและคอควายไม่มีน้ำออกจากถังคำตอบข้อนี้ครับน้ำในถังจะเป็นอย่างไรครับ

0: มีน้ำออกจากถังครับพ่อคอควาย
1: พ่อคอควายทำไมครับ
0: เพราะว่าถังน้ำกับน้ำเนี่ยจะตกลงมาคิดว่าน่าจะความเร็วเข้ากัน
1: ครับ
0: แล้วก็แรงที่ตกลงมาเนี่ยครับจะมีแรงของลมสวนเข้าไปที่ทางรูทำให้น้ำไม่ไหลออกมา
1: และคอควายนะครับไม่มีน้ำออกจากถังนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับไปดูเฉลยครับ
2: เอาละสิครับน้องๆจะสามารถคว้าเงินทุนในข้อนี้ไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
1: นี่ฮะทีมงานของเรานะครับเห็นไหมฮะน้ำไหลอยู่ปกตินะครับหลังจากนั้น3 2 1ปล่อยลงมาครับนี่นี่ช้าๆครับน้ำที่หยดๆมาด้านนอกนี่คือน้ำที่กระเด็นตอนแรกนะครับแต่สังเกตว่าน้ำที่เราเจาะรูเอาไว้เนี่ยไม่มีไหลออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อคอควายไม่มีน้ำออกจากถังถูกต้อง
3: จริงๆแล้ววัตถุอะไรก็ตามเนี่ยที่เหมือนถือว่าถ้าอยู่บนโลกเนี่ยเวลาเราทิ้งลงนะคะไม่ว่าน้ำหนักจะมากกว่าหรือว่าจะน้อยกว่าเนี่ยเวลาปล่อยตกลงมาเนี่ยจะถึงพื้นพร้อมกันแต่บางอย่างถึงพื้นไม่พร้อมกันอย่างเช่นขนนกอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีอาจจะรู้สึกว่าให้ขนนกกับแบบลูกโบลิ่งบางทีมันไม่เท่ากันจริงๆแล้วมันต้องถึงพร้อมกันค่ะมันมีแค่ว่ามีแรงต้านอากาศเท่านั้นเอง
1: อ๋อเพราะเป็นขนนกมันเลยมีแรงต้านแต่ถ้าเกิดเป็นลูกโบลิ่งลูกใหญ่กับลูกเล็กเนี่ยถึงแม้จะน้ำหนักต่างกันแต่ปล่อยลงมาพร้อมกันยังก็ถือเป็นพร้อมกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำในเนี้ยกับถังเนี่ยลงมาด้วยความเร่งที่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันถึงพื้นเนี่ยมันก็เลยลงมาพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยตอนช่วงมันลงมามันก็เลยไม่ไหลออกมานะคะตอนที่มันไหลออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีแค่น้ำที่ถูกปล่อยลงมาเท่านั้นเอง
1: ซึ่งหลักการนี้เรานำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมอะไรได้บ้าง
3: จริงๆแล้วค่ะอย่างเรื่องของถังน้ำเนี่ยมันกับน้ำในถังเนี่ยน้ำในถังเนี่ยจะตกลงมาด้วยความเร่งเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆน้ำในถังเนี่ยจะเป็นอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงค่ะก็คือจะเป็นสภาวะที่เหมือนแบบมันเหมือนล่องลอยเคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาหลักการนี้เนี่ยไปทำกับการที่เราจะจำลองสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงขึ้นมาเหมือนกันนะคะโดยการเอาเครื่องบินที่ชื่อว่า Zero G เนี่ยขึ้นไปบินนะคะแล้วก็พอช่วงที่เหมือนกับเครื่องบินเขาทิ้งดิ่งตัวลงมาเนี่ยช่วงนั้นนะคะคนที่อยู่ในเครื่องบินทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการแบบว่าเราดูแล้วว่าถ้าเราอยากจะสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยบนโลกนี้เนี่ยมันทำไม่ได
1: ้
3: มันจำเป็นที่จะต้องเอาวัตถุขึ้นไปค่ะเป็นเครื่องบินแล้วก็ทิ้งดิ่งตัวลงมาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคนข้างในของทุกอย่างข้างในจะกลายเป็นสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
1: ไม่น่าเชื่อนะว่าจากจุดเริ่มต้นแนวคิดตรงเนี้ยการทดลองให้เล็กเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้นะครับโอเคและเราก็ตอบถูกต้องในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ทุนสนับสนุนในสตรีมคิดไป 3,000 บาทและน้องๆนะครับจะได้ทุนสะสมในการสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้นะครับ 2,500 บาทโอเคหลังจากนี้อีก1เดือนนะครับขอให้กลับไปพัฒนานวัตกรรมของเราเต็มที่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมาเจอกันนะครับสู้ๆครับเจอกันครับ
4: สวัสดีครับ
2: ที่นี่คือฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างชิ้นงานนวัตกรรมของน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมครับ
5: สวัสดีครับทุกคนหลังจากกลับจากสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่พวกเราจะมาพัฒนาแอปพลิเคชันกันนะครับไปกันเลยเย้
6: เริ่มจากข้อสะดวกของก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงส่วนของหลังบ้านให้เลยก็ทำตรงส่วนหน้าต่างก่อนโอเค
7: ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของฟิกมาของแอปของเราในตอนนี้นะเราจะเอาในส่วนฟิกมาตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในแอปของเราจริง
8: ๆ Data Base เนี่ยที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวของ MongoDB นะครับซึ่งเหตุผลที่ใช้ตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะยืดหยุ่นแล้วก็ง่ายต่อการพัฒนานะครับ
9: คือตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่อีกระบบปฏิบัติการนะครับ
10: ก็เลยยังใช้แอปในตอนนี้ไม่ได้
11: แล้วแผนเราว่าจะยังทำยังไงดี
10: อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใ

0: แล้วก็เราเนี่ยทำในเครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวเทสระบบก่อน
1: โอเคแล้วก็ค่อยเอาไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ยาวๆเลยเพื่อว่าเวลาเอาแอปไปใช้แล้วมันจะได้ยิงขึ้นมาที่เซิร์ฟเวอร์ให้มันไปรีเทิร์นข้อมูลได้เนาะ
0: ใช่ครับ
2: และตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะได้รับโจทย์สุดท้าทายจากกรรมการของเราด็อกเตอร์ชิดครับ
3: เดี๋ยววันที่พวกเรามาสตูดิโอเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดสอบนะแพลตฟอร์มของพวกเราเนี่ยต้องสามารถแสดงราคาของอุปกรณ์ได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคาของอุปกรณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ระบบได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นรุ่นไหนถ้าเรารู้สองเรื่องนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณประมาณราคาได้พอเข้าใจไหมโอเคนะ
0: ตอนนี้แอปเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้พัฒนามาหลายเดือนนะครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าหลักนะครับจะมีการแยกในส่วนของหมวดสินค้าว่าใช้งานได้กับเสร็จเป็นอะไรแล้วก็ฟีเจอร์3ตัวนี
2: ้และนี่คือ1เดือนแห่งความมุ่งมั่นของน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีในการพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมให้สมบูรณ์ที่สุดถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลเพื่อนำเสนอผลงานกับกรรมการแล้วมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์และร่วมลุ้นไปกับน้องๆกันครับ
4: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับที่น้องได้ใช้เวลาเต็มที่ในการขมักเขม้นทำชิ้นงานออกมาแล้ววันนี้มาบนเวทีของเราแล้วนะครับต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีสวัสดีนะครับออมสินเน้นออโต้แล้วก็นินนะครับเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมด้วยนินใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: เป็นไงบ้างครับเข้ามาทำงานกับเพื่อน
5: ก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงค่ะแต่ว่าทำงานร่วมกันแล้วค่อนข้างแตกต่างกับตอนที่เรียนด้วยกันมากๆเลยรู้สึกว่าทำงานเป็นทีมมากขึ้น
4: ครับผมคิดว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแตกต่างกันโอเคแล้ววันนี้คณะกรรมการของเรา3ท่านนะครับขอต้อนรับอาจารย์ชินพี่ป๋อดร.ชิดสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เอาล่ะชิ้นงานของเราเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยใช่ไหมครับ1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
7: เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วครับจากโลโก้แอปจากชื่อแอปด้วยครับปัญหาก็มีเยอะเช่นกัน
4: ครับปัญหาที่เจอคืออะไรบ้าง
7: ปัญหาที่เจอหลักๆก็คือการพร้อม AI ครับเนื่องจาก AI เนี่ยเขาเป็นเชิงเลือกครับแล้วก็ต้องเทรนเขาพร้อมเขาให้มากกว่าให้มันแม่นยำขึ้นครับการเทรนเพื่อมาวิเคราะห์ราคาคร่าวๆครับ
4: ครับคุณผู้ชมครับชิ้นงานของน้องๆอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องการให้น้องๆได้ลองลงมือทำชิ้นงานนวัตกรรมนะครับให้ออกมาให้ได้นะครับวันนี้คะแนนของน้องจะมาจาก2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือจากคณะกรรมการของเราผู้ใจดีตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งจะมาจาก10นักรีวิวของเราที่ได้ทดลองใช้จริงนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่สนใจซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นใครบ้างไปเจอกับพวกเขาครับ
8: ผมมีมือถือเก่าหน้าจอแตกแต่ยังใช้ได้ปกติแต่ไม่รู้จะขายที่ไหนครับ
9: ซื้อของออนไลน์มาเยอะแยะเลยทุกวันนี้ไม่ได้ใช้อยากจะทิ้งก็กลัวเสียดายตังค
10: ์มีโทรศัพท์เก่าค่ะแต่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนค่ะ
11: อะไรบางตัวหายากครับอาจบางทีต้องสั่งจากต่างประเทศ
12: ที่บ้านทำร้านของเก่าถ้ามีช่องทางที่ช่วยขายของก็จะดีครับ
13: อะไรช่วงนี้บางชิ้นที่หายากมากต้องหาจากหลายแหล่งมากเลยครับ
14: จะดีมากเลยนะครับถ้าหากว่ามีของมือสองที่หาซื้อได้ง่ายในระแวกแถวนี้ครับ
15: ที่บ้านเนี่ยมีคอมเก่าที่เสียแล้วแต่ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรครับ
16: พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราไปซื้อมือหนึ่งอะค่ะมันราคาค่อนข้างสูงก็เลยไปหาซื้อมือสองที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ชอบในการฟังก์ชันในการใช้งานของมันอะค่ะ
17: ของใช้ไฟฟ้าที่บ้านที่ใช้ไม่ได้เหลือเยอะมากเพียบรกบ้านมากๆเลยจ้า
18: สวัสดีค่ะเรามาจากวิทยาลัยอีเทคค่ะวันนี้จะมานำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์
4: นี่เป็นบรรยากาศการนำเสนอให้กับผู้ลองใช้จริงแต่วันนี้บนเวทีนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอให้กับคณะกรรมการและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเชิญได้เลยครับ
0: ก็หลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้มานำเสนอแอป e-trading เรากลับมาอีกครั้งในชื่อใหม่ e-westlink เพราะว่าคำว่า trading เนี่ยมีหลายแอปนะครับที่ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนมากกว่าแอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับ

0: นี่ก็คือมือถือเครื่องเก่าของผมผมอยากรู้จังเลยว่าผมจะไปขายได้ที่ไหนดี
1: มานี่สีออโต้เราจะแนะนำให้แล้วขอแนะนำให้รู้จักแอปพลิเคชัน e-westling แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI นอกจากสามารถประเมินราคาได้แล้วยังสามารถตอบกลับมาเป็นคำแนะนำให้เราได้ด้วย
2: โดยในแอปของเรานะครับนอกจากจะมีฟีเจอร์การประเมินราคาคร่าวๆด้วย AI แล้วก็ยังมีการโพสต์ขายและการคุยแชทกับผู้ขายด้วยครับ
1: โดยแอปพลิเคชันของเรานะครับจะใช้ระบบคอยเพื่อใช้ซื้อขายของภายในแอปและฟีเจอร์ต่างๆแทนที่เราจะโอนเงินให้กันตรงๆเนี่ยเราจะใช้คอยในการจ่ายแทนครับเมื่อผู้ซื้อเนี่ยได้รับของแล้วเนี่ยก็จะกดยืนยันแล้วทางฝั่งผู้ขายก็จะได้รับคอยครับ
0: มันใช้งานยังไงนะเน้น
1: อ๋อง่ายมากเลยออโต้หลังจากที่เราลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยฟังก์ชันหลักด้านบนก็จะมีฟังก์ชันการประเมินราคาซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เปิดกล้องเพื่อจะถ่ายรูปของที่เราอยากจะขายเราจะมีให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยซึ่งเราสามารถใส่เพื่อเพิ่มความแม่นยำของ AI ได้ออโต้สามารถที่จะปักหมุดตำแหน่งของออโต้ได้ด้วยนะการปักหมุดตำแหน่งเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ออโต้มากที่สุดก็จะเห็นโพสต์ของออโต้เป็นอันดับแรกๆเลยไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเหรอว่ามีคนต้องการจะซื้อของของเราอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยก็จะมีการตอบกับโพสต์ของออโต้มาเองแหละ
2: อยากได้ของมือสองซื้อมาซ่อมใช้ยังเลยยังไงมือถือเครื่องเก่า
1: โอเคหลังจากที่ออโต้เนี่ยตกลงกับอีกฝ่ายได้เรียบร้อยออโต้ที่จะสามารถสร้างข้อเสนอเพื่อส่งไปให้อีกฝั่งนึงได้หลังจากที่ออโต้สร้างข้อเสนอแล้วเนี่ยก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาในแอปซึ่งทั้งสองฝั่งจะเห็นแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่ต้องการซื้อเนี่ยก็จะกดดูข้อเสนอแล้วก็กดยอมรับข้อเสนอได้หลังจากที่กดยอมรับข้อเสนอแล้วก็จะจ่ายคอยต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือออโต้ก็จะต้องจัดส่งของให้กับผู้ซื้อซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามีข้อมูลของพัสดุก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้แนบรูปภาพหลักฐานได้เมื่อผู้ซื้อได้รับของก็จะกดได้รับสินค้าโอเคหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วเนี่ยคอยก็จะถูกโอนให้กับผู้ขายแล้วก็จะเป็นการจบครับ
3: ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันฟีเจอร์การซื้อขายของเราภายในแอปค่ะโดยการสร้างนวัตกรรมนะคะจำเป็นต้องมี business model ด้วยเราจึงทำ business model มานำเสนอค่ะนั่นก็คือ 1. การหักค่าธรรมเนียมภายในแอปค่ะแล้วก็ 2. คือการจ่ายโฆษณาภายในแอปพลิเคชัน 3. คือการสมัครสมาชิกและ 4. คือการประเมินราคาด้วย AI ค่ะแต่ฟีเจอร์ภายในแอปยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าภายในแอปเราก็สามารถลงทะเบียนที่แอปเราได้ค่ะโดยการกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ตั้งค่าร้านค้าค่ะเพื่อที่จะปักหมุดร้านค้าของเราลงไปในแผนที่ได้ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้เห็นร้านค้าของเราที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะและนี่คือ e-westlink
4: เชื่อมของที่ไม่ใช้ให้กับคนที่ต้องการ
0: ปรบมือกับอีเวสติ้งด้วยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เป็นการนำเสนอกระบวนการวิธีไอเดียว่าเวลาการทำงานจริงๆเนี่ยทำเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับน่าสนใจเหมือนกันคณะกรรมการดูเหมือนจะมีคำถาม
5: ครับ
0: ดร.ชิดครับ
6: อาจารย์เนี่ยอยากถามเรื่องเทคนิคเราบอกว่าเราใช้ถ่ายรูปแล้วก็ประเมินตอนประเมินผิดพันเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มไหนเราเขียนขึ้นมาเองหรือเราไปใช้แพลตฟอร์มสแตนดาร์ดมาใช
1: ้ในส่วนนี้เนี่ยแล้วคือเราก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วก็คือเราใช้เป็น API ของ OpenAI ครับ
6: ที่ OpenAI แล้วเรารู้มันทำงานไงมั้ย
1: เราได้ทำการเอา API มานะครับก็ได้เขียนโค้ดที่จะเชื่อมต่อกับมันหลังจากนี้ก็มีการกำหนดพวกซิสเต็มพร้อมก็คือใช้งานมันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือทำให้มันเก่งขึ้นโดยการทำเวกเตอร์ดาต้าเบสครับ
6: เวกเตอร์เดต้าเบสเป็นของเขาเนาะ
1: ของเขาครับ
6: โอเคเท่านี้แหละครับคือที่อาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์ต้องการเข้าใจตรงนี้นะ
7: ผมสงสัยฟังคุณพรีเซนต์จนจบยังไม่เก็ตไอเดียทำไมต้องใช้คอยทำไมไม่ใช้เงินบาทตรงไปตรงมาเลยลองอธิบายสิครับ
3: ค่ะคือเรามีอยู่2เหตุผลหลักนะคะที่ใช้คอยเพราะว่า1คอยเนี่ยมันเท่ากับ 0.5 บาทถ้าสมมุติว่าเรากําหนดให้1บาทเนี่ยคือเราจะได้อยู่2คอยด้วยกันทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามีมูลค่ามากกว่าเงินจริงค่ะดึงดูดให้ผู้ใช้งานอยากจะใช้งานแอปพลิเคชันของเราส่วนเหตุผลที่2นะคะก็คือการใช้ระบบคอยของเราเนี่ยคือมันผ่านตัวกลางแอปของเราด้วยทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจมากว่า ขาจะไม่ถูกคดโกงเงินแน่นอนเพราะว่าเราจะส่งเงินคอยไปให้กับผู้ขายทันทีหลังจาก

0: ที่ผู้ซื้อยืนยันแล้วว่าได้รับสินค้าค่ะ
1: ครับโอเค
2: โอเคครับเรายังไม่จบนะครับเรามีบททดสอบอีกนะฮะสำหรับนวัตกรรมของเรานะครับซึ่งเราจะทดสอบอะไรยังไงดีครับ
3: ในเมื่อระบบของน้องๆเนี่ยเขาสามารถที่จะดูภาพ
2: ครับ
3: รู้ชื่ออุปกรณ์รู้รุ่นอุปกรณ์รู้สภาพแล้วก็ตีราคามาด้วยนะให้ช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะทดสอบงี้ว่าเดี๋ยวเราจะให้ระบบของพวกเธอเนี่ยดูอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งได้ข้อมูลไปแล้วนะภาพที่สองว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะทำให้มันรุ่นเดียวกันหมดน่ะแต่ทำให้สภาพมันแย่ลงดูซิว่าระบบที่พวกเราทำมาเนี่ยสามารถจะบอกความแตกต่างได้ไหม
2: ครับ
3: นะอาจจะทำให้รูปสองเนี่ยไม่สมประกอบชิ้นส่วนและบางส่วนหายไปเดี๋ยวลองดูนะ
2: ได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบให้นะครับและนี่คือบททดสอบของเรานะครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับและนี่คืออุปกรณ์ที่ผมจะขายวันนี้ครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดอันหนึ่งนะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบระบบการประเมินราคาในแอปพลิเคชันนี้ดูว่าจะประเมินออกมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคมาเลยครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับที่สภาพก็เก่าประมาณหนึ่งนะครับอันนี้พี่แคนเคยเข้ามาแล้วพี่แคนเข้ากล้องตรงนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก็ประเมินราคาเปิดกล้องเนาะอันนี้เอาตรงกลางเลยนะครับกดถ่ายปึ้งหลังจากนั้นเนี่ย
3: ดังคีย์เพิ่มเติม
2: ก็จะมาเขียนว่าเป็น
3: ไอ้นี้ AI ไม่ได้เขียนให้เธอเธอเขียนเอง
4: เขียนเองอันนี้เขียนเองได้ด้วย
3: ถ้าไม่เขียนส่งไปไม่ได้เนี่ยต้องเขียน
2: คีย์บอร์ด
0: ส่งได้เหมือนกันค่ะ
3: อ๋อเขาหาให้เหมือนกันนะเขาหาให้ไหม
4: ก็ถ้าเขาเห็นคีย์บอร์ดก็คือเขาออกมาเป็นคีย์บอร์ด
2: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวิเคราะห์แล้วนะครับนี่นะฮะใช้หนึ่งคอยในการวิเคราะห์โอเควิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ด Microsoft นะครับสภาพ 70% คีย์บอร์ดมีสภาพใช้งานได้ดีครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่ชัดเจนปุ่มกดก็ใช้งานได้เต็มที่ประเมินราคามาที่150ถึง300บาทนะครับแล้วก็มีคำแนะนำบอกว่าแนะนำให้ขายเป็นซากในราคาประมาณ150ถึง300บาทเนื่องจากอุปกรณ์ใช้งานได้ดีแล้วก็สภาพสมบูรณ์อันนี้คือเขาแนะนำเราใช่ไหมแต่เราตัดสินใจเองได
4: ้ได
2: ้ว่าเราจะขายยังไงอันนี้คือประเมินราคามา150ถึง300บาทนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการประเมินราคานะครับ
3: ขอหน่อยป่ะเราความมีอะไรสงสัยสงสัย
2: จะทำอะไร
3: ลองดูดิว่าประเมินขาย
2: นะ
3: แล้วต้องไปบอกเขาคืออะไร
2: ดร.ชิดก็บริจาคมา
3: ลองดูนะครับอย่าให้บอกก่อนนะห้ามให้บอกก่อนนะ
2: ห้ามให้บอกก่อนโอเค
5: อาจารย์เชื่อไหมเขาแนะนำขายเป็นซากแน่นอน
3: มัน7ปีแล้วใช่ไหม
2: โอเคเราวิเคราะห์แบบใช้ภาพเลยนะครับวิเคราะห์ภาพเลยนะครับโอเคครับ
4: ก็จะเห็น
2: สมาร์ทวอชการ์มิน
3: เฮ้ยของผม7รุ่น7ของผมรุ่น7
2: 70% นะครับตัวเรือนแล้วก็ประเมินราคาที่ 6,000 บาทครับอาจารย
0: ์อาจารย์จะรับเป็นเงินหรือรับเป็นคอยคะ
3: โอเคได้แล้ว
0: ต้องแจกคอยแล้วของ
3: กับสู่รายการปกติ
2: ได้โอเคเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นบททดสอบแรกของเราคือประเมินนะฮะในสภาพปกติคราวนี้บททดสอบที่2เราขอแบบแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงครับแล้วถ้าเกิดของเนี่ยมันชำรุดนิดนึงล่ะคราวนี้จะประเมินได้ไหมนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งคนที่ทำให้ชำรุดก็คือผมเองนะครับโอเคประเมินราคาครับเราจะประเมินจากภาพเลยเนาะ
3: อันนี้ยากไหม
2: โอเคครับเดี๋ยวลองประเมินดูนะครับถ้าเกิดจะผ่านเนี่ยต้องบอกว่าเสียหาย
3: ยากอะ
2: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี้สภาพ 50% ครับ
3: ลดลงไว้ลดลง
2: คีย์บอร์ดมีรอยเปื้อนแล้วก็คราบสกปรกบนปุ่มและพื้นผิวรวมถึงมีความเสียหายเล็กน้อยที่ปุ่มบางปุ่มไม่ตอบสนองหรือหลุดออกได
3: ้
2: ประเมินราคาไว้50ถึง150บาทก็แนะนำให้ขายเป็นซากเพราะอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นบททดสอบที่2นะครับถือว่าผ่านประเมิน
4: เย้
2: ดูดีใจมากเลยอยากทดสอบอีกนิดนึงถ้าเกิดสมมุติเราจะขายแบบเป็นซากลองดูว่าจะได้ไหมนะครับ
4: อุ้ย
2: นี่นะฮะ
5: ถ้าได้แพงกว่าเมื่อกี้นะฮะ
3: เป็นเรื่องเลยนะ
2: ถ้าเกิดตามหลักเขาต้องบอกว่ามันเป็นซากใช่ไหม
3: เป็นซากจ้างคนมาเก็บตั้งใจเงิน
2: เดี๋ยวเรามาลองดูครับ
3: อย่าให้โดนคีย์บอร์ดนะให้

0: ดูแค่นี้พอ
1: นี่นะครับ
0: ดูที่มันฉลาดพอวะ
1: โอเค
0: เอาละไม่ต้องบอกด้วยดูที
1: ่วิเคราะห์จากภาพนะครับไปครับ
0: ดึงดึงดังดึงดังดึงดัง
2: ปรากฏว่าแพงกว่าเมื่อกี
0: ้แพงกว่าเป็นเรื่องเลยว่าจันเช่น 20% นะ
1: อุปกรณ์รู้นะครับก็คือแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับสภาพคือ 20%แผงวงจรด้านในของคีย์บอร์ดมีความเสียหายและขาดหายของชิ้นส่วนบางส่วนรวมถึงไม่มีปุ่มกดและส่วนประกอบอื่นๆนะครับประเมินราคาขายอยู่ที่50บาทถึง150แล้วก็แนะนำให้ขายเป็นซากนะครับเพราะฉะนั้นจากการประเมินตอนแรกนะฮะเขาบอกว่าสภาพสมบูรณ์ก็คือ 70% นะครับแล้วก็อันต่อมานี่คืออยู่ประมาณ 50% นะครับแล้วก็สุดท้ายพอเป็นซากแบบนี้ 20% ก็ถือว่าการประเมินในเบื้องต้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับบททดสอบนี้ถือว่าผ่านครับยินดีด้วยผู้ชมครับแล้วต่อไปครับนี่คือกติกาในการให้คะแนนในรอบไฟนอล
3: รอบไฟนอลมีคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งออกเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ3ท่านรวม60คะแนนและคะแนนจากนักรีวิว10คนอีก40คะแนนคะแนนทั้งหมดจะถูกตัดเกรดเป็นเหรียญรางวัลถ้าได้รับ81คะแนนขึ้นไปก็จะได้รับเหรียญทองครับ
1: ได้เวลามาดูแล้วนะครับว่า40คะแนนจาก10นักรีวิวของเราครับจะให้น้องๆเท่าไหร่ครับ

0: ที่ได้ทดลองใช้แล้วติดปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์ของตัวแอปเองอาจจะช้าเกินไปครับผม
1: นิดนึงก็คือในเรื่องของสมมุติว่าถ้าเกิดพี่โพสต์ในสิ่งของที่มันใหญ่ๆถ้าเราขายแล้วหรืออะไรแล้วเราจะส่งให้เขาอย่างไรยังไม่มีบริการตรงนี้บอก
2: อยากให้น้องเพิ่มในส่วนของปุ่มโชว์ว่าสินค้าร้านเนี่ยมีคนเข้าไปซื้อแล้วกี่ชิ้นแล้วซื้ออะไรบ้างมีรีวิวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้ออย่างเราว่าเอ้ยร้านนี้แบบมีคนมาซื้อเยอะแล้วรีวิวแบบดีๆทั้งนั้นเลยก็ทำให้เราแบบกล้าที่จะไปซื้อร้านนี้ตัดสินใจได้ไวขึ้นค่ะ
3: ส่วนที่ต้องปรับปรุงใช่ไหมก็คือเรื่องระบบการขายครับอาจจะยังไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนซื้อเขาจะให้เงินเราจริงไหมอะไรเงี้ยถ้ามีระบบมาช่วยซัพพอร์ตก็จะทำให้แบบมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นครับผม
4: ก็มีความสะดวกเล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นว่ากดซื้อปุ๊บแล้วส่งโลเคชั่นอัตโนมัติไหมหรือเป็นการแบบซื้อโดยไม่ต้องติดต่อซื้อขายอะไรกันเลยหรือเปล่ากดปุ๊บซื้อปั๊บเลยอย่าง
5: น
4: ี้ครับ
5: เพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะได้ฟังก์ชันเพิ่มอีกนิดนึงก็อย่างเช่นผู้ขายก็เปิดราคาทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวตัวผมเนี่ยก็จะมาให้ราคาต่ำหรือให้ราคาสูงผู้ขายเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการปิดการขายของเขาแต่ผมไม่มีเวลามาติดตามนะถึงเวลาปุ๊บก็เด้งเข้ามาแจ้งเตือนเราอะไรเงี้ยมันก็จะแฮปปี้ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับ
6: ปัญหาต่างๆเนี่ยลูกค้าคนอื่นที่เราเข้ามาหรือว่าร้านค้าเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้จะถามใครอยากให้น้องเขาเหมือนกับมีข้อมูลตรงนี้ให้ลูกค้าหรือสมาชิกเข้ามาดูให้เห็นเป็นแนวทางก่อน
1: ส่วนที่ดีเนี่ยก็คือว่าเราไม่เคยได้ใช้แอปนี้มาก่อนพอลองไปใช้แล้วรู้สึกว่าเราถ่ายรูปเราโพสง่ายเราใช้ง่ายโพสปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะมีคนเข้ามาโต้ตอบได้เลย
7: รู้สึกว่าโอเคค่ะแล้วก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะแบบไปขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ต้องชมก่อนเลยครับว่าน้องๆเนี่ยเก่งมากมันชาเลนจ์มากๆตรงที่ว่าน้องเขาก็เอา AI เนี่ยเอามาผนวกรวมแอปเขา
4: ส่วนที่อยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะเป็นส่วนของการปิดการขายครับก็อยากให้มันสำเร็จรูปมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่านี้ครับวันนี้ให้คะแนนเป็นชอบครับ
1: พี่ก็อยากให้เขาพัฒนาอีกนิดนึงแต่ว่าวันนี้ชอบค่ะ
6: ผมให้ชอบครับ
8: โดยรวมผมชอบครับ
7: ในภาพรวมสำหรับแอปนี้นะคะหนูให้ชอบค่ะ
3: สำหรับแอปนี้นะครับผมให้ชอบครับ
9: ชอบครับ
0: สำหรับแอปนี้ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาผมก็โอเคเข้าใจน้องเขาในระดับหนึ่งก็ให้เป็นชอบแล้วกันครับให้กำลังใจพัฒนาต่อไปครับผม
5: ภาพรวมวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกน้องๆที่ตั้งใจในการทำวันนี้ครับว่าสุดยอดมากครับพี่ชอบครับ
2: ค่ะสำหรับหนึ่งนะคะชอบแอปนี้มากๆค่ะใช้งานง่ายบอกเลยว่าดีถูกใจค่ะ
10: และ10นักรีวิวของเราครับให้คะแนนน้องๆนะครับอยู่ที่40คะแนนเต็มในช่วงเวลาที่ประกาศคะแนนผมเห็นออมสินถึงขั้นหลับตาปุบมือดีใจนี้ มันเป็นความ

0: ู้สึกยังไง
1: ผมแพ้แสงเฉย
0: แพ้แสงเฉย
2: ตื่นตันใจพี
0: ่ออโต้เป็นไงบ้างครับ40คะแนนถือว่าคะแนนเต็มเลยนะ
3: ตกใจมากครับไม่คิดว่าจะได้คะแนนที่เยอะขนาดนี
0: ้ครับแต่ว่าเรายังเหลือคะแนนจากคณะกรรมการอีกนะฮะ3ท่านตรงนี้นะครับก่อนที่จะให้คะแนนนะครับก็จะเป็นการคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ชินครับ
4: น้องๆก็ได้ฟังจากการรีวิวแล้วนะครับก็หลายคนก็คะแนนเนี่ยจะเห็นว่าชอบกันแต่มันก็จะมีคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่สามารถทำงานที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกแล้วออกมาได้เลยแต่ว่ายิ่งทำก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นก็เป็นกำลังใจนะครับให้ต่อไปมีฝีมือแล้วก็ทำอะไรที่มันเก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ชินนะครับดร.ชิดครับ
5: จริงๆเรื่อง AI เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรนะมันเกิดมาตั้ง 40-50 ปีแต่เดิมก็เป็นการสรุปข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ไปดูข้อมูลที่มีอยู่แล้วไปหาข้อมูลที่ยังไม่มีนะครับคือสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเราอยากจะให้คนรุ่นพวกเธอเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรารู้อะไรแล้วเราไม่รู้อะไรนะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยยุ่งเลยนะคือสิ่งที่เราพูด AI กันเนี่ยอยากเห็นมากว่าพวกเราเนี่ยไปทําเบื้องหลังกันถ่ายทําหน่อยไอ้แพลตฟอร์มที่เขาหาให้เธอเมื่อกี้ที่อาจารย์ลองบอกว่าโอเคไม่ต้องไปดิกเทตมันไม่บอกมันเนี่ยมันรู้ป่ะเฮ้ยมันรู้ป่ะคําถามที่จะต้องเกิดในใจพวกเราคือว่ามันรู้ได้ยังไงมันทําอะไรอยู่อันนี้ไม่ต้องโดนกํากับไว้ถ้าพวกเธอมีวาสนาดีจะเกิดภาวะธรรมเช่นนี้นะคือต้องรู้ให้มันรู้อะไรนะ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่ป๋อครับ
6: ครับ
7: พี่กลับมามองในเรื่องของโจทย์ตั้งแต่ตั้งต้นเนาะแล้วก็เรื่องของ user ของ insight นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจมากๆคือพฤติกรรมของการใช้ของลูกค้าเราของคนที่จะซื้อจะขายนะคะมันจะทำให้เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่มันตอบสนองการใช้งานได้ดีคนผูกติดกับของเรานะคะความเชื่อมั่นในการประเมินราคาก็เป็นจุดขายส่วนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้จากการรีวิวนี่แหละคือข้อมูลการทดสอบใช้จริงจากลูกค้าเนาะเขาต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กลุ่มลูกค้าต้องการจริงๆใช่ไหมในบริบทของภาพรวมถ้าเราทำได้เขาก็จะอยู่กับเราไปยาวนานนะคะส่งพลังและกำลังใจนะคะทำจริงไปเลยค่ะค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่ป๋อนะครับได้เวลามาลุ้นกันละนะฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือคะแนนจากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับ
9: ตอนนี้น้องหนองจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech รับไปแล้ว40คะแนนซึ่งน้องหนองจะต้องได้คะแนนจากกรรมการอีก41คะแนนถึงจะได้เหรียญทองพวกเขาจะขวาคะแนนไปได้เท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ
0: 10 20 15นะครับรวมตอนนี้85คะแนนเหรียญทองแปดสิบห้าคะแนนครับเหรียญทองครับเ
3: ซนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับดีใจมากครับ
0: เป็นไงบ้างกับการมาลองทำนวัตกรรมในครั้งนี้แล้ววันนี้เราได้เหรียญทองกลับบ้าน
3: เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับแบบว่าได้ทำอะไรที่มันเป็นระบบที่ผมมองว่ามันก็ใหญ่อยู่นะแอปพลิเคชันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลย
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับทีมนี้เป็นทีมที่ก่อนหน้านี้ไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะในการลองทำต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาค้นคว้าแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ร่วมมือกันจนในที่สุดก็สามารถทำได้สำเร็จเป็นแอปพลิเคชันมานำเสนอวันนี้และได้เหรียญทองกลับไปนะครับยินดีด้วยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีนะครับ85คะแนนรับเหรียญทองยินดีด้วย
9: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองจากนวัตกรรม E-WasteLink แอปพลิเคชันซื้อขายแลกเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับและรายการของเราขอเป็นกำลังใจให้น้องๆคิดพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมนี้ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ
10: สี่ทีมสุดท้ายในรอบแบทเทิลที่เพอร์ฟอร์เมอร์ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรี
11: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่า
6: ไม่ได้เลือกงั้นๆอยากให้ตกรอบ
8: ก็เห็นความพยายามแต่ว่าพอแล้วล่ะ
12: สตรีมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
13: การประกาศความยิ่งใหญ่บนดินแดนเก่าแก่จากยุคโรมันนะครับเชื่อมโยงมาถึงการเลือกสถานที่เพื่อสร้างสุสานของกษัตริย์ที่เป็นผู้ประกาศเอกราชของประเทศโมร็อกโกและกลายเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแนวคิดที่น่าทึ่งมากครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
14: ก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมพดนอกก็มองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะทะเลน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผมตัววันนี้เราไม่ได้สานแก้กระจวดนะครับเรากำลังสานฝันสานภูมิปัญญาสานวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
15: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
16: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
17: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
18: หลายคนถามว่าต้องนกหายากขนาดไหนภาพสวยงามขนาดไหนถึงจะได้รางวัลบอกเลยครับว่ากล้องธรรมดาและนกรอบๆบ้านเรานี่แหละทีเด็ดเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้รอภาพที่สวยงามหรือนกที่หายากเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนผ่านมุมมองผ่านภาพถ่ายและคลิปสั้นของคุณโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนภาพนกในมือคุณให้เป็นรางวัลและพลังแห่งการอนุรักษ์ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ไทย PBS ชีวิตติดปีก
19: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
20: ปูถ้าไม่มีเซฟประกายอ่ะปูเขียนนิยายต่อได้ปะ
21: ถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอเซฟโชว
22: ์นี่กายมึงเป็นอะไรเนี่ยไอเซฟกูแค่รอเล่นกับคนดูเองกู
23: หอบไปได้แล้ว
22: เอาไป
21: ที่ผ่านมามีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่าวะ
19: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
24: ไอโนโอเค
1: เกตสัปดาห์นี้อเล็กชวนด็อกเตอร์กับสมอนดูซีรีส์แต่ดันสับสนกับชื่อเรื่อง
2: The Cloud ครับ
4: โอ้แบบว่าตัวตลกแย่งพลังกัน
1: และเมื่อโจนาสมาซื้อของเพื่อออกทริปแต่ดันได้สิ่งนี้ไป
4: What is this
1: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข 3นะครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท้อฝันช่วยชูค่ะส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติแถลงคัดค้านการส่งน้ำมันเครื่องบินไปหายให้กับเวียดนามและฟิลิปปินส์นะคะชี้ว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยด้านของการท่องเที่ยวพร้อมระบุค่ะว่าข้าราชการกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลต่อสมช.ไม่ครบถ้วนจึงทำให้มีมติดังกล่าวออกมาไปติดตามกับคุณยานีเว่ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณอานีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะโดยนายอัธวิทย์ก็ชี้เห็นนะคะว่าหากไทยส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปให้เวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะลงกลั่นค่ะจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ขณะเดียวกันเวียดนามในฐานะคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวของไทยก็จะได้ประโยชน์ค่ะจึงขอให้รัฐบาลทบทวนมตินี้ค่ะจากมติของสมช.ที่ส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ค่ะหรือว่าน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์โดยอ้างเหตุผลว่าคลังน้ำมันล้นไม่สามารถกักเก็บได้ทำให้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีค่ะส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมคณะผู้สมัครส.ส.ของพรรคร่วมแถลงคัดค้านและขอให้รัฐบาลยุติการส่งออกน้ำมันดังกล่าวทันทีเพราะขณะนี้ค่ะสงครามอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่ค่ะโดยยืนยันว่าข้อมูลฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสมช.นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนและไม่จริงค่ะโดยยกว่าคลังน้ำมันของไทยไม่ได้ล้นประเทศยังเก็บได้อีกเกือบครึ่งค่ะ2ค่ะการแจ้งไม่หมดเพราะว่ามีการปรับสูตรหลายโรงกลั่นโดยโรงกลั่นนั้นมีน้ำมันดีเซลได้มากขึ้นแต่ว่าลดปริมาณน้ำมันเครื่องบินลงค่ะโดยอ้างว่ามีการอนุมัติให้ส่งออกนั้นเพื่อต้องการขายน้ำมันเครื่องบินตลาดโลกแพงขึ้นค่ะทั้งที่ควรจะเก็บเอาไว้ใช้ในประเทศไทยพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องค่ะ1ให้ยกเลิกการส่งออกน้ำมันเครื่องบินและเก็บสำรองใช้ในประเทศรวมถึงการเจรจากับสายการบินภายในประเทศให้ลดค่าตั๋วเครื่องบินค่ะและชี้ว่าการขายให้เวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดนั่นเพราะว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในด้านการท่องเที่ยวจึงจี้ให้ฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานค่ะเสนอข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งหากส่งน้ำมันออกไปเวียดนามก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรงกลั่นได้กำไรและได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องนี้ค่ะนายอัธวิทย์ยังกล่าวนะคะว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ยกมือโหวตได้อนุทินชาญวีรกูลนั้นมีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวที่คัดค้านค่ะจึงขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพิพากษาจำคุก3ปีอดีตปปช.2คนคดีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเดินทางไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเพื่อรอฟังคำพิพากษาคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำเลยที่1พร้อมจำเลยอื่นรวม12คนนะคะกรณีกล่าวหาว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณล่าสุดศาลพิพากษาจำคุกคนละ3ปีอดีตกรรมการปปช.2คนนะคะคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยจิตติมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเพิกเฉยไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่โจทก์ขอให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนกรณีพลเอกประวิตรจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบโดยไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือราคาแพงอยู่เป็นจำนวนมากและแหวนประดับมีค่าหลายรายการพร้อมทั้งความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องขณะที่อดีตกรรมการปปช.2คนขอประกันตัวนะคะโดยเบื้องต้นศาลให้ประกันตัวทั้งคู่ตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะส่วนคนหายไทยพิเศษรับแจ้งนางสาวรัชนีพิงคารวัตรอายุ73ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นบ๊อบสีขาวสลับดำมีอาการทางสมองหายจากหมู่บ้านชนลดาถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธร

0: บางบัวทองนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของท่านข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: ีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าอยากจะให้จดจำไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเราได้เชิญ3ขุนพลสำคัญนะครับที่ทำงานแบบว่าไร้รอยต่อก็คือว่าเงินค้างจ่ายของบรรดาเจ้าหนี้ประกันในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากเลยนะครับ
1: เอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะใครเป็นผู้เอาประกันภัยนะคะต้องการทวงเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ากปป.คุณเองสามารถรวมตัวกันได้เลยนะคะผ่านทางหน้าจอทีวีหรืออยากจะส่งแนวคำถามเข้ามาพูดคุยกับเราเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เวลานี้เลยกับ3ท่านบนเวทีที่จะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามค่ะท่านแรกค่ะแน่นอนเรื่องของการทวงเงินพี่ต้องแอดมินเพจประกันว่าไงค่ะท่านที่2ค่ะคุณสุนทรพฤกษพิพัฒน์ค่ะประธานคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคจากวุฒิสภาค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณวุฒากรนุตยกุลค่ะส.ส.พรรคประชาชนกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคจากสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
0: สวัสดี3ท่านนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะนี่คือ3ขุนพลสำคัญนะครับแล้วก็ทำงานแบบไร้รอยต่อครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าผมมีโอกาสได้เกาะติดพี่โต้งแอดมินเพจประกันว่าไงฮะเป็นผู้ติดตามไปเพื่อไปสังเกตการนะครับมีการประชุมฮะเรื่องในการที่จะคลายปัญหาเงินประกันที่ว่ามีการค้างจ่ายหลายหมื่นล้านบาทนะครับให้กับบรรดาเจ้าหนี้นะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับชมครับถือว่าพี่โต้งแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับก็มีโอกาสครับถือว่าเป็นตัวแทนของเครือข่ายผู้เอาประกันภัยและก็เจ้าหนี้นะครับผู้ได้รับผลกระทบนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีการรวบรวมรายชื่อไปประมาณสักหมื่นกว่ารายชื่อด้วยกันนะครับเพื่อที่ยื่นให้กับท่านสว.แล้วก็ส.ส.ตอนนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยจำได้นะครับว่ามีคำทวงหนี้รวมกว่า 959,000 เรื่องครับมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีคำทวงหนี้ที่ว่าอยู่ระหว่างการรอชำระแล้วก็ตรวจสอบอีกกว่า 741,000 เรื่องก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ 66,000 ล้านบาทแต่ล่าสุดนะครับมีการประชุมนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับขออ้างอิงข้อมูลล่าสุดของกองทุนประกันวินาศภัยครับระบุว่ามีภาระหนี้คงค้างรวมกว่า655,750 คำขอมูลค่ากว่า 53,119 ล้านบาทโดยเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นเจ้าหนี้จากประกันโควิด-19 จำนวน 654,958 คำขอมูลค่านะฮะ 52,346 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคือเรามาพูดถึงไม่ใช่ประกันโควิดแต่ทุกประกันนะครับที่ประสบปัญหาอยู่นะครับน้องแป้ง
1: คือต้องบอกว่าบริษัทที่ล้มไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะคือทำประกันหลายอย่างไฟไหม้ก่อได้น้ำท่วมก่อได้รวมถึงประกันโควิดด้วยนะคะซึ่งมีคนเยอะมากในกลุ่มนี้เราเคยนำเสนอเรื่องนี้หลายครั้งมากนับไม่ถ้วนนะวันนี้ต้องบอกผู้เอาประกันภัยแบบนี้ในรายการสถานีประชาชนวันนี้มีความคืบหน้าเอากลับมาพูดคุยกับพี่ต้องกันหน่อยพี่ต้องดิฉันเห็นละข้อมูลที่กปว.มีการชี้แจงในวงประชุมพี่ต้องก็เป็นหนึ่งในคนที่เพิ่งออกมาจากวงประชุมเมื่อสักครู่เลยอ้าวสรุปมูลหนี้ไม่ตรงกันเหรอคะ
2: คือต้องบอกว่ามูลหนี้เนี่ยมันมีในส่วนของที่มันหายไปนะครับก็คือว่ามันมีเรื่องคำร้องซ้ำนะครับแล้วก็มูลหนี้ซ้ำเองเพราะประเด็นตรงเนี้ยยังเป็นยังไม่สรุปชัดเจนนะครับเพราะว่าไอ้ที่ส่วนที่มันหายไปโอเคเข้าใจว่ามีคำร้องซ้ำจริงแต่ตัวเลขชัดเจนเนี่ยทางบอร์ดกปทางคปพเนี่ยทีครับกปเนี่ยบอกว่าประมาณสิงหาจะทราบชัดเจนมากขึ้นนะก็คิดว่าตัวเลขที่มันดิฟกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็หลักประมาณหมื่นล้านถ้ามันหายไปจริงนะสมมตินะ

0: ายไปจริงหรือประมาณ 50,000 กว่าล้านเนี่ยผมก็เจอว่าเป็นข่าวดีมันทำให้แถวมันสั้น
1: ใช่
2: แต่วันนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาถือว่าน่าสนใจเงินค้างท่อที่อนุมัติมาแล้วรอคนมารอรับมารอคนมารับเงินเป็นหมื่นล้านเป็นไปได้อะค่ะ

0: เงินตรงนี้ค้างอยู่พอเงินตรงนี้ค้างอยู่เองเนี่ยระบบมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่สามารถเอาเงินเนี่ยมาชำระให้เจ้าหนี้รายอื่นได้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ครับทั้งหลายเนี่ยนะครับแอดไลน์ของกปวได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราทราบดีนะครับว่าเจ้าหนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของกปวนะหรือทางรัฐก็ได้นะครับตรวจสอบได้นะครับคีย์เลขที่บัตรประชาชน13หลักนะเราก็จะทราบว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ท่านจากไปเนี่ยท่านได้เป็นเจ้าหนี้หรือไม่ก็ให้ทายาทมาติดต่อรับได้เลยเช่นเดียวกัน
1: พี่ต้งครับเดินทางมาถึงวันนี้ละ
0: ครับ
1: เมื่อเช้าเนี่ยผมไปสังเกตการก็ไม่ได้อยู่จบประชุมหลังจากนั้นเนี่ยที่ว่ากปวมีการแถลงอะไรให้ฟังเนี่ยมันมีอะไรที่สุดว่ามันไม่ตรงตามที่เราพยายามที่จะเดินหน้าต่อสู้กับผู้เอาประกันหรือเปล่า
0: คือประเด็นหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นก็คือว่าเราจะเข้าใจว่าเป็นแค่เจ้าหนี้โควิดนะครับก็พยายามประเด็นนี้มาตลอดนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่เห็นได้ทราบที่เห็นได้ชัดก็คือว่าผมพยายามบอกว่าเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยก็คือรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่ทางหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็ยังคือเหมือนคำโฆษณาครับมันก็ยังติดคำว่าเจ้าหนี้โควิดเจ้าหนี้โควิดนะครับมันก็เลยทำให้การมองนะครับผิดไปจากจุดเดิ
1: ม
0: เพราะถ้าเรามองว่าเป็นเจ้าหนี้โควิดเนี่ยมันจะมองว่าเอ้าก็มันจบไปแล้วมันนานไปแล้วทำไมยังไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นแค่เจ้าหนี้กลุ่มเดียวหรือไม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็เป็นเจ้าหนี้ทุกกลุ่มนะครับที่ทราบรายละเอียดเพราะว่าในส่วนนี้เองมันก็จะมีเจ้าหนี้บางรายที่เขาเป็นหนี้เป็นสิน
2: นะ
0: ที่ทำประกันสินเชื่อก็มีด้วยนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจนถึงทุกวันนี
2: ้
0: คุณพ่อคุณแม่จากไปหลายปีแล้วนะครับก็เงินประกันก็ไม่ได้เงินประกันไม่ใช่โควิดนะครับแต่เป็นเงินประกันสินเชื่อ
1: ครับ
0: มันก็ยังไม่ได้และทำให้เป็นภาระกับลูกหลานต่อไปด้วย
1: ถือว่ารวดเร็วไหมเพราะว่าวันที่18เรามีการนำเสนอกัน
0: ใช่
1: แล้วล่าสุดนี่คือว่ามีการประชุมวันนี้เลย
0: ใช่ต้องบอกว่าเร็วนะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเพราะว่าเราในการกลยุทธ์เนี่ยต้องใช้คำว่ากลยุทธ์นะฮะของผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราก็พยายามเดินเกมทั้ง2สภาคือวุฒิสภาแล้วก็ส.ส.เราวันนี้เห็นชัดเจนว่าทั้ง2สภาทั้ง2ท่านเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็ผลักภาระไม่ใช่ผลักภาระผลักวาระนะฮะให้ออกไปให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้คือคืนความยุติธรรมจริงๆอ่ะนะครับเรารอกันไม่ใช่แค่5ปีนะครับเพราะบางบริษัทเองเนี่ยที่ผมเรียนในกรรมาธิการเองเนี่ยบางบริษัทเรารอจะ20ปีแล้วนะครับ
2: แต่ดิฉันเห็นด้วยกับคำนี้นะคะว่าทำงานแบบไร้รอยต่อระหว่างส.ส.กับส.ว.คุยกับท่านส.ว.หน่อยท่านคะเราคุยกันมาหลายครั้งว่ากปว.ไม่มีเงินทำให้จ่ายเงินไม่ได้วันนี้ได้ข้อสรุปว่าสุดท้ายแล้วเงินควรมาจากแหล่งไหนกันแน
3: ่ผมว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะฮะว่าเงินมาจากไหนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้ให้แนวทางเขาไปนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปปรึกษากันดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันคงเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่ายากลำบากนะมันถึงได้เนิ่นนานมาอย่างนี
2: ้มีกี่แนวทางเขาวันนี้ยื่นให้เขา
3: ผมคิดว่ามีได้แนวทางเดียวคือจะต้องกู้มาแล้วก็จ่ายก่อนแล้วก็ปวเนี่ยก็ค่อยไปทยอยจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้กปวหรือว่าแบงค์ที่กปวยื่นมาซึ่งจริงๆจากคราวที่แล้วที่ผมเคยเสนอใช่ไหมว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันอยู่ในประเทศเราไปอีกนานแน่นอนนะกปว.ก็ต้องอยู่คู่กับธุรกิจประกันภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสามารถที่จะจ่ายได้จะ20ปี30ปี50ปีอะได้แต่ว่าประชาชนเนี่ยอยู่รอให้เขาจ่ายเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
2: แล้วใครจะปล่อยกู้คะ
3: ตรงเนี้ยหลังจากที่ผมมีไอเดียตรงนี้นะผมก็ไปหาข้อมูลพยายามจะทำงานต่อให้กับประชาชนว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ไปเจอสองเรื่องซึ่งดีมากเลยก็คือว่าอันนึงผมไปเจอข่าวนะว่าท่านจุลพันธ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยเคยพยายามจะทำแนวทางนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อปาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปเจอผู้ใหญ่ในวงการประกันท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการประกันภัยเนี่ยมากท่านก็สนับสนุนแนวทางนี้เหมือนกันท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีก็เรียกเข้าไปพบแล้วก็คุยกันว่ามันคงจะต้องประมาณนี้แหละต
2: ้
3: องออกพันธบัตรหรือกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาชำระจ่ายก่อนโดยผมอ่านจากโค้ดที่ในข่าวเนี่ยยังมีการพูดกันว่าถ้าออกเป็นพันธบัตรของกปว.เนี่ยอาจจะ5นาทีก็ขายเกลี้ยงละอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะทำได้นะครับเพียงแต่ว่าประเทศเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยกำลังจะแก้ก็เปลี่ยนละแต่ผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยถ้าฝ่ายรัฐบาลมาเห็นนะครับว่ามีช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อะ ประชาชนตั้งหลายแสนคน

0: ที่เราบอกว่า 800,000 โอเคเขาบอกว่าลดลงมาเหลือก็ยังเหลือตั้ง 600,000 คนอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าที่ผ่านมาออกพันธบัตรไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่เอื้อ
0: ผมคิดว่าเวลาไม่เอื้อเวลาในการที่เขาจะจัดการเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลไปใหม่ผมก็เลยหวังว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยต้องพยายามเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการประกันภัยเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันการเงินอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็ล้มไปไม่รู้นอนบนฟูกนอนไม่นอนพื้นอะไรไม่รู้อะแต่แบบแล้วปล่อยให้ประชาชนเนี่ยมารับชอบเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่
1: คร
2: ับนี่ต้องบอกว่าต้องชื่นชมในภาคสวแล้วก็สสด้วยเพราะว่าพี่โต้งเนี่ยไปยื่นที่สภาใน18หลังจากนั้นคือวันนี้เนี่ยมีการประชุมแล้วท่านสวและท่านสสเองฮะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต้องแจ้งบรรดาเจ้าหนี้นะที่ว่ากำลังรอคอยอยู่เพราะภาพที่เราไปสังเกตการมาเนี่ยคือก็พยายามที่จะเชิญหลายหน่วยงานเข้ามาแต่บางส่วนคือว่ามีการประชุมผ่านทางออนไลน์ท่านสบครับแล้วทางกระทรวงการคลังที่เขาส่งตัวแทนมาเนี่ยการชี้แจงเอาที่แบบพูดได้แล้วกันฮะว่ามันมีความคืบหน้าในการที่จะเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนมีความหวังบ้างไหม
0: ต้องมีความหวังครับ ผมคิดว่าทางหน่วยงานเขาก็คงพยายามนะแต่ว่ามันเหมือนว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนที่ระดับนะรัฐบาลระดับรัฐมนตรีหรือท่านนายกลงมาเลยท่านขยันทำงานอยู่แล้วมาลงมาช่วยเนี่ยมันจะสามารถทำสำเร็จได้ถ้าโดยลำพังหน่วยงานเนี่ยเขาก็อาจจะติดข้อจำกัดหลายอย่างแต่ผมคิดว่าเขาก็พยายามนะอย่างเขาก็พรีเซนต์ให้เราดูว่าไอ้ตรงประกันภัยเนี่ยเขาแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเหตุการณ์มา17ปีแล้วก็ยังไม่จบผมว่าอันเนี้ยเราก็เห็นแล้วถ้าคืนปล่อยไปแบบนั้นมันก็จะยาวนานไปอย่างเงี้ยนะครับจนมาถึงกลุ่มที่3เนี่ยก็เริ่มมีการแก้กฎหมายก็ทำให้รวดเร็วขึ้นมาเจอกลุ่มที่4ก็คือเรื่องโควิดเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหม่ของเขาละเพราะว่าเงินไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ทางท่านนายกท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาเห็นแล้วก็เห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันมีแนวทางที่จะแก้ได้นะท่านลงมาช่วยเนี่ยผมว่าท่านจะเป็นที่จดจำในทางที่ดี
2: คือต้องรัฐบาลเท่านั้น
0: ครับใช่ครับ
2: เพราะว่าเรื่องคือมันใหญ่ขนาดนี้
0: ใช่ครับ
2: แต่มาถึงวันนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะอย่าเรียกเป็นก้าวแรกเลยเป็นก้าวสำคัญเลยไหมฮะ
0: ก็สำคัญครับคือจากที่อาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็มาออกที่รายการใช่ไหมวันอังคารผมมีจังหวะผมก็ปรึกษาหารือกับสภาเลยเพื่อว่าไอการปรึกษาหารือเนี่ยมันจะถูกเรคคอร์ดเรื่องเนี่ยส่งไปให้กับหน่วยงานที่เรากล่าวถึงก็คือท่านนายกและก็กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ผมก็สลับเอาวาระเนี่ยมาบรรจุอย่างเร่งด่วนจริงๆผมมีวาระอื่นอยู่ผมก็เลื่อนวาระอื่นไปก่อนแล้วก็เอาวาระเนี่ยเข้ามาเพราะผมคิดว่ารอนานแล้วอ่ะรอ4ปี5ปีแล้วไม่ไหวแล้วล่ะแล้วถ้าเผื่อไม่มีใครทำอะไรสักทีเนี่ยมันก็จะรอไป17ปี40ปี50ปีอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วก็ผู้เอาประกันภัยมีจำนวนมหาศาลมากเอาละในมุมของท่านสวเองท่านมองว่าวิธีการแก้กปวไม่มีเงินก็ต้องออกพันธบัตรหรือกู้เงินเท่านั้นนี่คือทางออกที่ดีที่สุดในมุมของท่านสสมองตรงกันไหมคะ
3: ก็เป็นแนวทางที่คิดเหมือนกันครับแต่ว่าผมเรียนอย่างพี่เมื่อรอบที่แล้วที่มาออกรายการนะครับว่า เรายังมีช่องอีกช่องนึงก็คือมาตรา3ซึ่งวันนี้ทางกปวก็ดูมีคำตอบที่เขาก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่เขาเคยมีการปรับจากตัวเลข 0.25 เป็น 0.5 วันนี้ก็เห็นว่ามีแนวทางเหมือนกันนะครับว่าจะปรับตัวเลขขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: เงินสมทบ
3: เงินสมทบเพราะมันเป็นรายได้หลักของเขาครับการที่เขามีรายได้หลักที่ไม่เพียงพอต่อมูลค่าหนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาจะหาแหล่งเงินทุนได้ยังไงอย่างที่ทางท่านสว.ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าการปล่อยกู้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ามาตรา3เนี่ยที่เป็นรายได้หลักเขาเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยเขาควรจะต้องขึ้นหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเขากำลังดูตัวเลขอยู่ว่าตัวเลขตัวไหนที่มันจะเหมาะสม
1: แต่ว่าถ้าหากมีการขึ้นในฐานะที่ฉันเป็นผู้บริโภคเองกังวลค่ะตอนแรก 0.25 เพราะไม่มีเงินขอขึ้นเป็น 0.5 0.5 ก็ว่าอ่วมแล้วนะคะหลังจากนั้นจะขอขึ้นเป็น 1.5 จะมั่นใจได้ไงว่าผู้บริโภคคือคนที่ซื้อประกันจะไม่ถูกเอาเปรียบหรือว่าหักเงินตรงนี้เข้าไป
3: แต่วันนี้ที่เราคุยครับเราต้องมีในวงเล็บว่าการขึ้นครั้งนี้ต้องไม่กระทบกับผู้บริโภคครับหมายความว่านอกจากการขึ้นตัวเลขนี้แล้วคุณต้องเข้าไปดูในโครงสร้างด้วย

0: ครงสร้างจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงในการที่จะคิดค่าประกันออกมาสักอย่างนึงเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างและตัวเลขไหนที่มันจะพอปรับลดที่เอาให้บริษัทประกันเนี่ยครับต้องมามีส่วนร่วมกับทางกบวจริงๆผมจะบอกว่ากบวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบนะเพราะว่าการที่บริษัทล้มไปไม่ว่าจะล้มบนฟูกหรือล้มบนไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนที่มาจ่ายหนี้แทนนะครับไม่ใช่บริษัทนะครับบริษัทถูกปิดตัวไปแล้วยื่นแล้วว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่การว่ากบวต้องมาจ่ายหนี้ตรงนี้แทนผมคิดว่าจริงๆกบวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันดังนั้นแล้วพอเงินของเขาหายไปครับเขาก็ต้องมีวิธีที่จะเรียกเงินตัวนี้กลับคืนมาส่วนหนึ่งก็คือการหารายได้หลักของเขาในมาตรา3นั่นเองคือการที่เอาเงินก้อนนี้จากบริษัทประกันดังนั้นเราต้องมาแจกแจงดูครับว่า1ก้อนของค่าประกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วจะมีค่าตรงไหนที่มันจะพอมีแก็บที่เอาเงินเนี่ยกลับเข้ามากองทุนบ้างผมถึงบอกครับว่า 0.5 เองก็ยังเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปเราซื้อของ100บาทแล้วเอาเงินหยอดกระปุกวันละ50ตังค์โอ้มันต้องใช้เวลาขนาดไหนครับความมูลค่ามันจะได้กับมูลค่าประกันที่เราซื
1: ้อแต่บริษัทเอกชนเขาทำงานก็คือทำต้องแสวงหากำไรถูกต้องไหมคะจะยอมเสียกำไรเพื่อเข้ากองทุนล่ะ
0: ก็ผมคิดว่าลองมาดูรายชื่อของเจ้าของบริษัทประกันแต่ละอันดีกว่าครับว่าแต่ละอันนี้ที่เรามีการปิดบริษัทไปหรือว่ายื่นล้มละลายไปเนี่ยเจ้าของบริษัทยังมีความอู้ฟู่อยู่มากน้อยเพียงไหนในขณะเดียวกันที่กบว.เองต้องมานั่งจ่ายหนี้แทนประชาชนอีกประมาณ800,000 คนไม่ได้รับการเยียวยาผมว่าตรงนี้เป็นคำตอบที่สังคมเห็นได้ชัดครับว่าเราควรจะมาปรับปรุงโครงสร้างประกันหรือเปล่า
2: ครับวันนี้ผมสังเกตเห็นว่าเป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อระหว่างภาคประชาชนก็คือแอดมินเพจประกันว่าไงนะตัวแทนของประชาชนทั่วประเทศเห็นภาคของสว.ท่านประธานสุนทรแล้วก็เห็นส.ส.ได้ทำงานร่วมกันคือหลังจากนี้ไปฮะท่านส.ส.จะผลักดันต่อไปยังไงครับในเรื่องนี้
0: ในกระบวนการของสสเนี่ยอาจจะแตกต่างกับทางท่านสวนิดนึงครับเพราะว่าเราเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลเราเพิ่งมีฝ่ายค้านเนาะแล้วก็ทางกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเพิ่งมีการประชุมมา2รอบครับแต่ว่าผมได้นําเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกับทางท่านประธานแล้วว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเยอะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเราจะต้องมีเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเข้ามาเนี่ยขนาดเพิ่งประชุมมา2รอบครับคุ้มครองผู้บริโภคเรามีเรื่องส่งมาเป็น10เรื่องแล้วนะครับอันนี้ไม่รวมเรื่องค้างเก่าด้วยนะครับเราก็ต้องเข้ากระบวนการกลั่นกรองก่อนครับถ้าเราผ่านกระบวนการกลั่นกรองปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่าเราสามารถจะตั้งคณะอนุทํางานเรื่องนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ตั้งคณะอนุในการทํางานนี้ผมคิดว่าอีกวิธีนึงก็คือผมรอสรุปต่างๆจากทางฝั่งสว.เนี่ยว่ามีช่องไหนที่เรายังเก็บตกไม่ครบบ้างและเราเอาเข้ากรรมาธิการใหญ่เพื่อจะเอาช่องเก็บตกอันเนี้ยมาในกรรมาธิการใหญ่เพื่อจะเรียกหน่วยงานมาเติมเต็มให้ปัญหาเนี้ยมันถูกคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วครับ
2: แสดงว่าคือว่าพยายามหาทุกทางจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เพื่อที่ช่วยเหลือพอผลักดันได้นะท่านฮะ
0: ผมคิดว่าการที่มันมีคน800,000 คนเหลือ600,000 คนแต่ว่ายังรอรับการเยียวยาอยู่เดี๋ยวผมคิดเหมือนกับทางท่านสุนทรว่าบริษัทประกันนะฮะหรือกบว.เองเนี่ยเขาต้องอยู่ไปอีก50 ปี 100 ปีครับเพราะบริษัทประกันยังอยู่แต่ว่าผู้ที่รอการเยียวยาเขาอยู่รอไม่ไหวครับดังนั้นเราต้องมีการผลักดันให้มันเกิดการแก้ปัญหาที่แท้จริงในเร็วๆนี้ครับ
1: ค่ะเท่ากับว่าวันนี้ข้อสรุปในที่ประชุมคือมองเห็น2ทางตรงกันกับท่านส.ส.และท่านส.ว.อันแรกใครที่เป็นผู้เอาประกันภัยเห็นด้วยหรือไม่พูดคุยกันได้นะคะอันแรกคือเพิ่มเงินสมทบ 0.5 เป็น 1.5 ซึ่งต้องวงเล็บไว้ว่าห้ามกระทบต่อผู้ซื้อประกันภัยอันที่2คือออกพันธบัตรหรือว่าเงินกู้แต่ดิฉันขอญาตยื่นข้อที่3ค่ะเรายังคงคุยกันอยู่ถึงเรื่องของแฮร์คัทจำได้ไหมคะแต่เป็นแฮร์คัทภาคสมัครใจพี่ต้องมองในมุมที่3ยังไง
3: ก็ได้นำเรียนในที่ประชุมกรรมาธิการนะครับว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่4นะครับไม่ใช่ที่3เลยนะครับว่าโซลูชันแรกเนี่ยก็คือในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันเนี้ยวงเล็บ7เรามีกฎหมายรองรับแล้วนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับฝั่งรัฐบาลเองว่าจะทำแค่ไหนอย่างไรนะครับวงเล็บ3นะครับเรื่องเงินสนับสนุนกองทุนอันนี้ก็เข้าใจแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้มันใช้ระยะเวลาครับอาจจะ3 ปี 5 ปีข้างหน้านะครับเพราะมันต้องแก้กฎหมายนะครับในส่วนของวงเล็บ11อันนี้เป็นเงินพิเศษอาจจะงบกลางเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะแซงทางโค้งมาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับถ้าท่านรัฐบาลเห็นความสำคัญนะครับในส่วนของแฮร์คัทเองเนี่ยเราก็ต้องคุยว่ามันมีโอกาสแต่ขอเป็นช้อยสุดท้ายที่ไม่สามารถทำ3เรื่องนี้ได้เพราะว่าไม่งั้นเองมันกระทบต่อผู้ประกันภัยจะดีไหมครับสมมติว่าวันดีคืนดีเราทำประกันไว้เอาทุนประกันล้านหนึ่งแล้วอยู่ดีๆพอมาอยู่ที่กองทุนว่าขอจ่ายแค่300,000นะอย่างเนี้ยครับมันทำอะไรไม่ได้ นะเพราะเราก็ต้องมองว่าผู้บริโภคจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจำนวนเงินที่มันลองเทอมนี่มันยาวขึ้นนะฮะแต่เขาต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเต็มจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นโซลูชันที่1เนี่ยที่คุยกันก็คือมีเงินสมทบมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นระดับรัฐบาลเงินจากงบกลางนะครับหรือการเพิ่มกองทุนในอนาคตที่ต้องอันใกล้เนี่ยแต่เรื่องแฮร์คัทเนี่ยขอเป็นช้อยสุดท้ายเป็นช้อยที่4เป็นข้องงูนะฮะไม่ใช่ถูกทุกข้อนะครับ
2: อ๋อฮะแล้วพี่โต้งคิดว่ายังไงฮะเพราะว่าถามแทนประชาชนแล้วกันฮะหลังจากที่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในวงประชุมแล้วชาวบ้านเขาก็อยากรู้เพราะว่าท่านรักษาการกปวก็ไม่ได้มาคิดว่าประชาชนจะได้เงินเมื่อไหร่ยังไง
3: ถ้าเหมือนที่ท่านสุนทรแจ้งนะครับถ้ารัฐบาลเห็นว่าสำคัญต้องใช้คำนี้นะครับถ้ารัฐบาลเห็นว่าสำคัญเรื่องนี้มีประชาชนมากกว่า600,000รายจริงๆนะครับและมีเงินจำนวนหนึ่งที่พอสมควรนะครับซึ่งใช้น้อยกว่างบประมาณที่ท่านโฆษณาด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งนะฮะจริงๆก็ภาษีเราทั้งหมดนะครับประมาณนี้มันใช้เงินน้อยกว่ามากประมาณแค่ 4-50,000 ล้านเพราะถ้าสิงหาคมนี้ในบอร์ดกปว.สรุปตัวเลขได้มันจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านนิดๆมันตัวเลขมันหายไปประมาณ 3-40,000 ล้านเลยนะ50,000กว่าล้านถ้าเป็นเงินก้อนเดียวเอามาได้ผมเชื่อว่าครับโดยศักยภาพของกองทุนนะครับเผลอๆปีเดียวจ่ายหมดแล้วที่เหลือครับกองทุนเองก็เป็นผู้ชำระให้เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราก็ไม่ได้ยากด้วยยากอยู่ที่กล้าตัดสินใจหรือไม
4: ่
3: กับประชาชนเท่านั้นเอง
1: แต่ปัจจุบันเป็นรักษาการวันนี้ดูทิศทางเขากล้าตัดสินใจขนาดไหน
4: ผมว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับเพราะว่าผมดูเนี่ยอย่างท่านขอเอ่ยนามนะท่านอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยจุลพันธ์เนี่ยท่านก็พยายามศึกษาตรงนี้แล้วอย่างที่ผมโค้ดว่าในข่าวเนี่ยเขียนบอกเลยว่าเชื่อว่าพันธบัตรหรือตราสารหนี้เนี่ยของกบว.เนี่ยจะขายหมดเกลี้ยงภายใน 3-5 นาทีขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางรัฐบาลของปัจจุบันเนี่ยท่านอาจจะพลัสเลยก็ได้ว่าเปิดมา1 นาทีขายหมดเลยก็ได้นะผมเชื่อว่าท่านเป็นคนฉลาดคือเห็นว่าอะไรที่ดีเนี่ยอันเนี้ยมันจริงๆแล้วผมดูว่ามันเป็นการวินวินกับทุกฝ่ายเลยนะครับแบงค์ปล่อยกู้ให้กปว.ใช่ไหมครับแบงค์ก็ได้ดอกเบี้ยไปกปว.รัฐบาลมาชำระหนี้เนี่ยให้กับทุกฝ่ายก็ได้ไปมีแต่ได้ก็ได้อะไม่มีใครเสียเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยก็ฉลาดครับทำได้และอีกอย่างนึงวันนี้มีข้อมูลใหม่ก็คือว่ากปว.เนี่ยก็ผมก็ชื่นชมนะว่าท่านก็พยายามหาทางก็คือว่าไปให้ทางสระศิลป์เนี่ยทำการศึกษานะครับคือพอดีผมก็จบสระศิลป์มาผมก็คิดว่าสระศิลป์เนี่ยเก่งทั้งเรื่องไฟแนนซ์จริงๆวิธีการที่กู้มาเพื่อจ่ายก่อนอะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆการรีไฟแนนซ์อย่างนึงนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าทางสระศิลป์เขาให้คำแนะนำอะไรนะแต่ผมคิดว่าจะต้องมีอะไรที่มีความก้าวหน้าที่ดีนะท่านก็บอกว่าเพิ่งได้รับตัวรายงานการศึกษานี้ซ
1: ึ่
4: งตรงนั้นเดี๋ยวมันอาจจะดีก็ได้เราต้องมีความหวัง
1: ค่ะเท่ากับว่าวันนี้ในวงประชุมมี4ช้อยส์ที่น่าสนใจช้อยส์แรกที่น่าสนใจในวันนี้ที่เราหยิบยกมาคุยกันเรื่องของเงินกู้แต่ในวงประชุมได้คุยกันมาถึงต้นตอของปัญหานี้ต้นตอมันเกิดจากโปรโมชั่นนะคะลดแลกแจกแถมใครติดโควิดคุณได้ตังค์เลยจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานี้กปว.เขาเป็นเจ้าภาพด้วยนี่คะแล้วคปภ.ด้วยไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: คุยกันว่าอย่างไรบ้างคะ
4: วันนี้ก็มีการคุยกันนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ผมคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันมาเนี่ยมันก็ได้หลายอย่างมานะฮะคือทางกปภ.เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์นะฮะว่าคำนวณว่าความเสี่ยงมันมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไอตอนโควิดระลอกแรกเนี่ยเขาก็คำนวณว่าจากตัวเลขที่เห็นเนี่ยเขาก็คำนวณว่าโอ้คนจะไม่ได้มาทำเยอะเขาก็เลยอยากจะขายให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็โปรโมชั่นเงินไปใหญ่แต่ปรากฏว่ามันคาดการผิดเพราะอันนี้มันเป็นโร
3: คอุบัติใหม่
4: ชนิดใหม่เนาะโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็ความโลภก็เลยทำให้ต้องเสียเงินแต่ที่จริงแล้วเงินขนาดนี้สำหรับเจ้าสัวสำหรับเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามันน้อยมากนะ
2: ถึ
4: งว่าเขาจะเอากำไรทุกอย่างเลยมันไม่ได้มันก็ควรจะต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องตามสัญญาประกันภัย
1: มันต้องแก้กฎหมายถึงขั้นป้องกันเลยไหมคะท่านสว.
4: ใช่ครับวันนี้ก็มีการคุยกันว่าไอ้อย่างเงี้ยเราควรจะมีการคำนวณวอลลุ่มวงเงินไหม อย่างเช่นว่าประกันโควิดนี่นะ วอลุ่มทั้งหมดไม่เกิน 5,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือว่าประกันเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยวอลุ่มของการประกันเนี่ยควรจะอยู่แค่นี้ไหมเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงวันนี้ก็มีการคุยกันถึงเรื่องนี
2: ้ครับมีช่วงนึงที่ว่าผมได้ฟังท่านสาลีอ่องสมหวังเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นฮะในวงนี้คือถกกันยังไงบ้างครับในการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของประกันภัย
4: ก็เนี่ยครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าประกันภัยเนี่ยมันเป็นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยส่งเบี้ยประกันเป็นการออมระยะยาวแล้วก็บริษัทประกันก็เอาเม็ดเงินขนาดใหญ่เนี่ยไปลงทุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรายังปล่อยไปอย่างเงี้ยรัฐบาลยังปล่อยไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เสียความเชื่อมั่นผมถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสดีของรัฐบาลถ้าผมเป็นนะผมลงมาทำทันทีแล้วดีกับทุกฝ่ายวินกับทุกฝ่าย
1: คือท่านกำลังจะมองว่าปัญหาเนี่ยโปรโมชั่นอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมใครที่เป็นผู้ประกันภัยจะรู้ดีจุดเริ่มต้นมาจากโปรโมชั่นการขายท่านสว.มองว่าต้องแก้กฎหมายอีกมุมมองนึงอยากแลกเปลี่ยนกับท่านสส.แก้กฎหมายเรื่องของการควบคุมการขายไม่พอมันต้องแก้กฎหมายกับบริษัทที่ล้มไปอย่างที่ท่านบอกนะคะล้มบนฟูกแล้วไม่รับผิดชอบตึกรางบ้านช่องสุดท้ายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนคะต้องแก้ตรงนี้ด้วยไหมคะในการควบคุมดูแลทั้งหมด
0: คือจริงๆแล้วครับต้องบอกว่าสิ่งที่เรามองว่ากฎหมายควรจะมาแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเริ่มจากศาลตั้งต้นเลยว่ากลุ่มบริษัทที่มาทำประกันนะครับเราต้องดูว่า1เลยพอมีปัญหาทางการเงินปุ๊บเนี่ยเรายื่นเพื่อจะขอล้มละลายเนี่ยการยื่นครั้งนั้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างและเราดูหรือเปล่าว่าการยื่นครั้งนั้นมีผู้เสียหายเนี่ยต่อคิวรออีกอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าบริษัทจะลอยตัวว่าอ๋อฉันหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วฉันบ๊ายบายไปก่อนดีกว่าแล้วก็อ๋อเรามีใครเรามี
1: กพ.
0: คอยอยู่ซัพพอร์ตข้างหลังเราผมคิดว่าในหลักการนี้ครับกฎหมายต้องมีเขียนให้ครอบคลุมมากกว่านี้ว่าการที่จะยื่นล้มละลายได้บ้างกลุ่มคนที่มีอำนาจในบริษัทเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องถูกจับตาต้องถูกดูว่าเขาได้ไปมันล้มจริงๆหรือเปล่าแล้วล้มแล้วเจ็บไหมหรือว่าล้มแล้วก็เดินต่อไปได้เพื่อจะไปหาบริษัทใหม่ในการที่จะทำธุรกรรมอะไรต่อผมคิดว่าจริงๆเรื่องข้อมูลพวกนี้ครับรัฐบาลเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างจะนำมาใช้หรือเปล่าและเอามาปฏิบัติเพื่อจะป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนคร
1: ับ ท่านพอบอกได้ไหมกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ท่านว่าที่ว่าล้มบนฟูกหรือไม่ฟูกก็ตามล้มเจ็บไม่เจ็บเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนใช้ชีวิตจะยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วก็คิดว่ากลุ่มคนที่เราเอางี้ดีกว่าครับผมว่าเราดูเป็นรายธุรกิจแล้วกันผมก็ไม่เห็นว่าการที่มีโควิดบริษัทที่ล้มจริงๆที่มีปัญหาเรื่องการชำระเงินหรือการจ่ายหนี้ให้กับผู้ที่ทำประกันจริงๆเนี่ยผลสุดท้ายแล้วเจ้าของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกับ800,000คนหรือ600,000คนนี้หรือเปล่าหรือเขาอยู่ตรงส่วนไหนในสมการนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ใน600,000คนกลุ่มนี้แน่นอนแต่เขาอยู่ตรงไหนครับอันนี้เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามไว้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเดียว600,000กับเราถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะเรียกร้องกับเราแล้วเขาอยู่ตรงไหนครับในเมื่อเขาเป็นบริษัทที่เขาบอกว่าเขาล้
1: ม
0: แล้วเขาอยู่ตรงไหนครับตอนนี
2: ้ก็มีรายงานว่าไปเปิดบริษัทใหม่อะไรด้วย
4: อ้าว
2: อย่างนั้นหรือเปล่าก
4: ินเบียร์แก้มเหล้าอยู่
2: เดี๋ยวถามท่านสสต่อฮะมีการตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าไปเห็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยจากหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมันแปลกๆหรือเปล่า
0: ครับแปลกครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในสังคมเราเนี่ยความแปลกไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยมันคือสิ่งที่มันอยู่ในกลไกที่เราไม่สามารถจะแก้ได้สักทีและการแก้ครั้งนี้มันต้องแก้ด้วยกฎหมายฮะต้องเอาบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยกฎหมายว่าเรามีเยอะนะฮะแต่ว่าเราบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเรากำลังเอื้อประโยชน์ให้กับทุนกลุ่มใหญ่หรือเปล่าหรือเรากำลังเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ที่เสียภาษีแล้วก็ได้รับบริการที่มันไม่ดีพอและผลท้ายก็กลายเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็กลายว่าเป็นผู้ที่ต้องมาต่อคิวรอรับการช่วยเหลือผมว่ามันไม่แฟร์ครับ
2: แล้วคิวที่ว่าเห็นเมื่อเช้านี้นี่เป็นยังไงบ้างครับพอที่จะพูดได้ไหม
0: ก็เอาเป็นว่าผมอาจจะพูดได้ไม่ได้มากแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นตอนนี้คือวิธีการในการที่จะทำให้กปวเนี่ยมีเงินที่จะมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีการกู้เงินก็ดีหรือการขึ้นอัตราในการเก็บเงินเข้ากองทุนก็ดีผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกปวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องใช้โมเดลไหน เป็นอันดับแรกเพื่อจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับ
2: ครับก็ต้องแจ้งผู้ชมก็คือว่าผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านพุทธกรนะแต่ว่าท่านมีความห่วงใยประชาชนมากเมื่อคืนประมาณ3ทุ่มกว่ายังไลน์คุยกันอยู่เลยนะว่าเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะมีการ

0: งานอะไรยังไง
1: ครับ
0: อย่างนึงก็มีการตั้งข้อสังเกตคือบางอย่างเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ได้หมดแต
1: ่
0: อยู่ในข้อมูลจดไว้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่สภาต่อไปหากว่าเห็นช่องว่างช่องโหว่ต่างๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเรามองว่าเราจะพยายามใช้ช่องว่างทุกช่องทางที่เราคิดว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้ครับได้มากที่สุดก็คิดว่าจะใช้ช่องทางเหล่านั้นทำให้เกิดมาตรการอะไรบางอย่างที่ทำให้ทางผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับ
2: ค่ะเอาละพี่ตงล่ะ4แนวทางที่ยื่นไปให้เวลารัฐบาลกับกปว.นานขนาดไหนคะ
3: ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเร็วสุดก็อยากให้เป็นงบประมาณปี70เร็วสุดเพราะปีนี้ไม่ทันละนะครับแต่ก็ก่อนจะถึงงบประมาณปี70เนี่ยสามารถใช้งบกลางได้นะครับอันนี้กระซิบนิดนึงนะฮะตามวงเล็บ11นะครับสามารถนำมาได้แต่มาเยียวยาเท่าไหร่เนี่ยทำให้แคชโฟลว์ของกองทุนนะครับสามารถเป็นไปได้พอเป็นไปได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนครับที่รออยู่นะครับก็ยังพอลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับหรือแม้แต่แบบเลวร้ายสุดนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยอาจจะปรับเงินสมทบกองทุนเนี่ยอาจจะปีละ2ครั้งอาจจะเป็นปีละสัก4ครั้งเนี่ยเพิ่มทางธุรการหน่อยนึงแต่แน่นอนคือเงินมันเท่าเดิมแหละแต่แถวมันจะเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะแต่อันนี้คือโซลูชันอาจจะเป็นข้อชอชิงไปแล้วนะฮะแต่สุดท้ายครับผมต้องบอกว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาเชิงนโยบายมันต้องแก้ด้วยนโยบายจากภาครัฐอย่างเดียว
0: ครับต้องคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบในยุคเราไหมเพราะว่าในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน
3: ก็ต้องจบครับเพราะปีนี้เราอายุยังไม่เยอะนะฮะก็คิดว่าน่าจะจบได้นะครับก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับก็ซึ่งต้องบอกว่าเราลุยเรื่องนี้มา 4-5 ปีละนะครับแล้วยังตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมแต่วันนี้มันเป็นก้าวที่สำคัญจริงๆนะครับที่เราไปไกลพอสมควรนะครับเชื่อว่าพอมันก้าวสำคัญครับการที่ประชาชนร้องสิทธิ์กันอยู่เนี่ยแล้วรอกันอยู่เนี่ยเราจะช่วยกันทั้งหมดครับ
2: ค่ะคือรัฐบาลบอกว่าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าหากอนุมัติวงเงินนี้ช่วยได้เกือบล้านคนเลยนะคะช่วยได้เยอะแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีความคิดเห็นส่งเข้ามาถึง3ท่านค่ะน่าจะมีความคิดเห็นมุมมองในเรื่องของบริษัทประกันภัยล้มบนฟูกไว้เช่นนั้นคือเขาบอกว่าสงสัยส่วนตัวนะเรื่องของประกันภัยเท่าที่ทราบคือทางบริษัทต้องมีทุนสำรองกับยอดมูลหนี้ต่างๆเรื่องของการค้าขายประกันใช่หรือไม่ทั้ง3ท่านแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเหมือนกับบริษัททัวร์ไหมคะเวลาที่เขาจะวางเงินมันต้องมีเงินกองกลางสมมติถ้าหักล้มไปให้ริบเงินจำนวนนี
3: ้ใช
2: ่แต่บริษัทประกันนี้มีไหมคะ
3: ต้องบอกว่าทุกบริษัทมีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เงินกองกลางที่วางไว้กับคอปพอยเนี่ยไม่เพียงพอต่อมูลหนี้ที่ตัวเองรับได
0: ้
3: คือตรงเนี้ยผมสงสัยตรงว่าตอนที่กำกับดูแลเนี่ยสมมติว่าผมวางเงินพันล้านผมก็ต้องสามารถรับประกันได้พันล้านถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าวางเงินพันล้านแต่ผมรับประกันได้หมื่นกว่าล้านคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นตอนณวันนั้นตอนที่คุณกำกับดูแลเนี่ยนอกจากคุณอนุญาตให้เขาขายแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้บอกว่าทุนประกันสูงสุดที่คุณจะรับได้เท่าไหร่และคุณก็ไม่ได้บอกว่าบริษัทลูกก็เป็นบริษัทเรียชเลอร์ได้ด้วยนะฮะและยังหนักกว่านั้นคือทุนประกันโดยรวมเองไงที่คุณวางไว้กับคลังงบพอก็ยังต่ำกว่าเงินที่คุณขายได้อีกมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบประกันบ้าน
0: เดี๋ยวมีความเห็นของผู้ชมทางบ้านด้วยฮะอ่านให้ทั้งสามท่านนะสามคุณพลเนี่ยสำคัญนะฮะในบริษัทนี้ได้ทราบโดยทั่วกันเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนกับประชาชนด้วยนะฮะมีส่งมาจากทาง YouTube ได้บอกว่าต้องหาเงินก้อนมาจ่ายประชาชนโดยด่วนสรุปสั้นๆคือต้องรอแบบเดิมใช่ไหมรัฐบาลคือผู้แก้ปัญหาได้กับกระทรวงการคลังถึงจะจบถ้าอย่างนั้นไม่จบครับน
2: ี่
0: คือความเห็นประชาชนนะ
2: ยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าข้องอไม่เอาค่ะข้องอก็คือเรื่องของการแฮร์คัทแบบสมัครใจข้อนี้ไม่เอาแน่นอน3ข้อย้ำก็คือเพิ่มเงินสมทบนะคะพันธบัตรนะคะแล้วก็กู้เงินถูกต้องไหมคะกู้เงินงบกลาง
3: งบกลาง
2: งบกลางต้องเข้ามาช่วย
3: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับแล้วเราคุยกันเรื่องนี้มานานก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเชิงนโยบายนะครับผมคงต้องบอกว่าท่านนายกเนาะท่านก็อยู่ช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพอดีและวันนั้นท่านเป็นนะครับท่านยังพูดประโยคทองอยู่นะฮะน่าจะยินได้หูอยู่เลยณวันนี้มันก็ยังดังอยู่ณวันนี้ท่านเป็นนายกแล้วท่านมีอำนาจเต็มที่ท่านลองมาดูครับว่าเสียงจากประชาชนมันดังแค่ไหนความเดือดร้อนของเขาเนี่ยไปถึงบ้านท่านหรือไม
2: ่
3: วันนี้เราไม่ได้บอกว่าคนที่เดือดร้อนคือรากหญ้านะครับคนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นภาครัฐเองด้วยซ้ำมีกี่โรงพยาบาลมีกี่แห่งที่เขาต้องเดือดร้อนกับปัญหาเหล่านี้นะครับ
0: ครับท่านสมศรีธรครับจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปครับ
4: โอ้โหผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาโอกาสเนี่ยตั้งกระทู้ถามทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเพราะผมคิดว่าคือ จากที่เราไปหาข้อ

0: ูลมาเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีช่องทางที่น่าจะทำได้อ่ะแล้วผมก็ดูว่าคณะท่านจะทำแล้วก็ได้ดีขึ้นกว่านั้นอีกจะพลัสขึ้นไปอีกน
1: ่
0: าจะทำได้ก็จะปรึกษากับท่านรัฐมนตรี
1: ส่วนท่านสสดิฉันเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จับมือกับท่านสวแบบไร้รอยต่อแล้วก็รวมถึงพี่ต้งเองก็ไม่ปล่อยเรื่องนี้ต้องตามเงินกลับคืนมาได้นะคะฝากถึงรัฐบาลในวงวันนี้ที่เราพูดคุยกันมีแต่คำว่ารัฐบาลต้องเห็นปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วเพราะประชาชนเกือบล้านคนกำลังเดือดร้อนกับเรื่องนี้และมีบางส่วนนะคะเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถรับเงินก้อนนี้ได้ก็คือต้องให้ทายาทเท่านั้นเนื่องจากเวลามันเนิ่นนานพอสมควรแล้วนะคะหลังจากนี้นักข่าวจะต้องเชิญกระทรวงการคลังมานั่งร่วมวงสนทนากันสักทีละค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
2: ขอบคุณมากครับท่านครับ
1: คุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเช้าในวันนี้ค่ะคือวันนี้ค่ะใช้คำว่าม็อบไรเดอร์ก็คงไม่ผิดเขารวมตัวกันหลายร้อยคันนะคะไปที่หน้ากระทรวงแรงงานค่ะจำได้ไหมคะว่าประมาณสักช่วงเดือนที่แล้วรายการของเราเคยนำเสนอว่ามีพี่กลุ่มไรเดอร์เนี่ยแหละเขาอยากเข้าประกันสังคมมาตรา33เพราะเขามองว่านั่นคืออาชีพที่เสี่ยงควรมีมาตรฐานรองรับพวกเขาแต่กลุ่มนี้แตกต่างกันไปพวกเขามองว่าไม่อยากที่จะเข้ามาตรา33นี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านโฆษกเป็นคนรับเรื่องเองด้วยค่ะวันนี้รายการเราอยากจะฟังหลากหลายมุมมองนะคะในมุมมองของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะวันนี้ท่านโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปร่วมกันค่ะหลังรับฟังปัญหาจากพี่ๆไรเดอร์ว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อรักษาผลกระทบแล้วก็เชิญตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ที่คัดค้านการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมโดยท่านโฆษกเนี่ยมีการชี้แจงในวงประชุมวันนี้นะคะคือเขาบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจหรือว่าบังคับใช้มาตราใดๆอย่างเป็นทางการทุกมาตราเป็นทางเลือกหมดอย่างเช่นมีอะไรบ้างมาตรา33ค่ะมาตรา39หรือว่ามาตรา40ค่ะยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและก็ความกังวลจากผู้ปฏิบัติงานจริงตามเป้าหมายภายใน1ปีค่ะข้อ2คือรัฐบาลค่ะมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดสวัสดิการลดความเสี่ยงในการทำงานซึ่งจะเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนขึ้นภายใน1ปีโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจให้กับกลุ่มผู้คัดค้านให้มีส่วนร่วมตัดสินใจโดยทางรัฐบาลค่ะมีแนวคิดเรื่องสวัสดิการเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานแต่ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือว่ามาตราที่จะใช้บังคับอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะ
2: ครับทีเวสนะคือสื่อของทุกคนนะครับวันนี้ฮะเราก็เชิญตัวแทนของไรเดอร์มานะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะได้อะไรหรือว่าไม่อยากได้อะไรฮะตัวแทนบนเวทีครับท่านแรกครับท่านทัพเทพเฉลิมทรัพย์ครับท่านเป็นประธานเพจจีเคลื่อนที่เร็วครับท่านต่อไปนะครับท่านกฤษดาลี่แตงนะครับก็เป็นตัวแทนไรเดอร์ครับแล้วก็ยังมีพี่น้องไรเดอร์ครับที่นั่งอยู่ที่หน้าเวทีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุยกับท่านประธานทัพเทพก่อนละกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคือเราถือว่าเป็นตัวแทนของไรเดอร์ทั่วประเทศเลยละกันนะแน่นอนว่าคือเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเรียกร้องอะไร
4: ก็คือผมที่ออกมาไม่ได้ออกมาเรียกร้องครับอยากออกมาคัดค้านครับการเข้าประกันสังคมของไรเดอร์ม.33ครับซึ่งไรเดอร์ที่ออกมาคัดค้านวันนี้มันคือกลัวการไม่อิสระในการทำงานครับถ้าเข้าไปแล้วมันเพราะมันจะเป็นระบบลูกจ้างนายจ้างครับ
1: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตอธิบายเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งมาดูแล้วจะไม่เข้าใจเรื่องราวคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือน2เดือนค่ะใครเป็นแฟนคลับรายการสถานีประชาชนจะจำได้ว่ามีพี่ๆไรเดอร์กลุ่มนึงนะมาออกรายการด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขามองว่าไรเดอร์อยากกลับเข้ามาอยู่ในระบบอยากอยู่ในระบบเนื่องจากว่าปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงหาเช้ากินค่ำรายได้ไม่แน่นอนก็เลยอยากเข้ามาเวลาที่เจ็บป่วยหรือว่ามีการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็อยากอยู่ในมาตรานี้ปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยวันนี้พี่ๆที่มาคือไม่เอาเลยไม่อยากอยู
4: ่
1: เรียกร้องว่าถ้าหากจะเข้าเราไม่ขอเข้าพอมันมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นไหมคะไม่เข้าเพราะไม่ต้องการทรงหรือไม่อยากให้วิ่งเต็มเวลามันเกิดจากอะไรกันแน่
4: ใช่ครับคือหนึ่งก็คือไม่ต้องการวิ่งเต็มเวลาด้วย
1: ค
4: ือบางคนนะครับพี่ไรเดอร์บางคนเขาบางคนก็ทำเป็นงานประจำบางคนก็เป็นงานเสริม
1: เท่ากับว่าเราเป็นงานเสริมใช่ไหมคะ
4: ซึ่งบางคนมีงานประจำแล้วเข้ามาตรา33แล้วกลัวการจะจ่ายทับซ้อนครับ
2: ถ้าเกิดบังคับเนี่ยมันกระทบสิทธิ์ของเรา
4: ใช่ครับถูกต้อง
2: ผลที่ตามมาจะเป็นยังไงถึงถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นจริงๆ
4: ก็คือเสียอะไรก็คือรายได้จะลดลงครับพี่พอถ้าเกิดเราเข้าม.33ปุ๊บเนี่ยจะเข้าเป็นระบบการทำงาน8ชั่วโมงทันทีนะครับแต่ก็คือเราก็คือรายได้เขาไม่ต้องการตรงนี้ครับ
2: ม
4: ือบางคนมีภาระไม่เหมือนกันพี
2: ่รายได้ลดลงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย
4: อย่างสมมติว่าเราคนที่ขับอาชีพเสริมนะครับเขาจ่ายอยู่แล้วม.33ถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องมาจ่ายของแอปพลิเคชันอีกนะครับซึ่งมันกลายเป็นการ

0: ซับซ้อน
1: โ
2: อ
1: ้แบบ2ต่อ
0: ใช่ใช่
1: ทำให้จริงๆแล้วน่าจะได้รายได้เพิ่ม
0: ถูกต้องครับ
1: แต่กับสวนทางกันเราเลยก็ไม่อยากได้ตรงนี้
0: ใช่ครับ
2: คือมันต้องแยกส่วนกันส่วนนี้เนี่ยที่มานั่งในวันนี้คือทำเป็นงานเสริมพี่ๆมีอาชีพหลักอยู่แล้วบ้างบางส่วนหรือบางคนก็ไม่มีถ
0: ู
2: กต้องไหมคะถ้าหากทำงานเสริมเนี่ยมันจะไม่สามารถวิ่งได้แบบที่เข้ามาตรา33คือต้องวิ่งแบบ full time เป็นเหมือนพนักงานในระบบ
0: ถูกต้องคร
2: ับ แต่เรามองว่าว่างเมื่อไหร่ก็มาวิ่ง
0: ใช่ครับ
2: ถ้าหากมีการเข้ามาตรานี้เสียเงิน
0: ถูกต้องครับ
2: อีกคนนึงล่ะคะ
3: ครับก็ในเวลานี้นะครับก็มีบางแพลตฟอร์มครับที่เขาทําขึ้นมาล่าสุดเลยนะครับก็คือเอาไรเดอร์เนี่ยมีประกันสังคมนะครับมาตรา33แต่ว่ารายละเอียดในการทํางานเนี่ยก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่ให้ไรเดอร์เนี่ยเข้าประกันมานะครับเพราะว่ามีการบังคับรูปแบบการทำงานทำงานตามเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็เราเนี่ยหยุดงานถ้าเราทำงานต่ำกว่าเกณฑ์เขาเราก็จะไม่ได้โบนัสตามที่เขาตั้งไว้ด้วยดังนั้นคือการที่เราเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยทำไมถึงยังต้องโดนหักต่อทั้งๆที่เราก็ยังอยู่ในระบบแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เลยยังไม่มีความมั่นใจเรื่องที่ว่าถ้าไรเดอร์เนี่ยเข้าระบบณเวลานี้นะครับก็คือบริษัทจะไม่บังคับเราทำงานตามเวลาที่เขากำหนดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราตอนนี้ไรเดอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกที่จะรับงานก็ได้ไม่รับงานก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่ได้สมัครใจของโครงการในแอปพลิเคชันนั้นนะครับเราก็ยังเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรคือข้อกำหนดที่ว่าบริษัทจะไม่บังคับเราวิ่งงานทุกงาน
1: ชอบความเป็นอิสระมากกว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
3: จริงๆแล้วชอบความอิสระมากกว่าในการที่เราทำงานครับ
1: ครับถ้าเกิดว่ามีความอิสระแล้วเนี่ยมันจะหารายได้มากกว่าเดิมยังไง
3: การมีอิสระแล้วหารายได้มากกว่าเดิมยังไงใช่ไหมครับคือเราหาเวลาเนี่ยเราทำงานเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าณเวลานี้มันก็ยังมีอินเซนทีฟหรือโบนัสต่างๆที่รูปแบบออกมาที่เอามาให้เราทํางานในณเวลานี้นะครับก็คือเราสามารถที่เราจะทําพึงพอใจกับรายได้ที่ที่เราวิ่งได้ครับ
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าถูกบังคับขึ้นมานะครับสิ่งที่รองรับว่าแผนรองรับนี่จะทํายังไงต่อไป
3: ถ้าวันนึงเราถูกบังคับขึ้นมาใช่มั้ยครับที่จะเข้าจริงๆแล้วเรื่องระบบงานของไรเดอร์เนี่ยผมก็เคยเข้ามาแล้วครับสมัยแพลตฟอร์มนึงนะครับที่เขาเพิ่งที่ปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเขามีระบบประกันสังคมนะครับก็คือเราทํางานเนี่ยก็ต้องเข้าตามเวลาที่เขากําหนดนะครับก็จริงๆแล้วคือถ้าเกิดมันเข้ามาจริงๆครับก็ต้องไปดูเงื่อนไขของเขาอีกทีนึงครับถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่โอเคยังไงก็มันก็ต้องหาวิธีทางอื่นเพิ่มครับ
1: ครับ
2: เนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยนําเสนอทั้ง2กลุ่มดิฉันขอยัดเวทน้ําหนักนะคะเนื่องจากว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2กลุ่มด้วยคือในกลุ่มแรกที่เขาอยากเข้ามาตรา33แล้วเขามองว่าอาชีพเราคืออาชีพที่เสี่ยงเวลาที่จะเจ็บป่วยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุจะได้มีเงินรองรับลักษณะประมาณนี้มาตรา33คืออะไรคุณผู้ชมคือรักษาพยาบาลฟรีตามโรงพยาบาลที่เลือกมีเงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยขาดรายได้มีค่าคลอดบุตรมีเงินสงเคราะห์บุตรเงินทดแทนกรณีว่างงานเงินบำนาญคุ้มครองกรณีทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตทำฟันและตรวจสุขภาพได้ตามสิทธิ์ที่พูดมานี้คือไม่ได้อยากเข้าในกลุ่มนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
2: ถูกต้องนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คือเราไม่ชอบความคุ้มครองตรงนั้นแหละเรื่องสิทธิประโยชน
4: ์ความคุ้มครองก็ความคุ้มครองมันดีอยู่แล้วครับพี่แต่ที่ไรเดอร์ส่วนมากไม่เอาเนี่ยคือกลัวการจะไม่เป็นอิสระครับในการทำงานเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้วิ่งแค่1แอปพลิเคชันนะครับบางคนวิ่ง2ถึง3แอปพลิเคชัน
1: ครับ
4: นะครับซึ่งถ้าเกิดพอเข้ามาตรา33แล้วแล้วเกิดบริษัทออกข้อบังคับมาก็คือต้องทำแค่แอปพลิเคชันเดียวซึ่งมันไม่พอแน่นอนรายจ่ายครับ
1: ครับเรื่องนี้เราก็อยากจะหาทางออกเหมือนกันนะเพราะว่าทีมงานมีการต่อสายไปที่ท่านพิพัฒน์ชัยภัยบุญนะครับท่านเป็นโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับ
1: ครับท่านโฆษกครับเรื่องนี้จะมีทางออกให้กับกลุ่มไรเดอร์ที่บางส่วนเขาไม่เอาหรือเปล่าครับ
5: คือวันนี้เนี่ยอย่าว่าบางส่วนไม่เอาผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจกับทุกส่วนให้เข้าใจตรงกันก่อนในเรื่องของการที่จะนำพี่น้องผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์เข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับก็คือเป็นความห่วงใยว่าพี่น้องผู้ประกอบอาชีพเนี้ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดอันตรายกับความเสี่ยงในชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้ท่านรัฐมนตรีว่าการก็คือท่านจุลพันธ์ก็มีดำริว่าเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องเหล่านี้ได้รับสวัสดิการก็เลยคิดเรื่องประกันสังคมกันเกิดขึ้นมาแต่ข้อกังวลของกลุ่มพี่น้องเราผู้ประกอบอาชีพนี้ก็คือไปดูที่มาตรา ว่ากังวลว่าถ้าไปเข้ามาตรา43แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาการทับซ้อนมีการหาปัญหาเรื่องของการสมเบียประกันทับซ้อนหรือไม่นี่เป็นข้อกังวลซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำความอธิบายไปเข้าใจกันพอสมควรครับ
2: ค่ะท่านคะถ้าหากตามความเข้าใจโดยพื้นเพเนี่ยคือพี่ๆไรเดอร์เวลาที่เขาวิ่งรถนี่คืองานเสริมแต่ถ้าหากมีการเข้ามาอยู่ในมาตราต่างๆคือมันต้องทำเป็นงานประจำดิฉันเข้าใจพวกเขานะคะหากฟิกลักษณะประมาณนี้พวกเขามองว่ารายได้มันกลับลดน้อยลงท่านมองว่าอย่างไรคะ
5: ขั้นแรกเลยก็คือต้องทำความเข้าใจและรอความเข้าใจในผู้ประกอบอาชีพนี้นะครับแต่ถ้าเข้าสู่ระบบมาตรา33มันมีคำนิยามของคำว่านายจ้างและลูกจ้างที่มันติดเป็นประเด็นคำนิยามอยู่วันนี้คำนิยามของว่านายจ้างเนี่ยยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่านายจ้างคือใครและลูกจ้างของพี่น้องเราเนี่ยคือใครมันเป็นคำนิยามที่ติดอยู่ที่กฎิกาได้ให้ความเห็นที่เป็นข้อสังเกตไว้เพราะฉะนั้นในการที่จะนำเข้าสู่มาตรา33ผมว่าประเด็นมาตรา33เนี่ยน่าจะยังไม่ได้เข้าไปสู่ประเด็นแบบนั้นนะครับทีนี้ในประเด็นครับในประเด็นในเรื่องที่ว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาตราไหนตัวท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ยังไม่ได้ชี้ชัดในการสัมภาษณ์และพวกผมเองก็ยังไม่ได้ชี้ชัดในการสัมภาษณ์ว่าจะให้พี่น้องเราเนี่ยถ้าเข้าในมาตราไหนอย่างไร
1: ครับยังไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าเกิด
5: ยังไม่ถึงตรงนั้น
1: ถ้าเกิดมาสร้างความเข้าใจฮะข้อดีแล้วกันท่านฮะหากว่าเข้าไปในมาตรา33เนี่ยข้อดีเนี่ยฮะในการที่จะอำนวยความสะดวกชีวิตของเขาเป็นยังไง
5: คืออย่างนี้ถ้าพอเราพูดเป็นประเด็นมาตราเราต้องเข้าใจประเด็นของแต่ละมาตราก่อนนะครับ
1: ครับ
5: ผู้ที่จะเข้าประเด็นมาตรา33คือต้องมีนายจ้างเช่นทำงานบริษัทเข้าสู่ระบบแรงงานมีนายจ้างที่ชัดเจนแล้วก็สภาพของลูกจ้างก็ชัดเจนนั่นก็คือการเข้าทำงานบริษัทการเข้าทำงานออฟฟิศที่เราเข้าใจดูทั่วไปคือเป็นพูดง่ายเป็นงานประจำนั่นคืออยู่ในมาตรา33ครับ
2: ค่ะ
5: แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคำนิยามที่กฎิกาให้คำจำกัดความคำว่านายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันยังไม่ชัดในอาชีพของไรเดอร์เราจึงคิดว่าอาชีพไรเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพอิสระซึ่งถ้าเข้าไปสู่ในระบบมาตราของ33เนี่ยมันยังเข้าไปไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะก็คือยังหามาตราลงไม่ได้แต่คือเจตนาของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยอยากจะเอาพี่ๆเข้ามาสู่พนักงานในระบบเพื่อที่มองว่าอาชีพนี้มันมีความเสี่ยงสูงต้องการให้ระบบสังคมรองรับนะคะคือก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นหนึ่งเหมือนกันคือทางแพลตฟอร์มเองก็ออกมาชี้แจงว่าพี่ๆที่ขับไรเดอร์ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ลูกจ้างนายจ้างมันก็มีคำบัญญัติเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้เอาหลักกลับมาที่เจตนาของกระทรวงแรงงานที่ท่านหวังดีกับทางพี่ๆเขาเนี่ยท่านมองว่าสมมุติถ้าหากไม่ถูกบรรจุในมาตราต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำงานลักษณะประมาณไหนคะเพราะว่าวันนี้ที่เขากังวลคือมันต้องทำงานฟูลไทม์
5: คืออย่าเพิ่งไปชี้ชัดว่าถ้าไม่บรรจุในมาตรา33มันจะเป็นชี้ประเด็นว่าเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะเข้า33 33นี่ผมยืนยันอีกทีนะครับว่ามันเข้าลำบาก
2: ค่ะ
5: มันเข้าลำบากแต่ทีนี้ในคำถามที่ท่านพิธีกรได้ถามเนี่ยนะครับก็คือจะเข้ามาตราไหนเนี่ยคืออาชีพของคนเราแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วการพัฒนาของอาชีพเนี่ยเมื่อก่อนเรามีแค่มาตรา33แล้วก็มามีมาตรา39วันนี้มันมีมาตรา40เกิดขึ้นมาตรา40ก็คือเป็นมาตราที่สมัครใจถูกไหมครับเป็นมาตราที่สมัครใจก็คือถ้าท่านเข้ามาสู่ระบบมาตรา40ท่านต้องส่งเท่านี้ท่านจะเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้ทีนี้มากลับมาสู่ของเพลงของไรเดอร์เนี่ยนะครับว่าวันนี้ผมคิดว่ามาตรา33เราก็ยังไม่ได้ระบุไปถึงนั้น39เราก็ไม่ได้ระบุทีนี้ความคิดเห็นของพี่น้องกลุ่มไรเดอร์เนี่ยก็คืออยากให้เป็นให้เป็นทางเลือกว่าเข้าก็ไม่ได้ถ้าเป็นทางเลือกเนี่ยมันน่าจะเป็นใกล้เคียงที่สุดที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็คือมาตรา40แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่มาตรา40หรือไม่หรือจะบัญญัติขึ้นมาเป็นกฎกระทรวงขึ้นมาหรือเป็นพรบเฉพาะขึ้นมาอาชีพเนี่ยได้หรือไม่ทางรัฐมนตรีเองก็สั่งการว่าให้ตั้งคณะทำงานเกิดขึ้นจึงเกิดเป็นคณะทำงานที่จะต้องมีพี่น้องผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ที่ส่งอาหารผู้ประกอบไรเดอร์ที่ส่งผู้คนผู้โดยสารแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เข้ามารวมนี้ด้วยอาชีพอิสระมันมีประกอบด้วยหลายอาชีพครับท่านพิธีกรครับ
1: ครับท่านโฆษกครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างความเข้าใจหากว่าวันหนึ่งแล้วกันนะสมมุตินะฮะแบบ2 อย่างวันนึงถ้าสมมุติว่าต้องถูกบังคับเนี่ยก่อนที่ถูกบังคับคือโอกาสเขาจะได้แลกเปลี่ยนนี่มีไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีจะมีขั้นตอนตรงนั้นใช่ไหมฮะ
5: คืออย่างนี้เก่งวันนี้พี่น้องที่มาที่ไรเดอร์ที่มากับนี้จำนวน100กว่าท่านเนี่ยนะครับ เขามาแล้วผมก็ให้ส่งตัวแทนละให้ส่งตัวแทนเข้ามา3ท่านเพื่อเข้ามาสู่เป็นคณะกรรมการทำงานของผมชุดนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีกลุ่มที่สนับสนุนเพื่อจะเอาไรเดอร์เข้าระบบสังคมมีกลุ่มนี้มาแล้วเมื่อมีกลุ่มนี้มาแล้วเสร็จเนี่ยเราก็ต้องฟังทั้งสองด้านว่าเมื่อมีกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านเนี่ยเมื่อมีกลุ่มคัดค้านก็เลยผมจะเอาต้องเอาทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาโดยคำสั่งของท่านรัฐมนตรีว่าการจุลภัณฑ์เลยนะครับเอาเข้ามาทั้งสองกลุ่มแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งกิจดีกามีทั้งฝ่ายกฎหมายมีทั้งประกันสังคมมีทั้งสวัสดิการทุกกรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็กระทรวงดีอีซึ่งกระทรวงดีอีก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องเอาตัวแทนเหล่านี้เข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อจะสรุปให้จบบนโต๊ะครับวันนี้ยังไม่ได้สรุปครับ
2: ค่ะเท่ากับว่าวันนี้ข้อสรุปคือยังไม่มีการตัดสินใจหรือบังคับใช้มาตราใดๆแต่จุดประสงค์หลักของท่านคืออยากจะช่วยเหลือพี่ๆไรเดอร์นี่แหละที่ถือว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงท่านคะขออนุญาตยังท่านยังคงอยู่ในสายเดี๋ยวอยากให้ฟังแลกเปลี่ยนกับพี่ๆไรเดอร์ที่มาในวันนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะพี่ไรเดอร์อยากเสนอถึงท่านโฆษกเชิญเลยค่ะใช้ไมค์คุยนะคะ
5: ครับยินดีครับยินดี
6: ก็อยากจะสอบถามนิดนึงว่าถ้ามันไม่มีข้อกฎหมายไหนเข้าได้ครับมันต้องมีทางออกทางไหนที่สามารถที่จะวินวินทั้งสองฝ่ายทั้ง
5: คือวันนี้การ
6: สังคมเนาะแล้วก็ทางไรเดอร์เองอะไรเงี้ยครับครับ
5: คือวินวินทั้งสองฝ่ายเมื่อถ้ามันไม่มีสักบ้านฝ่ายไหนเข้าได้เนี่ยถ้าเราต้องการทำตรงนี้เข้ามาเป็นให้เป็นระบบมันจะต้องเป็นมาตราที่เกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นมันจะต้องทำเป็นพรบหรือเป็นกฎกระทรวงให้มันเกิดขึ้นเพื่ออาชีพนี้โดยเฉพาะที่เราคิดฐานเดิมที่เราคิดเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บังคับว่าให้ท่านจะต้องไปนู่นไปนี่เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับนะว่าบางคนเนี่ยเขาทำงานอาชีพของเขาเนี่ยทำงานบริษัทเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว8โมงถึง17นเขาทำงานนี้เขาทำงานบริษัทถูกไหมครับเมื่อเขาทำงานบริษัทนั้นมีสภาพลูกจ้างกับนายจ้างที่ชัดเจนเขาเข้าสู่มาตรา33ในอาชีพเดิมของเขาอยู่แล้วแต่พอหลังจาก17นเนี่ยเขามาขับไรเดอร์เพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับเขาว่าให้เขามาเข้าอีกมาตรานึงเนี่ยมันไม่ได้เพราะสภาพของเขามันมีอยู่แล้วครับกำลังหาทางว่าวินวินที่สุดทั้งสองฝ่ายครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องนี้เราไม่บังคับแล้วก็เราไม่ได้บังคับแล้วก็จะทำให้วินที่สุดให้คือความห่วงและตั้งใจจริงๆก็คืออยากให้เกิดสวัสดิภาพที่แท้จริงแต่ถ้าสวัสดิภาพสวัสดิการของท่านที่ท่านมีอยู่แล้วและท่านคิดว่าพอใจเนี่ยก็มาคุยกันในคณะทำงานส่งผ่านตัวแทนของในแต่ละกลุ่มของท่านมาครับยินดีครับ
1: โอ้ดูแล้วกระทรวงแรงงานเขาเปิดนะฮะท่านเทพว่ายังไงฮะเพราะว่ายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยนะ
4: ก็อย่างที่วันนี้ท่านก็ได้คุยเบื้องต้นนะครับว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาใช่ไหมครับก็ผมว่าโอเคนะครับซึ่งการที่มีหลายๆฝ่ายเข้ามาหารือกันเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นทางออกที่ดีครับ
1: ครับอีกท่านนึงนะฮะพอใจไหมตามที่ว่าท่านโฆษกบอกมา
3: ครับก็พึงพอใจครับ
5: ก็ฝากถึงที่พี่ไรเดอร์นะครับฝากถึงที่พี่ไรเดอร์ว่าในวันนี้พวกเราวันนี้ผมว่าเราคุยแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เดี๋ยวหาข้อสรุปจบพอหาข้อสรุปจบเสร็จมันก็ต้องคุยกับเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยว่ามันจะต้องเป็นมาตรการแบบไหนอย่างไรต้องช่วยกันทุกฝ่ายแล้วครับ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านโฆษกท่านขานอกจากแพลตฟอร์มที่มาในวันนี้แพลตฟอร์มสีเขียวนะคะมีแพลตฟอร์มอื่นๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคะท่านขอข้อมูลเพิ่มเติม
5: มีมาเกือบทุกที่แล้วครับแต่ผมก็ขอเป็นรายชื่อเป็นตัวแทนเข้ามาเป็นตัวแทนเกือบทุกที่เช่นกันครับ
2: ก็คือแพลตฟอร์มต้องมีส่วนร่วมด้วย
1: คือยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้
5: อย่างน้อยที่สุดมี6บริษัทแล้วครับ
1: ครับก็เดี๋ยวขอแจ้งท่านโฆษกไปก่อนว่าเดี๋ยวเราขอตามต่อหากว่ามีความคืบหน้าย
5: ินดียินดีแล้วก็ฝากถึงพี่ๆแล้วฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยพี่ที่มากลุ่มที่มาวันนี้ก็เหมือนฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับว่ากระทรวงแรงงานมีความเป็นห่วงในสวัสดิการจริงๆแต่เราไม่ได้บังคับท่านว่าจะต้องไปเข้าตรงไหนอะไรยังไงถ้าเป็นอะไรที่ริดรอนสิทธิที่ท่านมีอยู่แล้วกระทรวงแรงงานโดยการนำของท่านจุลพันธ์เราไม่ทำครับ
1: ครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคืนยังไงน่าจุนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะก็บอกไว้ว่ายังไงตามต่อแน่นอนขอบคุณท่านโฆษกไปอย่างมากนะฮะ
2: ค่ะ
5: โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับ
1: ครับขอบคุณพี่ไอ้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมลาแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองนะคะตำรวจเข้าตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเสียชีวิตในห้องนอนพบว่าอยู่ในท่านอนหงายเรียงกัน3คน

0: พ่อแม่ลูกค่ะเบื้องต้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการทำร้ายตัวเองเสียชีวิตตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่บ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบ้านเป็นลักษณะทาวน์โฮม2ชั้นนะคะเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนอนเรียงอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งเป็นห้องนอนชั้น2ของบ้านข้อมูลผู้เสียชีวิตคาดว่ามีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะส่วนการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือค้นนะคะเจ้าหน้าที่พบหลักฐานที่บ่งชี้สาเหตุการเสียชีวิตซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการทำร้ายตัวเองพร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบการสืบสวนและนำส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนต่อไปขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดตามเหตุการณ์พร้อมให้ข้อมูลว่าเป็นเพื่อนกับฝ่ายหญิงซึ่งพยายามติดต่อตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าขาดงานและไม่ติดต่อกลับซึ่งผิดปกติจึงเข้ามาติดตามสอบถามที่บ้านทำให้พบเห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะตำรวจภูธรภาค5จับขบวนการหลอกลวงเปิดบัญชีม้านะคะโดยหลอกอดีตพยาบาลเกษียณอายุลงทุนเทรดหุ้นสูญเงินไปกว่า17ล้านบาทพลตำรวจโทกิตติพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5ปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ14คนทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและเปิดบัญชีม้าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบพบความเชื่อมโยงในคดีที่อดีตข้าราชการพยาบาลเกษียณอายุคนหนึ่งในอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชันปลอมค่ะชื่อว่า CapFast โดยอ้างผลตอบแทนสูงจนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปรวม21ครั้งเป็นเงินกว่า8ล้านบาทจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ปลอมหนังสือแอบอ้างชื่อบริษัทเอกชนหลอกให้โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก5ครั้งรวมมูลค่าความเสียหาย 17.6 ล้านบาทจึงตรวจสอบเส้นทางการเงินพบโครงข่ายบัญชีม้ามากถึง35บัญชีก่อนระดมกำลังจับกุมผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีม้านอกจากนี้ตำรวจภูธรภาค5ยังได้ดำเนินโครงการ Money Cashback ในการสกัดจับกลุ่มคนร้ายอายัดเงินสดของกลางกลับคืนมาส่งมอบให้แก่เหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์นะคะรวม5คดีคิดเป็นมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนแห่ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมากนะคะหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีประชาชนและผู้สูงอายุจากในพื้นที่อำเภอคูเมืองบุรีรัมย์และอำเภอลำทะเมนไทยจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาเข้าคิวรอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดทำการนะคะแล้วก็พบว่าเหนืองแน่นตลอดทั้งวันโดยผู้สูงอายุที่เดินทางมารอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้หวังว่าจะได้เงินช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้นขณะที่ทางธนาคารได้แจกบัตรคิวเพื่อป้องกันการแซงคิวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้บริการรับลงทะเบียนให้กับประชาชนโดยไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่มาใช้บริการอื่นๆตามปกติโดยแต่ละวันสามารถให้บริการได้ประมาณ350รายหากถึงเวลาปิดทำการแล้วก็จะให้ผู้ที่ได้รับบัตรคิวไปแล้วนำบัตรมายืนยันรับบริการในวันถัดไปผู้ใช้บริการบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พอเปิดให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งกลับพบว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรค่ะจึงตัดสินใจเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เข่าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมูบอสามมือมันแม่บอได้กินเข่าก
2: ลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
1: เห็ดยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
2: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั๊กตนยาพงพฤทวัฒน์นะคะวันนี้ใกล้ถึงวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคมของทุกปีค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาฟังคำเตือนจากแพทย์โรคปอดค่ะเกี่ยวกับความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญานะคะจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และอาจารย์เป็นนายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตด้วยนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณตาครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะเชื่อว่าถ้าพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยตอนนี้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นถึงความอันตรายแต่ว่าก็ยังมีข้อเข้าใจผิดอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์อยากจะย้ำในเรื่องของอะไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะย้ำในสองประเด็นหลักนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ได้ปลอดภัยจริงสองก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ได้นะครับ
0: สองประเด็นหลักๆที่คนไทยยังเข้าใจผิดแล้วส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์คะอากาศเปลี่ยนเริ่มมีฝนตกบ้างสลับกันไปบางคนมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอบางคนบอกว่าเจ็บมากเลยนะคะเหมือนมีมีดเนี่ยมากรีดที่คอเลยรวมถึงมีไข้ต่ำๆบางคนบอกว่าเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลหรือเปล่าช่วงนี้ระบาดอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นหวัดก็ได้หรืออาจจะเป็นโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี่ก็ได้นะครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดนิมบัสสายพันธุ์ล่าสุดของประเทศไทยนะคะซึ่งจะชวนมาพูดคุยทำความรู้จักเพื่อหาแนวทางการป้องกันรู้เท่าทันกันเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าพูดถึงสายพันธุ์นะคะสำหรับสายพันธุ์นิมบัสหรือ NB.1.8.1 ตอนนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกเองค่ะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตามองค่ะและล่าสุดในประเทศไทยเราค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าสายพันธุ์นี้ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัดส่วนที่พบมากกว่า 50% ค่ะและหากเราดูตัวเลขสถิติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในบ้านเราพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดหลายโรงพยาบาลและคลินิกรายงานตรงกันค่ะว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจเข้ามารับการตรวจและรักษาเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงระบาดได้รวดเร็วขนาดนี้คำตอบคือสายพันธุ์นี้ปรับตัวเก่งขึ้นค่ะและมีการกลายพันธุ์โดยตรงโปรตีนหนามหลายตำแหน่งนะคะทำให้สามารถหลบภูมิคุ้มกันเดิมที่ร่างกายเราเคยมีและสามารถเกาะติดกับเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เราได้แน่นหนาขึ้นกว่าเดิมค่ะถึง 2.5 เท่าเพราะฉะนั้นถ้าคนในบ้านมีคนนึงติดคนที่เหลือหรือคนที่อยู่ในห้องแอร์ที่อากาศปิดนะคะก็มีโอกาสรับเชื้อได้ง่ายและเร็วมากขึ้นด้วยค่ะถึงแม้ว่าเจ้าสายพันธุ์นิมบัสค่ะจะหลบภูมิคุ้มกันได้เก่งหรือแพร่ระบาดได้รวดเร็วแต่ข้อมูลทางการแพทย์ทั่วโลกยังยืนยันตรงกันค่ะว่าเรื่องความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลมากค่ะไม่ได้ทำให้ป่วยหนักหรืออันตรายไปมากกว่าสายพันธุ์เดิมที่เราเคยเจอมาโดยจุดเด่นที่สุดที่ผู้ป่วยพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คืออาการเจ็บคอนี่แหละค่ะที่มีอาการรุนแรงเหมือนมีใบมีดกลบาดคอกลืนน้ำลายก็จะรู้สึกเจ็บแสบคอมากนะคะส่วนอาการอื่นๆก็จะคล้ายไข้หวัดทั่วไปค่ะคือมีไข้ต่ำน้ำมูกไหลอ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวบางรายอาจมีน้ำตาไหลหรือท้องเสียนิดหน่อยค่ะที่สำคัญคืออัตราการสูญเสียการรับรสและกลิ่นลดลงค่ะซึ่งหากเป็นคนที่แข็งแรงดีเมื่อติดเชื้อนี้แล้วอาการมักจะหายไปได้เองภายใน 5-10 วันค่ะในช่วงที่นิมบัสกำลังระบาดเป็นสายพันธุ์หลักในไทยตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญคือการตั้งรับอย่างมีสติค่ะมาตรการที่เราคุ้นเคยกันยังคงใช้ได้ผลดีที่สุดเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์หรือเวลาไปที่แออัดขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ในห้องแอร์หรือที่อากาศไม่ถ่ายเทก็ควรสวมหน้ากากอนามัยค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะและที่สำคัญที่สุดกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือกลุ่ม608รวมถึงเด็กเล็กนะคะก็ยังเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะหากทิ้งช่วงจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมานานแล้วลองปรึกษาคุณหมอเพื่อรับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะคะเพราะวัคซีนชนิดที่มีอยู่ตอนนี้ยังช่วยป้องกันอาการป่วยหนักและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ค่ะหาก

0: ็นการย้ำเตือนนะคะในเรื่องของการหลีกเลี่ยงและการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ต้องกลับมาถามอาจารย์ค่ะในฐานะแพทย์โรคปอดนะคะระหว่างโควิด19สายพันธุ์นี้นะคะกับบุหรี่ไฟฟ้าอะไรมีความอันตรายมากกว่ากันคะ
1: ผมว่าอันตรายทั้งคู่นะครับมันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับคือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีโอกาสติดโควิด19เนี่ยเยอะกว่าคนทั่วไปแล้วก็เมื่อติดแล้วก็มีโอกาสที่เชื้อจะลงปอดได้มากกว่าคนทั่วไปด้วยนะครับ
0: ส่งผลต่อปอดเหมือนกันเลย
1: สัมพันธ์กันนะครับ
0: ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรามีความเข้าใจที่ผิดกันอยู่หลายอย่างเลยนะ
1: ค
0: ะอย่างที่คุณหมอเกริ่นไปช่วงต้นว่าคนไทยรู้สึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยเอาประเด็นนี้ก่อนเลยค่ะปลอดภัยจริงไหมคะอาจารย
1: ์ไม่จริงครับจริงแล้วเราต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งล้นออกมาประมาณสัก 5-6 ปีที่เริ่มมีคนไทยใช้เยอะๆนะครับแต่ว่าพอใช้เยอะปุ๊บเนี่ยนะฮะเราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีผลสะท้อนหรือผลกระทบต่อสุขภาพนะฮ
0: ะ
1: ถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนคนไทยใช้เรื่องของบุหรี่มวนเยอะนะครับ เราจะเริ่มเห็นผลกระทบของบุหรี่มวนต่อสุขภาพมนุษย์เนี่ยสักหลังจากใช้ต่อเนื่องมาสัก10ปี20ปีขึ้นไปจะเริ่มเห็นผลแต่บุหรี่ฟ้าเนี่ยไม่ฮะใช้เพียงแค่ไม่ถึงไม่กี่เดือนบางคนก็เห็นผลกระทบต่อสุขภาพผมยกตัวอย่างเช่นเราเคยมีน้องวัยรุ่นนะครับอายุไม่ถึง10ขวบนะฮะสูบบุหรี่ฟ้านะครับได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเกิดปอดอักเสบนะครับเป็นปอดบวมจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วน้องคนนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับ
0: เพราะฉะนั้นอายุไม่ถึง10ขวบใช่ไหมคะอาจารย์คืออายุเด็กมาก
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากมันเป็นความเข้าใจผิดโดยธุรกิจยาสูบเนี่ยปล่อยเฟกนิวส์ออกมาว่าบุหรี่ฟ้ามันปลอดภัยแล้วก็เติมแต่งกลิ่นรสต่างๆมากมายแล้วก็ดัดแปลงอุปกรณ์ให้มันน่าสนใจสำหรับเด็กเย้ายวนสำหรับเด็กเราจะเห็นว่ารูปร่างของบุหรี่ฟ้าเนี่ยมีทั้งแบบเป็นอาร์ตทอยส์ก็มีนะครับเป็นรูปตุ๊กตาโดราเอมอนเป็นรูปตัวนู้นตัวนี้เต็มไปหมดเลยถามว่าทำไมต้องออกแบบมาเป็นโดราเอมอนผมถามว่าถ้าเป็นรูปตุ๊กตาตุ๊กตุนอาร์ตทอยส์คุณตั๊กจะใช้ไหมฮะ
0: มันมีความน่ารักนะคะก็ชวนอยากให้อย่างน้อยๆถึงไม่ใช้ก็ชวนให้ซื้อเก็บไว้อย่างถ้าเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงได้มากข
1: ึ้นใช่ครับแล้วถ้าเป็นน้องเด็กเล็กๆเช่นน้องเด็กประถมเนี่ยเด็กเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่อาร์ตทอยส์เขานึกว่ามันเป็นขนมเพราะมันหอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ซื้อมาด้วยความคิดว่าอันนี้คือของเล่นมันมีความรู้สึกที่ว่าพอรูปร่างหน้าตามันเหมือนของเล่นสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นน่าจะเป็นขนมที่ไม่มีอันตรายต่อเด็กแต่ในความเป็นจริงนะมันคือสิ่งที่อยู่ในอุปกรณ์เดียวกันกับที่ขายในผู้ใหญ่ที่รูปร่างคล้ายบุหรี่บ้างรูปร่างคล้ายแก๊ดเจ็ตทางเทคโนโลยีบ้างคล้าย power bank บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือของผู้ใหญ่ซึ่งมันควรจะมีไว้จริงๆแล้วมันไม่ควรมีใครไปสูบด้วยซ้ำ
0: มีหลากหลายรูปแบบอย่างที่เราเห็นทุกท่านทางหน้าจอนะคะก็มีทั้งรูปตุ๊กตาพอซื้อมาแล้วเป็นควันหลายคนบอกว่าควันนี้เป็นแค่ไอน้ำหรือเปล่าความเข้าใจตรงนี้ล่ะคะ
1: ควันเนี่ยไม่ใช่ไอน้ำนะครับควันเนี่ยหลักๆมีสารเคมีประกอบอยู่ประมาณ 3-4 กลุ่มกลุ่มที่1ที่มีแน่ๆไม่ว่าจะในแพ็คเกจจะเขียนว่ามีหรือไม่มีก็คือนิโคตินซึ่งต้องบอกว่านิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ฟ้าเนี่ยไม่ใช่นิโคตินที่อยู่ในบุหรี่มวนอีกต่อไปแต่มันคือนิโคตินที่เป็นนิโคตินสังเคราะห์ถามว่านิโคตินในธรรมชาติกับนิโคตินสังเคราะห์ต่างกันไหมคำตอบคือต่างกันมากฤทธิ์ในการเสพติดฟ้ากับเหวฤทธิ์ในการเสพติดเนี่ยนิโคตินสังเคราะห์เนี่ยสูดเข้าไปเนี่ยมันไปถึงสมองในเวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นนะครับ
0: ก็แทบจะสูบปุ๊บเข้าสู่สมองได้เลย
1: ใช่ครับสูบปุ๊บฟินปั๊บติดปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีฤทธิ์แทรกซึมที่รุนแรงและรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าสูบแล้วโอกาสติดตั้งแต่สูบพอตตัวแรกก็ไม่ผิดนะครับ
0: ตั้งแต่ครั้งแรกสูดเข้าไปเข้าสู่สมองทำให้เรารู้สึกดีเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอเข้าสู่สมองแล้วหลายคนทำให้รู้สึกดีอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายคนชอบบอกว่าสูบบุหรี่ลดความเครียดได
1: ้ใช่ครับเพราะว่ามันคือ

0: ยาเสพติดแบบหนึ่งมันคือวิธีการหลีกหนีความเครียดหรือความไม่สบายใจแบบชั่วคราวแต่เป็นการหลีกหนีที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอฤทธิ์ยาคือนิโคตินหมดฤทธิ์ในเวลาเพียงไม่ถึงไม่กี่นาทีมันก็หมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์ปุ๊บความทุกข์ความเครียดต่างๆมันก็กลับมาใหม
1: ่
0: เด็กน้องๆที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยก็จะพยายามหามาสูบต่อเพราะว่าต้องการหลีกหนีความเครียดแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการเสพแบบสะสมต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ความรู้สึกกดทับความเครียดความไม่สบายใจไว้สุดท้ายมันจะสูบหนักขึ้นหนักขึ้นจนเกิดพิษภัยต่อร่างกายในปริมาณที่มากและรวดเร็วกว่าเดิม
1: ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ชวนอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายบางคนบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าไม่ได้สูบบุหรี่นะคะแต่ว่าต้องลองดูว่าคนใกล้ตัวหรือว่าเยาวชนบุตรหลานของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์บอกว่านอกจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายแล้วจริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการติดสารเสพติดอื่นๆรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมด้วยม
0: ัน
1: เก
0: ี่
1: ยวข้องกันยังไงคะอาจารย์
0: มันเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยครับทุกวันนี้ในคนที่ดูแลเชิงนโยบายเนี่ยนะฮะในกระทรวงสาธารณสุขก็กังวลมากนะครับเพราะว่าบุหรี่ฟ้าเป็นเขาเรียกเกตเวย์หรือประตูบานแรกที่นำพาเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปสู่ยาเสพติดอื่นๆถามว่าไปได้ยังไงอ่ะก็คือเขาใส่อยู่ในอุปกรณ์นั้นนะฮะน้ำยาบุหรี่ฟ้าที่เราถ้าสมมติน้องๆไปซื้อเนี่ยก็จะเลือกกลิ่นโน้นกลิ่นนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยบางทีพวกหัวใสพวกอาชญากรรมนะฮะอาชญากรเนี่ยก็แอบเติมนะฮะสามารถเติมกัญชาก็ได
1: ้
0: นะครับเติมยาเสพติดตัวอื่นก็ได้โคเคนก็ได้นะฮะเฟนทานิลก็ได้หรือแม้กระทั่งยานอนหลับเช่นอีโทไมเดตเคตามีนถามว่ายานอนหลับสูบแล้วสูบไปทำไรสูบไปเพื่อมอมสาวพาไปลักหลับแล้วถ่ายคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถึงได้เรียนว่ามันเป็นต้นตอของอาชญากรรมที่แท้จริงบุหรี่ฟ้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแต่มันคือต้นตอของการนำไปสู่ยาเสพติดอื่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยมันเกิดทั่วโลกแล้วก็มีรายงานอย่างเนี้ยเต็มไปหมดเลยทั้งในสหรัฐอเมริกาทั้งในอังกฤษทั้งในออสเตรเลียนะครับ
1: เมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินว่าเวลาที่มอมยาเนี่ยก็จะต้องดื่มเครื่องดื่มตอนนี้ยื่นบุหรี่ไฟฟ้าให้กันก็ไม่รู้สึกตัวได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: สูบไปไม่กี่ปื๊ดเนี่ยหลับแล้วครับ
1: ค่ะพูดถึงนิโคตินบ้างตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้ติดนิโคตินติดได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนิโคตินเนี่ยถ้าเราเทียบกันนะครับในบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยจะมีนิโคตินอยู่ประมาณ1ถึงไม่เกิน2มิลลิกรัม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในบุหรี่ฟ้า1หัวเนี่ยจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่มวนนะประมาณ 20-50 มวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในการสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ฟ้ากำลังได้รับนิโคตินในปริมาณที่สูงกว่าการสูบบุหรี่มวนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-50 เท่าในปริมาณที่สูงมากแล้วอย่างที่เรียนไปตอนต้นก็คือนอกจากเขาใส่นิโคตินเข้าไปปริมาณมากมายแล้วนิโคตินเหล่านี้ไม่ใช่นิโคตินธรรมชาติอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนิโคตินเหล่านี้ดูดซึมแล้วก็เข้าสู่สมองได้รวดเร็วกว่านิโคตินธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเกิดการเสพติดสูงและรวดเร็วมากนะครับ
1: ส่งผลระยะยาวเนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์ต่อร่างกาย
0: ถ้าหากว่าน้องๆสูบบุหรี่ฟ้าตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับก่อนอายุ18สิ่งที่กระทบก็คือเซลล์สมองก็จะฝ่อลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้เด็กไทยสูบบุหรี่ฟ้ากันเยอะแยะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆจะเรียนรู้เติบโตได้ช้า IQ ตกเด็กไทยต่อไปไม่ต้องไปแข่งกับต่างประเทศแล้วครับผมคิดว่าเด็กไทยเราก็แข่งกันอยู่ในบ้านๆเนี่ยแหละครับ IQ ก็จะหล่นลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้เรื่องจะไปแข่งขันสร้างนวัตกรรมอะไรมันก็จะไม่มีความสามารถศักยภาพประเทศจะตกลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้จะช้าลงนอกจากเรียนรู้ช้าลงแล้วน้องจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับเราจะเห็นข่าวเยอะแยะมากมายในตอนนี้ที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเราบอกว่าเราโทษว่าเด็กเนี่ยอยู่กับมือถืออยู่กับเกมเยอะนะครับแต่ที่เราไม่ค่อยได้พูดความจริงกันก็คืออีกส่วนหนึ่งคือบุหรี่ไฟฟ้า นะครับเด็กอยู่กับเกมเด็กสูบบุหรี่

0: ้าด้วยบุหรี่ฟ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นเป็นสารเคมีที่กระตุ้นให้เด็กมีความก้าวร้าวนะครับ
1: ก็คือส่งผลทั้งต่อสติปัญญาสมองนะคะพัฒนาการจิตใจด้วยอารมณ์ด้วยก็จะตามมานะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์เน้นย้ำในกลุ่มเยาวชน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เข้าถึงได้ง่าย
0: ถูกต้อง
1: นะคะ
0: ครับ
1: อย่างผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันใช่ไหมคะ
0: ไม่ต่างกันเลยครับคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเวลาเราไปเจอบุหรี่แบบมวนแบบเดิมนะฮะคนสิ่งที่เรากลัวก็คือควันบุหรี่มือสองหลายคนมักจะอ้างบอกว่าเฮ้ hey, ถ้าเกิดว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบเนี้ยมันไม่มีควันมือสองแล้วคำตอบคือไม่จริงเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาตีพิมพ์มากมายนะครับบอกว่าเด็กที่เกิดอยู่ในบ้านที่พ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อทั้งแม่สูบบุหรี่ฟ้ามีโอกาสเกิดโรคหอบหืดนะครับจริงๆใช้คำว่าหืดนะมีโอกาสเกิดโรคหืดเนี่ยมากกว่าเด็กที่เกิดในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สูบบุหรี่ฟ้าเลยประมาณไม่ต่ำกว่า 4-5 เท่านะครับ
1: เป็นตัวเลขที่เยอะมาก
0: ใช่แล้วนอกจากนี้แล้วเด็กที่เกิดในบ้านที่พ่อแม่สูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยเกือบจะทุกคนเลยเป็นโรคแพ้อากาศภูมิแพ้หมดเลยนะครับโพรงจมูกอักเสบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นตัวยืนยันว่าอิทธิพลของควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองมีอยู่จริงแล้วอีก5ปี10ปีเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเกิดโรคอื่นๆที่เราอาจจะเห็นว่าไม่ต่างจากบุหรี่มวนเลยก็ได้เช่นมะเร็งนะครับ
1: อาจจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแต่ป
0: ั
1: จจุบันก็เห็นแล้วนะคะซึ่งบางคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยด้วยความที่กลิ่นนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าบุหรี่มวนการสูบในบ้านสูบในพื้นที่ปิดแบบนี้เนี่ยไม่อันตรายอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลย
0: ไม่ใช่เลยครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าต้องถามคุณตั๊กก่อนว่าคุณตั๊กกลัว PM 2.5 ไหมครับ
1: กลัวค่ะ
0: นะฮะ
1: พอรู้ผลกระทบแล้วยิ่งชัวร์เข้าไปใหญ่เลยค่ะอาจารย์ตอนนี
0: ้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอีกอันหนึ่งของ PM 2.5
1: ไม่ต่างกันเลย
0: ไม่ต่างกันเลยเคยมีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าเอารถบรรทุกดีเซลไปจอดอยู่ในแวร์เฮาส์ในโกดังนะฮ
1: ะ
0: ที่ไม่ปิดหน้าต่างปิดประตูหมดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงและวัดค่า PM 2.5 ในแวร์เฮาส์อันนั้นเทียบกับอีกโกดังนึงดีไซน์แบบเดียวกันทำแบบเดียวกันเอาบุหรี่ฟ้าไปจุดแล้วใช้เครื่องดูดอัตโนมัตินะฮะ2มวนพร้อมกันนะฮะเวลาเท่ากัน30นาทีผลที่พบก็คือระดับ PM 2.5 ในแวร์เฮาส์หรือโกดังที่มีการสูบบุหรี่ฟ้ามีค่าสูงกว่าโกดังที่มีรถดีเซลจอดอยู่หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นบุหรี่ฟ้าจึงเป็นตัวกำเนิด PM 2.5 ปริมาณมากสิ่งที่เรากลัวเกี่ยวกับ PM 2.5 ก็คือว่าอนุภาคมันเล็กมากเล็กชนิดว่าพอสูบเข้าไปปุ๊บมันไม่ต้องใช้เวลาในการดูดซึมมากมายมันสามารถดูดซึมผ่านเยื่อบุหลอดลมเข้าไปสู่กระแสเลือดไปตามร่างกายต่างๆก็เกิดพิษภัยต่ออวัยวะต่างๆได้อย่างทันทีทันใดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแบบนั้น
1: เป็นแบบนั้นเลยเช่นเดียวกันในทุกระบบของร่างกายด้วยนะคะมีคุณผู้ชมส่งมาค่ะคุณรุ่งโรจน์นะคะบอกผมเลิกแล้วครับอันนี้สุดยอดต้องกดไลค์ให้เลยนะคะชื่นชมเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยพูดถึงเรื่องเลิกบ้างค่ะบางคนเลิกบุหรี่มวนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนอันนี้อาจารย์ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยค่ะ
0: ครับมันจะทำให้คุณยิ่งเลิกบุหรี่ได้ยากขึ้นเพราะว่าอะไรอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่าการสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันคือได้นิโคตินสังเคราะห์ซึ่งมีฤทธิ์เสพติดสูงกว่าเดิมและปริมาณนิโคตินต่อหน่วยก็เยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการบำบัดจะยากกว่าเดิมดีที่สุดผมแนะนำว่าตอนเราเกิดมาตอนเราเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยให้เราสูบอะไรใช่ไหมครับนั่นคือดีที่สุดดีสุดคือไม่สูบอะไรเลยนะครับอันนี้สมาคมโรคปอดสหรัฐอเมริกาก็แนะนำนี้ขนาดนี้เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตบุหรี่ฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะก็แนะนำบอกว่าดีสุดประชาชนอเมริกันต้องไม่สูบอะไรเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วถ้าคุณสูบอยู่ไม่ว่าคุณสูบบุหรี่ม่วนหรือบุหรี่ฟ้าให้เลิกทันทีทันใดโดยไปพบแพทย์นะครับของบ้านเราก็เช่นเดียวกัน
1: เช่นเดียวกันแต่บางคนบอกว่าถ้าอยากจะเลิกมีหลายวิธีจากบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ผลแน่นอนนะคะอันนี้คุณหมอยืนยันแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องเข้าสู่กระบวนการเลิกอย
0: ่
1: างที่มีรูปธรรมก็คือการไปพบแพทย์ไปพบแพทย์จะมีขั้นตอนการเลิกยังไงได้บ้างคะ
0: ไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากไปถึงแพทย์ก็จะซักประวัตินิดหน่อย

0: ครับว่าประเมินว่าคุณเสพติดนิโคตินรุนแรงแค่ไหนติดมากติดน้อยนะครับถ้าติดมากแพทย์ก็จะให้ยาช่วยเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มียาเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพที่องค์การเภสัชกรรมของบ้านเราเนี่ยซึ่งเก่งมากนะฮะสามารถผลิตยาที่มีคุณภาพมาตรฐานได้เองแล้วเราก็สามารถใช้ผลข้างเคียงก็น้อยนะครับแล้วอัตราการเลิกบุหรี่สำเร็จก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าไปพบแพทย์ใกล้บ้านท่านโรงพยาบาลรัฐก็ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งร้านยาคุณภาพที่อยู่ในโครงการของสปสช.ท่านสามารถเข้าไปรับบริการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรซึ่งเขาได้ผ่านการฝึกฝนอบรมในการให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่มาแล้วนะครับแล้วเขามียาเลิกบุหรี่ที่ชื่อว่าไซติซีนเนี่ยขององค์การเภสัชเนี่ยในการให้บริการฟรีด้วยภายใต้โครงการของทางสปสช.นะครับ
1: ต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะอาจารย์คะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเลิกบุหรี่ได้เร็วหรือช้าไม่ได้อยู่ที่ใช้ยาหรือไม่ใช้ยาอยู่ที่ใจของคนสูบถ้าใจเนี่ยผมจะบอกให้ผมเสมอถ้าคุณตั้งใจอยากเลิกนะโอกาสเลิกสำเร็จเกินครึ่งแหละยาเป็นเพียงแค่ตัวช่วยสมมุติว่าผมมักจะอุปมาการเลิกบุหรี่เหมือนกับการพายเรือข้ามฝั่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปอีกฝั่งนึงถ้าเลิกด้วยตัวเองคือการเอาไม้แจวมาแจวไปเองนะครับอาจจะมีน้ำเชี่ยวบ้างเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดมียาเลิกบุหรี่มันจะเหมือนติดเครื่องที่หางเสือเรือ
1: นะ
0: คะมันจะเลิกง่ายขึ้นเร็วขึ้นและก็ดีขึ้นนะครับ
1: ซึ่งเลิกได้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่มวนด้วยนะคะเพราะว่าลดการเสพติดนิโคตินได้นะคะความทุกข์ทรมานที่ทำให้เราเลิกบุหรี่ได้ยากขึ้นก็จะง่ายขึ้นด้วยสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะอาจจะในเรื่องของคนรอบข้างด้วยที่อาจจะต้องเป็นกำลังใจสำคัญให้กับคนที่กำลังอยากจะลดละแล้วก็เลิกทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
0: ครับก็อยากจะเรียนฝากนะครับว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันงดบุหรี่โลกนะครับไม่ว่ามันจะคุณจะสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เป็นโอกาสดีนะครับที่ให้คุณเลิกจากการสูบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเลิกโดยทันทีสุขภาพดีก็จะมาถึงคุณได้ในเร็ววันนะครับ
1: ค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเลิกบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้านะคะดูแลทั้งสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญานะคะจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับขอบพระคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการนะคะได้ผ่านทาง Facebook Live ไทย PBS ค่ะ Facebook Fanpage คนสู้โรครวมถึงรายการสดนะคะช่องหมายเลข3ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วตั๊กและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับช่างเมืองกำแพงเพชรสืบสานตำนานช่างเจียนใบเลื่อยมรดกอาชีพจากพ่อตาต่อลมหายใจงานไม้ที่ใกล้สูญหายจากทับสู่ห้องเรียนส่องวิถีเยาวชนมานิโรงเรียนบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลพลิกต้นทุนวัฒนธรรมสู่ทักษะการท่องเที่ยวชุมชนสรรษณีพลอยวิไลพาไปชมคนรุ่นใหม่อำเภอปัวจังหวัดน่านรวมกลุ่มชาวบ้านทำไส้อั่วสูตรโบราณกว่า90ปีเป็นสินค้าโอท็อปเน้นใช้วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชนในช่วงของดีทั่วไทย

0: กันก็คือการกวนข้าวทิพย์นะครับก็เลยใช้โอกาสนี้ครับที่พิษณุโลกเนี่ยชาวบ้านในชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับมาจับปือชาวบ้านในท้องถิ่นนะครับมาร่วมกันทำข้าวทิพย์กันเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้ความสำคัญของประเพณีไปด้วยครับขบวนรองยาวพร้อมกับชาวบ้านในชุมชนพากันแห่วัตถุดิบสำหรับใช้ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์นะครับที่วัดราชมนตบหรือว่าวัดหลวงพ่อโตที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และชุมชนวัดแสงดาวนะครับมาจัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์กันรองศาสตราจารย์ขวัญชนกนายจรัญเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับบอกว่างานกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าเขาไปเห็นต้นแบบมาจากจังหวัดสระบุรีมาก่อนที่นั่นเขากวนข้าวทิพย์กันทุกปีเลยครับในวันวิสาขบูชาก็มองว่าข้าวทิพย์นะครับเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารที่เอาไว้อิ่มท้องแต่ว่ายังสามารถเชื่อมโยงกับพลังศรัทธาในชุมชนได้ก็เริ่มต้นนะครับถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงนะครับผ่านชุมชนแสงดาวซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบแห่งแรกที่มาเรียนรู้การกวนข้าวทิพย์กัน
1: และในปีนี้นะคะเป็นการต่อยอดของประเพณีกวนข้าวทิพย์ค่ะโดยที่เรานำเอาชุมชนแสงดาวที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเราค่ะมาเป็นที่เลี้ยงให้กับวัดราชมนตบที่ตำบลวัดจันทร์แห่งนี้นะคะดังนั้นบรรยากาศของงานค่ะวันนี้เราก็จะเห็นทั้งประชาชนในตำบลแสงดาวแล้วก็ตำบลปากโคกของชุมชนแสงดาวนะคะแล้วก็ตำบลวัดจันทร์ที่บริเวณวัดราชมนตบแห่งนี้ค่ะได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่ในส่วนของพระสงฆ์ค่ะที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันแล้วก็ตัวชุมชนอย่างกำนันตำบลปากโคกก็เข้ามาร่วมในงานนี้ของเราร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ค่ะ
0: กวนข้าวทิพย์หรือข้าวมัทุปายาสก็คือการหุงข้าวที่หุงเจือด้วยน้ำนมน้ำผึ้งแล้วก็ของหวานนะครับนี่เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ในพุทธประวัติที่นางสุชาดาเนี่ยรุ่งถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้หลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาเข้าไปก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั่นเองครับชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าข้าวมัทุปายาสนั้นเป็นอาหารทิพย์นะครับช่วยให้สมองดีเกิดปัญญากับผู้บริโภคส่วนผสมหลักๆจะมีกลุ่มข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มถั่วกับธัญพืชแล้วก็กลุ่มที่เพิ่มความหวานก็เติมพวกน้ำผึ้งน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำอ้อยนมข้นหวานนะครับแล้วก็มีกลุ่มผลไม้กับกะทิอย่างเนื้อมะพร้าวขูดแล้วก็น้ำกะทิอื่นๆมีนมสดและเนยผสมกันลงตัวครับทางมหาวิทยาลัยเองก็ตั้งเป้าจะให้ชาวบ้านเขาได้เรียนรู้กันนะครับและในระยะยาวพอชาวบ้านเขาสามารถที่จะกวนข้าวทิพย์กันได้นะครับจัดเป็นประเพณีกันอย่างทุกปีต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆจะถอยตัวจากชุมชนนี้แล้วก็ไปสอนชุมชนอื่นเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมต่อไปในวงกว้างด้วยครับไปดูวิถีชีวิตของเด็กๆชาวมานิกันนะครับคุณผู้ชมจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในทับนะครับทับก็คือบ้านที่พวกเขาสร้างด้วยเอาใบไม้มาทำเป็นหลังคากันแดดกันลมกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาออกมาสู่โลกภายนอกได้เข้าโรงเรียนได้ศึกษากันนะครับคุณครูก็เลยให้เด็กๆนะครับได้สาธิตการทำทับหรือบ้านของพวกเขาให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันไปด้วยครับนักเรียนชาวมานิจากโรงเรียนบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลนะครับมาสาธิตการสร้างทับหรือว่าที่พักอาศัยชั่วคราวตามวิถีดั้งเดิมของพวกเขาเลยครับด้วยความชำนาญการตั้งแต่ไปคัดเลือกใบไม้เอามาวางซ้อนเป็นหลังคาไว้กันแดดกันฝนกันลมกันการก่อไฟที่ให้ความอบอุ่นการเผาหัวมันทำกับข้าวทำอาหารหลักจากใต้ดินนะครับรวมถึงการใช้อาวุธล่าสัตว์ที่เป็นภูมิปัญญาตกทอดกันมานี่กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลนะครับและไม่ใช่แค่เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่านี่คือการถ่ายทอดวิถีชีวิตเยาวชนมานีรุ่นใหม่ที่เขาก็ปรับตัวให้สอดรับกับโลกภายนอกครูต้อยหรือว่านางประภาที่เป็นคนดูแลนะครับบอกว่าการแสดงนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในสัญชาตญาณของเด็กๆ 100% เลยครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตที่พวกเขาใช้อยู่จริงกันในป่าเพียงแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะครับเด็กๆ เขาจะได้รู้จักต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจด้วยเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีรายได้เสริมจากการช่วยชุมชนมาเก็บกวาดพื้นที่หรือว่าเขาไปช่วยพายเรือให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับ
2: เราไปช่วยเติมเต็มก็หนึ่งด้าน การเรียนการศึกษาสองด้าน

0: มารยาท3ด้านการพูดคุยกับชาวบ้าน4ด้านการดำรงชีวิตว่าเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้จากเมื่อก่อนเขาไม่ได้พูดกับใครตอนนี้เขามาอยู่กับคนเมืองมีการสื่อสารมีการโต้ตอบนะเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: ชอบเรียนอะไรบ้างที่สุด
2: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยว้าวได้เกรดเท่าไหร่เอ่ย บอกได้ไหมโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เป็นพยาบาล
1: ว้าวเป็นพยาบาลเลยทำไมถึงอยากเป็นพยาบาล
2: ดูแลคนไข
1: ้อ๋อไปรักษาคนในที่บ้านได้ไหมที่บ้านมีคนป่วยไหมใครป่วยอยู่คะ
2: แม่
1: เป็นอะไรเอ่ย
2: ปวดท้องเป็นอะไรบาดแผล
3: ปัจจุบันมีเด็กมานี้ในการดูแลของคุณครูประมาณกว่า40คนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมและนี่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ครับได้ยืนหยัดในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองครับแต่ว่าตอนนี้ครับอุปสรรคก็คือเรื่องของการไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่เด็กๆ เขาจะทำการบ้านกันโดยเฉพาะในเวลาที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ไม่เกินตอนเย็นเท่านั้นครับพาคุณผู้ชมไปดูอาหารแบบพื้นบ้านกันเลยนะครับที่อำเภอคอนบุรีของจังหวัดนครราชสีมา2อย่างด้วยกันนะครับมีเห็ดตับเต่าตอนนี้เป็นช่วงฝนแรกนะครับชาวบ้านพากันออกไปเก็บกันได้เยอะเลยแล้วก็ที่บ้านหนองโบดนะครับก็มีอึ่งไข่สมุนไพรจีนแจ่วอร่อยเด็ดเป็นสุดยอดอาหารพื้นบ้านในช่วงเวลานี้ครับเมนูเด็ดในช่วงฝนตกหน้าแล้งปีนี้คืออึ่งจิ้มแจ่วครับที่เอาอึ่งกระโดนอยู่ที่บ้านหนองโบดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาจะเลือกเอาตัวที่มีไข่ล้วนนะครับมาทำความสะอาดเอาไปลวกด้วยน้ำเดือดก่อนใส่ใบมะกรูดตะไคร้ไปดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาอึ่งเนี่ยไปผ่าท้องพอให้เห็นไข่ข้างในครับจากนั้นตั้งน้ำใส่เครื่องสมุนไพรใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็เอาอึ่งที่เตรียมไว้ลงไปต้มในหม้อประมาณสัก10นาทีก็จะได้อึ่งต้มที่มีไข่ในท้องพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับส่วนแจ่วจิ้มอึ่งไข่ต้มใช้พริกแห้งนะครับเอามาโขลกให้ละเอียดหน่อยใส่เกลือไปนิดนึงนะครับหั่นรากผักชีต้นหอมตำด้วยมะขามเปียกโขลกให้เข้ากันพอหยาบๆนะครับเติมปลาร้าแล้วก็น้ำปลาลงไปให้มีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มอมหวานจากมะขามเปียกด้วยก็ถือเป็นเมนูเด็ดนะครับที่ทำกันได้ง่ายๆแต่ว่าได้รสชาติอร่อยแซ่บแล้วหอมเครื่องสมุนไพรด้วยครับ
4: ปรับแต่โว
3: เห็ดตับเต่าหรือที่ชาวบ้านมาบกราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกกันว่าเห็ดพึ่งหวานนะครับขนาดมันจะใหญ่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมบางดอกเนี่ยเวลาบานเต็มที่เนี่ยใหญ่กว่าหน้าคนก็มีครับน้ำหนักหลายขีดด้วยจะหากินได้เฉพาะในช่วงของฝนชุกแรกๆเท่านั้นนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยครับตอนนี้ที่บ้านมาบกราดเขาขายกันโลนึง100บาทวันนี้เอามาทำเป็นเมนูแกงเปรอะนะครับใส่ร่วมกับผักที่มีกลิ่นแรงหน่อยอย่างชะอมผักชีลาวรวมถึงกระบุกแล้วก็ผักป่าต่างๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเพิ่มความนัวครับเป็นเนื้อสัมผัสที่นุ่มหนึบรสชาติดีหากินได้เพียงครั้งเดียวของปีนี้ครับแล้วก็ต่อด้วยเอาไปทำลาบเห็ดตับเต่านะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยมีความนุ่มหนึบนะครับเป็นที่นิยมในแพ้กันเลยด้วยความที่หายากแบบนี้แล้วก็เนื้อสัมผัสรสชาติดีด้วยเห็ดตับเต่าก็เลยมีราคาสูงครับชาวบ้านช่วงนี้ก็เลยมีรายได้เสริมจากการหาเห็ดตับเต่าไปขายกันวันละหลักพันบาทนะครับบางคนเนี่ยขายได้วันหนึ่ง 5,000 บาทก็มีเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขามารอรับซื้อกันถึงในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปหาขายที่ไหนเลยครับช่วงนี้ชาวบ้านนะครับก็พอเวลาที่ฝนซาลงแล้วนะครับช่วงฝนแรกแบบนี้ก็พากันออกไปหาเก็บเห็ดนะครับวันหนึ่งได้กันคนละ5โล10โลได้เงินได้ของอร่อยกลับบ้านกันแล้วครับของดีทั่วไทยครับพาไปดูคนรุ่นใหม่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเขารวมกลุ่มชาวบ้านมาทำไส้อั่วเป็นสูตรโบราณที่สืบทอดกันมากว่า90ปีนะครับจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยแล้วก็ถือเป็นสินค้าโอท็อปที่ขายดีครับใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ก็ปลูกกันเองในชุมชนด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
5: สืบทอดการทำไส้อั่วสูตรโบราณเป็นรุ่นที่4พัฒนาต่อยอดให้ได้ไส้อั่วคุณภาพแต่ยังคงรสชาติเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้และสามารถเก็บรับประทานได้นานขึ้นโดยมีพี่ชาคริสเทพยศหรือพี่เซฟประธานกลุ่มไส้อั่วสมุนไพรสูตรโบราณ90ปีเป็นผู้พัฒนาสูตรจำหน่ายภายใต้แบรนด์อยู่ดีกินหวาน ของอำเภอปัวจังหวัดน่าน
4: ผมเป็นทายาทรุ่นที่4ครับพ่อนี่ส่วนนี้คือคุณพ่อเป็นทายาทรุ่นที่3ครับสืบต่อมาจากคุณปู่กับคุณย่าอีกทีนึงครับผมคุณพ่อก็เป็นเจ้าของสูตรครับแล้วก็ผมเป็นคนเอามาต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงสูตรให้มันเก็บรักษาไว้ได้นานแล้วก็รสชาติถูกปากกับคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
6: สูตรของเมืองปัวครับนั่นดั้งเดิมแหละนี่ครับเมื่อก่อนก็ใช้ตำเอาเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเราใช้เครื่องดีใจที่ลูกได้สืบต่อไปนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละให้ลูกไปขายนะ
5: วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไส้อั่วจะมาจากในพื้นที่ค่ะมีทั้งพริกขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงเกลือผงปรุงรสหมูและมันหมูค่ะขั้นตอนในการทำนำวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปปั่นรวมกันค่ะแล้วก็คลุกเคล้าอีกทีก่อนจะนำเข้าเครื่องยัดไส้ค่ะการยัดไส้ก็ต้องทำให้มีความพอดีไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปค่ะ
4: กระบอก
7: ให้กระบอกทำอย่างนี
4: ้กระแทกกระแทกกระทุ้งมือ
7: แบบกล้องถีบนะ
8: แต่ตอนนี้เอาเครื่องมาช่วยแล้ว
4: ใช่ครับ
8: ได้วันละกี่เส้นคะ
7: โอ้จะเป็น
4: 100กิโลครับวันละ100กิโล
7: 70โลว
8: ัน ก็คือสะดวกสบายขึ้นใช่มั้ยคะ
4: มันก็ถ้าถามว่าคนทำไม่เป็นมันก็ยากนิดนึงแต่ถ้าชำนาญแล้วมันก็ไม่ค่อยยากมันจะต้องพิถีพิถันนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เราก็ต้องได้เลือกไส้ใหญ่ไปมันก็ไม่สวยเล็กไปมันก็ไม่สวยก็ต้องให้มันพอดี
7: มันไม่ดีก็ไม่ดีหรอก
4: ครับ
7: เสียเลยใช้มันแข็ง
4: ครับ
8: มันหมูเนี่ยคือสำคัญมากเหมือนกันนะคะ
7: สำคัญที่สุดมันหมูเนี่ยถ้ามันไม่ดีไม่ดีเลยแตกหมดเลยอ่ะ
8: ต้องเป็นหมูแบบสดใหม่ไหมคุณพ่อที่เอามาทำ
4: ใช่ครับ
8: ต้องเป็นสดใหม่ทุกวันนะ
7: ไม่ได้มันเยอะมันสาบมันเหม็น
4: ใช้หมูฟิตไม่ได้อ่ะครับจะต้องใช้หมูเขียงเท่านั้น
7: ทุกวันทุกวัน
4: ครับ
8: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าเป็นหมูฟิชเย็นมามันก็จะเป็นของที่แช่มาแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได
8: ้
4: มันหมูถ้าใช้มันหมูไม่ถูกก็เละ
5: เมื่อยัดไส้เสร็จแล้วก็จะนำไปอบประมาณ 20-30 นาทีให้ได้สีสวยพอดีไม่เข้มเกินไปจากนั้นก็บรรจุถุงค่ะ
8: การอบมีข้อดียังไงนะพี
4: ่ข้อดีก็คือว่าเพื่อสุขภาพของลูกค้าละอันดับแรกคือของควันเรื่องของควันของสารก่อมะเร็งนู่นนี่นั่นสองก็คือว่าสีแล้วก็เวลาที่กระชับลงเพราะว่าใน1วันเราต้องผลิตให้ได้100กิโลมันจะต้องใช้เวลาม
8: ีผลเรื่องของระยะเวลาการเก็บด้วย
4: ใช
8: ่
4: ไหมครับตัวนี้จะมีผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาถ้าสมมติว่าเราเอาไปใส่กับไปย่างอ่ะถามว่ามันหอมไหมหอมแต่ว่าเก็บไปในระยะเวลาที่นานขึ้นจะทำให้เนื้อหมูที่อยู่ในไส้อ่ะมีกลิ่นสาบแต่ถ้าเวลาเรามาอบปุ๊บมันจะไม่ทำให้เนื้อหมูมีกลิ่นสาบแล้วก็เสียรสชาติครับ
5: ไส้อั่วสูตรโบราณเมืองปัวจะออกบูธจำหน่ายตามงานต่างๆจำหน่ายผ่านออนไลน์เพจ Facebook ไส้อั่วโบราณ90ปีของดีเมืองปัวจังหวัดน่านและก็มีหน้าร้านอยู่ในอำเภอปัวค่ะ
8: พาคุณผู้ชมมาชิมไส้อั่วของดีเมืองปัวกันบ้างคุณผู้ชมน่ากินมากนะคะเพิ่งย่างสดๆเมื่อกี้นะคะกินแล้วต้องบอกว่าล้ำขนาดเจ้าเลยนะพี่นะคะรสชาติคือไม่เผ็ดเกินไป
4: ครับผม
8: แล้วก็มันน้อยคุณผู้ชมนะคะคือบอกว่าขายดีมากๆเลยพี่
4: ใช่ครับผม
8: มีจุดเด่นยังไงคะตรงนี
4: ้ของเราจะมันน้อยนะครับผมเวลาทานไปจะมีความหอมของเครื่องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเวลาทานจะได้กัดโดนสมุนไพรนู่นแล้วก็ส่วนเนื้อส่วนหนังจะได้มีรสสัมผัสที่ได้ทานแล้วเพลินนะครับผ
8: ม
4: ไม่ถึงกับว่าละเอียดมากแล้วก็กินแล้วเลี่ยนของเราจะทานได้เรื่อยๆครับผ
8: ม
4: รสชาติกำลังดีครับ
8: พี่เซฟบอกว่าไปออกบูธคือไม่พอขาย
4: ใช่ครับครั้งละ1รอบต่อ1ตันครับในการขายครับผม
8: อย่างกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อเป็นกลุ่มไหนคะพี
4: ่กลุ่มส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพครับผม
5: การทำไส้อั่ ัวยังเป็นการรวมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มทำให้มีรายได้เสริมหลังว่างเว้นจากการทำนา
9: ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาชีพเสริมทำตลอดไม่ได้ว่างไม่มีตลอดงานมันมีตลอดเนาะมันก็เลยทำให้พวกป้าๆเขามีรายได้พิเศษจ้ะเบาเนาะงานในร่มไม่เหนื่อยหรอกจ้ะงานในร่มงานน้อยๆเนาะมันไม่ได้ออกแรง
5: นอกจากความซื่อสัตย์ที่ต้องมีแล้วพี่เซฟบอกว่าต้องพยายามต่อยอดสิ่งใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดปัจจุบันได้แต่สิ่งสำคัญก็ต้องคงคุณภาพของสินค้าและราคาต้องจับต้องได้ค่ะ
4: สดสะอาดล้ำขนาดไส้อั่วเมืองปั่ว
3: ในอนาคตนะครับทางพี่เซฟเนี่ยก็ยังไม่หยุดพัฒนาเรื่องของรสชาติแล้วก็มาตรฐานของไส้อั่วนะครับเพื่อให้เป็นที่บริโภคได้หลากหลายในกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็พยายามไปออกบูธไปขายครับคนจะได้รู้จักไส้อั่วของดีในพื้นที่ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยนะครับเป็นบรรยากาศหน้าฝนบนผืนป่าในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ราชินีดอกดินหรือว่าดอกกระเจียวดอกแรกเนี่ยโผล่เหนือดินกลางป่าหินงามให้ได้ชมกันแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
1: นั่นสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี
2: ่ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างเหรอ
3: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
2: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
4: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: เราไม่อยากเป็นเบอร์2เราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามิน่าแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกัน
6: เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
5: ้ณนนท์กนภัทรครับพี่เคยเห็นฟ้ากับขั้วไหมครับ
7: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: ย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพิงค์ณภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูคดีที่องค์กรอิสระอย่างปปช.ได้ถูกฟ้องแล้วก็มีความผิดในมาตรา157นะคะเมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพิพากษาจำคุกปปช.2รายเป็นเวลา3ปีค่ะในกรณีที่ปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิการูของพลเอก

0: ประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำพิพากษาในคดีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และนางสาวสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.เป็นจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะโดยศาลวินิจฉัยว่านายวีระโจทย์ในคดีนี้เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนื่องจากว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทย์ขอข้อมูลข่าวสารจากปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันค่ะการกระทำของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจำเลยที่3และที่7นางสาวสุภาปิยจิตติซึ่งเป็นกรรมการปปช.มีเจตนาชัดเจนเพียงประการเดียวคือเพื่อมีให้โจทได้รับข้อมูลข่าวสารค่ะจึงพิพากษาว่าจำเลยที่3และจำเลยที่7มีความผิดตามมาตรา157ประกอบมาตรา83ให้ลงโทษจำคุกคนละ3ปีโดยชี้ว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวที่มีเจตนาขัดขวางการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตคำฟ้องระบุว่าจำเลยในฐานะจ้างพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องผูกพันตามคำพิพากษาของศาลแต่กลับเพิกเฉยและจงใจฝ่าฝืนโดยส่งมอบเอกสารที่มีการคาดแถบดำปกปิดข้อความค่ะอันเป็นสาระสำคัญจำนวนหลายหน้าและส่งมอบเอกสารที่ไม่มีข้อความอีกจำนวนหลายหน้าทำให้ขาดสาระสำคัญของเอกสารไปนอกจากนี้จำเลยยังไม่ส่งมอบข้อมูลซึ่งเป็นความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้แก่ฝ่ายโจทก์ค่ะการกระทำดังกล่าวทำให้โจทก์ไม่สามารถเข้าใจในข้อความสำคัญและเกิดความเสียหายจึงมีความผิดต่อกฎหมายและยกฟ้องจำเลย7คนนายวีระระบุว่าคดีนี้เป็นคดีแรกนะคะที่ประชาชนฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระได้และหากจำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นค้านอุทธรณ์ค่ะ
1: เป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำความผิดเสียเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับถูกศาลพิพากษานะครับว่าทำความผิดเสียเองครับ
0: ขณะที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยจิตติได้ยื่นประกันตัวนะคะเบื้องต้นศาลให้ประกันตัวทั้งคู่ค่ะตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะทางการลาวส่งตัวคนไทย106คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเว็บพนันออนไลน์กับประเทศนะคะหลังที่เจ้าหน้าที่นั้นได้บุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติในแขวงบอลิคำไซค่ะเจ้าหน้าที่แขวงบอลิคำไซสปป.ลาวได้ส่งมอบคนไทยจำนวน106คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตให้กับทางการไทยค่ะหลังถูกจับกุมได้จากปฏิบัติการการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ในพื้นที่แขวงบอลิคำไซโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎหมายก่อนส่งกลับประเทศไทยผ่านด่านสากลเมืองปากซันตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬค่ะพิธีส่งมอบมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเข้าร่วมค่ะโดยฝ่ายลาวนำโดยนายพัฒน์สุขสาครพงวิชิตหัวหน้าฝ่ายสันติภาพกองบัญชาการตำรวจจังหวัดบอลิคำไซส่วนฝ่ายไทยนำโดยฝ่ายปกครองจังหวัดบึงกาฬตำรวจชุดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค4ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬพร้อมหน่วยงานความมั่นคงและผู้แทนสถานทูตไทยร่วมเป็นสักขีพยานค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ลาวได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มคนลาวและชาวต่างชาติใช้โรงแรมและอาคารหลายแห่งในอำเภอปากซันเป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์จึงเข้าตรวจค้น4จุดสำคัญนะคะได้แก่บริษัทสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวโรงแรมเส่งหงห่วงโรงแรมวงดวนและเกสต์เฮาส์ดาวนินก่อนที่จะขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมในโรงแรมมูลไลท์แล้วก็จุดพักอาศัยที่อื่นๆค่ะจากการตรวจค้นนะคะก็พบอุปกรณ์จำนวนม

0: ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ164เครื่องแล็ปท็อป149เครื่องโทรศัพท์มือถือ119เครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด106คนเป็นชาย55คนและหญิง51คนค่ะ
1: ย้ำว่าเป็นคนไทยซึ่งก็อาจจะเข้าถูกไม่ถูกเนี่ยก็เรียนว่าจากข้อมูลเนี่ยในการตรวจประวัติเป็นเคส ID ก็คือเคสที่บัญชีม้าเนี่ย11รายซึ่งเราก็ต้องทำการสืบสวนให้เข้มข้นต่อไปแล้วก็จะมีทางสอทภาค4นะฮะมารับตัวไปว่าเพื่อดำเนินการต่อไปนะฮะไม่ได้ปล่อยออกไปนะครับใน11รายนี้แล้วก็จะมีเคสที่เป็นเคสประวัติอาชญากรรม9รายนะ9รายนี้ก็คดีสิ้นสุดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นทางด้านยาเสพติด6รายเนี่ยซึ่งถ้ามีผลตรวจออกมายังเป็นสีม่วงอยู่เนี่ยฮะเราก็จำเป็นต้องดำเนินคดีต่อเนื่องนะครับ
0: สำหรับชาวไทย106คนพวกเขาให้ข้อมูลว่าก่อนที่พวกเขานั้นจะมาทำงานที่บริษัทสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพวกเขาได้เห็นโฆษณาบน Facebook แล้วก็ถูกชักชวนค่ะโดยรู้จักว่าบริษัทนั้นตั้งอยู่ในอำเภอปากสันจังหวัดบริคัมไซกำลังมองหาพนักงานจำนวนมากโดยเฉพาะตำแหน่งงานธุรการตอบแชทลูกค้าที่เล่นเกมพนันออนไลน์ทั่วโลกและได้รับเงินเดือนสูงจากนั้นนะคะได้มีการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เดินทางไปยังสปป.ลาวโดยใช้หนังสือเดินทางเพื่อทำงานที่บริษัทดังกล่าวโดยได้รับเงินเดือนขั้นต้นนะคะเริ่มต้นคือ5ล้านกีบหรือประมาณ 35,000 บาทมีช่วงทดลองงานค่ะหากผ่านช่วงทดลองงาน3เดือนก็จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานบริษัทและได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มทำงานจึงจะได้รับมอบหมายงานต่างทางด้านพันตำรวจเอกจตุพรเนวมาศผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยว่าหลังรับตัวคนไทยทั้งหมดกลับประเทศแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM เพื่อแยกว่าใครเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือว่าถูกหลอกไปทำงานหรือว่าใครสมัครใจเข้าไปทำงานผิดกฎหมายหากพบว่าเป็นผู้เสียหายนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งกลับภูมิลำเนาแต่หากพบว่าตั้งใจที่จะเข้าร่วมขบวนการสแกมเมอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยต่อไปค่ะเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต3คนในบ้านพักแห่ง1ย่านบางบัวทองนะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นพ่อแม่ลูกการเสียชีวิตอยู่บนห้องนอนชั้น2ของบ้านเบื้องต้นก็พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการทำร้ายตัวเองเสียชีวิตค่ะตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่บ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรแห่ง1ย่านบางบัวทองลักษณะทาวน์โฮมสูง2ชั้นเข้าตรวจสอบภายในบ้านก็พบผู้เสียชีวิต3คนนอนเรียงตัวอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งเป็นห้องนอนบนชั้น2ข้อมูลผู้เสียชีวิตคาดว่ามีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะส่วนการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือค้นและก็ยังพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการทำร้ายตัวเองตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานประกอบการสืบสวนและเจ้าหน้าที่ก็นำส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนค่ะขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดตามเหตุการณ์พร้อมให้ข้อมูลว่าเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงพยายามติดต่อมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าขาดงานแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาซึ่งถือว่าผิดปกติจึงได้เข้ามาติดตามสอบถามที่บ้านแล้วก็พบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะภรรยาของคนขับรถแท็กซี่บริการได้เข้าร้องทุกข์พร้อมขอให้คุ้มครองพยานค่ะหลังจากสามีค่ะถูกกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำนะคะรุมทำร้ายแล้วก็ยิงเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อหลายวันก่อนแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้านะคะทั้งที่มีหลักฐานชัดขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะก็ระบุว่าถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
2: Is it local
0: คลิปวิดีโอชิ้นนี้ถูกบันทึกไว้โดยผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งนั่งโดยสารรถยนต์ตามหลังรถแท็กซี่ของนายสิครินทร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่มีกลุ่มชายชะกันเปิดประตูรถแท็กซี่แล้วก็รุมเข้าไปทำร้ายนายสิครินทร์ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงใส่นายสิครินทร์หลายนัดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยภรรยาของนายสิครินทร์เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บ่อผุด แต่คดีไม่มีความคืบหน้าเพราะตำรวจอ้างว่าไม่มีพยานเข้าให้ปากคำและภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่ชัดเจนค่ะส่วนกลุ่มที่ลงมือทำร้ายนายศิครินทร์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ขับรถบริการในพื้นที่ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือที่เรียกกันว่าแท็กซี่ป้ายดำเพราะว่าที่ผ่านมาสามีนั้นได้ยินยอมจ่ายเงินให้กับคนกลุ่มนี้นะคะเดือนละ 3,500 บาทเพื่อให้สามารถขับรถบริการได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันได้เกิดมีปากเสียงกันในเรื่องพื้นที่รับส่งลูกค้าค่ะซึ่งตนเองคาดว่าอาจจะเป็นมูลเหตุภรรยาของนายศิครินทร์ยังระบุอีกว่าหลังคดีไม่คืบหน้านะคะก็ได้ส่งหลักฐานคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้โดยผู้เห็นเหตุการณ์ให้กับตำรวจไปแต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังถูกบุคคลปริศนาโทรมาขู่คุกคามนะคะจนทำให้ต้องย้ายที่อยู่จึงได้ตัดสินใจค่ะเข้าร้องทุกทางคดีพร้อมกับขอคุ้มครองพยานกับกระทรวงยุติธรรมค่ะ
3: หนูมีการส่งเข้าไปให้ตำรวจดูเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยหนูมีสอบถามในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดบริเวณรอบข้างใช่ไหมคะบวกกับสอบถามตำรวจแจ้งหนูว่าไม่มีใครกล้าให้ปากคำใช่ค่ะไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเลยนะคะบวกกับกล้องวงจรปิดที่คุณตำรวจได้มาก็คือเป็นกล้องตัวเดียวที่หนูเห็นก็คือไกลมากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือรถติดแล้วก็แฟนรถหนูอยู่ข้างหน้า
4: ที่เขาไม่กล้าให้ข้อมูลทั้งกลุ่มกลัวกลุ่มนี้กลัวอะไรกลุ่ม
3: ในส่วนของตัวอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนตัวพื้นที่นั้นไหมหรืออะไรยังไงคือเราไม่รู้เลยอ
4: ิทธิพลเขาหรือไงคร
3: ับ ใช่ค่ะในส่วนของตัวอิทธิพลในส่วนของตัวมาเฟียหรือว่าในส่วนตัวผู้ก่อเหตุอันนี้ไหมคือหนูเองก็ไม่ทราบ
0: ทางด้านนายณัฐพลด่านจิตตรงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เข้ารับเรื่องร้องทุกข์เปิดเผยนะคะว่าจะจัดเจ้าหน้าที่คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้ร้องเรียนแล้วก็จะประสานสอบถามความคืบหน้าทางคดีกับทางตำรวจรวมถึงการพิจารณาคุ้มครองพยานให้ตามคำร้องค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเงินเยียวยามอบให้ตามสิทธิทางกฎหมายด้วยค่ะ
5: ติดตามคดีว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขัดข้องหรือเปล่าที่จะทำให้คดีมันเร็วขึ้นกว่านี้นะครับโดยระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานประสานด้วยกันแล้วเรื่องการขอคุ้มครองพยานเนี่ยตอนนี้ก็ดูเบื้องต้นแล้วก็น่าจะมาคุยกันได้ว่าเอ๊ะเราต้องการจะคุ้มครองใครและมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนเรื่องการคุ้มครองพยานครับแล้วก็มีกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็คือถูกกระทำโดยบุคคลและเสียชีวิตไปแล้วเราก็มีกฎหมายอีกตัวนึงเขาเรียกว่ากฎหมายพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียาปี2544นะครับก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นเลย
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นเบื้องต้นตำรวจสภ.บ่อผุดออกเอกสารชี้แจงถึงความคืบหน้าทางคดีว่าจากการติดตามตัวผู้ก่อเหตุพบผู้ร่วมกระทำความผิด8คนนะคะในจำนวนนี้ออกหมายจับไปแล้ว3คนและก็จับผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว1คนส่วนที่เหลืออีก5คนก็อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับแล้วก็ติดตามทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ได้เกิดเหตุยิงรถครอบครัวของตำรวจในจังหวัดปัตตานีที่เป็นเหตุให้ภรรยาซึ่งเป็นคุณครูนั้นเสียชีวิตนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะก็คาดว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมที่สร้างสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ค่ะความคืบหน้าคดีการก่อเหตุประกบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรยะหริ่งจังหวัดปัตตานีบาดเจ็บและนางฟาติมะยางโงครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิภรรยาเสียชีวิตโดยมีลูกสาวที่เพิ่งคลอดและลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ภายในรถด้วยนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเร่งทำการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงในพื้นที่ค่ะโดยยังคงให้น้ำหนักไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เคลื่อนไหวสร้างเหตุความรุนแรงในอำเภอมายอยะรังยะริ่งและอำเภอเมืองปัตตานีก่อนหน้านี้ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบูคอรีเจ๊ฮะและนายอับดุลละมะแดและนายมะกอเซงมะแอผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีความมั่นคงค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะหลังจากที่จุฬาราชมนตรีประกาศให้วันรอยองฮัจจีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447ตรงกับวันพระรหัสบดีที่28พฤษภาคมก็ทำให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปเลือกซื้ออาหารสดและวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงฉลองภายในครอบครัวและก็ต้อนรับญาติมิตรในเทศกาลฮาริรายอในวันพรุ่งนี้ค่ะ และเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของตามย่านการค้าและย่านชุมชนเป็นจำนวนมากทางสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาจึงได้จัดกำลังอำนวยความสะดวกพร้อมกับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนั้นฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงนี้ค่ะกลุ่มบริษัทบางจากนั้นได้ชี้แจงข้อที่จริงกรณีที่เข้าลงทุนของ BCPG ในโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีในปี2565ค่ะหลังมีกระแสข่าวแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาซื้อขายแล้วก็กระบวนการอนุมัติธุรกรรมค่ะหลังผู้ถือหุ้นร้อง DSI ให้ตรวจสอบ BCPG ลงทุนโครงการคลังน้ำมันจังหวัดเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทเป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหายหรือไม่นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหลายรายค่ะเพื่อศึกษาการขยายคลังน้ำมันรวมถึงการเช่าคลังโดยเปรียบเทียบทั้งต้นทุนความจุความสามารถในการรองรับเรือขนาดใหญ่และศักยภาพด้านโลจิสติกค่ะจากการศึกษาทางเลือกต่างๆโครงการคลังน้ำมันจังหวัดเพชรบุรีถือว่ามีความเหมาะสมโดยมีทั้งจำนวนถังจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจาก500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันจาก3ท่อเป็น5ท่อแล้วก็ท่าเทียบเรือที่เพิ่มจาก2จุดเป็น6จุดทำให้มูลค่าการลงทุนสูงกว่าราคาที่เคยมีการกล่าวถึงเมื่อปี2553ซึ่งราคา 9,000 ล้านบาทนั้นอยู่ภายในกรอบการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยผลการดำเนินงานคลังน้ำมันก็เป็นไปตามแผนค่ะสร้างรายได้900ล้านบาทต่อปีพร้อมกับยืนยันว่าการลงทุนครั้งนี้นะคะได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะยืนยันแล้วก็ยึดหลักธรรมาภิบาลและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะ3พรรคการเมืองค่ะทั้งพรรคประชาชนประชาธิปัตย์และก็กล้าทำค่ะต่างก็ออกมาทวงถามหลักเกณฑ์การตัดสินใจของประธานสภาในการบรรจุยติด่วนนะคะเรื่องของการตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้งบจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยประธานสภาและให้วิปทั้ง2ฝ่ายนั้นไปหารือกันนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยฝ่ายค้านก็ให้เหตุผลว่านะคะศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องพรก.กู้เงินแต่ว่ารัฐบาลนั้นก็เดินหน้าเตรียมที่จะกู้เงินแล้วจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมาติดตามค่ะนายโสภณสารัมแนะให้วิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลค่ะหารือเรื่องการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยเห็นว่ารัฐบาลก็ต้องถูกตรวจสอบตามกระบวนการไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งพร้อมกับชี้แจงว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิจที่จะไม่บรรจุยติใดค่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยค่ะหลังจากที่ฝ่ายค้านนำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ทวงถามกลางสภาและหยิบยกกรณีการบรรจุยติด่วนเรื่องแลนด์เบดมาเปรียบเทียบชี้เห็นถึงมาตรฐานการบรรจุวาระการประชุมค่ะและชี้ว่าแม้ตอนนี้จะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐบาลนั้นยังคงเดินหน้าโครงการและเตรียมกู้เงินค่ะ
7: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะแล้วก็เริ่มการใช้เงินแล้วนะคะดังนั้นก็จะขอให้ท่านได้บรรจุเป็นยติด่วนด้วยส่วนข้อที่3นะคะอยากให้ท่านประธานได้บังคับใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับเรื่องการบรรจุยติด่วนเรื่องแลนด์บริดจ์ค่ะท่านประธานนะคะแลนด์บริดจ์เนี่ยก็จะมีการให้มีคณะไปศึกษาอีก90วันเช่นเดียวกันคล้ายๆกับที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังวินิจฉัยอยู่ใช้เวลาไม่เกิน60วันค่ะท่านประธานวินิจฉัยให้ยตินั้นเป็นยติด่วนแต่ว่าเรื่องของการติดตามตรวจสอบประเมินผลพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านท่านประธานกลับไม่ตัดสินว่าเป็นยติด่วนก็เลยจะต้องร้องขอให้ประธานทบทวนในเรื่องนี
8: ้ผมเสนออย่างนี้ครับเรื่องนี้เพื่อเป็นการทำงานจะได้ประชาชนจะได้เห็นว่าเราสร้างสรรค์ในการผมก็เข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องยังไงรัฐบาลก็ต้องถูกตรวจสอบแน่นอน นะครับเพราะมันเป็นไปตามกระบวนการ

0: ไม่ว่าจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งผมก็เชื่อรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์ผมขอให้วิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับไปเจรจากันมา
1: ในเรื่องนี้นายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.พรรคก้าวธรรมรวมถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นหารือพร้อมกับหยิบยกว่าสถานการณ์ที่มีการยื่นสารรัฐนูนนะคะต่างกับยุคก่อนกับยุคนี้แตกต่างกันค่ะเพราะว่าสมัยก่อนครม.ยังไม่ได้ดำเนินการใดจนกว่าศาลจะชี้ขาดแต่ว่าครม.ชุดปัจจุบันนั้นเดินหน้าไม่ได้รอคำสั่งศาลจึงจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลจะหารือกันหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าจะตั้งได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลแล้วค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.เป็นวันแรกค่ะวันนี้พรรคเศรษฐกิจนะคะก็ได้มีการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคแล้วก็สก.จำนวน49คนค่ะพลเอกรังสีกิติยานสามหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจได้เปิดตัวผู้สมัครสก49คนและพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคอย่างเป็นทางการที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันค่ะโดยพลตำรวจโทชาญเทพได้เปิดนโยบายใหญ่ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งการใช้ AI เพื่อควบคุมการจราจรการติดกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจัดการขยะด้วยระบบพลาสมาเทคโนโลยีการเผาทำลายขยะโดยการใช้ความร้อนสูงมากพร้อมประกาศจะลดปัญหาคอร์รัปชันและยกระดับกรุงเทพสู่มหานครที่ทันสมัยขณะเดียวกันนะคะยังมีแนวคิดสนับสนุนสตรีทฟู้ดให้ครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ค้าโดยจะบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อการจราจรและทางเท้าสาธารณะพลตำรวจโทชันเทพยังประกาศว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการจราจรโดยจะนำเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาช่วยงานด้านการจราจรและเป็นสายตรวจร่วมกับตำรวจนครบาลเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
3: ผมไม่ใช่นักรบห้องแอร์ผมอะนักรบข้างนอกแม้นักรบพื้นที่นะครับแล้วผมก็จะใช้คำว่าผมขอรับฟังรับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อความผาสุกของคนกรุงเทพมหานครครับ
2: ขณะที่พลเอกรังสีหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจระบุว่าปัญหาการทุจริตในหน่วยงานรัฐและสำนักงานเขตเป็นสิ่งที่พรรคนั้นจะเข้าไปจัดการแล้วก็ร่วมผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อลดการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างและการอนุญาตก่อสร้างพร้อมกับย้ำว่าว่าที่ผู้สมัครของกทม.ของพรรคเศรษฐกิจมีพื้นฐานจากสายงานตำรวจจึงเชื่อว่าจะช่วยสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานได้ค่ะขณะที่ทางปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่ห้องบางกอกชั้น B2อาคารอรวัตพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดนก่อนวันรับสมัครจริงในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับสมัครได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็แนวปฏิบัติในการรับสมัครเลือกตั้งเสมือนจริงเบื้องต้นนะคะทางกทม.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนแบ่งเป็นฝ่ายรับสมัครฝ่ายตรวจสอบเอกสารฝ่ายอำนวยความสะดวกและฝ่ายรักษาความปลอดภัยค่ะทั้งนี้กทม.กำหนดเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นจนไปถึง 16:30 นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนค่ะโดยทางปลัดกรุงเทพมหานครก็ยืนยันนะคะว่าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในครั้งนี้มีความมุ่งมั่นค่ะที่จะทำด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนและก็คาดหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ 100% เต็มค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีเลบานอนระลอกใหม่ค่ะแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มานานกว่า1เดือนท่ามกลางสถานการณ์สงครามสหรัฐกับอิหร่านที่การเจรจานั้นยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ภาพการโจมตีเป้าหมายที่อ้างว่าเป็นของกลุ่มเฮสบอลลาห์ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยในวันเดียวกันอิสราเอลยังโจมตีทางอากาศเลบานอนรวมกว่า120ครั้งซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเลบานอนระบุว่าเป็นวันที่มีการทิ้งระเบิดหนักที่สุดในรอบหลายสัปดาห์การโจมตีและลอกนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่เมืองทรายทางตอนใต้ซึ่งชาวบ้านเปิดเผยว่าอิสราเอลออกคำสั่งให้อพยพล่วงหน้าก่อนการโจมตีด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่ากองทัพกำลังขยายปฏิบัติการในเลบานอนเพื่อยกระดับการโจมตีเฮสบอลลาห์ซึ่งแหล่งข่าวในเลบานอนระบุว่ากองทัพอิสราเอลขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอนออกไปเกินแนวกันชนที่กำหนดไว้หลายกิโลเมตรนับตั้งแต่การหยุดยิงเมื่อกลางเดือนที่แล้วค่ะสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ขยายวงกว้างหลังอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีอิหร่านตอนใต้ขณะที่ข้อตกลงยุติสงครามที่หารือกันก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็เตรียมเดินทางลงพื้นที่ที่พบเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดนะคะโดยยอมรับว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นก็มีอุปสรรคหลายอย่างรวมถึงปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกเข้าจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายศพทารกที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่โรงพยาบาลในเมืองทางตอนออกโดยทารกคนดังกล่าวได้รับเชื้อตั้งแต่แรกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อแล้วก็ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกค่ะส่วนที่เมืองบูเนียบรรดาแพทย์ญาติและอาสาสมัครจากสภากาชาดมารวมตัวกันเพื่อร่วมพิธีฝังศพแพทย์คนหนึ่งที่เสียชีวิตหลังจากรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาทำกลางความหวาดกลัวที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องรับมือกับการระบาดค่ะสถานการณ์การระบาดของอีโบลาในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออย่างน้อย101คนมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900คนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ220คนค่ะขณะที่รองโฆษกองค์การสหประชาชาติเปิดเผยวันนี้ว่าเทดรอสอะดานอมเกเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเดินทางไปดีอาร์คองโกพร้อมทั้งระบุว่าปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายพันธมิตรด้านมนุษยธรรมรวม55องค์กรได้ลงพื้นที่ความช่วยเหลือทางการแพทย์และรักษาโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันแก่ประชาชนแล้วด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงในพื้นที่และการเดินทางที่ยากลำบากนั้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำภารกิจนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 น.แล้วนะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงแล้ว
5: ณัฐพงษ์เมินขอโทษสว.ปมวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารบานปลายส.ส.ภูมิใจไทยโพสต์เดือดต่ออดีตส.ส.ก้าวไกลชนพัฒน์ยันไปแน่ร่วมประชุมสภาพรุ่งนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังปิดสมัยประชุมแจ้งให้ปากคำเรื่องเดิมดำทั้งคลองกรมควบคุมมลพิษเร่งเก็บตัวอย่างน้ำคลองห้วยตะเข้สระบุรีส่งตรวจหาที่มาหลังถูกโวยเหม็นเน่าข้ามเขตยาวกว่า30กิโลเมตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อไทยคัดกรองสกัดอีโบลาดีอาร์คองโกและยูกันดายกระดับเปิดห้องกักตัว21วันถ้ามีอาการส่งสถาบันบำราศนราดูรติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
6: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท่องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอล เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทาง

0: PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา21:30 น.ทางไทย PBS

0: เราไม่ได้พูดถึงเรื่องต้นทางของมันเลยว่าแล้วมันมายังไงไอ้ความหมอทางดำเราพูดถึงเรื่องจะเอามาอยู่กับเรา
1: คือให้มันอยู่ร่วมกับมันได้มันต้องน้อยลงแต่ถ้ามันเต็มที่ชาวบ้านอยู่ด้วยกันอยู่มันไม่ได้มันไม่มีทางมาหาที่ได้เลยป้าหมอทางดำเราห้ามบาดถูกผักอีกครับ
0: แล้วมันจะอยู่ยังไงเมื่อกุ้งหอยปูปลาสมัยก่อนก็ได้400 500วันนี้ไม่อยู่ไม่ได
2: ้ผมไม่อยากอยู่ร่วมกับมันผมจดทะเบียนสมรสมาประมาณ9ปีครับตอนนี้ผมอยากหย่าขาดครับมีลูกกับมันไปเยอะแยะแล้ว
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องวิกฤตปลาหมอคางดำนะคะภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบนิเวศค่ะกรมประมงยืนยันชัดเจนว่าการระบาดปลาหมอคางดำณตอนนี้ระบาดไป19จังหวัดแต่ภาควิชาการภาคประชาชนเจอการระบาดเพิ่มอีกหลายจังหวัดเลยค่ะทั้งปทุมธานีพัทยาที่ตราดก็ล่าสุดเจอแล้วนะคะแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ชายทะเลอีกหลายแห่งดังนั้นถ้ามองจากข้อมูลของภาคประชาชนและนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มองว่าการระบาดของปลาหมอคางดำมากกว่า19จังหวัดแน่ๆค่ะนี่เป็นวิกฤตจากวีรกรรมความอึดถึกทนของปลาหมอคางดำนะคะทนซุกสภาพน้ำและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยค่ะนักข่าวพลเมืองของเราส่งภาพนี้มาจากคลองแสมดำใต้ที่เห็นเป็นฟองผุดๆนั่นปลาหมอคางดำหายใจนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพที่คนในหลายพื้นที่บอกเบื่อและอยากจบปัญหานี้สักทีโดยเฉพาะในมุมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาบอกปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะนับตั้งแต่ปี2555ถึงปี69คือปีนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำย้ำชัดว่าไม่อยากจะอยู่ร่วมกับปลาหมอคางดำโดยในงานสัมมนาวิชาการมิติใหม่แห่งการบริหารจัดการปลาหมอคางดำสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่างานนี้จัดขึ้นที่รัฐสภาไทยค่ะ14พฤษภาคมที่ผ่านมาจัดโดยคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเป้าหมายของงานคือจะไปหารือหาแนวทางจัดการปลาหมอคางดำทั้งเรื่องการควบคุมกำจัดการฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการนำปลาหมอคางดำไปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นไปทำน้ำปลาทำปลาแดดเดียวทำอาหารสัตว์หรือว่าทำปุ๋ยหมักพร้อมเสนอแนวคิดว่าในอนาคตเวทีนี้เขาบอกสังคมไทยอาจจะต้องอยู่ร่วมกับปลาหมอคางดำแต่แนวคิดนี้ถูกโต้กลับจากเกษตรกรในพื้นที่จริงค่ะที่มองว่าผลกระทบที่ผ่านมาพอแล้วจนไม่ไหวแล้วค่ะหลายคนเป็นหนี้ต้องขายที่ดินและสูญเสียอาชีพจากปลาหมอคางดำ
4: มันมาอยู่กับเราแล้วฉะนั้นให้มันอยู่กับเราต่อไปเราใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเอามันมาสร้างมูลค่าเพิ่มสิมันทำอาหารอะไรได้เยอะแยะอันนี้พูดถูกในฐานะของนักวิชาการแต่มันไม่ถูกในฐานะของพี่น้องเกษตรกรที่เขาสูญเสียเศรษฐกิจของเขาคุณกำลังผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชน
5: ผมมาทำหลักๆเป็นน้ำปลาแต่ปลาหมอคางดำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยทุกอย่างถูกจดเข้าโอท็อปหมดเลยทุกอย่างทำอ่ะด้วยการคิดค้นและแก้ปัญหาของเราเองอ่ะจนเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปร่างหมดแล้วทุกอย่างสิ่งที่ไปต่อไม่ได้คือมาตรฐานการผลิตการอาหารการบรรจุมันไม่ต่อเนื่อง 100% ครับเพราะที่ผ่านมาพอสะดุดปุ๊บมันก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยแล้วเราก็ไปต่อไม่ได
6: ้ความหมายของเขาอ่ะเขาต้องการให้อยู่ร่วมกันแต่เกษตรกรที่มันโดนมาระยะไกลๆอ่ะมันทำไม่ได้แล้วการอยู่ร่วมกันที่เขาจะทำนู่นทำนี่ก่อนที่คุณจะทำคุณเอามาพูดอ่ะผมทำมาก่อนแล้วเพราะ19ปีอ่ะผมแก้ไขมาแล้วผมให้ถามเกษตรกรดีกว่าที่ประเทศเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งอ่ะเขาอยากอยู่ร่วมกันไหม
3: ชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี67ค่ะรัฐบาลตอนนั้นประกาศให้การแพร่ระบาดปลาหมอคางดำซึ่งเป็นเอเรียนสปีชีส์เป็นวาระแห่งชาตินะคะประกาศแผนปฏิบัติการระยะยาวปี67ถึงปี70ภายใต้7มาตรการหลักไปเช็คทีละข้อถึงปัจจุบัน7มาตรการหลักเป็นอย่างไรปีนี้ปี69ค่ะคุณผู้ชมการดำเนินมาตรการเหล่านี้เกษตรกรหลายรายบอกว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นการล่าและการจับปลาหมอคางดำเกษตรกรบอกทำแต่ไม่ต่อเนื่องค่ะการปล่อยปลานักล่าก็ทำแต่ไม่เห็นผลเพราะว่าปลานักล่าโตไม่ทันปลาหมอคางดำโตเร็วกว่าการล้อมจับปลาหมอคางดำไปทำปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์ก็มีนะคะแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องค่ะส่วนการสำรวจและการเฝ้าระวังสร้างความตระหนักรู้หรือว่าการฟื้นฟูระบบนิเวศก็มีการทำแต่ยังเห็นผลรูปธรรมไม่เกิดขึ้นส่วนข้อ6เกษตรกรบอกล้มเหลวมาก คือการวิจัยทำหมันในปลาตรงนี้ยังไม่เห็นผลช้าเกินกว่าที่จะยับยั้งความเสียหายได้และดูเหมือนว่าการจัดการที่ไม่เป็นผลนี้จะทำให้การระบาดหนักขึ้นในปีนี้2569ทีมข่าวพลเมืองของเราลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่แสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพหนึ่งในพื้นที่ที่โดนผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำตามหลังพื้นที่3สมุทร 2-3 ปีเลยนะคะที่นั่นมีเกษตรกรประมาณ300รายค่ะส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลักแต่ความพิเศษคือเป็นพื้นที่เดียวที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจากการระบาดปลาหมอคางดำได้รับเงินเยียวยาจากรัฐแต่มันไม่พอต่อความเสียหายค่ะเงินเยียวยาเทียบไม่ติดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะถ้าเราดูตั้งแต่ปลาหมอคางดำระบาดหนักรายได้ที่เคยขายกุ้งวันละหลายพันถึงหลายหมื่นเหลือแค่หลักร้อยส่วนต้นทุนสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องคอยจัดการกับปลาหมอคางดำแทบทุกขั้นตอนของการเลี้ยงกุ้งอย่างในขั้นตอนการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อซึ่งถ้าเป็นบ่อขนาด30ไร่เกษตรกรจะเลี้ยงกุ้งประมาณ1ล้านตัวนะคะก่อนปลาหมอคางดำบุกกุ้ง1ล้านตัวจะถูกทยอยค่อยๆปล่อยเดือนละครั้งรวมแล้ว 3-4 รอบเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคและคุณภาพของลูกกุ้งแต่พอปัจจุบันค่ะปลาหมอคางดำบุกมีความเสี่ยงจากปลาหมอคางดำที่จะเข้ามากินลูกกุ้งในบ่อเกษตรกรจำนวนมากก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงนำลูกกุ้งไปอนุบาลในกระชังที่ล้อมด้วยอวนสีเขียวเพื่อให้ลูกกุ้งมีขนาดใหญ่พอที่จะต่อสู้ได้ก่อนจะปล่อยลงบ่อจริงก็ส่งผลให้ต้นทุนการจัดการเพิ่มขึ้นอีกค่ะส่วนในขั้นตอนระหว่างการเลี้ยงอาหารกุ้งที่เคยหว่านลงบ่อให้ลูกกุ้งกินปลาหมอคางดำก็มาแย่งทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณอาหารและดูแลบ่อเข้มข้นกว่าเดิมหลายคนต้องกู้เงินค่ะเพื่อนำมาเป็นเงินทุนเลี้ยงกุ้งรอบใหม่บางรายจำเป็นต้องกู้นอกระบบเพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ในระบบไม่ได้เนื่องจากว่าบ่อที่ใช้เป็นบ่อเช่าไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองค่ะ
7: เลี้ยงกุ้งเราส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่ตอนนี้มีหลานเราจะส่งหลานเนี่ยไปเรียนจบหรือเปล่าจากอาชีพเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยเพราะมันมีปลาคางดำมาให้เราแทนเนี่ย
8: เปลี่ยนไปมากครับแต่ก่อนนี้เราเคยลงทุน 4-5,000 เงี้ยแล้วก็พอมีกำไรเยอะใช่ไหมมาเดี๋ยวนี้ลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเคยปล่อย 5,000 ประบาทก็ปล่อยเป็นหมื่นหนึ่งตอนนี้กลายเป็น 20,000 30,000 แล้วก็ยังได้น้อยอยู่ครับตอนนี้เราก็พยายามว่าพอมันหนาตัวแล้วก็รีบมันจัดเพราะเพื่อจะปล่อยกุ้งใหม่ลงไปแต่มันก็ไม่วายอ่ะพอเราจะดึงให้มันโตหน่อยเพื่อเอาขึ้นมาเราจะได้ตังค์เรารอตรงนั้นก็ไม่ได้ถ้าเรารอกุ้งเรายิ่งไม่ได้เลยอ่ะเราก็ต้องรีบกำจัดพอเรารีบกำจัดตัวมันก็เล็กราคามันก็ถูก
7: เออมันมีหลายหน่วยงานอ่ะมาดูในคลองในบ่อเลยเขาก็บอกจะหาทางแก้ไขให้แต่ปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วอ่ะก็ยังไม่เห็นแก้ไขอะไรสำเร็จเลยเพราะปลามันจำนวนมากแล้วมันเกิดทุกวันเราก็มีความหวังนะหวังว่าเขาจะมาช่วยเราแก้ไขปัญหาที่เขาสร้างกันขึ้นมาไม่ใช่เกษตรกรเป็นคนสร้างหน่วยงานรัฐนะเป็นคนสร้างมาแล้วให้เขาช่วยรับผิดชอบให้เราสักนิด

0: หนึ่ง
1: ท่ามกลางความหวังมีหลายสิ่งที่เกษตรกรแบกไว้ค่ะอย่างเช่นการจัดการบ่อกุ้งนะคะจากเดิมที่เคยล้างเพียงปีละครั้งแต่ว่าปัจจุบันเจอปลาบ่อคางดำระบาดเต็มบ่อก็จำเป็น

0: สำหรับแรงงานแต่ราคาขายปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ 7-10 บาททำให้หลายครั้งรายได้จากการขายปลาหมอคางดำไม่เพียงพอต่อการจัดการให้บ่อคลีนให้บ่อปลอดปลาหมอคางดำรายได้มันต่างกันมากค่ะกับรายจ่ายความจริงใจจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่เกษตรกรต้องการนะคะเช่นเดียวกับจากมุมมองของคุณพันทองชิวค้าประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลจัดการต่อเนื่องจริงใจอย่างน้อย2ปีต้องเห็นผลว่าปลาหมอคางดำลดลงแน่ค่ะ
1: ถ้าทำอย่างต่อเนื่องนะผมประมาณการว่าจะมาทำแค่2เดือน3เดือนนี้ผมการันตีได้เลยไม่จบและปลาชนิดนี้ไม่หมดจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนน้อยที่สุดผมมองดูระยะที่จะกำจัดกันอย่างต่อเนื่องอ่ะไม่ต่ำจาก2ปีคือ1รัฐต้องมาร่วมกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนเนี่ยคือเราต้องร่วมคือเพราะว่าให้รัฐทําอย่างเดียวรัฐทําไม่สําเร็จที่ผ่านมาคือรัฐต้องแก้ไขให้ปัญหาให้พวกเราอ่ะคือ1ชัดเจนรัฐจะกําจัดยังไงเราให้พี่น้องเกษตรกรกําจัดแล้วก็กําจัดแล้วจะเอาไปที่ไหนตรงนี้รัฐต้องชัดเจนเราไม่ต้องการงบประมาณที่มากมายแต่รัฐต้องหาวิธีการให้เราเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเราไม่ได้เป็นผู้ก่อนะรัฐเป็นผู้อนุญาตให้มีการนําเข้าไม่ว่าจะลักลอบอะไรทุกอย่างรัฐไม่มีหน้าที่เฝ้าระวังแต่รัฐปล่อยปละละเลยมาผมก็เลยมองดูว่ารัฐต้องเร่งแก้ไขก่อนที่ปัญหาตรงเนี้ยมันจะบานปลายไประดับระหว่างประเทศการที่จะชนะปลาได้คือว่าให้เกษตรกรที่มีอาชีพผู้เพาะเลี้ยงคือการหาตลาดให้เขากําจัดขึ้นไปแล้วเขาขายได้ให้คุ้มกับต้นทุนที่เขานั่นตรงเนี้ยคือว่า1มันเป็นแรงจูงใจแล้วก็มันเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมันแก้ปัญหาทั้งระบบนิเวศนะครับเพราะถ้าปล่อยให้อยู่กับปลาชนิดนี้ผมก็ยืนยันเลยว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะหนึ่งในแหล่งน้ำธรรมชาติเราจะมีปลาชนิดนี้ชนิดเดียวแล้วสัตว์น้ำชายฝั่งไม่ว่าชายฝั่งหรือในบ่อเลี้ยงในอะไรมันมีผลกระทบทั้งหมดตรงนี้ผมเลยมองดูว่าภาครัฐจะจัดอีเวนต์จะทำปลาอะไรก็มูลค่าเพิ่มอะไรทำไปเถอะให้มีตลาดรองรับเพราะณตอนนี้เรามีปลาชนิดนี้อยู่ในมือขอให้มันมีทางออกทางไปไม่ใช่ว่าเรากำจัดแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะต้นทุนการกำจัดมันมี
0: ทั้งหมดในรายการเป็นเสียงจากประสบการณ์ตรงของคนที่อยู่กับปัญหาปลาหมอคางดำนะคะทุกคนปรับตัวเพื่ออยู่ให้รอดและไม่อยากอยู่ร่วมค่ะแล้ววันนี้เสียงเกษตรกรหลายคนบอกว่าที่แสมดำถ้าจัดการไม่จบอาชีพเลี้ยงกุ้งวิถีชีวิตวังกุ้งอาจต้องล่มสลายไปด้วยทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการพร้อมเสียงจากพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ายังปล่อยกันแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่ว่าจะต่อสู้กับปลาหมอคางดำได้เรายอมรับเลยอาชีพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นการต้องซื้อลูกพันธุ์มาปล่อยแล้วในเมื่อถ้าเราปล่อยแล้วปล่อยหายไปหายตรงนี้ต้นทุนเราไม่มีมากขนาดนั้นที่ว่าจะมาปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้ปลาหมอคางดำกินนะครับตรงนี้เราก็คือต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับอาชีพล่มสลายของพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแน่นอนถ้าหากจะเอาผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต้องไม่มีปลาหมอคางดำนะครับพวกเราไม่ได้นิ่งเฉยพวกเราก็พยายามดิ้นรนทุกอย่างเพื่ออาชีพของเรานะครับคือเมื่อก่อนตะกร้าของเรานี่มีไว้ใส่กุ้งแต่ณตอนนี้เราต้องทำตะกร้าเพื่อเอามาใส่ปลาหมอคางดำนะครับเราพูดกันง่ายๆว่ากุ้งเรา1ตะกร้ากับปลาหมอคางดำเป็น100ตะกร้าซึ่งมันเทียบกันได้ไหมก็เราเลยมองว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยพี่น้องเกษตรกรนะต่อสู้มานานยันไม่ไหวต้องร้องให้ภาครัฐลงมาช่วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วเจอกันช่วงเย็น 16:45 เช่นเดิมนะคะอยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะคุณผู้ชมคะใครเป็นคอบอลก็เตรียมตัวกันนะคะบอลโลกเราไม่แน่ใจว่าจะได้ชมกันแบบมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะแต่สำหรับคนดังที่เป็นคนบันเทิงหลายคนใครเป็นคอบอลก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมว่าดูบอลก็คือจอยๆเรื่องของกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันค่ะรอชมบอลโลกไม่แพ้ใครนะคะก็ต้องคนนี้เลยนักร้องพิธีกรรายการกีฬา

0: คนดังค่ะนินาสุทิตาเรืองรองหิรัญญาณนะคะรวมถึงอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ตำนานลูกหนังไทยนะคะพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะคือเขาก็ไปร่วมอีเวนต์งานเดียวกันนะคะตอนนี้บอกว่าคนไทยนี่คือยังไม่รู้ความชัดเจนว่าเราจะได้ชมกันไหมนะคะในเรื่องของฟุตบอลโลกแบบมีลิขสิทธิ์นะคะรัฐบาลเขาก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะพับแผนซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายบอลโลกเพราะว่าแหมราคาก็แรงเกินค่ะซึ่งถ้าไม่มีช่องทางหลักในการรับชมผู้ชมก็อาจจะไปดูตามช่องทางออนไลน์อื่นๆแบบนี้อาจสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะกับลิงก์ที่นำไปสู่ของเว็บไซต์พนันต่างๆซึ่งทั้ง2คนดังค่ะคุณนินาพี่ซิโก้นี่ก็เลยบอกว่าอยากจะขอให้ทุกคนเชียร์บอลแบบเอาสนุกนะคะอย่าไปเล่นพนันค่ะ
1: ช่องทางธรรมชาติที่เขาเรียกกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเว็บการพนันมันจะมีเรื่องของบางทีเว็บอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ดีกับผู้ใหญ่ไอ้กับหมายถึงกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันซึ่งเราอยากให้เด็กๆดูกีฬาอยากให้เด็กๆดูฟุตบอลโลกแต่ว่าพอไปหากันเองแล้วบางทีมันมีลิงก์อะไรลิงก์เถื่อนหรือมันมีโฆษณาอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นในการที่มีฟุตบอลโลกแล้วมันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่อะค่ะให้เด็กๆได้ดูร่วมกับคนในครอบครัวนั่นมองว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เยาวชนไทยได้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในยุคของแม่แต่ลูกหลานเหลนเราอาจจะวันหนึ่งอาจจะไปฟุตบอลโลกด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เหมือนกันนะคะ
2: คือการพนันเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่ว่าจะบอลโลกหรือบอลอะไรหรือกีฬาทุกประเภทมันคือแต่เราต้องเขาเรียกว่ารู้ดูบอลให้เป็นอ่ะใช่ไหมเราบอกว่าถ้ามีบอลโลกแล้วมันจะเล่นการพนันแล้วเขาเตะกันมากี่ปีแล้วล่ะฉะนั้นเราก็ต้องให้เด็กของเราได้เรียนรู้คนที่เชียร์คนที่ชมจริงเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเรื่องการพนันมันไม่สิ่งดีอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นพี่ว่ายิ่งมีกระแสดีเราก็เชียร์พี่ก็ไม่ตั้งแต่พี่ก็ไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยพนันขันต่อฉะนั้นเราต้องดูให้เป็นกีฬาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความสุข
0: อีกสิ่งนึงนะคะที่พี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกก็คือการที่เด็กๆอาจจะไม่ได้ชมหรือว่าอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันระดับโลกที่เป็นแรงบันดาลใจในเส้นทางกีฬาค่ะบอลไทยอาจจะยังไม่ได้ไปบอลโลกคุณผู้ชมแต่ว่ามีคนไทยไปบอลโลกแล้วนะคะคือหลายๆคนถ้าเป็นภาคบันเทิงก็เตรียมจะชมเลยลิซ่านะคะที่จะขึ้นแสดงด้วยก็มีเพลงประจำเรียกเป็นเพลงประกอบการแข่งขันครั้งนี้เธอร้องไว้โกนะคะร้องได้สนุกมันแล้วก็เรียกว่าจอยกันทีเดียวนะคะก็รอลุ้นกันค่ะว่าวันจริงลิซ่าจะระเบิดความมันได้ขนาดไหนนะคะมาที่ดนตรีมีเรื่องเล่าคุณผู้ชมคะยุคนี้เทคโนโลยีนะคะมีผลต่อวงการเพลงจริงๆวันนี้ไปฟังมุมมองของศิลปินเนี่ยเป็นนักดนตรีไทยร่วมสมัยเขามีประสบการณ์ค่ะทำงานด้าน IT นะคะมีเรื่องของการเขียนโค้ดต่างๆเกี่ยวกับ AI เขาบอกความรู้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เอามาประมวลตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะในอนาคตนะคะถ้าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท AI เข้ามามีบทบาทดนตรีไทยจะเป็นรูปแบบไหนยังไงนะคะชวนรู้จักนะคะกับลำธารหานตระกูลค่ะนักดนตรีไทยร่วมสมัยนะคะนามแฝงก็คือยาบอยฮานอยติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ
3: สำหรับผมนะครับความสัมพันธ์ที่ผมมีกับเทคโนโลยีครับมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผมครับสามารถทำในสิ่งที่สมัยก่อนผมทำไม่ได้มันเป็นตัวที่เปิดประตูอันใหม่และทำให้ผมสามารถที่จะเอาเสียงของดนตรีไทยทำนองของดนตรีไทยครับให้มันเข้าไปเชื่อมกับโลกเสียงจักรวาลเสียงอันใหม่

เราก็ชื่อเล่นชื่อฮานอยหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเป็นคนไทยแต่ว่าทำไมถึงชื่อฮานอยชื่อฮานอยเพราะว่าขอคุณพ่อครับขอคุณแม่แต่งงานตอนที่เขาอยู่ที่ฮานอยเวียดนามก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าฮานอยแล้วก็นั่นก็เป็นที่มาของชื่อ artist name ยาบอยฮานอยก็คือแบบอารมณ์แบบยาบอยตามจริงฮานอยก็เรียนจบทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ได้ปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์คู่กับปริญญาตรีในสาขาดนตรีไปพร้อมกันเป็นดับเบิลเมเจอร์จากมหาลัยเยลในสาขา Applied Physics แล้วก็สาขา Music Composition ฮานอยหลังจากที่เรียนจบอะครับก็ตามจริงไปทางสาย

0: เทคเลยครับคือเขียนโปรแกรมแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้โอกาสไปทำงานต่อที่บริษัท Google ที่ Silicon Valley อยู่ในทีม Google Brain แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ย้ายไปทำงานที่เมืองจีน3ปีอยู่ที่บริษัท TikTok ครับบริษัทแม่ของ TikTok จะมีชื่อว่า ByteDance ผมก็ทำงานอยู่ในแผนก R&D ของ ByteDance แล้วก็อยู่ในทีมที่ทำทางด้าน AI วิเคราะห์ระบบ AI ที่สามารถนำมาใช้เพื่อที่จะสังเคราะห์เพลงหรือสามารถที่จะแนะนำเพลงอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฮานอยทำงานแบบเป็นสายเทคแบบล้วนๆเลยซึ่งช่วงนั้นผมก็ยังแต่งดนตรียังเล่นเปียโนยังทำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าดนตรียังอยู่ในบทบาทที่เป็นเหมือนเป็น passionTone Transfer is a technology developed by the Magenta team in Google AI. It allows you to deconstruct sound into Play-Doh and enables you to mold it into something else. So if you took the sound of birds chirping. ตอนที่ผมอยู่ที่ Google อะครับผมก็ได้ช่วยพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่2โปรเจกต์ทำให้เราสามารถเอาเสียงอย่างเช่นเสียงคนร้องหรืออาจจะเป็นเสียงนกร้องและระบบ AI ตัวนี้ก็จะเข้าไปวิเคราะห์ความถี่และทำนองที่คนนั้นกำลังร้องหรือนกตัวนั้นกำลังร้องแล้วก็แปลงให้มันกลายมาเป็นเสียงเครื่องดนตรีอาจจะเป็นเสียงแซกโซโฟนหรือเสียงฟลุตหรือเสียงทรัมเป็ตและเราก็ได้นำเทคโนโลยีตัวนี้ครับมาใส่ในโปรดักต์ที่มีชื่อว่า Tone Transfer ซึ่งคุณก็สามารถยังเข้าไปเล่นโปรดักต์ตัวนี้ได้อยู่
1: And then
0: ได้เข้าไปวิเคราะห์สกัดความถี่สกัดโน้ตของเครื่องดนตรีไทยแล้วก็ใช้ Data ตัวนี้มาเป็นข้อมูลการแต่งเพลงอะครับพอผมได้แต่งทำนองได้แต่งบีทได้แต่งเมโลดี้ที่มันมีกลิ่นมันมีแม่เสียงของดนตรีไทยอะครับอันนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญของผมเลยแล้วก็มันก็มาต่อ2ปีหลังจากนั้นตอนที่ผมแข่งตัว AI Song Contest ซึ่งเป็นการประกวดเพลงที่จะต้องมีการร่วมมือระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของ AI และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ามาอยู่ด้วยกันผมก็รู้ว่าตามจริงระบบ AI มันก็สามารถที่จะเข้ามาวิเคราะห์ความถี่ของเครื่องดนตรีไทยได้อย่างแม่นยำระบบ AI ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ที่เราได้สกัดออกมาและผมก็สามารถใช้ระบบ AI เป็นตัวเอาข้อมูลตัวนี้มาสังเคราะห์เป็นเสียงอันใหม่ได้พอฟังแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็คือเพลงอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเป็นเพลงmodern electronic music แต่ถ้าฟังดูดีๆเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ทำนองมันฟังแล้วมันก็คือทำนองไทยนี่แหละมันก็คือทำนองผมสกัดมาจากทำนองสาธุการผมไม่ต้องใช้ tuning ไม่ต้องใช้โน้ตแล้วก็ไม่ต้องใช้ระบบการเรียงเสียงของดนตรีตะวันตกมาเป็นตัวกำกับโน้ตผมสามารถที่จะเปลี่ยนเหมือนกับการแต่งเพลงของผมให้ใช้เสียงของดนตรีไทยให้ใช้โน้ตกับทิวนิ่งของดนตรีไทยเป็นศูนย์กลางของการแต่งเพลงครับ

แล้วก็ช่วงนั้นผมก็ได้ทำงานงานศิลปะควบคู่ไปกับงานประจำของผมก็มีงานอสุรเทวะชุมนุมมีงานที่ได้เข้าไปร่วมทำงานกับคุณพิเชษฐ์กันชื่นในงานไซเบอร์ซูบินประสบการณ์เหล่านี้ครับมันก็แสดงให้เห็นผมมันแสดงให้ผมรู้ว่าผมทำงานแบบนี้แล้วผมมีความสุขมากครับลึกๆผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตามจริงถ้าผมมีความถ้าผมได้ทำในสิ่งนี้เราก็มีความสุขขนาดนี้เราจะทำยังไงให้แบบว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วผมก็จำได้ว่ามันมีฉากนึงที่ผมแบบก็รู้สึกว่าถ้าเราลองถามตัวเองว่า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถ้าเรามองชีวิตข้างหลังมีอะไรไหมที่ฮานอยจะรู้สึกว่าถ้าฮานอยไม่ได้ทำฮานอยจะเสียใจว่าที่เราไม่ได้ทำผมก็ตอบได้ทันทีว่าเราจะรู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้ลองทำดนตรีแล้วก็ลองทำศิลปะแล้วก็ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดในเชิงศิลปะครับผมจะรู้สึกเสียใจว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังทำงานทางด้านเทคต่อแต่ว่าไม่ได้ลองทำทางด้านศิลปะและทำในช่วงเวลาทองที่ผมก็แบบยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีลูกต้องดูแลใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ได้เก็บตังค์จากการทำงานมาแล้วนี่ก็คือโอ

0: ป็นเวลาช่วงทองที่ผมสามารถที่จะมาทำสิ่งนี้ได้ผมรู้สึกตอนประมาณช่วงปี2024อะครับที่ทำให้ผมอยากจะลาออกจากงานทางด้านสายเทคแล้วก็มาทำงานทางด้านศิลปะเป็นหลักครับงานชิ้นนี้ก็คือเป็นงานที่เหมือนเป็นอะไรไงอ่ะเป็นสเตทเมนต์ที่ผมอยากจะพูดว่าในมุมมองของผมเนี่ยศิลปะละครรำไทยของวันนี้มันควรที่จะหน้าตาเป็นยังไงทำให้คนดูเนี่ยมีปฏิกิริยาที่พอดูแล้วแบบเฮ้ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเสียงดนตรีไทยมันเป็นอย่างนี้ได้แคนเป็นอย่างนี้ได้ปีโนราเป็นอย่างนี้ได้โอ้เราไม่เคยคิดเลยว่ารำไทยพอเอามาสกัดออกเป็นโมชั่นกราฟิกแล้วก็เอามาฉายเป็นภาพวิชวลมันจะสวยขนาดนี้ได้นี่ก็คือปฏิกิริยาที่ผมอยากจะสร้างในคนดูครับที่ไทยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ผมก็การจินตนาการใหม่วัฒนธรรมไทยอะครับมันต้องเกิดที่นี่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผมยังนั่งอยู่ในซิลิคอนแวลเลย์นั่งรถบัสไปกับ Google หรือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผมก็นั่งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กินหมี่จีนกินเกี๊ยวจีนใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าการจินตนาการใหม่วัฒนธรรมไทยมันต้องเกิดขึ้นไทย
1: ว่ายาบอยฮานอยนี่คือมีการคอลแลบกับศิลปินร่วมสมัยหลายคนนะคะนอกจากพิเชษฐ์กลั่นชื่นศิลปินศิลปาธรแล้วเมื่อสักครู่ก็จะเห็นภาพค่ะทำงานร่วมกับกลุ่มนาฏศิลป์คิดบวก10ด้วยนะคะเมื่อช่วงต้นปีตอนเดือนเมษายนมีการแสดงชุดกินรีหนีไฟเรียกว่าบัตรก็โซเอากันไปเลยทำงานร่วมกันหลายฝ่ายมีศิลปินวิชวลอาร์ตด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในวันนี้คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่เวลาเดิม 16:45 น.นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ริสต์มาสสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือเสียงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kids ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นเพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็ก
1: ๆไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงแล้ว
2: ณัฐพงษ์เมินขอโทษสว.ปมวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารบานปลายส.ส.ภูมิใจไทยโพสต์เดือดต่ออดีตส.ส.ก้าวไกลชนพัฒน์ยันไปแน่ร่วมประชุมสภาพรุ่งนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังปิดสมัยประชุมแจ้งให้ปากคำเรื่องเดิมดำทั้งคลองกรมควบคุมมลพิษเร่งเก็บตัวอย่างน้ำคลองห้วยตะเข้สระบุรีส่งตรวจหาที่มาหลังถูกโวยเหม็นเน่าข้ามเขตยาวกว่า30กิโลเมตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อไทยคัดกรองสกัดอีโบลาดีอาร์คองโกและยูกันดายกระดับเปิดห้องกักตัว21วันถ้ามีอาการส่งสถาบันบำราศนราดูรติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างกับเราพร้อมๆกันกับเวลาที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับและในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของกิ้งก่าคาเมเลียนตัวเมียแห่งมาดากัสการ์กันบ้างครับโดยพวกมันกำลังเดินทางหาคู่นะครับที่จะส่งต่อยีนที่แข็งแรงที่สุดครับและการเปลี่ยนผิวหนังให้มีสีสันที่สวยสดก็คือกลเม็ดดึงดูดกิ้งก่าตัวผู้ครับไม่พ้นแม้กระทั่งว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยการเปลี่ยนสีสันก็ยังเป็นดั่งคำสั่งเสียสุดท้ายของพวกมันอีกด้วยนะครับในขณะที่เจ้าหนูโวน้ำแห่งสกอตแลนด์ครับก็กำลังออกเดินทางหนีภัยจากผู้รุกรานด้วยพวกมันเนี่ยต้องข้ามทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่ซ่อนสัตว์ร้ายไว้อยู่เบื้องล่างฝ่าฟันอันตรายสู่ที่ราบสูงเพื่อเสาะหาคู่แล้วก็สร้างครอบครัวเพื่อให้สืบสายเลือดต่อไปให้ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Big Little Journeys ก้าวเล็กๆสู่โลกกว้างในตอน Bloodlines สืบสารสายเลือดครับ
1: All around the planet billions of animals are on the move making incredible journeys The most amazing of theseAre the smallest. This series uses the latest camera technology to follow six tiny animals on the biggest adventures of their lives. As they travel through extraordinary landscapes, where every little step counts.

0: คุณผู้ชมครับความน่าสนใจของกิ้งก่าคาเมเลียนก็คือดวงตาที่โปนออกมานะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้แบบ360องศาที่มีมุมมองเหมือนกับกล้องส่องทางไกลเลยละครับกิ้งก่าเนี่ยสามารถตวัดลิ้นด้วยความเร็วปานสายฟ้าด้วยนะครับโดยลิ้นที่ยาวเป็น2เท่าของลำตัวพวกมันจะมีความเหนียวหนึบราวกับน้ำผึ้งเลยละครับแล้วก็สามารถทำให้มันเนี่ยจับแมลงวันกินได้ถึงวันละ100ตัวเลยทีเดียวครับหากคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบสารคดีที่เพิ่งได้รับชมไปนะครับอยากพูดคุยกันต่ออย่าลืมนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ง่ายๆที่ Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Masters of Reinvention เซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ในตอน Camping Trailer and Two Seater Toboggan รถพ่วงคลาสสิกครับห้ามพลาดเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
1: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
2: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
3: ไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงแล้ว
4: ณัฐพงษ์เมินขอโทษสว.ปมวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารบานปลายสส.ภูมิใจไทยโพสต์เดือดต่ออดีตสส.ก้าวไกลชนพัฒน์ยันไปแน่ร่วมประชุมสภาพรุ่งนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังปิดสมัยประชุมแจ้งให้ปากคำเรื่องเดิมดำทั้งคลองกรมควบคุมมลพิษเร่งเก็บตัวอย่างน้ำคลองห้วยตะเข้สระบุรีส่งตรวจหาที่มาหลังถูกโวยเหม็นเน่าข้ามเขตยาวกว่า30กิโลเมตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อไทยคัดกรองสกัดอีโบลาดีอาร์คองโกและยูกันดายกระดับเปิดห้องกักตัว21วันถ้ามีอาการส่งสถาบันบำราศนราดูรติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
5: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
6: ถ้าใครได้ติดตามข่าวการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับเลบานอนและอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาภาพที่ได้เห็นในทุกสมรภูมิก็คือการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
7: อุปสรรคสำคัญของกองทัพไทยในปัจจุบันก็คือโครงสร้างที่เถอะทะและไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
8: การที่ต้องมาสร้างเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยมันสำคัญอย่างเช่นเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกา
9: คุณทำตัวยุโรปตะวันตกได้ไหมอย่างยุโรปเขาสามารถที่จะวิจารณ์ทำได้บอกว่าทำไปโจมตีหลานเขาเหม็นด้วยประเทศไทยก็วิจารณ์ได้แต่ไทยไม่พูดนะ
10: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 นทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
2: เงินก็บ่ได
3: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.net

0: ผมไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงแล้ว
1: ณัฐพงษ์เมินขอโทษสว.ปมวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารบานปลายส.ส.ภูมิใจไทยโพสต์เดือดต่ออดีตส.ส.ก้าวไกลชนพัฒน์ยันไปแน่ร่วมประชุมสภาพรุ่งนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังปิดสมัยประชุมแจ้งให้ปากคำเรื่องเดิมดำทั้งคลองกรมควบคุมมลพิษเร่งเก็บตัวอย่างน้ำคลองห้วยตะเข้สระบุรีส่งตรวจหาที่มาหลังถูกโวยเหม็นเน่าข้ามเขตยาวกว่า30กิโลเมตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อไทยคัดกรองสกัดอีโบลาดีอาร์คองโกและยูกันดายกระดับเปิดห้องกักตัว21วันถ้ามีอาการส่งสถาบันบำราศนราดูร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้นะครับเราคงมองเป็นแค่ตัวเลขของเหตุความรุนแรงไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่มากับความสูญเสียนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาคงต้องมองไปที่โครงสร้างและวันนี้การพูดถึงพื้นที่ปลอดภัยประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุล่าสุดนะคะที่ไปก่อเหตุยิงครอบครัวตำรวจที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ตำรวจยังให้น้ำหนักไปที่กลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ค่ะโดยการเร่งแกะรอยรถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้ในการก่อเหตุนะคะขณะเดียวกันหลายฝ่ายเรียกร้องคู่ขัดแย้งให้ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยหลังพบว่าเป้าหมายอ่อนแอกำลังตกเป็นเหยื่อมากขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบภาพวงจรปิดเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีและหาเบาะแสรถจักรยานยนต์2คันที่ใช้ในการก่อเหตุประกบยิงครอบครัวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรยะริ่งจังหวัดปัตตานีจนทำให้นางปาติเมาะยางโงะภรรยาเสียชีวิตนะคะโดยยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มเครือข่ายนายบุคอรีเจ๊หะและนายอับดุลเลาะมะแดรวมถึงนายมะกอเซงมะแอกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ทั้งอำเภอมายอยะรังยะริ่งและอำเภอเมืองที่มีหมายจับคดีความมั่นคงค่ะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่าหลายฝ่ายคงต้องหันกลับมาคุยกันเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงกลางปีนี้พบว่าสถิติเหตุรุนแรงมีลักษณะแกว่งขึ้นลงในระดับพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงควรสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยส่วนในระดับนโยบายรัฐบาลก็ควรสร้างความชัดเจนเรื่องการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะ
2: พยายามดึงฝ่ายที่ปฏิบัติการใช้ความแรงเข้ามาพูดคุยให้ได้นะหรือแม่คือหมายความว่าเป็นเงื่อนไขที่ว่าเหมือนกับการเจรจาการพูดคุยสันติภาพโดยทั่วไปนะฮะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือว่าการใช้มาตรการความมั่นคงที่เข้มข้นบีบให้ยอมรับในการพูดที่จะตกลงยอมรับเงื่อนไขนะครับที่เท่าที่จะทำได้นะตามวิธีทางประชาธิปไตยตามวิธีทางทางกฎหมายนิติธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับการอยู่ร่วมกันโดยสันติอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทำนะครับ
1: ส่วนเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนายนิกรเซ่งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุค่ะว่ามีการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์บุคลากรครูที่สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบนะคะตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน4ล้านบาทส่วนบุตรทั้ง4คนจะได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีค่ะ
0: ในเชิงนโยบายครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆนะครับเรื่องของการลดความสูญเสียน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์ยากครับที่ผ่านมาเราพูดถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมาหลายครั้งนะครับแต่การจะทำให้เกิดขึ้นจริงมันไม่ง่ายมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงทางการเมืองนะครับแล้ววันนี้ประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเป็นความหวังว่าจะถูกหยิบขึ้นมาคุยบนโต๊ะเจรจารอบใหม่ครับนักวิชาการจากสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้ครับมองว่าพื้นที่ปลอดภัยถือเป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลพูดถึงนะครับโดยเฉพาะหลังเกิดกระบวนการพูดคุยสันติสุขตั้งแต่ช่วงปี2556ครับตอนนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอนโดยทั้งฝ่ายไทยและผู้เห็นต่างนะครับแต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างอ้างการละเมิดข้อตกลงครับมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังรัฐประหารก็คุยกันถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับผ่านข้อเสนอของภาคประชาชนชายแดนใต้นะครับเน้นไปที่ตลาดโรงเรียนวัดมัสยิดถนนหนทางแล้วก็แหล่งชุมชนครับซึ่งดูเหมือนทุกฝ่ายเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันนะครับถึงขั้นมีกรอบดำเนินการแล้วก็เลือกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่นำร่องครับที่จะต้องหยุดการก่อเหตุนะครับแล้วก็มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนแต่สุดท้ายฝ่ายไทยไม่ได้ลงนามข้อตกลงนั้นครับกระทั่งมาถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์2หลังเลือกตั้งปี62ครับเวลานั้นเนี่ยก็มีข้อตกลงริเริ่มรอมฎอนสันติสุขอีกรอบหนึ่งนะครับ แม้จะมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ้างครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเหตุความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่แนวทางก็ไม่เดินหน้าต่อแล้วก็ไร้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายครับจนทำให้ความพยายามในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่ประสบความสำเร็จนักวิชาการเนี่ยหวังนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ซึ่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่เอาไว้แล้วจะผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนครับ
3: เมื่อไม่ได้มีข้อตกลงใดๆเนี่ยเหตุการณ์ก็ต้องถือว่าการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปนะคะต้องถือว่าสถานการณ์ของความขัดแย้งด้วยอาวุธเนี่ยมันยังดำเนินอยู่นะคะมันยังไม่ได้ เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงในพื้นที่กลุ่มที่เขาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเขาก็ดำเนินการตามปกตินะคะเพราะยังไม่ได้มีการมีข้อตกลงการหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกับรัฐบาลฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าสิ่งที่เป็นอันเจนดาหลักของรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งตั้งคณะพูดคุยเนี่ยก็น่าจะคือการ เริ่มต้นการพูดคุยให้เร็วที่สุดแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการเจรจาเรื่องของการหยุดยิงหรือว่าการยุติการเป็นปฏิปักษ์นะคะหรือสังเกตเรียกว่า cessation of hostility เนี่ยให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยที่คุยกันระหว่าง BIN กับรัฐบาลไทยค่ะ
0: อาจารย์ย้ำเรื่องนี้อีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนครับเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลรักษาการก่อนหน้านี้ก็มีสัญญาณที่ดีครับโดยเฉพาะการยกระดับจากแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPPP มาเป็นกรอบปฏิบัติการสำหรับกระบวนการพูดคุยสันติภาพหรือ PDPIF ซึ่งยังคงหลักการสำคัญนะครับนั่นก็คือการยุติความรุนแรงยุติการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันการปรึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกด้วยการเมืองครับถ้ากระบวนการพูดคุยรอบนี้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่ข้อตกลงต่างๆตามกรอบที่กำหนดขึ้นได้ก็เชื่อว่าจะมีกลไกเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนครับสามารถที่จะคุยกันในเรื่องที่ซับซ้อนกว่านี้ได้จนนำไปสู่ความพยายามในการสร้างสันติภาพให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ
4: หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเตรียมลงพื้นที่ไปที่4จังหวัดภาคใต้นะคะจะไปที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาค่ะเพื่อไปรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้นก่อนการเดินหน้าเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกับกลุ่ม BRN น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะมีท่าทีสำคัญมาจากส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย4คนแถลงประณามเหตุรุนแรงล่าสุดที่มีการยิงครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางโงะนะคะและเรียกร้องให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะส.ส.ปัตตานีพรรคภูมิใจไทย4คนประกอบไปด้วยนายบูรหันสมะนายบาฮารุดดีนยูโซนายคอซีมามุและนายสาเหตุมูฮัมหมัดอัลอิดรุตแถลงจุดยืนพร้อมประณามการก่อเหตุยิงครอบครัวคุณครูฟาติมะยางโงะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนอกจากนี้เรียกร้องให้ทหารและตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วพร้อมเรียก

0: ร้องให้ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะนายคอซีบอกว่าต้องการให้หน่วยงานรัฐมีเซฟโซนเช่นบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีเด็กและเยาวชนเพราะว่าผู้ก่อเหตุมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอ่อนแอในพื้นที่และอยากให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะ
1: ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ครับบอกว่าเป็นลักษณะ on and off หรือความรุนแรงจะเกิดขึ้นเป็นพักๆครับเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุมีโอกาสก็จะปฏิบัติการแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็จะไม่ทำครับและยังไม่มีนัยยะสำคัญของการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์หรือการสื่อสารใดๆจากขบวนการที่มีต่อภาครัฐนะครับหน่วยงานข่าวด้านความมั่นคงครับเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับขณะที่แนวทางการปฏิบัติจะเน้นจากง่ายไปหายากครับทั้งนี้การพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างหรือกลุ่มขบวนการ BRN หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ก่อนครับ
0: เบื้องต้นวางหมุดหมายเอาไว้4จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาค่ะเพื่อหาข้อสรุปว่าคนในพื้นที่มีมุมมองต่อการพูดคุยและแนวทางการเมืองอย่างไรเพื่อให้ตัวแทนนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปสื่อสารต่ออาจจะต่างจากกระบวนการที่ผ่านมาทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่แล้วขณะเดียวกันหน่วยงานทางทหารบอกว่าภาพรวมของปัญหาในพื้นที่แม้จะยังไม่มีนัยยะสำคัญถึงการก่อเหตุขนาดใหญ่เพื่อส่งสัญญาณต่อต้านแต่ก็ประมาทไม่ได้และต้องเฝ้าระวังต่อไปโดยเป้าหมายของการก่อเหตุก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเป็นหลักส่วนประชาชนทั่วไปบอกว่ายังไม่มีอะไรซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงใช้วิธีการรูปแบบเดิมค่ะ
1: ที่ผ่านมาทางการไทยเรากังวลนะครับการที่ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมระดับโลกหรือในอนาคตเสี่ยงที่จะกลายเป็นแหล่งรวมอาชญากรระดับโลกหรือไม่แต่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันครับนั่นก็คือการที่คนไทยออกไปก่ออาชญากรรมในต่างประเทศเช่นกันทางการลาวเนี่ยส่งคนไทยที่ลอบเข้าไปทำงานพนันออนไลน์ในลาวกลับมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ส่งกลับมาเพิ่มอีก106คนครับคราวนี้มาจากแขวงบริคำไซซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยนะครับเพียง7วันท่านผู้ชมครับมีคนไทยถูกทางการลาวจับแล้วก็ส่งกลับมาแล้วกว่า500คนครับคนไทย106คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงลาวนะครับจับกุมตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถูกจับจากการลักลอบไปทำงานเว็บพนันในเมืองปากซันแขวงบริคำไซประเทศลาวนะครับจุดนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามจับจังหวัดบึงกาฬถูกส่งตัวกลับไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ครับถูกส่งตัวกลับมาเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับบอกว่าคนไทยที่ถูกทางการลาวส่งกลับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เพิ่งจะเดินทางข้ามแดนไปลาวประมาณ10วันก่อนจะถูกจับครับมี30คนนะครับเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬที่เหลือเนี่ยเดินทางผ่านจังหวัดหนองคายครับขณะที่การตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบ9คนนะครับเคยมีคดีติดตัวทั้งคดียาเสพติดแล้วก็บัญชีม้าครับ
2: เคยโดนถูกจับต้องคดีเนี่ย9คนแต่หมดละหมดอายุอันนี้ถ้าตรวจพวกนี้หลังจากนี้เราจะตรวจยาเสพติดถ้าเคยโดนคดียาเสพติดมี6คนเนี่ยถ้าโดนซ้ำอันนี้คือต้องติดต่อเลยนะถ้าไม่เพิ่งโดนก็ต้องถ้าไม่มีเคสจับกุมมาก่อนก็สมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ค่อยๆถามไปทีหนึ่งถ้ากรณีตรวจเจอรอบนี้นะส่วนเคสที่เป็น ID ก็คือบัญชีม้ามีคนหนึ่งน่าเป็นห่วงก็คือเป็นเยอะมากอ่ะคือมีเหมือนถูกเยอะหลายครั้งจนถี่อันนี้ทางสทเขาก็ต้องเอาไปควบคุมพิเศษเพราะว่ามันเหมือนอันนี้เยอะมาก70กว่าครั้งอันนี้ก็เหมือนเป็นถ้าเปรียบเทียบก็คือร้ายแรงแล้ว
0: กรมสื่อมวลชนกองบัญชาการป้องกันความสงบของลาวรายงานค่ะว่าคนไทยทั้งหมดถูกจับกุมจาก4จุดในเมืองปากซันแขวงบริคำไซนะคะแบ่งเป็นโรงแรมวงเดือนโรงแรมแสงรุ่งเรืองซึ่งถูกใช้เป็นที่พักส่วนอีก2แห่งค่ะก็คือสำนักงานบริษัทหวยพัฒนาลาว TF Life และบ้านพักดาวนินถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการ ดยพบของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กรวมแล้ว313เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก119เครื่องค่ะ
1: เบื้องต้นครับคนไทยให้การนะครับบอกว่าได้รับการชักชวนทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ถูกชักชวนจากคนรู้จักครับให้มาทำงานในบริษัทหวยพัฒนาลาว TF Live ติดต่อให้ไปเป็นพนักงานตัดต่อวิดีโอจัดหาแล้วก็บริการลูกค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ครับเขาบอกว่าจะได้รับเงินเดือนละ5ล้านกีบตีเป็นเงินไทยประมาณ 35,000 บาทครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทดลองงานนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ลาวสอบสวนพบว่าบริษัทหวยพัฒนาลาว TF Live แม้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องแต่เมื่อดำเนินการจริงครับกลับพบเป็นการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับส่วนคนไทยเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยพบว่าเดินทางเข้าลาวในรูปแบบนักท่องเที่ยวแต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับลักลอบทำงานให้กับบริษัทเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายครับนับเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์นะครับที่ทางการลาวส่งตัวคนไทยลักลอบเดินทางไปทำงานออนไลน์ผิดกฎหมายในประเทศลาวครับหลังก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21และ22พฤษภาคมที่ผ่านมาทางการลาวครับเพิ่งจะส่งตัวคนไทยกว่า400คนที่ถูกจับในแขวงเวียงจันทน์แล้วก็แขวงสวรรณเขตส่งกลับไทยทำให้ถึงตอนนี้ครับมียอดรวมส่งกลับไทยมีมากกว่า500คนในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้นครับ
0: ความชัดเจนเรื่องคดีกักตุนน้ำมันเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาชื่อเครือข่ายเสี่ยตือคอสโมนะคะประเด็นนี้ DSI บอกว่ากำลังจะได้ข้อสรุปวันศุกร์นี้อีกประเด็นหนึ่งเป็นกรณีของผู้ถือหุ้นบางจากเข้าร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทนะคะซึ่งผู้บริหารของบางจากก็ตั้งโต๊ะแถลงด่วนยืนยันราคาซื้อขายและขั้นตอนการอนุมัตินั้นเป็นไปตามมาตรฐานค่ะกลุ่มบริษัทบางจากแถลงชี้แจงกรณีผู้ถือหุ้นร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ตรวจสอบการลงทุนของ BCPG ในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือจังหวัดเพชรบุรีมูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาทหลังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาซื้อขายโครงสร้างธุรกรรมและกระบวนการอนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากระบุค่ะว่าโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและไม่มีคลังน้ำมันขนาดใหญ่ของตัวเองซึ่งภายหลังได้ขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องหาแนวทางบริหารจัดการคลังน้ำมันดิบและจากการศึกษาทางเลือกนานเกือบ10ปีโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตโดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากในอดีตทำให้ราคาสูงกว่าที่เคยมีการกล่าวถึงเมื่อปี2553ค่ะ
3: หลังจากมีการศึกษาแล้วนะครับในหลายๆที่สุดท้ายมองแล้วเนี่ยทุกที่เนี่ยถ้าสร้างใหม่เป็นหลักหมื่นล้านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นทางด้านที่ปรึกษานักวิศวกรรมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่สองเนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่เนาะวันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันที่สามก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณระวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นนะครับท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะ
1: ผู้บริหารบางจากครับยังยืนยันนะครับว่ามูลค่า 9,000 ล้านบาทที่อยู่ในกรอบประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามขั้นตอนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนครับยึดหลักธรรมาภิบาลและผลดำเนินงานคลังน้ำมันเป็นไปตามแผนนะครับจึงสร้างรายได้ประมาณ900ล้านบาทต่อปีครับสำหรับบริษัท BCPG ที่เข้าไปลงทุนในบริษัทเอเชียลิงค์เทอร์มินอลจำกัดหรือ ALT ซึ่งบริษัทนี้รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทแพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินอลนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของเสี่ยตือซึ่งเป็นที่รู้จักในนามผู้บริหารและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายคลังน้ำมันหลายแห่งของประเทศไทยครับ
0: บริษัทคลังน้ำมันอ่างทองและบริษัททริลเลียนปิโตเทรดดิ้งจำกัดค่ะคือเครือข่ายที่ DSI พบความเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวเสียตือซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาพบการกระทำผิดของคลังน้ำมันอ่างทองคือครอบครองน้ำมันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถแสดงใบกำกับการขนส่งนะคะส่วนบริษัททริลเลียนปิโตเทรดดิ้งจำกัดทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานส่งหลักฐานการกระทำความผิดเช่นไม่รายงานปริมาณน้ำมันเข้าออกอำพรางข้อมูลมากกว่า20ครั้งพบการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันให้มีชื่อเป็นกรรมการบริหารของคลังน้ำมันเข้าข่ายใช้นอมินีต้องจับตาวันศุกร์นี้นะคะที่กระทรวงยุติธรรมค่ะจะมีการแถลงผลการตรวจสอบปมกักตุนน้ำมันและจะสรุปผลการดำเนินคดีผู้อยู่เบื้องหลังทั้ง2บริษัทและบุคคลที่ถูกตั้งข้อสังเกตที่ถูกเรียกว่าเป็นไอ้โม่งว่าจะถูกเปิดหน้าออกมาหรือไม่ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคิดว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมีจริงไหมครับคนที่เขาใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่กล่าวหาว่าระบอบนี้ยึดโยงกับหลายองค์กรหลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือสว.วันนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ขอโทษนะครับขณะที่พรรคสีน้ำเงินอันนี้ไม่ใช่ระบอบนะพรรคภูมิใจไทยเขาบอกเป็นพรรคสีน้ำเงินอยู่แล้ว
0: เขาใช้โลโก้สีน้ำเงินมาโดยตลอด
1: แหมน้ำเงินแป๊ดขนาดนี้คุณอนุทินครับวันนี้พูดในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่รู้ละยึดโยงหลักๆ ก็คือยึดโยงกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับหลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเจนต์ระบอบสีน้ำเงินแต่เป็นผู้สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็มองท่าทีของนายณัฐพงษ์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาที่สบายใจแล้วก็ขอบคุณพรรคประชาชนที่โหวตให้เป็นนายกนายกขอบคุณอีกแล้วนะครับบอกว่าขอบคุณแต่ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณแล้วเพราะมายืนตรงนี้ได้จากผลการเลือกตั้งครับ
4: ถ้าใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือหมายถึงประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นนะไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนะครับ
5: นายกมองภาพนี้ของพรรคประชาชนยังไงคะที่ออกมา
4: หมายว่าไงอ่ะ
5: มองภาพที่ของพรรคประชาชนยังไงที่ออกมาพูดที่ใครทำจำกัดความว่าระบอบ
4: เราไม่เป็นไรหรอกเอาที่สบายใจ
0: ขอบคุณที่พรรคประชาชนโหวตให้เป็นนายกอีกแล้วจะขยี้ไปถึงไหนล่ะคะเนี่ย
1: เจ็บปวดไหมล่ะ
0: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินโจมตีพรรคภูมิใจไทยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้และพรรคภูมิใจไทยก็ไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงอะไรแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์สีของพรรคคือสีน้ำเงินเพราะความจริงก็คือประเทศไทยมีเพียงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะคะระบุถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาสว.ทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยว่าไม่ได้คาดหวังจะให้คุณเท้งณัฐพงษ์ออกมาขอโทษล่ะค่ะแต่จะดำเนินการไปตามข้อกฎหมายพร้อมขอให้นายณัฐพงษ์ชี้แจงประเด็นการใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินให้ชัดเจนเพราะว่าประเทศไทยไม่มีระบอบนี้มีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ
6: ที่เรามาแถลงเนี่ยเพราะว่าท่านโจมตีผู้ที่สภาว่ามีการช่อชนมีการบิดเบือนต่างๆข้ออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเรามาแถลงนั้นแต่ถ้าถามในมุมของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมต้องตอบวันนี้เลยว่าผมไม่ทราบจริงครับว่าระบอบสีน้ำเงินของท่านหมายถึงอะไรท่านช่วยมาเคลียร์ให้ชัดด้วยท่านอย่าพูดอะไรที่ลักษณะที่เป็นให้ประชาชนตีความนะครับท่านเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นถึงหัวหน้าพรรคประชาชนทำอะไรขอให้มีความชัดเจนขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วกัน
1: อีกมุมหนึ่งครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำสสพรรคประชาชนไม่ได้ยืนคนเดียวนะวันนี้มาทั้งแผงเลยเอาสสพรรคมาด้วยแถลงความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ตอบประเด็นนี้ยืนยันจะไม่ขอโทษสว.เพราะสื่อสารตามข้อเท็จจริงและไม่ห่วงนะครับว่าจะถูกดำเนินคดีย้ำถึงประเด็นระบอบสีน้ำเงินครับคุณเท้งเนี่ยบอกว่าต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในประเทศทุกวันนี้อาจไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบที่สีน้ำเงินซึ่งหมายถึงกลุ่มก้อนการเมืองกลุ่มหนึ่งที่กำลังกินรวบประเทศแถลงย้ำครับ บอกว่าสิ่งที่ประชาชนทำได้คือการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเพื่อนำไปสู่แก้การแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องที่มาขององค์กรอิสระและสว.ที่จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถ่วงดุลครับ

0: ช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวนะครับนายณัฐพงศ์ถูกสื่อมวลชนตั้งคำถามครับว่าตอนนี้มีการเชื่อมโยงระบอบสีน้ำเงินกับสีบนธงชาติแต่นายณัฐพงศ์เนี่ยถามกลับเลยมีใครเคยได้ยินคำพูดนี้ออกจากปากตัวเองหรือไม่
1: ผมถามแบบนี้ดีกว่าครับเคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองไหมถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองเนี่ยแต่ออกจากปากคนอื่นที่พยายามจะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคสีส้มมาโดยตลอดตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ข้อหาแบบนี้เข้าสู่กระบวนการนิติสงครามในการฟ้องร้องแกนนำพรรคส.ส.ของพรรคฟ้องร้องการยุบพรรคนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองเนี่ยครับก็อยากจะให้ถามกลับไปเช่นเดียวกันว่าคนที่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยมีเจตนาอะไรกันแน่และมีเจตนาที่จะขัดขวางระบอบประชาธิปไตยในประเทศใช่หรือไม
2: ่และก็ไม่ขอตอบโต้หลังจากที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าสำนึกบุญคุณพรรคส้มที่ทำให้พรรคน้ำเงินสามารถเติบโตได้ขนาดนี้โดยมองว่าก็เป็นเพียงคำพูดที่ทิ่มแทงกันทางการเมืองค่ะอีกด้านหนึ่งมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าพิราบขาวนำโดยนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ออกคำสั่งให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ1ใน10ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ไปอ้างอิงถึงระบอบสีน้ำเงินแล้วก็มีบางประโยคที่สื่อว่าระบอบสีน้ำเงินไม่ใช่ภูมิใจไทยแต่อาจจะหมายถึงอย่างอื่นซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนได้ค่ะ
0: โต้กันแรงขนาดนี้แต่ในโซเชียลมีเดียท่านผู้ชมแรงไม่ไหวอ
2: ่
0: านเป็นคำๆไม่ได้เลยอ่านเอาเองแล้วกันฮะเป็นโพสต์ของนายสังคมแดงโชติ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับโพสต์ใน Facebook ชื่อว่าสังคมแดงโชติบอกว่าข้อความบนฉากหลังสีส้มด้วยถ้อยคำรุนแรงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นทางการเมืองและชายแดนไทยกัมพูชาท่านผู้ชมอ่านเองนะครับโพสต์เนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าปฏิพัฒน์อ๋องแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะค่อนข้างรุนแรงนะครับพาดพิงไปถึงการกระทําในลักษณะซื้อเสียงและการคอร์รัปชันและปฏิกิริยาเหล่านี้มันมาถึงจุดนี้แล้วครับ
2: หลังจากหัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิของพรรคประชาชนพูดในวาระครบรอบการรัฐประหารนะคะกล่าวหาบอกว่ามรดกคสช.ตอนนี้กลายเป็นระบอบสีน้ำเงินแล้วก็กล่าวหาว่าอาจจะเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆพาดพิงไปถึงสว.ทำให้สว.ไม่พอใจค่ะแล้วก็แถลงข่าวตอบโต้เรียกร้องให้นายณัฐพงษ์นั้นกล่าวคำขอโทษนะคะจากวาทกรรมตอนนี้บานปลายจนไม่รู้ว่าปลายทางมันจะไปจบลงที่ตรงไหนหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปจบลงที่คดีทางการเมืองอีกแล้วหรือไม่วิเคราะห์กับคุณประจักษ์มะวงศาค่ะบรรณาธิการข่าวอาวุโสคุณประจักษ์ระบอบสีน้ำเงินที่ใช้กันอยู่เวลานี้มีจริงไหมคะ
3: คือถ้าจะเอาคำตอบนะมันแล้วแต่ว่ามุมมองของฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กำลังเปิดวิวาทะเรื่องเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินกันอยู
0: ่
3: แต่ถ้าไปเอาคำตอบจากคุณวัดติงสมิธนะอดีตประธานกรรมธิการอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยท่านพูดไว้ชัดเจนว่าตอนนี้ปัญหาคำถามสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีระบอบสีน้ำเงินจริงหรือเปล่าแต่มันกำลังทำให้คนโดยส่วนใหญ่เชื่อว่ามีระบอบนี้คงอยู
0: ่จริงไม่จริงไม่รู้แต่คนเชื่อว่ามี
3: ใช่ในมุมของคุณวัด
0: ครับ
3: ซึ่งเป็นประธานกสม.เนี่ยออกมาพูดประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจน
0: ครับ
3: คือตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประเด็นเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นเกิดวิวาทะการตอบโต้ไปกันไปมาระหว่างฝ่ายการเมืองอย่างค่ายสีส้มกับในส่วนของสว.หรือฝ่ายที่สนับสนุนสว.อย่างเช่นทางพรรคภูมิใจไทยที่เขาบอกว่าคือเขาคือพรรคสีน้ำเงินไม่ใช่ระบอบสีน้ำเงินมันไม่ใช่เพียงแค่นี้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันขยายวงกว้างออกไปเยอะนะครับ
0: ครับ
3: ทางภาคส่วนต่างๆผู้คนทั้งกูรูทางการเมืองหรือคนที่คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญรับรู้เรื่องการเมืองหรือแม้แต่บางคนที่เข้ามาผสมโรงซึ่งก็เยอะมาก
2: ครับ
3: มันกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นเรื่องระบอบสีน้ำเงินที่มีการพูดถึงเนี่ยอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่สับแสงทางกฎหมาย
0: ครับ
3: ไม่มีศัพท์คำนี้อยู่ในศัพท์แสงภาษาทางกฎหมายไม่มีนะคร
0: ับ เป็นวาทกรรมทางการเมืองใช่
3: ไหมเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ถูกหยิบยกมาใช้กล่าวหาวิพากษ์แล้วก็จุดประเด็นเพื่อให้กลายเป็นเรื่องที่

0: มีการถกเถียงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้น
1: ทำไมคนถึงเชื่อว่ามีครับมันมีการทำงานกันยังไงเหรอระหว่างพรรคสีน้ำเงินสวสายสีน้ำเงินกับคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวก่อนที่ไปถึงตรงนั้นขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึง
2: ค
0: ือระบอบสีน้ำเงินไม่ใช่รูปแบบการปกครองที่มีอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี
1: ้
0: หรือได้รับการยอมรับบนโลกใบนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการพูดเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นลักษณะของโครงสร้างอำนาจหรือวิธีการในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายหรือว่าองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งในเชิงทางการเมืองทั้งในเชิงสังคมทั้งในเรื่องของตรวจสอบกลไกว่าด้วยความโปร่งใสว่าด้วยการทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นคำอธิบายที่สามารถที่จะตอบได้ในภาพกว้างมันก็เหมือนกับสมัยช่วงก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านก็คงจะได้ดินระบอบคุณทักษิณระบอบทักษิณไม่ใช่ระบอบคุณทักษิณระบอบประยุทธ์ก็คือระบอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีลักษณะคล้ายกันนั่นแหละคราวนี้มาสู่ประเด็นคำถามที่ถามมาเมื่อสักครู่นี
1: ้มันจับต้องได้ไหมมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแน
0: ่คือสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยสัมผัสและก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเชื่อก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายโครงสร้างที่มีอำนาจมีกลไกมีวิธีการในการขับเคลื่อนทำนโยบายตามที่ได้หาเสียงเอาไว
1: ้ครับ
0: แต่มันไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายบริหารไง
1: ครับ
0: มันกลายเป็นว่ามันเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานไปถึงเครือข่ายไปถึงส่วนอื่นๆซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนในการตรวจสอบในการที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของผู้คนโดยทั่วไป
1: ครับ
0: อย่างนิติบัญญัตินิติบัญญัติโดยเฉพาะยิ่งสวเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้แหละที่มันถูกเชื่อมโยงแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถูกมองว่านี่เป็นการกัดกระดุมที่มันผิด
1: ครับ
0: เพราะว่าสวยังคงถูกตั้งคำถามอยู่ณปัจจุบันชุดปัจจุบันว่าเป็นสวที่ผ่านระบบการคัดเลือกที่ถูกต้องแค่ไหนอย่างไร
1: เขาเลือกกันเอง
0: ทางกฎหมายหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นสำคัญที่ทางสวพยายามอธิบายไงบอกว่านี่เขาเลือกกันมาแบบไขว้กันมาเป็นการเลือกตามกลไกของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ซึ่งก็ไม่ผิด
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับสวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือข้อครหาที่ตัวเองเนี่ยยังถูกตั้งเป็นคำถามได้ที่มาของสวชุดปัจจุบันเนี่ย
1: คุณประจักษ์ไม่เชื่อเหรอพรรคภูมิใจไทยเขาพูดหลายครั้งแล้วนะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวกับสวภูมิใจไทยสายสีน้ำเงินเอ้ยภูมิใจไทยพรรคสีน้ำเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวสายสีน้ำเงินเนี่ยผมยังงงเลยเนี่ย
0: ที่จริงคุณอนุทินชาญวีรกูลนะ
1: ครับ
0: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดมาตลอดนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเรื่องของสว
1: ครับ
0: นี่เขาพูดมาตั้งแต่ต้นและพูดหลายครั้งมาก มาล่าสุดเนี่ยก็ยังออกโรงมายืนยันเรื่องนี้นะครับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยก็คือการเป็นพรรคการเมือง
1: ครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นประเด็นถูกกล่าวหาแต่เผอิญว่าคำอธิบายของคุณอนุทินหรือคำอธิบายของคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งออกโรงมาชี้แจงมาตอบโต้เรื่องนี้กันเยอะนะครับก็พูดถึงความชัดเจนของพรรคภูมิใจไทยมีที่มาที่ไปตามกติกาตามคลองของประชาธิปไตยเท่าเทียมกับพรรคการเมืองอื่นๆไม่ได้มีอะไรที่ได้รับอภิสิทธิ์หรือมาโดยกรณีพิเศษเพียงแต่ว่าคำอธิบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยในมุมของกูรูทางการเมืองหรือคนที่เฝ้าสังเกตการทางการเมืองส่วนหนึ่งรวมทั้งพรรคการเมืองโดยชุดหยับโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายค้านค่ายสีส้มเนี่ยเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อ
1: คุณประจักษ์ด้วยหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่า
0: ผมไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเอาข้อมูลทั้งสองด้านมาอธิบายมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าที่มาที่ไปและความคิดความอ่านของแต่ละส่วนเป็นอย่างไรคือระบบการเมืองต้องเข้าใจนะครับพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านก็ต้องมีอะไรที่มันเห็นไม่สอดคล้องกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเห็นสอดคล้องกันนี่ยุ่งเลยนะครับการเมืองในบ้านเรายุ่งเลยนะฮะประชุมสภาทีไม่มียติไม่มีกระทู้ถามเลยนะครับมันกลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นสำคัญ
2: ไม่มีใครขัดเลย
0: ใช่
2: นะคะอีกประเด็นนึงค่ะคุณประจักษ์ทำไมฝ่ายของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถึงบอกว่าสวมันเป็นมรดกมาจากคสช.
0: ครับอันนี้มันมีคำอธิบายอยู่ถ้าเราไปย้อนกลับไปดูคสช.ไปดูรัฐบาลที่มาจากคสช.ก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงจะจำก็ได้ตอนที่ตั้งพรรคพลังประชารัฐครั้งแรกมีลุงป้อมไปขับเคลื่อนด้วยนะคะแนนสนับสนุนจากผู้คนโดยทั่วไปที่เทกับลุงตู่เทกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันถล่มทลายเลย

0: การเลือกตั้งครั้งแรกนะครับปี2562ใช่ไหมครับที่มีการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าคะแนนที่มาจากกลุ่มที่ถูกมองว่าอยู่ในสายของขั้วอนุรักษนิยมเป็นกลุ่มคนอาจจะกลางเก่ากลางใหม่หรือจะเป็นสวจะเป็นเบบี้บูมเมอร์หรือจะเป็นGen X อะไรก็ตามที่มีการออกโมงมาวิพากษ์วิจารณ์นะนะคือเทคะแนนให้กับทางพรรคพลังประชารัฐชัดเจนได้จำนวนส.ส.เข้ามาชัดเจนซึ่งแน่นอนในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ลุงตู่ไม่ไปต่อไม่สามารถที่จะไปต่อได้คะแนนนิยมมันไม่ปังเหมือนกับในช่วงลงสมัครส.ส.ปี 2562นะฮะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าคะแนนในขั้วสายอนุรักษนิยมที่เคยสนับสนุนลุงตู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่แต่ละพรรคเนี่ยพยายามที่จะพุ่งเป้าแล้วก็พยายามที่จะดึงคะแนนตรงนั้นมาให้ได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยพรรคภูมิใจไทยค่ายสีน้ำเงินเนี่ยนี่ชัดเจนมากนะครับสามารถที่ทำให้คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยทุกภาคแม้แต่ในพื้นที่ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.มาถึง192คนถ้าไม่ได้เสียงสนับสนุนมาจากขั้วเดิมที่เคยสนับสนุนลุงตู่มันจะมาจากไหน
1: ที่เขาเรียกกันว่าอนุรักษนิยมเนี่ยนะคะไปหาภูมิใจไทยทั้งนั้นเลย
0: ก็โดยส่วนใหญ่ก็คาดว่าน่าจะไปตรงนั้นเพราะว่าในมุมของนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกว่า FC ของสีส้มหรือ FC ของสีแดงบางส่วนโอกาสที่จะพลิกขั้วเนี่ยยากแต่ว่าถ้าในมุมของขั้วอนุรักษนิยมด้วยกันเองซึ่งมันมีการแข่งขันหลายพรรคหลายกลุ่มการเมืองเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากจะต้องยังคงอยู่กับกลุ่มหรือว่าขั้วการเมืองที่มีลักษณะDNA พูดกันว่า DNA แล้วกันของลุงตู่พลเอกประยุทธ์อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่เราเห็นมานะครับก็คือเรื่องที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ดีหรือแม้แต่คุณปิยบุตร
1: แสงกนกคุณก็ดี
0: ที่ออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับสวนะบอกว่าสวมันเป็นมรดกของคสช.เพราะว่าเป็นสวที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินและนอกจากนี้ยังบอกว่านี่เป็นสวที่ทำงานไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนไม่ได้เชื่อมโยงกับแนวทางของประชาธิปไตยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่าคนที่สนใจและติดตามการเมืองเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่า
2: เรื่องนี้จบยังไงครับเพราะจบกันที่สภาเนี่ยไม่จบแน่ๆถ้าจบคงจบไปแล้วไม่ขอโทษแน่มันจะไปจบที่ไหนจบที่ศาลดีไหม
0: จริงๆมันก็จะมีเป้าหมายสำคัญอยู่อย่างน้อย2 3ทาง
1: ค่ะ
0: ทางแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องหวังผลในเชิงทางการเมืองแน่นอน
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างคุณณัฐพงษ์พูดล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องขอแรงสนับสนุนของประชาชนนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่ลืมว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเติมหมวด 15/1 ของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วยังคงให้ความสำคัญกับสว.ยังคงระบุว่าสว.จะต้องมีเสียงในการสนับสนุนการรับแก้รัฐธรรมนูญไม่ต่ำกว่า1ใน4ก็คือ50คนจากเดิมรัฐธรรมนูญปี60ณปัจจุบันมาตรา256เนี่ย1ใน3 67คนกับ50คนมันต่างกันนิดเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นหนักอย่างหนึ่งที่สะท้อนเห็นว่ามันถูกเชื่อมโยงมาถึงเรื่องในเชิงการเมืองสองก็คือเรื่องพรรคประชาชนกำลังถูกมองว่าคะแนนนิยมอาจจะเริ่มที่จะสั่นคลอนลงแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งหรือเห็นต่างภายในพรรคก็ต้องมีการขยับส่งสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อจะไปกระตุ้นเตือนเพื่อที่จะไปเรียกคะแนนนิยมหรือเสียงสนับสนุนจากเอฟซีจากด้อมส้ม
2: ครับ
0: ประเด็นถัดมาอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังจะมีขึ้น
1: ก็เกี่ยวนะ
0: เกี่ยวครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครค่ายสีส้มเขายึดส.ส.ได้ทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานครไม่แบ่งให้ใครเลย
1: ค่ะ
0: แล้วครั้งนี้เป็นการเลือกผู้ว่านะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นการเลือกส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานครอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ปล่อยออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีน้ำหนักมันมีแรงกระตุ้นในการที่จะส่งสัญญาณไปถึง F4 คนกรุงเทพที่สนับสนุนส.ส.ของพรรคประชาชนครั้งนี้คุณน่าจะถึงเวลาในการที่เอามาสนับสนุนผู้สมัครส.ก.ของค่ายสีส้มหรือแม้แต่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเอง
2: ครับ
0: หลายคนก็มองว่าอย่าไปมองข้ามอย่าพึ่งไปประมาท
2: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์การเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้

0: จะต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกผู้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ9ปี
1: ครับ
0: ในช่วงจังหวะเวลาที่คนกำลังไม่มีความสุขกับรัฐบาลคสช.
2: ครับ
0: ไม่มีความสุขกับบิ๊กตู
2: ่
0: คนกำลัง

0: การส่งสัญญาณในลักษณะแบบนี้นะฮะในการออกโรงมาสกัดหรือไม่เอาระบบสีน้ำเงินซึ่งจะหมายถึงใครแล้วแต่มุมมองอยู่ที่ว่าอีกนะฮ
1: ะ
0: มันก็จะมีผลต่อเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นมันมีนัยยะมันมีความหมายมันมีเป้าในเชิงทางการเมืองเคลือบแฝงอยู่อย่างนี้เรียกไม่ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะวันนี้เจอหลายโจทย์เหลือเกินสำหรับค่ายสีส้มพรรคประชาชนนะคะวันนี้สว.เขาก็แถลงท่าทีแล้วบอกว่าไม่ขอโทษก็ได้แต่เดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป แล้วมีคนไปยื่นร้องแล้วบอกถือว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งศาล
0: ครับอันนี้แหละที่มันจะเป็นประเด็นอีกเรื่องนึงที่มองข้ามไปไม่ได
1: ้
0: หนึ่งเป็นลักษณะของการออกมามีเชิงลักษณะของการข่มขู
2: ่
0: อยู่ในทีหรือไม
2: ่
0: อันนี้เป็นประเด็นนะครับสองถ้าเกิดว่าไปดำเนินการทางกฎหมายมันก็ไม่แคล้วที่จะถูกมองว่าเห็นไหมคุณกำลังใช้ยุทธวิธีแบบนิติสงคราม
2: ครับ
0: ซึ่งฝ่ายการเมืองชอบนำมาใช้มากในช่วงรัฐมนตรีปี60
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งมุมบวกและมุมลบซึ่งทั้ง2ฝ่าย2ขั้วก็ต้องพิจารณากันให้ดีนะครับ
2: ครับ
0: เราเคยพูดว่าเราจะให้สภาเป็นสถานที่ที่หาทางออกสำหรับปัญหาหรือว่าทางตันของบ้านเมืองตอนนี้เรากำลังมองข้ามสิ่งที่เราเคยพูดกันเอาไว้นะคร
2: ับ คร
1: ับ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ค่ะ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะย้อนไปที่ปี2559ครับณวันนั้นผมต้องบอกว่าแสงแดดเป็นเหตุครับแดดมันแยงตาในวันที่ครม.พลเอกประยุทธ์ไปถ่ายรูปหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นครม.ประยุทธ์4ครับแดดแยงตาพอดีบิ๊กป้อมก็เลยต้องยกมือขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยอันนี้บังแดดพอยกมาปุ๊บแหวนสะท้อนเข้าตานักข่าวเลยนาฬิกาสะท้อนเข้ากล้องนักข่าวเลย
1: จำได้ค่ะแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนะคะวันนั้นก็ต้องมีคนตาดีด้วยอะค
2: ่
1: ะแต่มันลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน
2: ใช่ละสิเพราะหลังจากเรื่องนี้ครับคนก็ตั้งคำถามว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยแจ้งในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่ยื่นไปกับปปช.หรือเปล่าเรื่องเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆครับปปช.ไม่ได้ชี้มูลท่านผู้ชมหลังจากนั้นภาคประชาชนเขาขอให้ปปช.เปิดข้อมูลปปช.ไม่เปิดภาคประชาชนเลยไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็บอกว่าให้เปิดปปช.ก็ยังไม่เปิดครับสุดท้ายภาคประชาชนไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตดำเนินคดีจนวันนี้มีคำสั่งให้จำคุกอดีตปปช.ถึง2คนด้วยกันนะครับแต่ได้ประกันตัวศาลวินิจฉัยนะครับว่านายวีระสมความคิดเป็นนักสิทธิมนุษยชนครับทำหน้าที่ในการช่วยเหลือราชการด้านต่อต้านคอร์รัปชันการขอข้อมูลข่าวสารจากปปช.เป็นไปเพื่อการตรวจสอบทุจริตจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของพลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และจำเลยที่7ก็คือนางสาวสุภาปิยะจิตติซึ่งเป็นกรรมการปปช.นะครับมีเจตนาชัดเจนคือเพื่อมิให้โจทก็คือนายวีระได้รับข้อมูลข่าวสารครับจึงพิพากษาว่าพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภามีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ3ปีนะครับส่วนจำเลยรายอื่นในคดีเดียวกันศาลยกฟ้องทั้งหมดครับนายวีระบอกว่าคดีนี้เป็นคดีแรกนะครับที่ประชาชนฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระแล้วก็ได้ผลจริงและถ้าจำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีก็พร้อมที่จะยื่นค้านอุทธรณ์ครับ
3: เป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำความผิดเสียเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับถูกศาลพิพากษานะครับว่าทำความผิดเสียเองครับ
1: หลังศาลอ่านคำพิพากษาค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภายื่นคำร้องประกันตัวแต่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววางประกันหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 400,000 บาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะคะก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิ๊กทหารในยุคคสช.ค่ะเพราะว่ามีคำสั่งให้พลตำรวจเอกวัชรพลปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ที่มาปฏิบัติราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ ปี2551ตอนนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสมัยที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นผบ.ตร.และเป็นน้องชายของ

0: พลเอกประวิตรแล้วก็อาจจะเป็นที่มาที่เข้ามาใกล้ชิดกับคสช.และพลเอกประวิตรค่ะซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะสำหรับพลเอกประวิตรหลังจากเกษียณอายุราชการพลตำรวจเอกวัชรพลเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองขึ้นตรงกับพลเอกประวิตรเลยค่ะก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานปปช.ก็ทำให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษถึงความใกล้ชิดสนิทสนมสายสัมพันธ์ที่แนบชิดแน่นแฟ้นก่อนหน้านี้ทางพลเอกประวิตรเองก็เคยยอมรับบอกพลตำรวจเอกวัชรพลทำงานมาด้วยกันก่อนแต่ยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องหรือจะไปสั่งการในการทำหน้าที่ปปช.ล่ะค่ะ
1: คำพิพากษาวันนี้ครับเป็นศาลชั้นต้นนะครับจำเลยยังสามารถยื่นคำร้องต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ได้ตามสิทธิทางกฎหมายครับแต่ในชั้นศาลฎีกาสำหรับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบผู้ฎีกาจะต้องยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาและประธานศาลฎีกาเนี่ยจะแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาขึ้นมาพิจารณานะครับแล้วก็จะวินิจฉัยคำร้องตามขั้นตอนท่านผู้ชมครับจากเรื่องนี้เนี่ยผมมีประเด็นที่เป็นคำถามตามมา
0: ค
1: ือหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมานะครับก็มีผู้ให้ข้อมูลครับพอไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่มีการพิจารณาคดีคุณวิระเขาไปขอถอนฟ้องจำเลย8คนครับแล้วก็เหลือจำเลยอยู่ในคดีนี้อีก4คนซึ่ง2ใน4นี้วันนี้เราทราบแล้วก็คือคุณวัชรพลแล้วก็คุณสุภาที่เป็นอดีตปปช.นะครับมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งที่ต่อสายคุยกับคุณวิระแล้วเขาก็ให้เหตุผลสั้นๆแค่ว่ามีคนขอร้องส่วนเหตุผลอื่นๆในอนาคตเราก็คงต้องไปซักต่อแต่วันนี้มันเป็นชั้นต้นครับเดี๋ยวก็คงต้องสู้กันต่อในชั้นต่อไปนะครับ
0: ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้เหตุการณ์ที่คุณเจษดาเล่าไปเมื่อสักครู่นี
1: ้แดดโดนตาเหรอ
0: บอกว่าแสงแดดมันแยงตาเราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากการร่วมกันถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.ซึ่งตอนนั้นจำได้ไหมคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยอยู่ในท่านี้ยกมือขึ้นบังแดดแต่มันปรากฏภาพชัดเจนค่ะนาฬิกาหรูที่ยืมเพื่อนมาแหวนเพชรของแม่ในวันนั้นถูกตั้งคำถามเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะจนนำไปสู่การตรวจสอบแล้วก็ถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: ไม่ได้มีแค่นาฬิกายืมเพื่อนเท่านั้นสื่อมวลชนและคนทั่วไปยังขุดคุ้ยไปถึงการออกงานต่างๆของพลเอกประวิตรในวาระงานต่างๆพบว่าใส่นาฬิการูอีกไม่น้อยกว่า20เรือนและการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิตรปปช.มีคำสั่งให้ชี้แจงภายใน30วัน
3: ไม่ต้องชี้แจงเมื่อกี้ชี้แจงไปแล้ว
4: ไม่ต้องชี้แจงไปแล้วชี้แจงเดี๋ยวจะเดี๋ยวชี้แจงให้ปปช.ครับ
5: ครับ
4: ไม่เอาถ้าไม่เป็นไรผมไม่ต้องตอบอ่ะใช่ใช่ใช่
5: ท
4: ่
5: านก็แล้วม
4: ัน
5: ใช้ยี่ห้อที่เขาพูดถึงกันนะรีชาร์ดมิ
4: ลล์ไม่รู
2: ้26ธันวาคม2561ปปช.ประชุมและมีมติตีตกข้อกล่าวหายุติคดีระบุว่าไม่ชี้มูลความผิดพลเอกประวิตรด้วยเหตุผลว่านาฬิกาหรูส่วนใหญ่เป็นของเพื่อนนักธุรกิจที่เสียชีวิตไปแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินส่วนกรณีแหวนเพชรที่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทปปช.เห็นว่าไม่ถึงขั้นผิดร้ายแรง
6: ส่วนกรณีนาฬิกาจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการปปช.ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง5ต่อ3ว่ากรณียังไม่มีมูลเพียงพอว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
2: แม้ปปช.สิ้นสุดการตรวจสอบแต่สำหรับนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันและสำนักข่าวออนไลน์เห็นว่าทรัพย์สินยังมีข้อกังขาเรื่องที่ไปที่มาจึงยังไม่ควรจบง่ายๆจึงใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารยื่นคำร้องขอเอกสารเพื่อจะดูว่าปปช.ตรวจสอบอย่างไรใครให้ข้อมูลและมีเหตุผลใดสั่งยุติคดีแต่ไม่ว่าจะยื่นคำร้องอย่างไรประเด็นสำคัญคือปปช.ไม่เปิดเผยเอกสารทั้งหมดอ้างเรื่องข้อมูลภายในและการคุ้มครองพยาน อดีตผู้สื่อข่าวประจำปปช.ขณะนั้นเป็นบรรณาธิการอาวุโสของสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ตัดสินใจยื่นฟ้องปปช.เพื่อทวงถามข้อมูลเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรนายพงษ์พิพัฒน์ระบุว่าใช้สิทธิ์ภายใต้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540ยื่นขอข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกา6รายการต่อปปช.เมื่อปี2561ผ่านไปถึง6เดือนปปช.ให้เอกสารมา2รายการหนึ่งในนั้นคือมติของปปช.ไม่รับไต่สวนส่วนอีกครึ่งหนึ่งของเอกสารคือกระดาษเปล่านายพิพัฒน์จึงยื่นอุทธรณ์ไปที่กรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกลไกกฎหมายกรรมการมีคำสั่งให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลแต่ปปช.ก็ยังไม่เปิดเผยและอ้างว่ามีกฎหมายที่ปปช.เปิดไม่ได้จึงมีการใช้กระบวนการทางกฎหมายยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งในขณะต่อสู้คดีในศาลปกครองนายพงษ์พิพัฒน์ทราบว่าขณะนั้นมีนายวีระก็ได้ดำเนินการคู่ขนานในคดีเดียวกัน
7: คดีใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ปีปรากฏว่าจริงๆอาจจะเรียกคดีไม่ได้โดยสามเพราะปปช.ไม่รับไว้ไต่สวนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่ากระบวนการปปช.ต้องรับไว้ไต่สวนก่อนถึงจะรับเป็นคดีพอปปช.มีมติไม่รับไต่สวนปุ๊บผมลุยเลยยื่นบัญชีทรัพย์สินทำหนังสือทวงถามอะไรยังไงที่เป็นข่าวดังเพราะว่าผมไปทำข่าวเชิงแซวปปช.เพราะว่าจริงๆเขาส่งเอกสารมาให้หลังจากขอข้อมูลไปเอกสารที่ส่งมาให้เป็นกระดาษเปล่าครับเป็นแบบกระดาษไม่มีข้อมูลข้อความอะไรเลยซึ่งเราได้สิ่งนี้มาเรารู้สึกสนุกละเพราะคนจะรู้สึกว่าอันนี้คือปปช.กวนประสาทเรานั่นแหละอะไรอย่างนี้ครับ
2: เดือนเมษายนปี2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลแต่เอกสารที่นายวีระได้รับพบว่ามีการตีเส้นทึบคาดดำหลายจุดและบางหน้าแทบอ่านไม่ได้นายวีระจึงเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอย่างแท้จริงคดีนี้ต่อสู้กันมาถึงปี2567ศาลปกครองกลางมีคำสั่งปรับสำนักงานปปช.และคณะกรรมการปปช.รวม 10,000 บาทฐานไม่เปิดเผยข้อมูลตามคำพิพากษาแทบไม่เคยมีคดีที่องค์กรอิสระถูกศาลลงโทษเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทำให้หลังจากนั้นนายวีระยื่นฟ้องกรรมการปปช.และเจ้าหน้าที่รวม12คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อกล่าวหาร่วมกันปกปิดข้อมูลไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนเป็นที่มาของคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในวันนี้และมากไปกว่านั้นคดีนี้น่าจะเป็นคดีแรกๆที่ประชาชนเอาชนะองค์กรอิสระระดับประเทศในชั้นศาลได้ไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมคะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาทีมกู้ภัยไทยและนักดำน้ำถ้ำที่เดินทางจากประเทศไทยยืนยันนะคะว่าขณะนี้พบชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำเหมืองที่ประเทศลาวแล้ว5คนค่ะจากทั้งหมด7คนโดยที่พบ5คนทั้งหมดปลอดภัยนะคะขณะนี้ยังคงเร่งค้นหาอีก2คนหลังจากทั้งหมดติดอยู่ในถ้ำนานถึง8วันด้วยกันนะคะและนี่เป็นภาพแรกตอนที่ไปพบทั้ง5คนหลังจากนักดำน้ำลงไปดำน้ำขึ้นมาจากน้ำภายในถ้ำแล้วพบทั้งหมดค่ะ
8: ชื่ออะไรครับ
9: ชื่อมืด
8: ชื่อมืดนะครับอาการเป็นไงบ้างครับ
9: อาการตอนนี้หิวข้าวมากไม่มีแรงเลย
8: โอเคแล้วมีเจ็บป่วยอะไรไหม
9: ไม่
8: มีนะโอเคคนต่อไปครับชื่ออะไรครับ
10: ชื่อเลน
8: ชื่อเลนอาการเจ็บป่วยอะไรไหม
10: มีอาการเจ็บป่วยมีใน
8: คิว
10: ของ
8: คิวข้าวสุดโอเค
10: ที่ใจร้ายคนไทยมา
8: โอเค
0: นี่เป็นภาพแรกที่ทีมกู้ภัยพบชาวลาวทั้ง5คนหลังจากนักดำน้ำถ้ำนายมิโก้พาซีชาวฟินแลนด์และครูเบนซ์ค่ะนรเศษปาลสิงห์ขึ้นจากน้ำในถ้ำนะคะซึ่งในคลิปเป็นการเช็คชื่อแล้วก็บรรยายว่าทั้งหมดร้องไห้ดีใจหลังจากเห็นว่ามีคนเข้าไปช่วยค่ะ
8: โอเคครับตอนนี้ผมเบนนะครับชื่ออะไรครับ
9: ชื่อมืด
8: ชื่อมืดนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเบนนะครับมิโกะนะครับ
11: ผมมิโกะ
8: ได้มาเจอ5คนลาวแล้วนะครับนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
0: ทั้งหมดสภาพร่างกายสมบูรณ์ค่ะตอบโต้กับทีมกู้ภัยได้ปกตินะคะมีเพียงอิดโรยจากการขาดน้ำและอาหารค่ะซึ่งตอนนี้ทีมกู้ภัยเนี่ยออกมาได้แล้วนะคะแต่อยู่ในขั้นตอนการลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาค่ะ
11: ท่านรู้คิดว่าพวกเราทำได้ไงวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โคนในทีมกู้ภัยซึ่งเป็นนักดำน้ำค่ะนายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนหนึ่งในทีมค้นหาเปิดภาพที่บันทึกภาพนาทีที่เข้าไปพบผู้ประสบภัยให้กับชุดกู้ภัยที่ร่วมอยู่ในปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะและเมื่อนายจักริดส่งสัญญาณจากข้างในบอกทีมค้นหาหน้าถ้ำว่าพบผู้ประสบภัยแล้ว5คนก็สร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยหน้าถ้ำที่ปฏิบัติการช่วยเหลือตลอด4วันที่ผ่านมาค่ะ

0: ก่อนจะพบผู้ประสบภัยค่ะทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาในพื้นที่อับอากาศมิโก้พาซีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำชาวฟินแลนด์โพสต์ภาพนี้ก่อนจะเข้าไปถึงจุดดำน้ำจุดสุดท้ายซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าพ้นจุดดำน้ำเข้าไปเนี่ยผู้ประสบภัยก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเส้นทางก่อนหน้านั้นนะคะทั้งมุดทั้งลอดเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเหมืองแล้วก็ต้องพยายามเอาถังอากาศเนี่ยเข้าไปด้วยซึ่งช่องมันค่อนข้างแคบมิโก้บอกว่าถ้ำที่เกิดเหตุมีสภาพแวดล้อมห่างไกลและอันตรายมากภายในถ้ำมีทั้งจุดที่ต้องดำน้ำเพราะว่าน้ำท่วมต้องเสี่ยงอันตรายจากการถล่มแล้วก็มีมลภาวะทางอากาศปนอยู่ด้วยค่ะ
1: ก่อนจะถึงเวลานี้ครับท่านผู้ชมครับการกู้ภัยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเจ้าหน้าที่ใช้หลายวิธีการด้วยกันต้องเร่งสูบน้ำจนระดับน้ำภายในถ้ำลดลงเกือบ2เมตรนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการช่วยเปิดทางให้ทีมค้นหาเข้าไปให้ลึกมากกว่าเดิมครับเมื่อคืนครับเจ้าหน้าที่ทำงานกันถึงเที่ยงคืนนะครับเพื่อต่อสายอินเทอร์เน็ตแล้วก็ติดตั้งเราเตอร์สัญญาณลงไปในถ้ำเนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้ต้องประสานงานกับหลายหน่วยทั้งในลาวไทยต้องคุยกันแบบเรียลไทม์นะครับทั้งทีมดำน้ำทีมแพทย์ทีมสูบน้ำทีมวางแผนเส้นทางครับรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญจากนอกถ้ำนะครับจึงต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งข้อมูลภาพเสียงแบบเรียลไทม์ทีมกู้ภัยส่วนหน้า2คนมีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับและร่างกายตอบสนองผิดปกติครับคาดว่าในถ้ำอากาศไม่พอแล้วก็เหนื่อยล้าสะสมนะครับจึงต้องถอนกำลังชั่วคราวครับมีชาวลาว7คนนะครับที่รอการช่วยเหลือเข้าไปในถ้ำเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตอนนั้นเขาไปหาทองคำแล้วก็ของป่าแต่กลับออกมาไม่ได้เนื่องจากฝนตกแล้วก็ดินถล่มปิดทางเข้าถ้ำครับจุดเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชมครับจุดนั้นมันเป็นโพรงถ้ำหินผาที่ชาวบ้านเข้าไปขุดเจาะหาแร่ทองคำอยู่ในบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวครับเมืองล่องแจ้งเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ห่างจากด่านจังหวัดหนองคายประมาณ260กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์240กิโลเมตรครับถ้าเดินทางโดยรถยนต์จากเวียงจันทน์ไปที่เมืองล่องแจ้งใช้เวลาพอสมควรครับระยะทางเนี่ยไม่ใกล้นะครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับจากเวียงจันทน์ไปถึงเมืองล่องแจ้งครับ
0: ค่ะนี่คือเราวัดระยะกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าเมืองล่องแจ้งเนี่ยค่ะมันค่อนข้างเดินทางยากลำบากแล้วก็อยู่ห่างไกลล่องแจ้งเนี่ยอยู่ห่างจากด่านจังหวัดหนองคายไปถึง260กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์นะคะ240กิโลเมตรซึ่งจริงๆแล้วล่องแจ้งน่ะมันมีคนไปท่องเที่ยวนะคะถ้าเดินทางโดยรถยนต์แล้วก็ไปขึ้นรถโดยสารจากเวียงจันทน์เนี่ยค่ะเข้าไปที่ล่องแจ้งใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงด้วยกันนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมกู้ภัยไทยเดินทางไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อร่วมในภารกิจค้นหา7ชาวลาวตามการร้องขอของทางการลาวโดยตอนนั้นเนี่ยกองทัพลาวส่งเฮลิคอปเตอร์มารับค่ะเพื่อพาเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากว่าในจุดเกิดเหตุมันเป็นพื้นที่ที่เป็นหุบเขา

0: สูงชันนะคะจากนั้นก็ต้องเดินทางโดยรถยนต์ในเส้นทางขึ้นเขาซึ่งนักดำน้ำก็รีวิวบอกว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยค่ะลักษณะลัดเลาะเข้าไปในทางภูเขาสูงชันแบบนี้นะคะแล้วก็ถนนหนทางมันก็ดูไม่ได้สะดวกสบายคดเคี้ยวค่ะขึ้นไปแล้วนักดำน้ำบอกว่าพอขึ้นไปแล้วต้องเดินป่าเข้าไปถึงปากถ้ำเนี่ยเดินป่าต่ออีก4กิโลเมตรนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะแม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากภารกิจต่อไปคือการค้นหาอีก2คนตามที่ได้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกว่าตกค้างอยู่ข้างในเนี่ยมัน7คนก็ต้องค้นหาที่เหลือต้องเช็คชื่อแล้วก็พาทั้งหมดออกจากถ้ำค่ะ
1: จากคดีอาญาครับตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วนะครับสำหรับกรณีของชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมครับ DSI ขอเบิกตัวนายชนพัฒน์ในคดีฟอกเงินและเว็บพนันนะครับแต่ตอนนี้นายชนพัฒน์มีสถานะเป็นส.ส.การจะเบิกตัวเนี่ยส.ส.มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ถ้าจะเบิกตัวมาสอบสวนต้องขอไปที่ประธานสภาครับดังนั้นสภาจะต้องมีมติในการส่งตัวนะครับพอเรื่องมันถึงสภาเอาละเรื่องนี้มันเริ่มเป็นการเมืองละพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็ไม่ชัดสุดท้ายสัญญาณคล้ายๆว่าเขาไม่ต้องโหวตหรอกว่าส่งตัวไม่ส่งตัวเดี๋ยวเจ้าตัวก็คงไปเองขณะที่พรรคประชาชนเนี่ยลงมติว่าสภาส่งตัวชนพัฒน์นาคซั่วให้กับ DSI เถอะล่าสุดครับเจ้าตัวก็ส่งสัญญาณแล้วนะครับมันใกล้จะปิดสมัยประชุมสภาละเดี๋ยวถ้าปิดประชุมสภาแล้วเดี๋ยวเขาไปเองครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นะครับเป็นรองโฆษกพรรคประชาชนครับบอกว่าที่ประชุมส.ส.ของพรรคมีมติอนุญาตตามที่สภาขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อหาครับแล้วก็สอบปากคําในระหว่างสมัยประชุมสภานะครับพรรคประชาชนยังเห็นว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนการที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกเรียกตัวควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วนะครับฝั่งนายชนพัฒน์ครับบอกว่าวันพรุ่งนี้28พฤษภาคมจะเข้าร่วมการประชุมสภานะครับยืนยันครับว่าไม่ห่วงกับข้อกล่าวหาและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้กับข้อหาเว็บพนันและร่วมกันฟอกเงินนะครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันเดี๋ยวปิดสมัยประชุมสภาแล้วจึงขอทำหน้าที่ส.ส.ในสภาให้เสร็จก่อนนายชนพัฒน์กล่าวย้ำนะครับว่าทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาจะเข้าให้ปากคำกับ DSI ตามที่มีการร้องขอครับซึ่งเป็นเรื่องเดิมตามข้อกล่าวหาไม่ใช่เรื่องใหม่และตอนนี้ตามกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งส.ส.ได้อยากจะให้ประชาชนเข้าใจอย่าเข้าใจผิดแล้วก็ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครับ
0: สำหรับกรณีของนายชนพัฒน์ค่ะ DSI ได้หนังสือด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะขออนุญาตเรียกตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมระหว่างที่ยังอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยค่ะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ที่ระบุเอาไว้ว่าในระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากสภาซึ่งตามหลักการก็สามารถเกิดผลลัพธ์ได้3แนวทางด้วยกันนะคะสภาลงมติอนุญาต DSI ก็เอาตัวไปสอบสวนได้เลยทันทีถ้าไม่อนุญาตก็ต้องชะลอเอาไว้จนกว่าจะปิดสมัยประชุมสภาหรือถ้าเป็นกรณีของการไม่เปิดการลงมติหรือส.ส.ประกาศแสดงความจำนงต่อที่ประชุมสภาว่าพร้อมจะไปพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองโดยไม่ขอใช้ความคุ้มกันอันนี้ DSI ก็สามารถนัดหมายสอบสวนต่อนอกเวลาประชุมสภาได้โดยที่สภาไม่จำเป็นต้องใช้มติในการบังคับส่งตัวค่ะ
1: มีมุมมองจากรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมองว่ามาตรการทางกฎหมายที่ให้การคุ้มกันส.ส.นั้นจริงๆแล้วเจตนาเนี่ยเขามีไว้เพื่อป้องกันการถูกกลั่นแกล้งรังแกแต่สภาก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีครับถ้าสภาไม่พิจารณาก็จะไม่เกิดบรรทัดฐานที่เหมาะสมและเชื่อว่าครั้งนี้นะครับสภาอาจจะไม่มีมติเพราะอาจไม่ต้องการให้มีมติเป็นบรรทัดฐานกับคดีอื่นๆในอนาคตครับ
0: ที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมนายชนพัฒน์เนี่ยนะคะมันมีที่มาจากกรณีของอัยการสูงสุดสั่งให้ DSI ต้องสอบสวนเพิ่มเติม

0: ในประเด็นที่ไปพบเส้นทางการเงินเครือข่ายและบัญชีของนายชนภัทรที่มันไปเชื่อมโยงกับบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในกัมพูชาค่ะภายหลังสำนักงานอัยการสูงสุดเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าคดีนายชนภัทรนาคซัวสสจังหวัดสงขลาที่ถูกกล่าวหาในคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินและมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องนายชนภัทรนาคซัวพร้อมพวกนะคะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็รวบรวมหลักฐานส่งตัวให้ผู้ต้องหาและสำนวนคดีรวม69รายการ24แฟ้มค่ะให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินฐานอ้างยี่และร่วมกันดำเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยผลการสืบสวนพบหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางการเงินและข้อมูลการทำธุรกรรมที่ระบุว่านายชนภัทรและเครือข่ายไปเชื่อมโยงกับบริษัทในประเทศกัมพูชานับว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรนั่นทำให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวน DSI สอบสวนนายชนภัทรในประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะ
1: นายกเยือนฝรั่งเศสได้พบกับมาครงนะครับแน่นอนครับทุกคนจับตาว่าการเจอกันครั้งนี้มีการคุยกันถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่ซึ่งนายกยืนยันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าคุยกันเรื่องนี้นะครับวันนี้นายกให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับบอกว่าการที่กัมพูชาเขาไปขอแผนที่จากฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีผลต่อการเจรจาในอนาคตนะครับยืนยันนายกเป็นคนพูดเองครับว่าไทยจะยึดแผนที่1ต่อ 50,000 ถ้ายึดแผนที่1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศสครับถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยอธิบายในส่วนที่นานาชาติยังสงสัยรวมไปถึงการชี้แจงกับยูเนสโกในหลายประเด็นครับทั้งการปะทะการสู้รบการตอบโต้ด้วยกำลังและทางการทูตนะครับนายกบอกว่าไม่มีปัญหากรณีที่กัมพูชาขอแผนที่จากประเทศฝรั่งเศสครับเพราะไทยมีระบบที่ยึดถืออยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะขอจากใครก็ไม่มีความหมายใดๆครับนายกบอกว่าเพราะไทยมีข้อตกลงจะยึดแผนที่1ต่อ 50,000 เท่านั้นแต่ถ้ากัมพูชาจะยึดถือใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกันซึ่งถือเป็นหลักการของรัฐบาลเวลานี้ครับ
2: เขาก็บอกว่าเขาจะมาดูแล้วเขาจะมีรีพอร์ตเพราะฉะนั้นการที่จะมีรีพอร์ตเนี่ยก็ควรจะต้องมาดูทั้งสองฝั่งแล้วก็รับฟังถึงแม้ว่าจะรีพอร์ตขั้นตอนจะถูกร้องขอจากประเทศคู่กรณีใช่ไหมแต่ในฐานะที่เขาเป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งควรจะต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วในสถานะของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนส่วนถ้าไม่รีพอร์ตเก็บไว้เฉยๆก็แล้วไปเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้าจะมีรีพอร์ตออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะเราก็แจ้งว่าต้องมาให้โอกาสฝั่งเราชี้แจงด้วย
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนายกเนี่ยย้ำถึงการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC นะครับนายกบอกว่าที่ตั้งคนนี้เป็นเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านนี้ครับส่วนการเปิดเวทีพูดคุยกันอาจต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศและกองทัพได้เตรียมการพร้อมแล้วโดยเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้จะต้องได้ผลลัพธ์กลับมาครับ
2: แล้วเจรจากันต้องเชื่อกันด้วยนะไม่ใช่ไปถึงอาหารก็ไม่กินกลัวใส่ยาพิษกลัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยกันนะครับมาก็มาคุยให้มันรู้เรื่องถ้ามาที่เราครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเรากลับไปที่เขาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันถึงจะไปได้แต่ถ้ามาแบบข้ามมานัด8โมงมา10โมงที่เที่ยงกลับไปมาอีกทีบ่าย4เสียเวลา
1: ก่อนหน้านี้ครับนายกพูดถึงการปฏิบัติการของฝ่ายไทยนะครับโดยยึดหลักในฐานะผู้ปกป้องอธิปไตยของตนเองครับยืนยันถ้าฝ่ายกัมพูชามารุกรานฝ่ายไทยรัฐบาลไทยและกองทัพก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
0: ทย PBS มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสนะคะเกี่ยวกับผลการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะซึ่งก็บอกว่าฝรั่งเศสนั้นแสดงความพร้อมในการสนับสนุนไทยเรื่องเอกสารค่ะ
3: อันนี้เขาพูดมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็ย้ำจุดยืนเดิมว่าอยากได้อะไรขอให้บอกพร้อมให้ทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าถ้าเอาภาษาฟังง่ายๆกัมพูชาได้อะไรเราได้อย่างนั้นก็คือทุกอย่างที่เขามีมันไม่มีอะไรเป็นความลับครับมันอยู่ในอาร์คีฟหรือที่เรียกว่าสถานที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุคล้ายๆหอจดหมายเหตุนะครับเขาจะเปิดให้ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งผมมาเป็นทูตเนี่ยภารกิจแรกๆของผมเลยก็คือไปเยี่ยมที่นั่นที่เก็บเอกสารเหล่านั้นนะครับดังนั้น access หรือการเข้าถึงเอกสารทุกชนิดไม่มีปัญหาเลยนะครับเขายืนยันความพร้อมที่ให้ความร่วมมือเขาทราบดีและสนับสนุนไทยนะครับที่จะให้เรื่องนี้มันใช้กลไกทวิภาคีในการพูดคุยนะครับแต่แล้วเราก็ได้แสดงความพร้อมว่าหากจะไปใช้อังคลอสไม่มีปัญหาเราก็มีความพร้อมเช่นกันฝรั่งเศสก็รับทราบ

0: วันพรุ่งนี้ครับวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.และสก.ทั้ง50เขตนะครับเปิดให้มาสมัครกันก่อนหน้านี้มีทยอยเปิดตัวกันมาบ้างแล้วครับวันพรุ่งนี้บรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนแต่วันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมแล้วครับปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ครับตรวจความพร้อมสถานที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นะครับโดยจะใช้ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงครับใช้เป็นสถานที่รับสมัครในวันพรุ่งนี้ครับซ้อมนะซ้อมอันนี้ซ้อมนะครับเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับสมัครซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรับสมัครเสมือนจริงครับโดยวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่5:00 นะครับแล้วก็จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการช่วง8:30 ถึง16:30เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับเปิดทั้งหมด5วันนะครับส่วนการดูแลความปลอดภัยและการจราจรครับจะบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาดูแลความเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมไปถึงกรณีถ้าเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังครับก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้ง216จุดนะครับปลัดกทม.ยืนยันครับว่าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครั้งนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนครับ
1: อยากให้ใช้สิทธิ์มากที่สุดอยากให้ตั้งเป้าให้มากกว่าปีที่แล้วปีแล้วในประมาณ 60.7% การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีนี้ก็อยากให้มากกว่านะครับถ้า 100% ได้ยิ่งดีครับเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะดำเนินการในภารกิจอันที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับให้ดีที่สุดแล้วก็สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมครับ
2: ส่วนผู้สมัครที่เปิดตัวแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็พร้อมเดินทางไปลงสมัครกันเช่นเดียวกันนะคะพรรคเศรษฐกิจค่ะวันนี้ก็เปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมลงสนามสู้ศึกครั้งนี้พรรคจะส่งว่าที่ผู้สมัครสก.อีก49คนลงสมัครด้วยสำหรับนโยบายค่ะของพลตำรวจโทชาญเทพนะคะมีนโยบายเรื่องการใช้ AI มาควบคุมการจราจรการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วกรุงแก้ปัญหาน้ำท่วมการจัดการขยะด้วยระบบพลาสมาเทคโนโลยีการเผาขยะโดยใช้ความร้อนสูงค่ะประกาศลดปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกรุงเทพสู่มหานครทันสมัยพร้อมแนวคิดในการสนับสนุนสตรีทฟู้ดให้ครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ค้าพร้อมชูนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการจราจรให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาช่วยงานด้านการจราจรและสายตรวจร่วมกับตำรวจนครบาลค่ะ
3: ไม่ใช่นักรบห้องแอร์ผมอะนักรบข้างนอกนะนักรบพื้นที่นะครับแล้วผมก็จะใช้คำว่าผมขอรับฟังรับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อความผาสุกของคนกรุงเทพมหานครครับ
0: ว่าที่ผู้สมัครอีกคนที่ลงในนามอิสระนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับมีกำหนดการว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลังจับหมายเลขผู้สมัครแล้วจะลุยหาเสียงทันที4จุดครับตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ BTS อโศกไปที่มสว.ไปชุมชนคลองเตยตกเย็นจะไป3ย่านแล้วก็บรรทัดทองครับเปิดเวทีแถลงนโยบายกว่า250แผนงานที่สเตเดียมวันนะครับแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้สมัครอย่างเป็นทางการครั้งแรกพรุ่งนี้ครับ
2: ไม่เฉพาะความคาดหวังที่ชาวกรุงเทพมหานครมีต่อตัวผู้ว่ากทม.นะคะเมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งในวันเดียวกันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะคนในพื้นที่ก็คาดหวังเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืนเพราะว่าพัทยาเขามีรายได้มาจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ2ของประเทศค่ะ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาค่ะประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ก่อนการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้วันแรกไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะโดยกำหนดให้ผู้สมัครลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 นบริเวณลานด้านนอกอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาพร้อมกรอกใบสมัครเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นวันนี้ค่ะก็เป็นการซักซ้อมนะคะเจ้าหน้าที่ซักซ้อมขั้นตอนการจับหมายเลขของผู้สมัครสำหรับลำดับคิวถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อจัดลำดับคิวโดยใช้ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาเป็นสถานที่จับหมายเลขผู้สมัครนะคะปลัดเมืองพัทยาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาบอกว่าผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารสำหรับประกอบการสมัครให้ครบถ้วนก็มีสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์ที่สำคัญต้องตรวจสอบค่ะว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปรอบล่าสุดนะคะซึ่งตามกฎหมายเลือกตั้งถ้าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าขาดคุณสมบัติมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและต้องเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีค่ะ
3: การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานะครับมี3เรื่องนะครับเรื่องที่1เลือกตั้งบัญชีรายชื่อเรื่องที่2เลือกตั้งส.ส.เขตนะครับใช้สิทธิ์ส.ส.เขตอันที่3คือประชามติ3อย่างเนี้ยท่านขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับท่านถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครในรอบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครต้องไปดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยขาดคุณสมบัติไหม
2: สำหรับกลุ่มผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มผู้สนับสนุนนะคะก็จะจัดพื้นที่ให้รับชมการจับหมายเลขผู้สมัครผ่านจอโปรเจคเตอร์บริเวณลานด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาสำหรับเขตเลือกตั้งแบ่งเป็น4เขตมีนายกเมืองพัทยา1คนค่ะส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยาอันนี้มีได้เขตละ6คนนะคะเลือกตั้งวันเดียวกับผู้ว่ากทมวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะ
0: เลือกตั้งวันเดียวกันแต่ความหวังต่างกันนะครับความหวังที่มีต่อผู้ว่ากทมอาจจะโจทย์หนึ่งแต่ผู้ว่าเมืองพัทยากับสิ่งที่คนเมืองพัทยาเขาอยากได้หลักๆ ก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืนนะครับเพราะอะไรเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวของพัทยาอันดับ2ของประเทศนะครับท่านผู้ชมครับติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
4: เตียงผ้าใบชายหาดพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยกว่าปกติเพราะเป็นช่วง low season ผู้ให้บริการเตียงผ้าใบที่ทำอาชีพนี้มากว่า20ปีเล่าว่าการท่องเที่ยวพัทยาเป็นไปตามฤดูกาลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็น low season เพราะเป็นฤดูฝนส่วน high season เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนจึงต้องการให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวต่อไปและจัดระเบียบที่จอดรถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
5: ช่วงนี้เป็นช่วง low season มากจริงๆแต่ก็คืออยากจะเน้นถ้าจะช่วงมีการเลือกตั้งผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ก็คือเรื่องบริเวณตรงนี้มันไม่มีพื้นที่ที่สำหรับรองรับการจอดรถก็คือเรื่องการที่เขาตอนนี้เข้านุข้ออนุรมเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็ยังพอได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
6: พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวก็มีปัญหาหลากหลายที่รอการแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบเมืองและในเวลานี้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะก็น่าสนใจว่าบรรดาผู้สมัครเขาจะมีนโยบายในการพัฒนาเมืองอย่างไรบ้างค่ะ
4: ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่น่าจับตามี2คนคือนายปรเมศงามพิเชษฐ์อดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อส่วนอีกคนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนนำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนว่าที่ผู้สมัครทั้งสองคนต่างชูนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนและเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
7: ก็คือนโยบายของเราก็คือเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับโดยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตามสโลแกนนี้เลยทำจริงทำแล้วแล้วก็ทำต่อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักของเราจริงๆมีเดิมมี4เป้าหมายนะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เป็นหลักสำคัญการสร้างรายได้ที่ผ่านมาเราก็พยายามทำให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองของการจัดเทศกาลสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับรากหญ้า
8: สิ่งหลักๆจริงๆที่เป็นนโยบายธงของเราก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคือลมหายใจของเมืองพัทยาเราเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนโยบายของความปลอดภัยที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจที่จะกลับมาใช้อีกหรือกลับมาเที่ยวอีกนะครับและส่วนเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันถึงการใช้น้ำประปาเป็นหลักเช่นตอนนี้ก่อร้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำประปายูนิตละ70บาทถ้าเทียบกับคนบนบกที่28บาทก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำน้ำจากฝั่งบกไปฝั่งเกาะ
4: นายกเมืองพัทยาเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและวันที่28มิถุนายนเป็นวันชี้ชะตาจะได้นายกเมืองพัทยาคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารจัดการเมืองท่ามกลางความคาดหวังของคนพัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะนี่เป็นสภาพน้ำภายในคลองห้วยตะเคอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณค่ะมีเสียงร้องเรียนเข้ามานะคะว่ามันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะว่าคลองแห่งนี้มันเชื่อมต่อกับหลายพื้นที่ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งหาที่มาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าหลายจุดน้ำก็เป็นสีดำเข้มแบบนี้ค่ะจากภาพมุมสูงเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าน้ำในคลองห้วยตะเคบริเวณฝ่ายน้ำล้นข้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีเป็นสีดำผิดจากสีธรรมชาติค่ะผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปสำรวจบอกว่ายืนอยู่ใกล้ๆกันสัมผัสได้กลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำเน่าเสียแล้วบนผิวน้ำสังเกตมีฟองสีน้ำตาลลอยอยู่ทั่วบริเวณนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในจุดนี้ด้วยเพื่อนำกลับไปตรวจหาสารปนเปื้อนที่ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระบุว่าเบื้องต้นสีดำและกลิ่นเหม็นน่าจะเกิดจากจุลินทรีย์ในน้ำค่ะทำปฏิกิริยาจนเกิดก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์แต่ยังต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงจากข้อมูลพบว่าปัญหาน้ำในคลองแห่งนี้ถูกร้องเรียนบ่อยครั้งทำให้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทยอยเก็บตัวอย่างน้ำมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากฝั่งผู้ประกอบการที่อยู่ต้นน้ำแต่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของน้ำเสียได้อย่างชัดเจนเพราะว่าคลองสายนี้มันเชื่อมต่อกันหลายพื้นที่ระยะทางยาวกว่า30กิโลเมตรค่ะ
9: ลำน้ำเนี่ยตั้งแต่จุดที่จุดสูงสุดเนาะถึงระดับต่ำสุดมันจะเป็น10กิโลแหล่งกำเนิดมันไม่มีมันไม่ใช่แค่เส้นทางเดียวที่
10: เราอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงแนะนำชาวบ้านยังไง
9: ตอนนี้คือแหล่งน้ำไม่ใช้อะไรไม่ได้ก็ต้องดูว่าก่อนว่าจะใช้อะไรก็ต้องห้ามการเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่สิ่งที่เรากลัวคือว่าถ้าตรงนี้มันเป็นโรงที่อ่างเก็บน้ำของเทียวมันออกไปที่ของเทียวซึ่งมันจะไปบรรจบกับบาดซ้ำตรงนั้นจะเป็นปัญหากับการใช้น้ำประปาที่ทางเทศบาลซึ่งเขาก็เตรียมการล่วงหน้า
10: ตอนนี้ไปยังตอนนี้มันไปยัง
9: ยังไม่ไป
0: ชาวบ้านในพื้นที่ครับบอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาที่มาแล้วก็ดำเนินคดีอย่างจริงจังครับ
11: ก็ไปไถนาทำนาเนี่ยครับ
12: เอาหรอแล้วข้าวไม่เน่าหรอ
11: ถ้ามากๆก็น่าจะเน่าเพราะใส่ไม่มากถ้าใส่จรวดก็น่าจะ
12: แต่มันจำเป็นต้องใช้ใช่ไหม
11: มันจำเป็นต้องใช้เพราะปกติมันก็ใช้ตรงนี้
12: อ
11: ่ะ
12: ครับไม่งั้นก็ไม่มีแหล่งน้ำใช่ไหม
11: ไม่มี
2: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลพบว่าต้นทางของน้ำก่อนจะไหลมารวมกันในจุดที่พบว่าเป็นน้ำสีดำเนี่ยนะคะมาจากคลอง3สายคือคลองห้วยตะเคคลองเกตและคลองหนองน้ำเขียวค่ะเมื่อวานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าจุดที่1ก็คือบริเวณร่องน้ำริมทางรถไฟน้ำมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนใสไม่มีกลิ่นจุดที่2ถึง5อันนี้อยู่ในคลองเกต น้ำมีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีกลิ่นส่วนจุดที่6ที่ตรวจสอบคือคลองหนองน้ำเขียวจุดนี้อยู่ด้านท้ายของพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วมีตะกอนมีกลิ่นนะคะจุดที่8ก็คือข้างโรงเรียนสวนกุหลาบตรงนั้นน่ะผลการตรวจสอบพบว่าน้ำเป็นสีดำเลยค่ะมีตะกอนแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นวันนี้กรมควบคุมมลพิษที่เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมอีก4จุดนะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ15วันจึงจะทราบผลเบื้องต้นเป็นการตรวจหาค่าโลหะหนักและค่าสารระเหยอินทรีย์ในน้ำค่ะเพื่อหาที่มาของการปนเปื้อนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนห้ามนำน้ำในคลองไปใช้อุปโภคบริโภครวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมารับประทานนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
0: เราคงเคยได้ยินแนวคิดเรื่องของธนาคารไร้สาขากันมาแล้วนะครับธนาคารแห่งนี้ไม่มีอยู่จริงครับอยู่ในอากาศเราจะฝากจะถอนจะกู้เงินที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมีกลุ่มทุน3เจ้าด้วยกันที่เขาได้สิทธิ์ทำธนาคารไร้สาขาครับโจทย์ที่เขาทำแบบนี้เนี่ยให้คนใช้บริการง่ายรวมไปถึงการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มไรเดอร์กลุ่มอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ที่ปกติแล้วเข้าถึงเงินกู้ได้ยากนะครับพอตั้งโจทย์มาแบบนี้สิ่งที่คนหวังก็คือถ้ามันไม่มีสาขาไม่ต้องใช้พนักงานก็ไม่ต้องมีต้นทุนเหมือนกับธนาคารที่มีสาขาใช่ไหมครับดังนั้นค่าธรรมเนียมมันควรจะถูกลงไหมดอกเบี้ยมันควรจะลดลงหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงครับวันนี้มีเจ้าแรกที่เขาเปิดตัวมาค่าธรรมเนียมเอ่ยดอกเบี้ยเอ่ยอะไรที่เราหวังว่าจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนนั้นมีต้นทุนที่ต่ำลงเรายังไม่เห็นสิ่งนี้เห็นแต่การเปิดให้จองเลขสวยเลขบัญชีฮะเข้าไปเลือกเองเลยท่านผู้ชมมีหงขี่มังกรมังกรขี่หงอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
2: หงเหนือมังกร
0: หงเหนือมังกรเนี่ยฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าแต่เรื่องของการลดค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังรายละเอียดอีกครั้งครับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของประเทศไทยครับเจ้าแรกวันนี้เปิดตัวเกิดจากความร่วมมือแล้วก็ร่วมทุนของ3หุ้นส่วนด้วยกันก็คือธนาคารกรุงไทยบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนครับเปิดตัวเป็นเจ้าแรกวันนี้ครับครอบคลุมฐานข้อมูลประชากรรวมกันกว่า50ล้านคนนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับเช่นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขอสินเชื่อจากธนาคารทั่วไปเพราะขาดเอกสารทางการเงินครับระยะแรกตั้งแต่2มิถุนายนนี้อันนี้เป็นเฟสแรกนะครับธนาคารเขาจะเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกเลขบัญชีของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะเริ่มให้ยืนยันตัวตนครับก่อนจะเปิดให้บริการทางการเงินอย่างเป็นทางการ19มิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากเปิดใช้งานแอปพลิเคชันครับธนาคารก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์เริ่มต้นได้ที่0บาทแปลว่าอะไรไม่มีสักบาทก็เปิดได้แหละฮะในระยะถัดไปครับหลังจากระบบพื้นฐานและเงินฝากเสถียรแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อเป็นระยะในช่วงเดือนกรกฎาคมครับด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันครับผู้บริหารธนาคารเนี่ยบอกว่ามีระบบคลาวด์ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัดภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยระดับสากลและมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมไม่ให้ระบบล่มนะครับขณะที่ข้อมูลของลูกค้าครับจะถูกนำมาใช้ประเมินศักยภาพและพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับก็ต่อเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมแล้วเท่านั้นครับ
13: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถให้ดอกเบี้ยแพงหรือถูกได้เพราะว่ามันมีกรอบของทางธนาคารประเทศไทยอยู่แล้วว่ากรอบอยู่ที่เท่าไหร่สิ่งที่เราอ่ะกำลังจะต้องมานั่งคิดกันที่ยังไม่กล้าตอบเนี่ยนะคะก็คือว่าเราต้องกลับมานั่งคิดดูว่าเราอ่ะจะคิดที่เท่าไหร่แล้วก็มันถ้ามันออกมามันต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ไม่สร้างให้ระบบการเงินเราเรียกว่าอะไรเราต้องส่งเสริมระบบการเงินเราด้วยนะคะจริงๆกรอบดอกเบี้ยของ Virtual Bank กับธนาคารเท่าถ้าเป็นธนาคารเสมือนธนาคารนะ
2: สอบถามผู้บริโภคบางส่วนยอมรับยังไม่เห็นรูปแบบการดำเนินการของธนาคารค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีความซับซ้อนแค่ไหนแต่บอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวสารยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของระบบถ้าเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ไปที่หน้าสาขาไปเจอเจ้าหน้าที่อันนั้นเขาบอกมั่นใจเรื่องความปลอดภัยมากกว่าค่ะ
14: ก็อาจจะเขาก็จะเกรงเรื่องความปลอดภัยแหละครับพี่หลักๆเลยอ่ะเพราะว่าในระบบพวกออนไลน์ก็ยังไม่ผมว่ายังไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร
15: ่ครับก็คือกังวลอยู่เรื่องเดียวเลย
14: เรื่อง
15: ว่าอยากจะ
14: คิดว่า
15: ถ้าให้ใช้ใช้ไหม
14: ก็อาจจะยังนะตอนนี้
16: ถ้าความสนใจก็เต็มร้อยแล้วครับพี่แต่ว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยมันก็ต้องมันเป็นของใหม่นะพี่นะเราก็โดยส่วนตัวผมข้อมูลทางเครดิตหรืออะไรมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมันไม่มีความเสี่ยงสักเท่าไหร่แต่สนใจเรื่องเงินมากกว่าถ้าพูดตรงๆนะเพราะว่าอาชีพอย่างพวกผมอะหลักประกันมันไม่ค่อยมั่นคงเขามองนะแต่ผมว่ามองมันก็โอเคนะทุกคนมันก็รายได้มันก็แตกต่างกันไป
0: เหรียญมี2ด้านเสมอนะครับท่านผู้ชมครับ Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาเนี่ยในมุมมองของสภาพัฒน์เขาก็เป็นห่วงว่าสินเชื่ออย่างที่ผมบอกนอกจากฝากถอนแบบไม่มีจำกัดเวลาตื่นนอนมาหลับฝันแล้วก็เบิกถอนกันได้ถ้าเงินกู้มันเข้าง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คนเนี่ยเสี่ยงเป็นหนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับสภาพัฒน์เขาก็เป็นห่วงว่าถ้าคนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายนั่นอาจจะหมายถึงหนี้ครัวเรือนที่มันจะสูงตามไปด้วยครับ
2: พูดถึงข้อมูลเรื่องของการเป็นหนี้ของคนไทยเนี่ยนะคะถ้าไปดูข้อมูลของสภาพัฒน์พบว่าหนี้ครัวเรือนไทยไตรมาส4ปี68ขยายตัวอยู่ที่ 16.44 ล้านล้านบาทนะคะแต่นี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงทั้งหมดปัจจัยที่น่าเป็นห่วงเวลานี้คือเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ค่ะเวลาซื้อของซื้อบริการแหมไปซื้อตามรีวิวหรือว่าดูตามเทรนด์ออนไลน์กันมากขึ้นนะคะอย่างการช้อปปิ้งออนไลน์มันก็เอื้อให้เราเป็นหนี้ง่ายขึ้นผ่านระบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังแล้วตอนนี้เริ่มเห็นพฤติกรรมแบบนี้เริ่มเห็นการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นติดตามกับคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: นับถอยหลังสิ้นเดือนแบบนี้นะคะคำถามสำคัญของรุดเงินเดือนเลยนะคะก็คือเงินจะอยู่ในบัญชีของเราได้นานแค่ไหนเพราะสุดท้ายก็ต้องทยอยจ่ายจนเกือบหมดอยู่ดีนะคะในขณะเดียวกันค่ะสินค้าออนไลน์ในเวลานี้ก็มีระบบการซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้จ่ายตามทีหลังได้นะคะและขณะเดียวกันระบบของการกู้เงินก็ทำให้เราเข้าถึงเรื่องนี้ง่ายขึ้นค่ะและถ้าเราใช้เกินตัวใช้เกินพอดีสุดท้ายก็จะเข้าสู่วังวนหนี้สินเดือนชนเดือนแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะคะเขาไปสำรวจบัญชีเงินฝากในระบบของประชาชนพบแบบนี้ค่ะดูกันที่สีเทาก่อนนะคะบัญชีเงินออมอย่างเดียวอยู่ที่ 4.2% ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยพอสมควรเลยนะคะถัดมาก็คือบัญชีเพื่อการใช้จ่ายด้วยและเพื่อการออมด้วยรวมกันสีม่วงตรงนี้อยู่ที่ 51.9% ค่ะและสุดท้ายก็คือบัญชีเพื่อการใช้จ่ายอย่างเดียวเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 40% แต่พอมาดูในภาพรวมแล้วนะคะก็จะเห็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะเขาไปพบว่าข้อมูลของผู้ที่มีบัญชีเงินฝากที่ตั้งใจเพื่อการออมเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 56.1% ซึ่งน้อยกว่าบัญชีของผู้ที่มีเงินฝากเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ 91.9% หรือพูดง่ายๆว่าตัวเลขนี้กำลังฉายสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคนไทยมีเงินฝากเพื่อการใช้จ่ายมากกว่าการออมนั่นเองค่ะดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์แถลงนะคะว่าไตรมาส4ของปี2568ตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยขยายตัวอยู่ที่ 16.44 ล้านล้านบาททำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 86.7% นะคะส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อส่วนบุคคลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.24% ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบข้อมูลพฤติกรรมของการบริโภคคนรุ่นใหม่ที่น่าเป็นห่วงด้วยเพราะมีการซื้อสินค้าและบริการตามเทรนด์ออนไลน์ทำให้ยอดหนี้คงค้างในบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลธรรมดาของกลุ่มอายุต่ำกว่า25ปีเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆในปี2568ค่ะและด้วยการเปิดตัวธนาคารไร้สาขารวมไปถึงการกู้เงินผ่านออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วมีตัวอย่างในประเทศจีนค่ะซึ่งเอื้อให้คนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวแบงก์แต่อยู่ที่ตัวคนใช้ค่ะว่ามีวินัยมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ส่วนหลักๆเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวแบงก์นะครับส่วนหลักๆมันอยู่ที่ตัวคนของเราเองนะครับที่จะมี financial literacy มากน้อยแค่ไหนในการที่จะกู้เงินเพื่อที่จะไปทำอาชีพหรือกู้เงินเพื่อจะไปซื้อของเนี่ยไอ้พวกนี้อย่างที่ผมเรียนนะฮะคือถ้าเรามีการความต้องการเงินทุนในการที่จะไปทำอาชีพเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการเงินที่จะไปกู้เพื่อที่จะใช้จ่ายในแง่การบริโภคอันนี้ก็อาจจะต้องตัวบุคคลนะครับคงต้องสเต็ปแบ็กนิดนึงครับ
0: คนไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงกว่า 86% ของ GDP นะคะแต่คาดว่ายอดหนี้จริงๆของคนไทยอาจจะมากกว่านี้ค่ะเพราะหนี้หลายตัวยังไม่ถูกส่งข้อมูลมาที่ระบบนะคะเช่นการเป็นหนี้ในแอปพลิเคชันที่เราเรียกกันว่า Buy Now Pay Later หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลังบางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ยังไม่ได้รายงานนะคะแม้ยอดหนี้จะไม่สูงมากนะคะแต่มีลูกค้าจำนวนมากที่กำลังเริ่มผิดนัดชำระค่ะซื้อก่อนจ่ายทีหลังเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือลูกค้าเริ่มใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นและแพงมากขึ้นและเริ่มไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่อมาค่ะระบบนี้ก็ยังพัฒนาต่อนะคะจากแพลตฟอร์มที่เคยเป็นเพียงผู้ผ่อนสินค้าโดยตรงหันมาเปิดบริษัทลูกค่ะซึ่งเป็นบริษัทให้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือ personal loan เกิดเป็นระบบการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
2: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยเรามีธุรกิจที่ทำเป็นแพลตฟอร์มเข้ามาแล้วแพลตฟอร์มตรงนี้เขามีคนที่เป็นกิ๊กเวิร์กเกอร์เข้ามาร่วมในการทำงานให้เขาเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ควบคุมต่างๆของกิ๊กเวิร์กเกอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเขามันก็เลยเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เขาก็เลยมาให้บริการ Buy Now Pay Later อย่างเชิงรุกแล้วก็ทำให้เกิดการนำเงินไปซื้อสินค้าต่างๆที่มันอาจจะเป็นเรื่องของการฟุ่มเฟือยมันไม่เหมือนกับในอดีตที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆมันเป็นถ้าเกิดในเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าสินค้าคงทน durable goods คือมันเป็นสิ่งที่มันต้องใช้เงินเยอะแล้วแต่มันใช้ได้นานแต่ในวันนี้เนี่ยคน ใช้ Buy Now Pay Later กับสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับตรงนี้คือปัญหาใหญ่แล้วก็วันนี้เนี่ยตัวเลขหนี้ครัวเรือนของไทยเราเนี่ยยังไม่สามารถเห็นตัวเลข Buy Now Pay Later ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นหนี้ครัวเรือนที่เราเห็นในวันนี้ยังค่อนข้าง underestimate จากตัวเลขจริงอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันมันมีการเติบโตสูงนะครับนะก็เลยเป็นที่มาครับที่ในวันนี้เนี่ยได้เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็พยายามนะครับที่จะออกกฎเกณฑ์พยายามที่จะเริ่มเข้ามาควบคุมพฤติกรรมการทำธุรกิจของ Buy Now Pay Later มากขึ้น
0: เรื่องนี้สอดคล้องกับการให้ความเห็นของผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรนะคะซึ่งมองว่าระบบการซื้อก่อนผ่อนทีหลังและสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันนั้นมีทั้งการรายงานข้อมูลเข้ามาในเครดิตบูโรและไม่มีการรายงานทำให้ตัวเลขที่เห็นนั้นไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงโดยที่ผ่านมาก็เริ่มพบข้อมูลว่ามีการผิดนัดชำระมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ายอดหนี้ต่อบุคคลไม่สูงมากนักแต่มีจำนวนเยอะค่ะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงต่อผู้ปล่อยกู้เพราะไม่เห็นข้อมูลหนี้ที่แท้จริงได้นั่นเองค่ะแม้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะจะไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะแต่ถ้าหากเรามีหนี้ที่เกินพอดีเกินตัวนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะ

ขายอมไม่ได้นาซากำลังจะเปิดแผนในการตั้งฐานบนดวงจันทร์นะครับแผนนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ไปไกลขนาดไหนติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

ดวงจันทร์กลับมาเป็นสมรภูมิช่วงชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจโลกอีกครั้งนะคะหลังจากถูกละเลยมานานหลาย10ปีค่ะแต่คราวนี้เป็นการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ต่างเร่งผลักดันภารกิจนอกโลกล่าสุดคุณผู้ชม NASA ชิงความได้เปรียบด้วยการกางแผนสร้างฐานบนดวงจันทร์หรือว่า Moon Base แบบละเอียดยิบเลยทีเดียวค่ะNASA ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีอธิบายถึงแผนการสร้างฐานดวงจันทร์แบบถาวรแห่งแรกของอเมริกาและของมนุษยชาติบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศอัดฉีดงบประมาณทำโครงการนี้กว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาเรดไอแซคนั้นมหาเศรษฐีผู้คลั่งไคล้อวกาศซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเลือกมาเองกับมือให้กลุ่มบังเหียน NASA เขาระบุนะคะว่าภารกิจดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่สหรัฐจะได้ศึกษาเกี่ยวกับดวงจันทร์สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและยังคิดว่าจะต่อยอดไปสู่การเตรียมการเพื่อท่องอวกาศลึกรวมถึงดาวอังคารด้วยนะคะคุณผู้ชมพิมพ์เขียวฐานดวงจันทร์ของ NASA แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันภายใต้โครงการ Artemis นะคะระยะที่1เนี่ยเขาบอกว่าจะกินเวลาจนถึงปี2029พูดง่ายๆค่ะก็คือภายในยุครัฐบาลทรัมป์ 2.0 ฐานแห่งนี้จะต้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะซึ่งจะเน้นไปที่การส่งนักบินอวกาศและระบบหุ่นยนต์ชุดแรกๆขึ้นไปใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์ระยะที่2ค่ะ NASA ประเมินว่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2029จนถึงปี2032โดยจะเริ่มวางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะทั้งระบบพลังงานเครือข่ายการขนส่งและเทคโนโลยีการขุดเจาะทรัพยากรเพื่อที่มนุษย์จะได้ไปใช้ชีวิตบนดวงจันทร์ได้ในระยะยาวซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะที่3นะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี2032เป็นต้นไปค่ะชวนคุณผู้ชมดูภาพจำลองของ NASA โครงการ Moon Base ระยะที่3ถ้าดูกันจะเห็นว่ามีครบทีเดียวนะคะโดยนักบินอวกาศค่ะเขาจะกินจะนอนแล้วก็ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อยู่บริเวณที่พักอาศัยนะคะซึ่งจะเป็นที่หลบภัยจากรังสีอุณหภูมิสุดขั้วและอุกกาบาตขนาดเล็กค่ะขณะที่ระบบพลังงานบนดวงจันทร์เขาจะอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานนิวเคลียร์นะคะการเดินทางบนดวงจันทร์มี2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือโรเวอร์ค่ะซึ่งจะมีใช้งานหลายรุ่นจากหลายบริษัทสำหรับเดินทางไปตามพื้นผิวดวงจันทร์นะคะแต่จุดไหนคุณผู้ชมถ้าโรเวอร์เข้าไปไม่ได้เนี่ยเขาจะมีตัวช่วยอีก1ตัวค่ะชื่อว่า Hopping Drone นะคะหรือว่าโดรนกระโดดค่ะเขาบอกว่าเป็นโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยจรวดค่ะเพื่อใช้สำรวจพื้นผิวที่ล้อเนี่ยวิ่งไม่ได้ส่วน Luna Gateway จะเป็นเสมือนสถานีอวกาศขนาดย่อมๆนะคะลอยอยู่บนวงโคจรสำหรับการลงจอดดวงจันทร์แล้วก็ทำภารกิจในห้วงอวกาศลึกค่ะNASA ทำสัญญากับบริษัทอเมริกัน4เจ้าด้วยกันนะคะซึ่งรวมถึง Blue Origin แล้วก็ Astrolab ค่ะมูลค่าเนี่ยรวมหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนายานพาหนะนะคะทั้งโรเวอร์โดรนแล้วก็ Lander ใช้ทำภารกิจสำรวจดวงจันทร์ที่ฐานนอกโลกฐานดังกล่าวเขาคาดว่าอาจจะครอบคลุมพื้นที่ขั้วใต้บนดวงจันทร์หลายตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ NASA ค่ะยังอาจจะประจำการโดรนบินตรวจในหลายๆจุดรอบๆฐานด้วยนะคะเสมือนเป็นการกำหนดเขตแดนคุณผู้ชมป้องกันการแทรกแซงจากยานอวกาศหรืออุปกรณ์อื่นใดของต่างชาติที่ปฏิบัติการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหลังจากจีนเองค่ะก็มีแผนสร้างฐานบนดวงจันทร์บริเวณขั้วใต้ด้วยเช่นเดียวกันฟังถึงตรงนี้เอ๊ะขั้วใต้สำคัญยังไงนะคะขั้วใต้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์คุณผู้ชมเพราะว่าเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีทรัพยากรที่น่าจะเหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือทำภารกิจค้นคว้าอวกาศในระยะยาวได้นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าขั้วใต้มีน้ำแข็งค่ะเนื่องจากบางจุดไม่มีแสงส่องถึงเป็นพันๆล้านปีแล้วก็หนาวสุดขั้วดังนั้นโครงการอาร์เทมิสส่วนใหญ่ก็เลยโฟกัสไปที่พื้นที่ขั้วใต้นั่นเองมองในด้านหนึ่งนะคะการเร่งส่งคนเหยียบดวงจันทร์ภายใต้โครงการอาร์เทมิสของสหรัฐอาจจะเป็นผลสะท้อนมาจากความสำเร็จในโครงการฉางเอ๋อของจีนที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วอย่างในปี2019

0: จีนก้าวขึ้นเป็นชาติแรกของโลกค่ะที่ส่งยานอวกาศช้างสี่ลงจอดที่ด้านมืดหรือว่าด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จซึ่งถ้าเราดูเฉพาะโครงการดวงจันทร์คุณผู้ชมจะเห็นว่าสหรัฐเขามีกำหนดการทำภารกิจที่เร็วกว่าจีนนะคะอย่างกรณีการเหยียบดวงจันทร์จีนตั้งเป้าปักธงชาติภายในปี2030ช้ากว่าสหรัฐ2ปีค่ะแต่ถ้าประเมินจากระยะเวลาในการพัฒนาโครงการอวกาศของจีนเทียบกับสหรัฐแล้วไม่แปลกใจเลยนะคะที่โลกจะละสายตาไปจากจีนไม่ได้ขณะที่จีนเองก็มีแผนที่จะจับมือกับรัสเซียเปิดสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศภายในปี2035ด้วยค่ะในช่วง30ปีที่ผ่านมาจีนอัดฉีดงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับโครงการด้านอวกาศนะคะซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนทัดเทียมผู้เล่นหน้าเก่าทั้งยุโรปและรัสเซียขนาดเดียวกันค่ะก็ไล่ต้อนสหรัฐมาติดๆอย่างปี2021นอกจากจีนเนี่ยจะส่งรถโรเวอร์ขนาดเล็กวิ่งบนพื้นผิวดาวอังคารได้แล้วยังเริ่มใช้สถานีอวกาศเทียนกงนะคะที่สร้างขึ้นเองด้วยหลังจากสหรัฐสั่งห้ามนาซาร่วมมือกับจีนทำให้จีนถูกขับออกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ตั้งแต่ปี2011หรือล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมจีนก็เพิ่งที่จะส่งนักบินอวกาศชุดใหม่ไปประจำการที่เทียนกงนะคะโดยมีแผนให้อยู่บนนั้นนานถึง1ปีเต็มค่ะเพื่อศึกษาถึงผลกระทบในการอยู่นอกโลกเป็นระยะเวลานานสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำภารกิจดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารในอนาคตด้วยค่ะผู้อำนวยการนาซาพูดชัดเจนนะคะว่าโครงการดวงจันทร์ของสหรัฐจะไม่ล้มเลิกกลางคันหรือว่าปล่อยทิ้งเหมือนอพอลโลแน่ๆแต่ที่แน่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือสหรัฐย่อมไม่อยากให้จีนแย่งบัลลังก์ผู้นำด้านอวกาศไปจากมือค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากทีมตะก้อไทย walk out ในการแข่งขันที่มาเลเซียนะครับตอนนี้เสี่ยงที่เราจะถูกแบนในการแข่งขันเอเชียนเกมครับถ้าถูกแบนจริงๆไทยจะเดินหน้าด้วยการฟ้องศาลกีฬาโลกนะครับติดตามเรื่องนี้ในข่าวกีฬาวันนี้กับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับนายกสมาคมกีฬาตะกร้อเชื่อว่าทีมไทยจะไม่โดนลงโทษหนักจากการขอยอมแพ้มาเลเซียในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกและเตรียมที่จะฟ้องศาลกีฬาโลกหากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติจะแบนตะกร้อไทยออกจากกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับความคืบหน้าการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมชุดชายของไทยไม่ยอมลงแข่งขันต่อเพราะว่ามูฮัมหมัดราดี้กรรมการชาวสิงคโปร์ตัดสินไม่เป็นธรรมก่อนที่จะขอยอมแพ้มาเลเซียครับจนนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์รักษาการประธานสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าไอสตาร์บอกว่าตะกร้อไทยเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติรวมถึงเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่กำลังจะมาถึงด้วยครับล่าสุดบิ๊กต้อมครับธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าไทยไม่ได้วอล์กเอาท์นะครับแต่ตัดสินใจไม่เล่นต่อและยังอยู่ร่วมในพิธีรับเหรียญรางวัลซึ่งไม่ควรที่จะมีบทลงโทษที่รุนแรงนะครับเพราะในอดีตทีมตะกร้อมาเลเซียก็ไม่เคยได้รับโทษจากการวอล์กเอาท์และหากตะกร้อไทยถูกไอสตาฟลงโทษแบนจากเอเชียนเกมก็ต้องเดินหน้าฟ้องศาลกีฬาโลกครับ
1: หลายเกมแล้วที่ทำกับเรานะครับเราก็ถึง ยืนว่าเราก็ยกแชมป์ให้มาเลไปเลยเราไม่เล่นต่อเราก็ไม่ได้วอล์กเอาท์เราอยู่รับเหรียญด้วยนะครับผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะกระทบถึงเอเชียนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้สมัยที่มาเลวอล์กเอาท์เราเดินวอล์กเอาท์ออกจากสนามด้วยไม่รับเหรียญด้วยอันนั้นก็ยังไม่เห็นเขาโดนทำอะไรแต่ถ้าเกิดเขามาเล่นงานเราในเคสนี้ถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นธรรมกับเราก็คงต้องขึ้นศาลโลกกันครับ
0: คราวนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่รักษาการประธานสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติบอกว่าทีมไทยทำฟาวจริงครับและควรเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสหพันธ์โดยเร็วจนถูกมองว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่นายบุญชัยเคยแพ้การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อให้กับนายธนาชัยประสิทธิ์เจ้าตัวบอกว่าขอให้ดูที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าครับ
1: เขาอาจจะมองในฐานะก็เป็นรักษาการประธานสหพันธ์ก็อาจจะต้องเข้าข้างสหพันธ์ไว้ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะไปปักปั๊มใครนะครับก็เพียงแต่ว่าให้ทุกคนก็ดูพฤติกรรมแล้วก็ดูข้อมูลดูข้อเท็จจริงกันดีกว่านะครับควรจะต้องตอบว่าทำไมถึงให้ลาดี้เนี่ยตัดสิน2เกมมีเหตุผลอะไรในเมื่อกรรมการอื่นก็นั่งอยู่ตั้งเยอะแยะอะไรประมาณนั้นว่าเขาก็ควรจะชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วก็ในแมตช์หลายๆแมตช์ที่มีปัญหาที่กรรมการยกว่า not foul แล้วแต่ว่ากรรมการลาดี้บอกว่าเรา foul อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเราก็ยื่นไปว่าให้เขาช่วยชี้แจงตรงนี้ให้เราด้วยครับ
0: ซึ่งหลังจากนี้สมาคมกีฬาตะกร้อก็เตรียมหารือเพื่อออกแถลงการไปถึงไอสตาร์ฟอย่างเป็นทางการนะครับชี้แจงประเด็นต่างๆที่ทางไอสตาร์ฟเนี่ยสงสัยรวมไปถึงการทวงถามในประเด็นที่บราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์เนี่ยลงตัดสินถึง2แมตช์ในเกมรอบชิงชนะเลิศทั้งที่ก็ยังมีผู้ตัดสินคนอื่นทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะครับและต้องการให้ไอสตาร์ฟเนี่ยพิจารณาบทลงโทษของราดี้เช่นเดียวกันหากพบว่ามีการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมกับทีมชาติไทยครับประเทศไทยนะครับยังคงมีหวังจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมในปี2030หลังประธานโอลิมปิกไทยเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการให้ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกโดยหลังการประชุมบิ๊กเอเผยว่ายังมีความหวังเล็กๆนะครับที่เราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมในปี2030หลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ได้เลื่อนการประกาศชาติเจ้าภาพออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับโดยบอกว่าการจะถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมก็ต้องรอมติจากครม.อย่างเป็นทางการเพราะว่าการเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็มาจากมติของครม.เมื่อหลายปีก่อนนะครับซึ่งการเลื่อนประกาศชาติเจ้าภาพของ IOC ก็ทำให้โอลิมปิกไทยก็ได้มีโอกาสทบทวนและก็มีเวลาพูดคุยกับทางรัฐบาลเพราะว่ายังมีความหวังเล็กๆกับการเป็นเจ้าภาพแต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้ครับ
2: กับทางรัฐบาลเนื่องจากว่าการที่ได้เดินมาถึงตรงนี้เพราะว่ามีมติครม.นะครับให้เดินตั้งแต่7-8 ปีที่แล้วนะครับจนถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะถอยหลังนะครับหรือว่าจะยกเลิกก็ต้องมีมติครม.ว่าจะยกเลิกไม่ทำไม่จัดซึ่งมาถึงนาทีนี้ก็ยังไม่มีมติให้ยกเลิกแต่ก็ไม่ได้มีมติให้เดินหน้าด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง2 อย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสถานะที่ว่าทรงๆเอาไว้อย่างเงี้ยฮะลอยๆอยู่คือเราทำอะไรเราก็ต้องมีความหวังอ่ะนะฮะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ผู้ตัดสินใจก็คือรัฐบาลครับแล้วไม่ว่าจะออกมาไงเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจนั้นครับ
0: โดยณเวลานี้นะครับประเทศไทยยังคงอยู่ใน3ประเทศสุดท้ายที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030ร่วมกับชิลีและก็ปารากวัยก่อนที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเปิดเผยว่าได้ยุติการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยเหตุผลด้านงบประมาณที่ต้องใช้ประมาณ 5,000 ล้านบาทครับไปอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่าช้อปปี้ครับนะครับรอบชิงชนะเลิศเล็ก2ตอนนี้จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับบุรีรัมย์เสมอกับสลังงอ FC จากมาเลเซียอยู่1-1แต่ว่าผลรวม2นัดนะครับตอนนี้เป็นบุรีรัมย์นำอยู่2-1ครับคุณวิสาคุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ประธานนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จัญญพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ในปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพพิรันสถิรประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2: เวลา 13:46 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี

0: บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์ทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง 2568. นอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานครั้งที่8ทับ2569และการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ผ่านระบบออนไลน์พลเอกกัมปนาทรุจจิตองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่8ทับ2569ผ่านระบบออนไลน์และระบบออนไซต์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นศูนย์แห่งที่39มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องเช่นอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 68.84 ด้านการส่งเสริมอาชีพภายในแปลงทดสอบสาธิตมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอรี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นทั้งยังมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลความสำเร็จตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกในรัชสมัยนับเป็นศูนย์แห่งที่40มีความก้าวหน้าด้านระบบน้ำอย่างต่อเนื่องด้านการทดสอบและสาธิตการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจเช่นมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายเมลอนสีทองและแตงกวาญี่ปุ่นพร้อมทั้งทดลองปลูกพืชนอกโรงเรือนเช่นมานูก้าและกาแฟโรบัสต้าช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน5หน่วยงานคณะทำงานอาสาสมัครและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนรายงานผลการดำเนินงานพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและการผลิตพืชผักในโรงเรือนพร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23คนควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพและรายได้ทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมวางแผนรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะวิกฤตราคาน้ำมันในปัจจุบันด้วย
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลตำรวจและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บ

0: จากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวร์ซอฮะและเด็กหญิงนุรฟินดาวตาเละณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสหลังจากได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีและเด็กหญิงนุรฟินดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางปฏิเมาะสตียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เศรษฐสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสิบตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริโดยเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้วยการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงยกระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษได้ร้านนี้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสการันตีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการส่วนศูนย์ฝึกอาชีพซักอบรีดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงที่จะออกไปประกอบอาชีพอิสระแต่มีต้นทุนน้อยโดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายนอกด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านและจัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกการจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมลดการ์ดเรือนกระจกพร้อมกันนี้ผู้ต้องขังยังได้สร้างสรรค์การแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

0: ปริณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน13ฐานช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยฐานฝึกวิชาชีพจำนวน15ฐานการเรียนรู้50รายวิชาอาทิฐานโรงเลี้ยงไส้เดือนฐานปลูกพืชผักสวนครัวฐานปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโกลาทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์และฐานการฝึกอาชีพการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าการวาดรูปและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆตลอดจนแปรรูปสบู่ลังไหมและทำชาใบหม่อนกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ยังได้พูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสร้างรายได้ที่มั่นคงไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังแล้วเยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิดแฮปปี้ไลฟ์ดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นแบบอิสระตามธรรมชาติ
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่านายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็ร่วมบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสำหรับวันนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตรวม165คนได้ปริมาณโลหิตจำนวน 74,250 ซีซีซึ่งจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆต่อไป
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมมารามและวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัด

0: วัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามและวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนและศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่รวมทั้งวัดมคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทาวาสวัดประภาสประจินเขตวัดมาตุคุณารามและวัดติฏฐารามจังหวัดพังงาวัดต้าประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและ วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2เทศบาลตำบลห้วยเก้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ฝนจะตกเยอะขึ้นนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับทางฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะสำหรับคืนนี้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้มีพื้นที่เสี่ยงถึง5จังหวัดดังนี้ค่ะเราเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคใต้จะอยู่ที่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะคะมาดูสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเกิดจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะส่งผลให้ทะเลบริเวณอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ก็จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูงตั้งแต่1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับจะมีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนมาพาดผ่านที่บริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะส่งผลทำให้จะเกิดพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่โดยมากฝนจะตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะอุณหภูมิระหว่าง 22-37 องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะช่วงนี้จะมีฝน 40% ของพื้นที่โดยมากจะอยู่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-38 องศาค่ะภาคกลางช่วงนี้จะมีฝน 40% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนกระจายเป็นบริเวณกว้างค่ะอุณหภูมิระหว่าง 25-38 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝน 30% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-38 องศาค่ะส่วนภาคตะวันออก

0: ออกนะคะจะมีฝน 40% ของพื้นที่ทางตอนบนแล้วก็ตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศานะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้จะมีฝนตั้งแต่ 40-60% ของพื้นที่นะคะโดยทางด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศานะคะสำหรับทะเลด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำยังถูกตั้งคำถามเรื่องความจริงจังในการแก้ไขนะคะ2วันก่อนมีกระทู้ถามสดถามหาคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการแพร่ระบาดนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นบอกว่าขอเวลา7วันในการตรวจสอบหลักฐานเพื่อเอาผิดค่ะแต่สำหรับเกษตรกรคงรอไม่ได้แล้วเพราะว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วนะคะติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2567นะคะคลอดมาตรการออกมา7มาตรการในการรับมือการระบาดค่ะแต่สำหรับเกษตรกรจำนวนมากคำถามสำคัญคือเป็นวาระแห่งชาติกี่โมงเพราะหลายคนไม่ได้สูญเสียแค่บ่อกุ้งนะคะแต่ว่ากำลังสูญเสียทั้งรายได้อาชีพอนาคตหลายคนบอกรายได้หายอาชีพพังแล้วก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินจากผลกระทบปลาหมอคางดำด้วยค่ะหนึ่งในนั้นเป็นเสียงจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามคุณวันลบขุนเจ๋งนะคะคุณวันลบบอกชีวิตเกษตรกรจากเคยมีกินมีใช้ทุกวันนี้มีแต่หนี้ธกส.ค่ะรถที่เคยมี 3-4 คันตอนนี้ขายเหลือ2คันเพราะต้องเอาเงินมาใช้จ่ายลงทุนเลี้ยงกุ้งที่ขาดทุนไปเพราะว่าลูกกุ้งโดนปลาหมอคางดำกินเรียบค่ะ
1: คางดำปัจจุบันนี้มันก็กินแล้วชีวิตคนกินที่ดินแล้วตอนนี้มีพวกนะครับก็คือกรรมาธิการเกษตรแล้วก็นักวิชาการคือประมงคือพวกกันเลยอะอะไรก็จะเห็นรู้กันนี่คือพวกกันแต่ผมน่ะเป็นศัตรูกับมันคือประมงกับกรรมาธิการอะไรผมไม่เป็นศัตรูแต่ผมเป็นศัตรูกับปมคางดำแต่ปมคางดำกลายเป็นเพื่อนกับกรรมาธิการเพื่อให้ผมไปอยู่กับมันผมน่ะรถใหญ่เหลือแค่คันเดียวต้องขายทิ้งทั้งหมดที่ดินก็อยู่ในธนาคารเมื่อวานนี้ธกส.ก็โทรมาทวงหนี้แหละครับแง่ดอกอย่างเดียวก็50,000กว่าบาทแล้วพอหลังจากหมอข้างดาวนะผมต้องกู้เงินเพิ่มมาเรื่อยมันเหมือนว่าเราต้องเอาเงินธกส.มาใส่เรื่อยเพราะเราไม่มีรายได้ตรงไหนอื่นผมพูดตรงๆนะผมเป็นหนี้เยอะมีทางเดียวก็คือถ้าจะหมดหนี้หมอข้างดาวบาทเนี้ยผมก็ต้องขายที่ทิ้งเพื่อใช้หนี้แล้วเงินส่วนเหลือก็ต้องส่วนเหลือถึงไปอยู่หาที่อยู่เอา
0: 2ปี4รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะเป็นปัญหาที่ยังไม่ทุเลาลงเลยค่ะช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินต้นปี2567ตอนนั้นพบการระบาดปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็พบอยู่แล้วตอนนั้นรัฐบาลคุณเศรษฐากรมประมงเริ่มตั้งคณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมีการจัดการประชุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาแบบจริงจังเป็นครั้งแรกมีการพูดถึง7มาตรการในการแก้ไขปัญหานะคะต่อมาเปลี่ยนนายกค่ะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเหมือนเดิมแต่ว่านายกคือคุณแพทองธารชินวัตรนะคะในช่วงการเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งรัฐบาลครม.ก็มีการอนุมัติแผนแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยกให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20สิงหาคมปี67ตอนนั้นเกษตรกรก็เอ๊ะแล้วตอนคุณเศรษฐาไม่เป็นทางการเหรอคะวาระแห่งชาติและในยุคของคุณแพทองธารมีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำครอบคลุมในช่วงปี67ถึงปี70อนุมัติงบด้วยค่ะ450ล้านบาทเพื่อที่จะดำเนินการ7มาตรการในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำก็ยังไม่จบศึกต่อมาช่วงรัฐบาลคุณอนุทินตอนอยู่4เดือนนะคะปัญหาปลาหมอคางดำก็ยังอยู่ตอนนั้นไม่มีมาตรการใหม่ๆเพิ่มออกมามีเพียงคุณธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตอนนั้นที่ออกมาประกาศเสียงแข็งบอกเอาอยู่

0: หมอคังดำธรรมนัสเอาอยู่และล่าสุดในช่วงนี้ช่วงรัฐบาลคุณอนุทินหลังการเลือกตั้งนะคะเราจับตาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนั้นคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุกขึ้นชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นการชี้แจงกรณีที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายหรือว่าสว.บัสค่ะตั้งกระทู้ถามสดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบและการดำเนินคดีกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยคุณสุชาติบอกว่าขอเวลา7วันเดี๋ยวไปเคลียร์หลักฐานปลาหมอคางดำแล้วเดี๋ยวจะหาตัวคนผิดให้นะคะคนที่เป็นต้นเหตุของการระบาดอันนี้เรื่องใหญ่ที่สังคมรอคำตอบค่ะแต่การกำจัดปลาหมอคางดำให้ลดลงหรือให้หมดไปอันนี้เป็นความหวังของเกษตรกรที่ผ่านมาข้าราชการก็พยายามทำงานตาม7มาตรการที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ว่าเป็นวาระแห่งชาติแต่ดูจะไม่เห็นผลย้อนดู7มาตรการมีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มตั้งแต่การควบคุมการกำจัดทุกแหล่งน้ำที่เจอนะคะ2ก็คือปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องแต่พอเอาเข้าจริงปล่อยค่ะไม่ต่อเนื่องข้อ3คือการทำปลาหมอคางดำให้เกิดประโยชน์คือเอาไปแปรรูปก็ทำแล้วแต่ยังไม่เห็นผลนะคะยังติดขัดอยู่หลายเรื่องค่ะข้อ4คือการสำรวจเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำข้อ5คือการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการค่ะมาตรการที่6คือการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมอย่างเช่นการทำหมันในปลาหมอคางดำยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเรียกว่ายังไม่คืบข้อสุดท้ายมาตรการสุดท้ายคือการฟื้นฟูระบบนิเวศค่ะเรื่องนี้ก็ทำแล้วแต่ยังไม่เห็นผลค่ะ
1: หนึ่งก็คือกำจัดออกจากระบบโดยจากที่ผ่านมาก็ได้มีกำจัดเพียงระยะสั้นๆและไม่ต่อเนื่องนะปัญหาตรงนี้ทำให้การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมันยิ่งระบาดไปจังหวัดที่ไม่เคยมีก็เพิ่มมากขึ้นจากเดิมจากมาตรการที่ปล่อยปลานักล่าถ้าหากว่าเขาล่าแล้วได้ผลปลาหมอคางดำคงลดน้อยที่ผ่านมาจากที่ว่าได้มีการนำปลาหมอคางดำกำจัดไปทำปุ๋ยทำปลาป่นตรงนี้ผมมองดูว่าเป็นการรองรับในการกำจัดได้เป็นวงฟ้างผมก็เลยมองดูว่ารัฐควรที่ว่าส่งเสริมให้มีการกำจัดอีกซึ่งณตอนนี้รัฐยังไม่มีมาตรการอะไรเลยกฎหมายควบคุมตรงนี้ผมถือว่ากรมประมงก็ออกมาทันสถานการณ์นะห้ามควบคุมเคลื่อนย้ายก็ในพื้นที่ระบาดนี่เราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนก็มีแต่ปลาหมอคางดำข้อที่6การทำหมันปลานะครับจาก 3N 4N อะไรของเขาอ่ะล้มเหลวไอ้ปลาหมอคางดำที่จะให้เป็นหมันตรงนี้ยังไม่เห็นเลยสถานการณ์ตอนนี้ผมมองดูว่าภาครัฐก็ยังทำงานตามหลังภาคประชาชนมาตรการของรัฐที่ว่า7ข้อเนี่ยรัฐทำไปได้เพียงบางข้อแล้วก็มันไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับการกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยมันต้องทำต่อเนื่องมันยังไม่ลดน้อยแล้วถึงรัฐก็ยังบอกว่าปลาลดน้อยตรงนี้มันขัดต่อความเป็นจริง
0: เมื่อรัฐประกาศให้การจัดการปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติสิ่งที่ประชาชนสิ่งที่เกษตรกรคาดหวังไม่ใช่แค่กำจัดไปนะคะแต่คือการทำให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ในอาชีพค่ะคุณเจษดาคุณวิสาคะคำพูดของเกษตรกรคืออยู่รอดไม่พอขอไม่อยู่ร่วมเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเยียวยาไม่พอจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ครับเราคุยกันถึงท่าทีของสภานะครับจะตัดสินใจอย่างไรส่งตัวชนนภัทรนาคสั่วหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสงแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: หรัฐชุบชีวิตกลุ่มควันผนึกกำลังด้านโครงสร้างพื้นฐานและแร่ธาตุสำคัญหวังสกัดอิทธิพลจีนมองโจทย์ใหญ่หลังเกาหลีใต้ผุดแผนสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกวิเคราะห์ไฟล์ UFO ชุดที่2ของเพนทากอนกับข้อสังเกตสหรัฐดึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวมากลบข่าวเช้าของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: พนักงานสอบสวนได้มีหมายเรียกไปยังท่านสสนะครับท่านสสจุลภัทรแต่ว่ายังที่ไม่อยู่ในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยเราก็มีอำนาจดำเนินการแต่ถ้าเกิดเปิดสมัยประชุมท่านก็จะรับเอกสิทธิ์ที่ต้องห้ามในการที่จะจับกุมหรือควบคุมตัว
2: เราก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่ต้องถึงขั้นให้ทางสภาเนี่ยต้องมาลงมติในเรื่องนี้ถ้าเจ้าตัวยินยอมพร้อมไปตามที่ตั้งใจตามที่ท่านได้แจ้งเอาไว้นะคะ
3: ผมก็พูดมาโดยตลอดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลพรรคก็คือพรรคประชาธิปไตยทางการเมืองนะครับเราต้องรักษาพรรคนั้นใครกระทำความผิดใดก็ตามก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองผิดหรือไม่มีกระบวนการนะครับ
4: ผมก็พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงถึงในประเด็นต่างๆนะครับก็รอทางหน่วยงานถามว่ากลัวกระทบไหมก็เป็นห่วงความรู้สึกของคนในพื้นที่นะครับแค่นั้นเองนอกนั้นไม่ได้คิดอะไร

0: พรุ่งนี้จะมีอีเวนต์การเมืองเกิดขึ้นหลากหลายประเด็นหลากหลายวาระนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการรับสมัครผู้ที่จะลงแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพไทย PBS เกาะติดแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาไทย PBS ก็เกาะติดแน่นอนมีประเด็นที่อาจจะส่งผลถึงบรรทัดฐานหนึ่งของบรรดาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเอกสิทธิ์ทั้งหลายที่เราเรียกกันหนึ่งในนั้นคือเอกสิทธิ์คุ้มกันที่ป้องกันไม่ให้ผู้แทนราษฎรถูกกลั่นแกล้งโดยการใช้กฎหมายใช้อะไรต่างๆนานามากลั่นแกล้งคนที่กำลังทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติแต่ตอนนี้โจทย์ที่สภากำลังเผชิญคือพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ส่งตัวส.ส.ชนภัทรนาคสั่วจากพรรคกล้าธรรมให้ไปสอบปากคำรับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่การตัดสินใจครั้งนี้อาจส่งผลต่อบรรทัดฐานที่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปก็ขึ้นอยู่กับการลงมติของสภาแต่ทุกเส้นทางมีนัยยะที่ส่งผลอนาคตแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์เราชวนหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับอัยการอาวุโสจากสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับและอีกท่านหนึ่งครับดร.ปุรวิทย์วัฒนสุขจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ปรเมศวร์นะครับในทางกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าส.ส.ได้เอกสิทธิ์คุ้มกันคือกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในกรณีของคุณชนภัทรสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอก็คือตัวคดีในลักษณะแบบนี
1: ้
0: ในมุมมองอาจารย์อยู่ในแวดวงกฎหมายเห็นเรื่องนี้ยังไงครับ
1: คือผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะหลักการที่ให้เอกสิทธิ์คดีมันมีอยู่2หน่วยงาน
0: ครับ
1: 1ส.ส. 2ทหารทหารนี่ไม่ขึ้นศาลพลเรือนเพราะเกรงว่าจะเวลามียามศึกสงครามจะถูกฟ้องแกล้งฟ้องเพื่อให้แม่ทัพในกองในออกรบไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่อยากไปขัดขวางการประชุมของสภานิติบัญญัติอันนี้หลักการนะถูกต้องที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้ส่งเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ทีนี้คดีของคุณชนภัทรต้องเข้าใจนิดนึงมันมีมาก่อนหน้าที่จะถึงวันนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าเกี่ยวข้องหรือพัวพันเคยขอพิสูจน์การพนันเสร็จมันก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งผมถึงเข้าใจไงส่วนพรรคประชาชนจะบอกว่าไม่ปกป้องสแกมเมอร์อะไรผมไม่เกี่ยวนะแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็คงมองว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นคดีที่กลั่นแกล้งการได้เอกสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือการขัดขวางสภานิติบัญญัติเพราะฉะนั้นการที่ส.ส.จะส่งไปสภาผู้แทนจะส่งไปก็ไม่เป็นไ
0: ร
1: สภาผู้แทนอาจจะส่งหรืออาจจะต้องถามคุณชนภัทรก่อนคุณจะใช้เอกสิทธิ์ไหมถ้าคุณไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.เขาไม่ต้องถ้าบอกท่านชนภัทรบอกผมไม่ใช่เอกสิทธิ์ผมจะไปดำเนินคดีถูกดำเนินคดีสภาผู้แทนก็ไม่ต้องพิจารณามาก
0: ในความหมายอาจารย์ก็คือคดีนี้ไม่ใช่ปุบปับก็เกิดขึ้น
1: ไม่ใช่คดีที่เกิดจากการน่าเชื่อไม่มีมูลน่าเชื่อว่าเกิดจากการกลั่นแกล้ง
0: มันเกิดมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะ
1: เกิดมาตั้งแต่การเป็นส.ส.ตั้งแต่สมัยที่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่ใช่แกล้งไม่ใช่ว่าแอบไปฟ้องเช็คแอบไปฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อจะคืออะไรฟ้องปิดปากอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเขาไม่ส่งแล้วคดีนี้มันถ้าพูดถึงในลักษณะคดีมันเป็นคดีที่ร้ายแรง
0: ครับ
1: เห็นไหมแต่คดีขับรถชนการประมาทเขาอาจจะไม่ส่งตัวได้เพราะมันรอได้แต่คดีนี้มันกระทบต่อคนจำนวนมากและความเชื่อมั่นโดยเฉพาะผู้ที่ถูกดำเนินคดีเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
0: ครับ
1: และไอการพิสูจน์ความผิดโดยเร็วก็โอเคจนที่แรกอะผมบอกว่าจริงๆเนี่ยเราสังเกตว่าทำไมตั้งแต่ DSI พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บเรียกมาเลยเรียกเลยแล้วเอาไปส่งตัวที่ศาลเหมือนก็ต้องการให้ขังแต่บังเอิญศาลไม่ขังถ้าศาลขังชนภัทรพ้นจากการเป็นผู้แทนราษฎรทันที
0: เพราะเข้าคุก
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ศาลก็ไม่ขังเพราะว่าเห็นเพิ่งเลือกตั้ง

0: ล่อยออกมาก็คือจบแค่นั้นทีนี้ผมบอกว่าที่จริงแล้วถ้าผมเป็น DSI ณเวลานั้นนะผมให้ประกันตัวชั้น DSI ดีกว่าไปให้ประกันตัวชั้นศาลทำไมนะครับเพราะถ้าประกันตัวชั้น DSI ตัวอยู่ในอำนาจของ DSI ไม่มีระยะเวลาในการควบคุมแต่ถ้าไปอยู่ไปฝากขังที่ศาลมีระยะเวลาควบคุมแค่84วันเห็นไหมพอ84วันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วไงพอ84วันเนี่ยมันยังไม่ทันปิดสมัยประชุมเลย
1: ครับ
0: คือมันมีอะไรแปลกๆอยู่บางเรื่องที่สงสัยนะถ้าเป็นผมผมเป็นดีเอสไอผมให้ประกันแต่เหมือนก็อยากให้พ้นหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้นะแต่เราเดาๆเอา
1: อาจารย์ประวิตรในมิติทางการเมืองนะครับในสภาเองเราก็ไม่ได้พบว่ามีการโหวตให้ส่งตัวผู้แทนเข้าสู่กระบวนการในลักษณะกลางเทอมแบบนี้เว้นแต่เจ้าตัวจะสมัครใจไปเองนะครับอาจารย์มองว่าครั้งนี้มันจะพลิกไหม
2: คือก็ยืนยันอย่างที่ท่านอาจารย์ปรเมศบอกว่าธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภาไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่เคยมีนะครับการที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตรา125ที่จะส่งอนุญาตให้ผู้ที่เนี่ยเป็นคดีอย่างเนี้ยนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าถูกคุมขังต่างๆทีนี้ก็เนี่ยคุณชนภัทรเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่ร้ายแรงนะว่าแล้วมันก็เป็นคดีที่รับรู้รับทราบในสังคมมาอย่างยาวนานเนี่ยคดีนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นบทพิสูจน์ทั้งในแง่ของหลักความคุ้มกัน
1: ครับ
2: ใช่ไหมหลักความคุ้มกันต่อยอดจากท่านอาจารย์ปรเมศคือคุ้มกันเพื่อให้ผู้แทนเนี่ยมีอิสระใช่ไหมมีเสรีภาพในการจัดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะผู้แทนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองนี่มันคือหลักการตามรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งหลักการพื้นฐานในรัฐสภาทั่วโลกนะครับทีนี้เนี่ยก็เนี่ยคุณชนภัทรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นกรณีที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยถ้าผมจะเทียบเคียงจริงๆเนี่ยกรณีที่คล้ายจริงๆที่จะต้องการมีการลงมตินี่คือต้องย้อนไปปี63ครับคุณอุรชัย
1: ครับ
2: คือตอนที่พรรคอนาคตใหม่ณเวลานั้นคุณอดีตนักการเมือง3ท่านนะครับที่ก็ไปร่วมชุมนุมแล้วก็มีอย่างเงี้ยหมายอย่างนี้มานะครับแล้วก็ขออนุญาตจากสภาแต่สภาณวันนั้นลงมติด้วยผมไปเช็คก่อนเข้ารายการเลย368เสียงว่าไม่ส่งตัวเน
1: ี่
2: ยนี่ตัวอย่างที่ชัดเร็วอะไรใกล้ที่สุดที่เราเห็นณตอนนี้ที่ว่าขนาดเมื่อปี63เนี่ยมีการลงมติแบบนี้ก็ยังไม่มีการส่งตัวไป
1: ครั้งนั้นพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ใช่เสียงข้างมากด้วยซ้ำ
2: ไม่ใช่แต่มันคือทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านก็ยืนยันในหลักการเรื่องหลักคุ้มกันตรงนี้ผมตัดมาเร็วหน่อยเอาปีที่แล้วก็ได้นะครับเอามีคดีของอดีตผู้แทนท่านนึงที่มีคดีล่วงละเมิดใช่ไหมครับก็มีลักษณะอย่างนี้เลยคือขออนุญาตสภามาบรรจุระเบียบวาระแล้วกำลังจะโหวตปรากฏว่าเจ้าตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองสภาก็ถอนวาระนี้ออกมาก็ไม่ต้องมีการลงมติใด
1: ๆทีนี้ถ้าครั้งนี้บอกว่าไม่ได้หรอกคดีมันแรง
2: ครับ
1: ต้องโหวตส่งมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าอนาคตทางการเมืองบรรทัดฐานในสภาอะไรพวกนี้ไหม
2: มันก็จะเป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นใหม่จริงเพราะว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะมีการโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยมันต้องมีเหตุผลรองรับที่แน่นหนาพอสมควรมากๆ
1: ครับ
2: ใช่ไหมถ้าสมมติว่าลงมติโหวตนะครับก็ต้องอธิบายได้ว่านี่คือเป็นคดีอาญาที่มีความร้ายแรงใช่ไหมครับฟอกเงิน
0: ใช่
2: เว็บพนันใช่ไหมครับแล้วผมก็ต้องเรียนท่านอาจารย์ด้วยคือผมก็ไม่เคยเห็นคดีลักษณะนี้มาก่อน ที่ผู้แทนจะไปข้องเกี่ยวใช่ไหมกับคดีนี้แล้วคดีนี้ก็อัยการก็มีคำสั่งฟ้องแล้วด้วยใช่ไหม
0: คร
2: ับ ตรงมันเลยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจอยู
1: ่ครับงั้นอาจารย์ปรเมศแนะนำ คุณผู้ชมว่าคือผมเข้าใจว่าคดีแรงของแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคแหละคดีอุกชะกันมันแรงอยู่แล้วคดีสมมุติว่าค้ายา
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยมันแรงนะครับแต่ว่าต้องแรงแบบไหนวัดยังไงถึงเห็นควรให้สภาต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าคุณจะตัดสินใจใช้เอกสิทธิ์คุ้มกันผู้แทนท่านนั้นไหมหรือคุณเห็นว่าควรส่งเขาเข้าสู่กระบวนการ
0: คือคดีนี้มันเป็นคดีที่ทำลายระบบเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: นะเศรษฐกิจของประเทศมันไม่ใช่อาญาปกตินะครับประการที่หนึ่งนะประการที่สองถ้าอยากรู้เหตุผลจริงๆเนี่ยต้องดูว่าการอภิปรายในที่ประชุมมันเป็นยังไงถ้าในถามว่าจะส่งไม่ส่งแล้วยกมือเลยเนี่ยผิดปกติ
1: ครับ
0: สมาชิกสภาผู้แทนต้องมีเหตุผลนะครับถึงบอกต้องคอยดูนะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าหนึ่งละมันร้ายแรงจริงคดีนี้นะประการที่สองมันไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งนะประการที่สามเนี่ยคุณชนภัทรที่จริงอยู่ในอำนาจศาลนะตอนนี้เพราะได้ประกันตัวจากศาลทีนี้บอกว่าไปแจ้งข้อหามันแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อหาอะไรเพราะการแจ้งข้อหาแจ้งตั้งแต่ก่อนวันที่15เมษาแล้วว
1: ัน
0: ที่15เมษาไปก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วสอบถามคำให้การแล้วจึงเอาไปส่งศาลเพราะยังสอบสวนไม่เสร็จแต่ทีนี้ข่าวไม่ชัดเจนว่า แจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่านะอันนี้อันหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ต้องมานั่งดูแต่ต้องไม่ลืมว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องว่าท่านชนพัฒน์เกี่ยวข้อง

0: แต่ผมเข้าใจว่าขอตัวมาดำเนินคดีอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มและดำเนินการฟ้องร้องตามคำสั่งของพนักงานอัยการนะครับซึ่งพอยื่นฟ้องวันนี้ถ้ายื่นฟ้องคุณชนภัทรโดยไม่เอาตัวไปศาลได้ไหมได้เพราะตัวอยู่ในอำนาจการควบคุมของศาลนะท่านประกันตัวชั้นศาลนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับคดีปปช.ที่เราฟ้องสุภาพสตรีท่านหนึ่งตัวไม่อยู่แต่ถูกควบคุมตัวอยู่เราก็ฟ้องได
1: ้ครับอาจารย์กรณีนี้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายสภาไม่ส่งแล้วกระบวนการยุติธรรมต้องรอให้ปิดสมัยประชุมถึงจะได้นำตัวคุณชนภัทรเข้าสู่กระบวนการในทางยุติธรรมถือว่าเสียหายอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่เสียหาย
1: มันก็ไม่ได้รอนานนะ
0: คดีก็ไม่ได้รอนานปิดสมัยประชุมครั้งที่หนึ่งในประมาณเดือนสิงหา
1: ครับ
0: สมมติถ้าพอส่งแล้วอัยการฟ้องแล้วขั้นตอนต่อไปจะดำเนินคดีศาลก็ต้องมีหนังสือขอตัวอีกนะอันนี้ชั้นสอบสวนใช่ไหมฝ่ายบริหารขอแต่พอไปถึงฟ้องที่ศาลก็ต้องขออีกไม่ใช่ขอทีเดียวแล้วยาวนะ
1: ครับ
0: ถ้าศาลขอเนี่ยจบเลยนะถ้าศาลขอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดจะยาว
1: ครับอาจารย์ในกรณีนี้ในมุมทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสภาตัดสินใจยังไง
2: คือตัดสินใจยังไงเนี่ยผมก็อย่างที่ได้เรียนมาแล้วว่ามันก็ไม่เคยมีมาตรฐานเช่นวันนี้มาก่อนเหมือนกันผมพูดอย่างอินคือถ้าโหวตมันคงไม่ใช่ว่าลงมติโหวตเลยใช่ไหมเราก็ต้องผมเข้าใจว่าในยติก็ต้องมีกระบวนการให้คุณชนภัทรได้อภิปรายก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าก็ถือว่ายังไม่ได้มีคำพิพากษาก็ถ้ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพียงแต่ว่าลงมติเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณชนภัทรผิดไม่ผิดนะมันคือลงมติว่าอนุญาตไหมให้ไปเข้าสู่กระบวนการตรงนี้นะครับผมคิดเร็วๆกับคุณต้นนะก่อนจะเข้ารายการนะผมว่าทางที่อาจจะสวยกว่าคือคุณชนภัทรอ่ะไปรับทราบเองเลยเทียบเคียงกับคล้ายๆกับกรณีผู้แทนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่อ่ะว่าก็มีอย่างนี้แหละกำลังจะลงมติโหวตและปรากฏว่าท่านไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนะครับแล้วปรากฏว่าก็มีการถอนวาระออกไปเพื่อว่าสภาก็ไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าควรจะส่งไม่ส่งอนุญาตไม่อนุญาตใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่ามันสะท้อนหลักอีกอันนึงนอกจากเรื่องหลักความพูดกันมันคือเรื่องหลักความพร้อมรับผิดทางการเมืองใช่ไหมคดีตอนนี้คดีที่คุณชนภัทรอยู่มันคือความพร้อมรับผิดทางกฎหมายแต่ที่ผมกำลังพูดตอนนี้มันคือเรื่องหลักความพร้อมรับผิดทางการเมืองคือไม่ว่าศาลจะยังตัดสินหรือไม่ตัดสินเนี่ยใช่ไหมท่านก็ต้องแสดงจุดยืนโอเคแสดงมาแล้วว่าพร้อมให้ความร่วมมือแต่ถ้าจะให้ไปเห็นภาพบางวันนี้ก็เดินไปเลยไปรับทราบแล้วก็เดินเข้าสู่กระบวนการ
1: คุณชนภัทรเขาสื่อสารมาเมื่อวาน
0: ครับ
1: นะครับบอกว่ายินดีสร้างบรรทัดฐานใหม
0: ่
1: แล้วหวังว่าหากมีใครที่ถูกตั้งข้อสงสัยหลังจากนี้ก็คือหลังจากเคสของเขาเนี่ยขอประธานอย่าเลือกปฏิบัติอย่าเลือกปฏิบัติแต่กับเขาอย่าแต่เพียงผู้เดียวอ่านประโยคนี้ของคุณชนภัทรนะครับก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณว่าจะไปเองนะอาจารย
2: ์ก็พร้อมให้ความร่วมมือแต่ยังไม่ไปก็ชัดว่าก็ถ้าอย่างนี้ก็คือก็เป็นเรื่องในสภาคือให้สภาลงมติอ่ะผมคิดว่าเกมคุณชนภัทรน่าจะเป็นแบบเนี้ย
0: แต่ความเห็นผมว่าถ้าสง่างามนะไปเอง
1: ครับ
0: ไปเองเลยคือการเป็นผู้แทนในมาตรฐานทางจริยธรรมในสูงกว่าชาวบ้านเมื่อเขากล่าวหาว่าเป็นสแกมเมอร์มั่งเป็นพวกนี้มั่งโอเคเข้าสู่กระบวนการเลยดีที่สุดสง่างามด้วยนะครับเพราะอภิปรายต่อไปเนี่ยมันจะพาดพิงไปเยอะนะจะพาดพิงไปเกี่ยวข้องเยอะคนนู้นก็ถ่ายรูปกับสแกมเมอร์เราก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ถ่ายรูปผิดนะ
1: ครับ
0: แต่มันจะมีความสัมพันธ์อะไรกันไหมเข้าใจนะที่คุณชนภัทรพูดนะถ้ามีใครถูกดำเนินคดีอย่างนี้ก็ต้องส่งนะเข
1: ้
0: าใจอย่างนั้นนะครับผมสนับสนุนนะไปพิสูจน์ตัวเองเลย อย่างอาจารย์ว่ามาตรฐานทางด้านสังคมและด้านการเมืองนักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบเพราะตั้งแต่มีมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวกับกฎหมายด้วยซ้ำไป
1: ถึงจะย้อนกลับมาทิ่มแทงได้เหรอครับเรื่องพวกน
0: ี้ย้อนกลับหน่อยนะ
1: ย้อนกลับมาทิ่มแทงคุณชนภัทรเลยครับ
0: ไม่คือไปเลยคือไม่หมายความเราพูดถึงมาตรฐานของนักการเมืองที่มีจริยธรรม
1: ครับ
0: รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำรับผิดชอบต่อสังค
1: ม
0: ไม่ละเมิดใช่ไหมตอนนี้ไม่เหมือนกับที่ราชบุรีที่มีการครอบครองที่ชัดแจ้งแต่ตรงนี้มันมีแต่คดียึดทรัพย์สินไปยึดทรัพย์สินเขาอะไรเขาแต่ว่าหลักฐานอื่นเราไม่รู้ไง
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าปล่อยให้มีการอภิปรายเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นเปิดศาลในสภาเปิดข้อเท็จจริงในสภามันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณชนภัทรเองและความเสียหายต่อกระบวนการนิติบัญญัติด้วยนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดทางออกนั้น

0: ผมไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งไปเลย
1: ครับ
0: พอเปิดสภาปั๊บผมขอสละสิทธิ์ส่งเลยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องอภิปรายมีมติให้ส่งเลยจบ
1: ตอนนี้ยังมีเวลานะครับคุณชนภัทรอาจจะตัดสินใจอย่างนั้นก็ได้อาจจะนะฮะเพราะยังมีเวลาอยู่เราผมชวนคุยกันถึงฉากต่อไปในกรณีที่คุณชนภัทรยินดีให้ความร่วมมือแต่ก็แล้วแต่สภา
0: ครับ
1: จะส่งผมไหมหรือจะไม่ส่งสมมุติว่าส่งนักการเมืองนักรัฐศาสตร์หลายคนบอกนี่มันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม
0: ่
1: อาจารย์ปรเมศมองในมุมกฎหมายก่อนมาตรฐานใหม่แบบนี้มันน่ากลัวไหมคร
0: ับ ไม่น่ากลัวหรอกครับ
1: ไม่ต้องกังวลเกินไป
0: ไม่ต้องกังวลคือความรับผิดชอบแต่เงื่อนไขเมื่อพนักงานสอบสวนเอาตัวไป
1: ครับ
0: อย่าไปแจ้งข้อกล่าวหาวันนัดประชุมสภาผู้แทนใช่ไหมใช่ไหมพนักงานสอบสวนก็ดีศาลก็ดีถ้าเอาตัวคุณชนภัทรมาต้องดูว่าช่วงอย่างวันนั้นเขาไม่ไปประชุมไม่ใช่วันประชุม
1: ครับ
0: เพราะเขามีประชุมอาทิตย์ละกี่วันวันไหนบ้างที่ว่างก็กําหนดเอาได้ผมบอกทุกอย่างมันมีทางแก้และมันเป็นความงดงามของการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมนะครับสภาผู้แทนก็สวยงามรัฐบาลก็สวยงามศาลก็สวยงามดําเนินการทุกอย่างไม่ได้มีอะไรติดขัดเลยแต่อย่างที่บอกอาจารย์พูดตรงกันน่ะว่าเขาป้องกันการกลั่นแกล้ง
1: ครับ
0: เหมือนกับเราไม่ดำเนินคดีกับทหารในศาลพลเรือนเนี่ยเพราะสมัยก่อนมีการฟ้องในระยามศึกสงครามไม่ให้ออกรบเอามาอยู่ในอำนาจศาลซึ่งในผมว่าในปัจจุบันนี้ไม่ว่านิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เราเข้าใจตรงกันไม่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและไม่ขัดขวางกระบวนการนิติบัญญัติ
1: สิ่งที่ผมสงสัยต่อจากนี้เนี่ยมันอาจจะต่อยอดจากประโยคสุดท้ายของคุณชนภัทรที่เขาบอกว่าถ้ามีใครถูกตั้งข้อสงสัยหลังจากนี้ขอประธานอย่าเลือกปฏิบัติคืออย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงต้นว่าคดีที่มันร้ายแรงเนี่ยในมุมมองของแต่ละคนไม่เท่ากันสมมุติว่าครั้งนี้สภาเกิดโหวตส่งตัวคุณชนภัทรอนุญาตให้คุณชนภัทรถูกส่งตัวไปนะฮะเกิดครั้งต่อไปมีคดีของผู้แทนคนอื่นไม่ใช่คดีแบบนี้หรอกแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออก็สำหรับเขาก็เป็นคดีแรงนะทำไมสภาไม่ส่งสภาต้องส่งมันจะกลายเป็นช่องไหมครับอาจารย์ปรวิทย์ว่าเสียงข้างมากจะใช้รังแกเสียงข้างน้อย
2: คือผมคิดว่ามันต้องดูว่าอะไรมันคือหลักทั่วไปกับหลักยกเว้น
1: ครับ
2: ใช่ไหมอย่างเคสเนี้ยผมว่ามันชัดอยู่แล้วว่าคดีมันมีความร้ายแรงทั้งตัวข้อกล่าวหาและผลกระทบที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมคิดว่าบรรทัดฐานใหม่ถ้าเกิดขึ้นจริงมีการลงมติโหวตจริงผมว่าถ้ามันมีอรรถาธิบายที่รองรับด้วยเหตุด้วยผลว่าเพราะอะไรถึงต้องส่งใช่ไหมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือฉากกระทัดที่ผมคาดหวังมากกว่าคือคุณชนภัทรเดินไปเองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานของตัวคุณชนภัทรเองด้วยซ้ำใช่ไหมว่าไม่ต้องรอให้ใครมาโหวตส่งตัวผมหรือไม่ใช่ไหมแต่ผมเดินเข้าไปในกระบวนการเข้าไปเลยแล้วมันก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับนักการเมืองไทยในอนาคตต่อไปด้วยถ้าสมมติเผชิญกับข้อกล่าวหาใช่ไหมแล้วผมเห็นด้วยกับอาจารย์บุรเมศคือถ้ามันมีการเปิดอะไรต่างๆที่มันอยู่ในสภาเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีการแฉจริงๆขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมันอาจจะเกินกว่าที่คุณชนภัทรควบคุมได้ไงถ้าคุณชนภัทรเดินเข้าไปในกระบวนการเนี่ยทุกอย่างอยู่ในห้องศาลก็ดำเนินไป
1: ไม่เกิดสภามีมติคุณชนภัทรเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่ไปเองสภามีมติส่งไอ้ตัวบรรทัดฐานเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้กลั่นแกล้งกันทางการเมืองโดยเสียงข้างมากแกล้งเสียงข้างน้อยไหมผมไม่ได้หมายถึงเสียงข้างมากในสภาชุดปัจจุบันนะครับวันนี้พูดในภาพรวมเลยนะ
0: ผมเติมให้
1: เชิญอาจารย
0: ์ที่บอกว่าให้เป็นบรรทัดฐานเนี่ยมันจะมีคดีอะไรร้ายแรงกว่านี้ไหม
1: นึกไม่ออกเหมือนกันครับ
0: ทำไมนึกไม่ออกคดีเยอะแยะเลยคดีหัวสวไงสวต้องพักแม้จะถูกดำเนินคดี
1: ครับ
0: นั่นหนักกว่านี้อีกนะ
1: อันนี้ร้ายแรงต่อระบบการเมืองก็ร้ายแรงเหมือนก
0: ัน ใช่ร้ายแรงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าท่านจะพูดถึงตรงนั้น
1: อาจารย์เขาหมายความว่า ถ้าคุณชนภัทรถูกโหวตส่งตัวรอบนี
0: ้
1: คดีหัวสวถ้าวันนึง
0: เขาขอตัวมาก็ต้องโหวตแต่ว่าปัญหาวันดีเอสไอจะขอหรือเปล่าล่ะ
1: ครับนี่ไงสมมติเขาขอมาแล้วสภาเกิดต้องมานั่งเถียงกันที่คุณชนภัทรส่งที่คดีนี้ซึ่งเสียงข้างมากโดนเองกลับไม่ส่ง
0: ครับมันไม่แน่หรอกครับบางทีถ้าเผื่อเป็นไปได้นะ
1: ครับ
0: สสเขาอาจจะอภิปรายกันประเภทคดีที่ต้องส่งสร้างบรรทัดฐานเป็นกติกานะครับเพียงแต่วันนี้อย่างที่อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เราไม่เคยเจอแต่ต่อไปเนี่ยมีการอภิปรายกันอาจจะพักผู้กองธรรมนัสอาจจะอธิบายว่าขอเป็นคดีประเภทไหนบ้างให้มันชัดเจนไปเลยมาตรฐานเดียวกันคดีหัวสวนี่ส่งไหมถ้าถูกดำเนินคดีร้ายแรงไหมคดีไปทุจริตการเลือกตั้งนี่เอาไหมเห็นไหม
1: ครับ
0: นั่นคือความหมายมันไปในทำนองนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้นี่เอาไอ้นั่นไม่เอาเห็นไหมมันจะอธิบายความไม่ได้
1: ถ้าคดีหัวสวส่งนี่น่าจะ หายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: อาจารย์มองยังไงเรื่องน
2: ี้จริงๆพออาจารย์พูดผมนึกถึงมีอีกคดีนึงอาจารย์อดีตสวยุคชุดที่แล้วก็เคยมีคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ก็มีการขอมาเหมือนกันแต่ว่าสวชุดนั้นบอกว่าบวชไม่ส่งตัวเนี่ยก็ตรงนี้ผมว่าถ้าสมมติว่ามันมีการต้องไปถึงขั้นอภิปรายจริงว่าอะไรควรส่งอะไรไม่ควรส่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ก็เป็นบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองเหมือนกันไม่เคยเห็น
1: ครับในเรื่องเหล่านี้ครับกรณีคดีเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนไปถึงขั้นของการคัดกรองคนที่จะมาเป็นผู้แทนมันควรสกัดกันได้ตั้งแต่ต้นไหมในกรณีที่คนอื่นก็ได้เพราะคุณชนพัฒน์ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์
1: แต่ข้อกล่าวหามันก็แรงไง
0: ครับมันก็มีอ่ะทีนี้เราจะไปตั้งถ้าเราบอกว่าคนที่ถูกดำเนินคดีอยู
1: ่แ
0: ล้วตัดสิทธิ์เลยมันก็ไม่ใช่อีกคนขัดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ผมบอกว่ามาตรฐานการเลือกตั้งบางทีเราก็ปวดหัวนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเลือกตั้งอบต.ที่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านคุณทศ
1: ครับ
0: คนที่เป็นนายกอบต.ตะเคียนเนี่ยเป็นมาหนึ่งสมัยนะคนนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตแต่ตอนที่โดนดำเนินคดีเขาไม่ได้ฆ่าการกกต.ที่นครราชสีมาถามกกต.ใหญ่รองเลขากกต.ใหญ่บอกว่าแม้ศาลปราบปรามทุจริตจะลงโทษแต่ขณะนั้นไม่ได้เป็นข้าราชการเขาลงโทษเพราะสนับสนุนไอ้การสนับสนุนของเอกชนนี่คือร่วมกันทุจริต
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนกันผมบอกว่ามันไม่มีทางหรอกครับอมยกอย่างง่ายเนี่ยอบต.เนี่ยเวลาเขาถามว่าใครมีประวัติบ้างไหมเนี่ยเขาถามไปที่ศาลในพื้นที่ไม่ได้ถามไปที่ศาลปราบปรามทุจริตว่ามีไหมมันก็เลยหลุดมันได้เป็นอยู่4ปี
1: ครับโมเดลแบบนี้ในการคัดกรองผู้แทนก็เหมือนกัน
0: ยากมาก
1: ยากมากดีใช่ไหม
0: ครับที่ถ้าเราจะทำยังไง
1: ถ้าเรามาเจอกันทีหลังอาจารย์ประวิตรในทางการเมืองเราอยากสร้างมาตรฐานที่ดีตั้งแต่ขั้นของการคัดกรองคนที่จะลงสมัครเลยนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆพรรคประชาชนโดนวิจารณ์เรื่องนี้เยอะช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ให้เป็นแนวทางพรรคการเมืองควรทำยังไง
2: คือจริงๆผมถ้าเทียบในมุมที่มันเป็นมุมบวกมันก็มีความพยายามจะกรองเพียงแต่ว่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้การคัดกรองคนเข้าการเมืองอ่ะก็เหมือนฝ่ายบุคคลที่คัดกรองเข้าองค์กรฝ่ายบุคคลก็อาจจะไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมันมีประวัติที่สามารถตรวจสอบได้ที่มันเป็นเอกสารที่เป็นเรคคอร์ดแต่มันก็มีอีกประมาณนึงที่มันอาจจะไม่ปรากฏในเรคคอร์ดแล้วมาเจอทีหลังอย่างเงี้ยถามว่ามันทำยังไงทำได้ดีที่สุดนะตอนนี้คือดูสิ่งที่มันเป็นเรคคอร์ดเป็นบันทึกเป็นเอกสารอันนี้พอจะเป็นไกด์ได้เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่หลายๆอย่างมาตรวจพบทีหลังเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ว่าองค์กรไหนนะไม่ใช่เรื่องการเมือง
1: ครับสมมติเจอแบบนี้แล้วอาจารย์นิดนึงย้อนกลับไปที่ตัวคุณชนพัฒน
2: ์
1: หัวหน้าพรรคร้อยเอกธรรมนัสเขาต้องควรจะต้องมาเทคแอคชั่นอะไรไหมครับในเรื่องนี
2: ้คือจริงๆคุณชนพัฒน์คดีนี้เนี่ยคุณชนพัฒน์ลงสมัครในฐานะผู้แทนของสสใช่ไหมเป็นผู้แทนเนี่ยคือในทางถ้าพูดในแง่ของหลักความพร้อมรับผิดทางการเมืองเนี่ยพรรคกล้าทำนะครับไม่สามารถปฏิเสธความพร้อมรับผิดได้ก็คุณส่งคนเนี้ยลงสมัครรับเลือกตั้ง
1: ครับ
2: ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคดีเฉพาะบุคคลเนี่ยแต่ในทางการเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดทางการเมืองไม่ได้คุณส่งคนอย่างเงี้ยลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งนั้นถามว่าเทคแอคชั่นได้ยังไงผมคิดว่ามันได้แค่เทคแอคชั่นในทางการเมืองภายในพรรคเพียงแต่ว่าจะไปก้าวไกลเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าก็เกินวิสัย
1: อาจารย์มองยังไงครับมุม
0: ก็เหมือนกันพักการเมืองมาพักเห็นมันต้องถอนตัวเอาคนแทนตั้งแต่ต้นคนนี้ลงไม่ได้คนนี้ลงไม่ได้พอลงไปสมัครแล้วคนนี้ก็ไม่ได้มีตั้งเยอะไม่ใช่แค่คุณชนพัฒน์ที่คัดกรองไม่ได้ใช่ไหมเพียงแต่คดีคุณชนพัฒน์เนี่ยมันค่อนข้างร้ายแรงก็แค่นั้นเองมีตั้งเกือบ30คนมั้งที่ถูกคัดออกก่อนทีนี้ถ้าเรามองก่อนที่จะตั้งครม.เนี่ยนะเราเห็นไหมเขาส่งไปถามทุกที่เลย
1: ครับ
0: ปปช.ตำรวจDSI เขาถามทุกที่ถ้ากำหนดคุณสมบัติอย่างนั้นได้ไหม
1: ให้พรรคการเมืองทำแบบนั้น
0: สมัครส.ส.เสร็จต้องถามก่อน
1: ครับ
0: นะครับหรือคุณไปหาหนังสือรับรองมาก่อนเหมือนกับเวลาเราไปกู้แบงก์นะ
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีเรคคอร์ดเนี่ยนะติดบูโรเนี่ยกู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันควรจะเป็นหน้าที่ของส.ส.ผู้สมัครไหมที่ต้องไปขอหนังสือรับรองจากกกต. DSI ปปช.ตำรวจไปขอมาเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคุณมีเรคคอร์ดไหมอย่างน้อยอันนั้นก็ครั้งหนึ่ง
1: ครับแต่ไม่เคยมีการร่างไว้เป็นกติกา
0: ไม่มีเราจะมาตรวจตอนตั้งรัฐมนตรีเนี่ย
1: ครับ
0: มีคุณสมบัติครบถ้วนไหม
1: เพราะนายกกังวลหรือเปล่า
2: เรื่องนี้อาจารย์พูดผมคิดได้ต่อเลยคือทำไมคนที่เป็นผู้แทนคนที่เป็นครม. เนี่ยคนเหล่านี้ถึงต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นเพราะคนเหล่านี้ในเชิงหลักการเนี่ยเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสาธารณะใช้อำนาจ

0: ทางสาธารณะอย่างผมใครต่อใครพูดคุณผู้ฟังเนี่ยไปสมัครงานไปเราต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างมากเลยว่าจะกู้แบงค์ได้ไหม
1: ครับ
0: ผมจะสมัครงานเนี่ยผมต้องไปหาเอกสารมาเป็นตั้งนะเพื่อจะบอกว่าผมมีคุณสมบัติพอจะทำงานตำแหน่งนี้ได
1: ้
0: ฉันได้ฉันนั้นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ผมเรียกเป็น public office อ่ะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในใช้อำนาจหน้าที่ในทางสาธารณะเนี่ยก็ต้องมีการสกรีนคัดกรองก็ไม่แตกต่างไปจากวิชาชีพอื่น
1: ครับออกเป็นตัวกฎหมายเลยไหมอาจารย
2: ์มันใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมก็ได้อย่างของพวกผมเนี่ย
1: ไม่เดี๋ยวจริยธรรมแต่ละคนไม่เท่ากันอีกอาจารย
2: ์มันต้องนักการเมืองต้องเท่ากัน
1: ครับ
2: ต้องเท่ากันยกเว้นไม่ได้นะครับมันอย่างของพวกผมเนี่ยเวลาสอบอัยการได้แล้วต้องไปพิมพ์มือที่ตำรวจอีกครั้งนึงนะเพื่อดูประวัติอาชญากรรมนะทีนี้ถ้าเรากำหนดใหม่เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าก่อนที่คุณจะสมัครคุณสกรีนตัวเองก่อนได้ไห
1: ม
2: เหมือนกับเครดิตบูโรเนี่ยแหละสมัครมาเสร็จก่อนนั้นเรียบร้อยคุณไม่มีเอามายื่นไม่มีไปปปช.ผมไม่เคยมีปัญหากับปปช.ก็หน่วยงานเหล่านั้นต้องรับผิดชอบมันจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยง่ายขึ้นหรือกกต.ก็ต้องมีประวัติของคนนี้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องคนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ถูกตัดสิทธิ์เราจึงเห็นว่าผู้แทนบางคนถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่เคยเลือกตั้งเยอะเลยเห็นไหมคำถามว่าเอ๊ะทำไมตอนสมัครกกต.ไม่ได้คัดไม่ตรวจสอบซะก่อนล่ะให้เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงนะที่จริงเนี่ยถ้าระบบเดี๋ยวนี้นะธุรกิจรุ่นใหม่นะสำหน่วยงานรุ่นใหม่ท่านจะสมัครเขาจะรับสมัครคนงานเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยเขาให้สมัครผ่านอะไรแอปพลิเคชัน
1: ครับ
2: นี่ไม่ใช่เปิดรับสมัครนะให้เสนอใบรับสมัครไปก่อนแล้วพอถึงอีกสักอาทิตย์นึงเขาถึงจะให้ไปแสดงตนเปิดรับสมัครในระหว่าง1อาทิตย์นั้นน่ะบริษัทเหล่านั้นก็เช็คหมดเลยเช็คๆๆๆๆๆๆพอถ้ามาถึงถ้าติดปั๊บคุณไม่ต้องสมัครคุณไปได้เลย
1: ครับ
2: น่าสนใจนะระบบที่ว่าเราจะคัดคนเนี่ยให้ตัวก็คัดใช้วิธีการแต่นี่เราเอาไปว่ากันวันเลือกตั้งเลยพร้อมหรือไม่พร้อมไม่รู
1: ้ครับ
2: ใช่มั้ยแต่ถ้าระบบสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไปดูได้แล้วกับการเลือกตั้งของหน่วยงานต่างๆหรือของใครเนี่ยเขาให้ส่งใบสมัครไปก่อนหลักฐานไปให้ครบแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยแล้ววันเปิดรับสมัครเนี่ยให้คุณมาถึงถ้าเอกสารของคุณวางอยู่ว่าใช้ได้คุณสมัครเลยแต่ถ้าของคุณใช้ไม่ได้เขาบอกคุณไม่ต้องสมัคร
1: เชื่อว่ามาตรฐานหรือกติกาเหล่านี้อาจจะมีการพูดคุยกันหลังจากที่สภาถกเถียงกันเรื่องของคุณชนภัทรในวันพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับ
1: ถ้าคุณชนภัทรไม่เปลี่ยนใจตัดสินใจไปเองนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้มีหลายวาระที่ต้องติดตามกันนี่คือการประชุมวาระเร่งด่วนของสภาซึ่งก็ต้องมองดูนะครับเพราะว่าหลายคนยังกังวลเรื่องของบรรทัดฐานที่จะยึดแบบเดิมหรือสร้างใหม่หรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจส่วนตัวของคุณชนภัทรทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ฉายให้เห็นภาพฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกเส้นทางนะครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ผนึกกำลังสกัดอิทธิพลจีนสหรัฐชุบชีวิตพันธมิตร4ฝ่ายหลังไม่ได้ประชุมกันนาน2ปีชูความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานแร่ธาตุสำคัญและความมั่นคงทางพลังงานยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มองโจทย์ใหญ่หลังเกาหลีใต้ผุดแผนสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกวิเคราะห์ไฟล์ UFO ชุดที่2ของเพนทากอนกับข้อสังเกตสหรัฐดึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวมากลบข่าวเช้าของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่อาเซียนไวป์กับสุขสดชื่นข้าวอาหารจานหลักของชาวอาเซียนทุกยุคทุกสมัย
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับวงประชุมสำคัญอีกวงในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือการประชุมพันธมิตร4ฝ่ายหรือกลุ่มควอดซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกที่เกิดขึ้นภายในช่วงกรอบเวลา2ปีครับเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนอย่างหนักของภูมิรัฐศาสตร์โลกจากความขัดแย้งและสงครามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี

0: ที่จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวานนี้26พฤษภาคมนะครับการประชุมถูกจัดขึ้น10วันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอดที่มีบรรยากาศเป็นมิตรที่กรุงปักกิ่งด้วยพันธมิตร4ฝ่ายคือสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียให้คำมั่นในการร่วมมือกันแก้ปัญหาจุดคอขวดด้านการเชื่อมต่อของโลกปัญหาการกระจุกตัวของทรัพยากรและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนะครับหลังจากกลุ่มความร่วมมือนี้สูญเสียโมเมนตัมบางช่วงไปเมื่อปีที่แล้วสาเหตุมาจากไม่สามารถจัดการประชุมในระดับผู้นำขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันของผู้นำสหรัฐกับผู้นำอินเดียประเด็นหลักก็คือเรื่องของภาษีศุลกากรนะครับขณะเดียวกันอินเดียก็หันไปมีบทบาทในกลุ่ม Global South มากขึ้นเช่นการเข้าร่วมกลุ่มที่ตรงข้ามกับโลกตะวันตกหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม BRICS ด้วยการแถลงข่าวร่วมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในกรอบความร่วมมือนี
1: ้ We are deeply committed to this partnership. It is a linchpin and a cornerstone of our global strategy as a nation in the United States. That's why we're so happy to be here today and that's why we're excited about the initiatives that we're announcing.
0: กรอบความร่วมมือของกลุ่มขวัดครอบคลุมตั้งแต่การเห็นชอบสร้างท่าเรือในฟิจิประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกนะครับถือเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันโครงการแรกความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญและความมั่นคงทางพลังงานสำหรับความร่วมมือแรกก็คือโครงการสร้างท่าเรือในฟิจิถือเป็นการสกัดอิทธิพลจีนโดยตรงหลังจากจีนพยายามขยายอิทธิพลในพื้นที่บริเวณนี้นะครับความร่วมมือนี้ย่อมส่งผลดีต่อฟิจิอย่างเลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาท่าเรือที่กรุงซูวาเมืองหลวงของประเทศเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้เผชิญปัญหาความแออัดมาอย่างยาวนานเพราะต้องแบกรับภาระการค้าส่วนใหญ่ของประเทศนะครับพื้นที่นี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเป็นอย่างมากครับความร่วมมือนี้จึงถูกมองในฐานะเครื่องมือสกัดอิทธิพลของจีนหลังจากก่อนหน้านี้ออสเตรเลียก็มีท่าทีกังวลใจต่ออิทธิพลของจีนที่เข้ามาลงทุนสร้างท่าเรือในแถบแปซิฟิกอย่างจริงจังแถลงการร่วมของทั้ง4ประเทศก็ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ด้วยนะครับจีนฟังแบบนี้ไม่พอใจครับเมื่อช่วงเย็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาวิจารณ์การรวมกลุ่มของขวัดในลักษณะที่ใช้แนวคิดในยุคสงครามเย็น
2: 边机制中方已经多次阐明立场我们始终认为国与国之间的合作应当有利于促进地区的和平稳定和繁荣不应当针对第三方我们也不支持搞排他的小圈子不支持搞阵营对抗任何合作都不应当损害地区国家之间的互信和合作
0: ส่วนกรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญก็น่าจะช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานการทำเหมืองการแปรรูปไปจนถึงการรีไซเคิลได้นะครับญี่ปุ่นอาจจะได้ประโยชน์จากในความร่วมมือนี้ด้วยนะครับเนื่องจากจีนระงับการส่งออกแร่บางชนิดไปซึ่งนำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานกลาโหมและเซมิคอนดักเตอร์ขณะที่ภาวะการขาดการมีส่วนร่วมในระดับผู้นำก็กำลังถูกตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของพันธมิตรทั้ง4ฝ่ายนะครับวันนี้ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศก็ตั้งข้อสังเกตถึงการปรับรูปแบบจากพันธมิตรด้านความมั่นคงไปสู่พันธมิตรด้านเศรษฐกิจครับ
3: แต่มันคงไม่ใช่ในเชิงของความมั่นคงทางการทหารหรือว่า security traditional security เหมือนเดิมนะครับแต่มันมีการเติมในเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดกลไกการเชื่อมโยงในบรรดาคอร์ดที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งในจุดนี้เองก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้อินเดียมองกลับมามองคอร์ดอีกครั้งแทนที่จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการแข่งขันเพียวทางด้านการทหารครับผม
0: จากขวัดไปดูที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจก็คือความพยายามของเกาหลีใต้ในการครอบครองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของประเทศกำลังกลับมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีอีแจมยองด้วยคุณสุขสดชื่นครับถ้าเราดูโครงการนี้เนี่ยมันสะท้อนในยะสำคัญอะไรบ้างครับ
4: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มีความพยายามในการผลักดันโครงการนี้มายาวนานแล้วครับเพื่อให้กองทัพเรือสามารถที่จะปฏิบัติการใต้น้ำได้นานขึ้นและที่สำคัญ

0: คือทำให้เกาหลีใต้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองครับเกาหลีใต้เริ่มเดินหน้าแผนพัฒนาเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของประเทศครับภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าจางโปโกเอ็นและมีเป้าเปิดตัวเรือลำแรกภายในระยะเวลา10ปีนับจากนี้ครับจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เคยมีความพยายามในการพัฒนาเรือดำน้ำนิวเคลียร์มาแล้ว1ครั้งครับภายใต้โครงการลับที่มีชื่อว่าโปรเจกต์362แต่ท้ายที่สุดครับโครงการดังกล่าวก็ถูกพับเก็บเอาไว้ด้วยแรงกดดันจากสหรัฐครับจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ความทะเยอทะยานนี้จะกลับมาอีกครั้งนะครับจากความยืดหยุ่นในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การขยายศักยภาพทางน้ำของทั้งจีนและเกาหลีเหนือไปจนถึงนโยบายพึ่งพาตนเองของประธานาธิบดีอีแจมยองครับโดยเกาหลีใต้นะครับตั้งเป้าเปิดตัวเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำแรกภายในช่วงกลางทศวรรษ2030และจะเริ่มเข้าประจำการในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ2030หรืออาจจะล่าช้ากว่านั้นครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงมีความพยายามในการพัฒนาและต่อเรือภายในประเทศด้วยตนเองครับโดยบริษัทฮันวาโอเชียนยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านการต่อเรือของเกาหลีใต้มีแผนที่จะจัดทำแบบพื้นฐานของโครงการเรือดำน้ำนิวเคลียร์ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ครับแต่ในขณะนี้นะครับยังคงมีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจพยายามขัดขวางการต่อเรือภายในประเทศเกาหลีใต้ครับหลังจากการประชุมสุดยอดในปีที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐเสนอว่าเรือดำน้ำลำดังกล่าวควรถูกสร้างที่อู่ต่อเรือฟิลาเดลเฟียในสหรัฐแม้ว่าอู่ต่อเรือแห่งนี้จะถูกฮันวาโอเชียนเข้าซื้อกิจการไปแล้วและยังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์ครับทีนี้เรามาดูอุปสรรคของโครงการนี้กันบ้างครับการที่เกาหลีใต้เลือกใช้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำซึ่งอาจจะต่ำกว่า 20% กำลังสะท้อนว่าเกาหลีใต้พยายามแสดงจุดยืนในการปฏิบัติตามพันธกรณีไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศครับเนื่องจากประเด็นนี้ก็อาจจะกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญของโครงการนี้แต่ในฐานะประเทศที่ไม่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วภายใต้สนธิสัญญา NPT เกาหลีใต้จึงถูกเสี่ยงตั้งคำถามว่ากำลังบ่อนทำลายระบบไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของโลกและสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายให้กับประเทศอื่นหรือไม่นอกจากนี้นะครับภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติเกาหลีใต้ยังไม่สามารถที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือแปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วอย่างอิสระถ้าหากว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐครับดังนั้นการดำเนินการในลักษณะนี้จึงจำเป็นที่ต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงต้องมีข้อตกลงพิเศษด้านการกำกับดูแลกับ IAEA ครับในลักษณะที่คล้ายกันกับโมเดลของออคัสแต่ในขณะนี้นะครับการเจรจาเพื่อต่อยอดข้อตกลงกับสหรัฐกลับล่าช้าออกไปจากทั้งข้อพิพาทด้านการค้าและการลงทุนของ2ประเทศความขัดแย้งภายในอิหร่านรวมถึงการที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มุ่งความสนใจไปยังจีนมากขึ้นในระยะหลังครับขณะเดียวกันนะครับเกาหลีใต้ยังได้ประเมินว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ขนาด 5,000 ตัน1ลำจะมีต้นทุนที่สูงถึงประมาณ4ล้านล้านวอนครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 86,930 ล้านบาทครับซึ่งนับว่าสูงกว่าเรือดำน้ำพลังงานดีเซลที่มีต้นทุนเฉลี่ยเพียงประมาณ 1.3 ล้านล้านวอนอย่างมากครับโดยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือแผนการพัฒนาและต่อเรือในประเทศดังกล่าวอาจจะช่วยลดความกังวลของชาวเกาหลีใต้ในการไม่ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีชาวต่างชาติมากเกินไปครับดังนั้นคุณพงษ์สทัศน์ครับพัฒนาการนี้นะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของเกาหลีใต้ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการป้องกันประเทศตนเองอย่างมีนัยสำคัญครับ
1: พอฟังภาพรวมแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับว่าในช่วงปี2030อุณหภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็น่าจะร้อนระอุขึ้นมาเพราะแน่นอนจีนกับเกาหลีเหนือก็ไม่น่าจะพอใจความทะเยอทะยานของเกาหลีใต้ด้วยนะครับขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับสลับไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ถูกจับตามองกันอีกครั้งในการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับนี่การเป็นการประชุมครั้งสำคัญวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั่งเก้าอี้ประธานในที่ประชุมครับในฐานะที่จีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมมีอยู่ช่วงหนึ่งในการอภิปรายกันปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็พูดถึงความซาบซึ้งใจต่อการสนับสนุนของประชาคมระหว่างประเทศต่อการยุติข้อพิพาทระหว่างกัมพูชากับไทยอย่างสันติย้ำถึงกรณีไทยรุกล้ำดินแดนของกัมพูชาอีกครั้งในที่ประชุม
2: While the ceasefire continues to hold, we remain concerned by the situation on the ground in the occupied areas well inside Cambodian territory. Therefore, the ceasefire and peace agreement between the two countries, particularly the joint statement of the 27 December 2025, need to be fully, effectively, and urgently implemented in their entirety. Cambodia calls upon the international community to continue supporting these peaceful efforts for the benefit of both countries.
1: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศจึงโต้กลับการกล่าวพาดพิงถึงไทยในประเด็นดังกล่าวย้ำจุดยืนชัดเจนในการยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงการสร้างสันติภาพไปจนถึงการไม่อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆก็ตาม
3: Of the Second World War, its founder relations that was alluded to earlier by my Cambodian colleague, I wish to assure you that Thailand is committed fully to the ceasefire between Thailand and Cambodia, and going beyond the ceasefire towards sustainable peace. But an enduring peace requires us to build trust.And work in good faith, so that we can turn a new page based on respect for international law and the UN Charter. And I want to repeat that Thailand does not seek any claims on the territory of any country.
1: รองนายกยังปิดห้องหารือกับรองนายกกัมพูชาซึ่งการเจรจาก็ยังไร้ข้อยุติจากความไม่เข้าใจของกัมพูชาในประเด็นเขตแดนทางทะเลหลังไทยยกเลิก MOU 44และกัมพูชาต้องการเข้าสู่การประนีประนอมภาคบังคับนะครับแต่จุดยืนของไทยก็คือการพูดคุย2ฝ่ายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออังคลอสประเด็นเหล่านี้จึงต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศการพูดคุยกันซึ่งเรื่องทั้งหมดมันก็เชื่อมโยงกับการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้นำไทยและผู้นำฝรั่งเศสมีโอกาสหารือกันวันนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสให้สัมภาษณ์พิเศษทันโลกกับไทย PBS ระบุว่าฝรั่งเศสแสดงจุดยืนพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับ
4: อันนี้เขาพูดมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็ย้ำจุดยืนเดิมว่าอยากได้อะไรขอให้บอกพร้อมให้ทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าถ้าเอาภาษาฟังง่ายๆกัมพูชาได้อะไรเราได้อย่างนั้นก็คือทุกอย่างที่เขามีมันไม่มีอะไรเป็นความลับครับมันอยู่ในอาร์คีฟหรือที่เรียกว่าสถานที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุคล้ายๆหอจดหมายเหตุนะครับเขาจะเปิดให้ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งผมมาเป็นทูตเนี่ยภารกิจแรกๆของผมเลยก็คือไปเยี่ยมที่นั่นที่เก็บเอกสารเหล่านั้นนะครับดังนั้น access หรือการเข้าถึงเอกสารทุกชนิดไม่มีปัญหาเลยนะครับเขายืนยันความพร้อมที่ให้ความร่วมมือเขาทราบดีและสนับสนุนไทยนะครับที่จะให้เรื่องเนี้ยมันใช้กลไกทวิภาคีในการพูดคุยนะครับแต่แล้วเราก็ได้แสดงความพร้อมว่าหากจะไปใช้อังคลอสไม่มีปัญหาเราก็มีความพร้อมเช่นกันฝรั่งเศสก็รับทราบนะครับก
1: ็กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยไฟล์เกี่ยวกับ UFO ชุดที่2ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ย้ำว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าวัตถุเหล่านั้นมาจากต่างดาวอีกด้านก็เริ่มมีคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังนำเอาประเด็นนี้มากลบกระแสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่คุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนวิเคราะห์ไฟล์ชุดที่2ของเพนทากอนครับ
5: สองสัปดาห์นับจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยข้อมูลชุดแรกเกี่ยวกับรายงานการพบเห็น UAP ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ยังไม่สามารถอธิบายได้หรือว่า UFO วัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้นะครับ22พฤษภาคม2026ครับคือวันที่ข้อมูลชุดที่2ปรากฏขึ้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของเพนทากอนมีไฟล์เอกสารวิดีโอและคลิปเสียงรวม64ไฟล์ที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแม้จะมีข้อมูลมามากมายครับแต่เรา ก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเราพบสิ่งมีชีวิตหรือว่าเทคโนโลยีจากต่างดาวแล้วเพนทากอนอ้างว่านี่เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานและต้องการการตรวจสอบที่เพียงพอครับเบื้องต้นชวนดูกันนะครับว่าคลิปวิดีโอที่เข้ามาเพิ่มเติมนั้นมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างครับ
0: ชุดที่2 ส่วนใหญ่เป็นภาพที่บันทึกไว้ได้ไม่นานมากครับมาจากกล้องอินฟราเรดที่บันทึกได้โดยกองทัพสหรัฐในช่วงปี2018ถึง2023คลิปนี้เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2023ครับเหนือทะเลสาบฮูรอนบริเวณชายแดนสหรัฐแคนาดากล้องอินฟราเรดบนเครื่องบินรบสหรัฐจับภาพวัตถุชิ้นหนึ่งก่อนที่จะยิงจนแตกเป็นเสียงช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวกับที่มีความกังวลว่ามีบอลลูนสอดแนมของจีนบินเหนือน่านฟ้าสหรัฐทำให้กองทัพเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับในรายงานระบุว่ารัฐบาลของโจไบเดนได้สั่งทำลายวัตถุต้องสงสัยหลายชิ้นในช่วงนั้นรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างแปดเหลี่ยมที่มีสายห้อยลงมาซึ่งถูกยิงตกในบริเวณนั้นด้วยครับเรื่องวัตถุทรงกลมถูกพูดถึงและมีคลิปที่มีข้อสังเกตหลายไฟล์ด้วยกันนะครับอย่างคลิปในปี2022จับวัตถุทรงกลมกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านเมฆที่อยู่เหนือน่านฟ้าบริเวณทะเลเหลืองระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้มีรายงานของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอาวุโสสหรัฐเมื่อปีที่แล้วครับระบุว่าพบบอลลูนเรืองแสงสีส้มจำนวนมากบินว่อนไปทุกทิศทางนานกว่า1ชั่วโมงขณะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์วัตถุเหล่านั้นมีความร้อนสูงบินเร็วและมีการรวมตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนจะหายไปภาพวัตถุบินเกาะกลุ่มกันเป็นฝูง4ลำบินผ่านน่านฟ้าเหนือเรือรบที่กำลังแล่นอยู่ในน่านน้ำนอกชายฝั่งอิหร่านเมื่อปี2022และยังมีภาพลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายชุดด้วยกันครับจากข้อมูลที่บันทึกการพบเห็นวัตถุปริศนาเหล่านี้ถ้าอิงตามรายงานของสำนักงาน AARO ที่ทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยตรงจะพบว่าสามารถหาคำอธิบายและลบล้างข้อกังขาได้เกือบครึ่งหนึ่งของกรณีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นเพียงขยะที่ถูกลมพัดลอยขึ้นมาตั้งแต่ถุงพลาสติกไปจนถึงเต็นท์ตั้งแคมป์หรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆเช่นบอลลูนตรวจอากาศของสถานีวิทยุการบินโดรนของเอกชนและแสงสะท้อนดาวเทียมที่โคจรอยู่บนอวกาศส่วนเคสที่ยังสรุปไม่ได้ก็มาจากภาพถ่ายที่มีความละเอียดไม่มากพอหรือคุณภาพของไฟล์ที่ยังต้องพิสูจน์ด้านอื่นๆต่อไปอีกด้านหนึ่งแม้รัฐบาลสหรัฐจะพยายามเปิดเผยถึงความโปร่งใสในการศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาวอย่างไรกลับมีคำถามว่ากำลังกลบกระแสทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหรือไม่ทั้งแฟ้มเอกสารของเจฟฟรีย์เอฟสตีนที่มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองหลายคนและสงครามในตะวันออกกลางที่มีผลต่อวิกฤตน้ำมันจนต้องกลับมามองว่าการเปิดเผยไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ UFO เหล่านี้ซึ่งจะมีชุดต่อไปในอนาคตนั้นมีประโยชน์ต่อการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์อย่างไรหรือเป็นเพียงแค่การเบี่ยงประเด็นทางการเมืองธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: สลับไปที่อียิปต์นะครับเขาเปิดเผยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากสุสานของตุตันคามุนที่ไม่เคยถูกนำมาแสดงมาก่อนในรอบกว่า100ปี
6: กว่า100ปีหลังการค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนทุกวันนี้อียิปต์ยังคงเปิดเผยโบราณวัตถุสำคัญจากยุคฟาโรห์อย่างต่อเนื่องล่าสุดอียิปต์นำกำแพงปิดทางเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนออกจัดแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การค้นพบสุสานเมื่อปี1922กำแพงนี้เคยถูกใช้เพื่อปิดตายทางเข้าสู่ห้องฝังพระศพและยังคงมีตราประทับของตุตันคามุนรวมถึงตราของผู้พิทักษ์สุสานซึ่งมีหน้าที่ดูแลและป้องกันการโจรกรรมในยุคโบราณผู้อำนวยการด้านโบราณวัตถุของเมืองลักซอร์สถานที่จัดแสดงระบุว่ากำแพงดังกล่าวเป็นโบราณวัตถุของตุตันคามุนที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากสุสานฟาโรห์ส่วนใหญ่ถูกปล้นไปหมดแล้วนอกจากนี้ทางการอียิปต์ยังเปิดให้เข้าชมสุสานโบราณของราบูยาและซามุตผู้เฝ้าประตูแห่งเทพอามุนในสมัยราชอาณาจักรใหม่ของอียิปต์ช่วงราชวงศ์ที่18สุสานทั้งสองแห่งถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี2015ก่อนทางการอียิปต์จะทำการค้นคว้าและบูรณะนำไปสู่การเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในสุสานปรากฏภาพวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบ

0: การทั้งกิจวัตรประจำวันการเกษตรและพิธีกรรมหลังความตายพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของโลกหลังค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องพร้อมสะท้อนความพยายามของอียิปต์ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกของอารยธรรมโบราณให้ผู้คนทั่วโลกได้ศึกษาต่อไปกิตติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับข้าวเป็นอาหารจานหลักของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายพันปีแล้วนะครับคืนวันนี้จะพาไปสำรวจรสนิยมข้ามกาลเวลาในการกินข้าวติดตามในอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นครับ
2: สวัสดีครับกินข้าวยังครับวันนี้ถ้ายังก็มานั่งด้วยกันได้นะครับเพราะผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับอยากจะถามว่าในบริบทของสังคมไทยอย่างเราการชวนมากินข้าวร่วมกันมันหมายความว่าอะไรได้บ้างครับเพราะอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในวันนี้อยากจะชวนคุณมาสำรวจอีกหนึ่งจุดร่วมของอาเซียนครับที่สะท้อนผ่านรูปแบบการคิดของเราอย่างลึกซึ้งผ่านตัวอย่างสุดจะเรียบง่ายอย่างข้าวครับ
3: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมแม้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนเมืองใหญ่มีการขยายตัวโอกาสทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นการเข้าถึงการศึกษาการคมนาคมและการสื่อสารเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนเปลี่ยนวิถีชีวิตของทั้งคนเมืองและเกษตรกรไปอย่างสิ้นเชิงครับแต่ถึงอย่างนั้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจข้าวก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าทำไมข้าวถึงเป็นพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงทั้งสังคมอัตลักษณ์และอารยธรรมของเราสมาคมเอเชียศึกษาระบุว่าข้าวเป็นพื้นฐานของระบบสังคมแบบแบ่งชั้นวรรณะหรือ stratified social systems ครับตัวอย่างที่ชัดเจนคือในอดีตระบบนาข้าวแบบชลประทานเป็นสิ่งที่ต้องการการจัดการน้ำที่ซับซ้อนสำหรับสังคมหนึ่งครับสิ่งนี้จึงบีบให้ชุมชนจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างอำนาจและการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสูงเพื่อแบ่งปันน้ำเข้าสู่นาข้าวเพราะฉะนั้นใครที่ควบคุมระบบน้ำและยุ้งฉางได้ก็จะมีบทบาทเหนือผู้อื่นในบริบทนี้ข้าวจึงเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์เชิงอำนาจและอารยธรรมของอาเซียนมานับพันปีแล้วครับ
2: แล้วถ้าหากว่าการกินข้าวมันก่อให้เกิดระบบสังคมแบบอารยธรรมของเราตั้งแต่แรกจริงๆผมว่าอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจครับคือแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะการกินข้าวมันช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ในระดับตัวบุคคลได้ยังไงกัน
3: โมนิก้าจานาวสกี้นักมนุษยวิทยาสังคมซึ่งทำวิจัยในรัฐสารวัตบนเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียมานานกว่า30ปีอธิบายว่าการกินข้าวในภูมิภาคนี้คือกระบวนการสร้างเครือญาติที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องสายเลือดครับเพราะในหลายภาษาของอาเซียนคำว่ากินข้าวเช่นกินข้าวในภาษาไทยหรือมากันนาซีในภาษามาลายูมีความหมายเดียวกันกับคำว่ากินอาหารครับซึ่งสะท้อนว่าถ้าไม่มีข้าวก็ไม่ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่สมบูรณ์ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษในเรื่องนี้คือสำหรับกลุ่มชาวเคลาปิดในบอร์เนียวความเป็นครอบครัวของพวกเขาจะถูกนิยามผ่านกลุ่มเตาไฟหรือฮาร์สกรุ๊ปครับเพราะใครก็ตามที่นั่งล้อมวงและกินข้าวจากหม้อเดียวกันที่ปรุงจากเตาไฟเดียวกันเป็นประจำจะถือว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆแม้จะไม่ได้เกิดจากแม่คนเดียวกันก็ตามครับนอกจากนี้ข้าวยังมีมิติทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งเช่นกันครับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าข้าวในอาเซียนมีมิติด้านจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่เรียกว่าขวัญข้าวหรือไรซ์โซครับและเขาเชื่อว่ามันเป็นถึงรากฐานของอัตลักษณ์ร่วมกันในภูมิภาคเลยทีเดียวเพราะโดยปกติข้าวจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณและมักถูกเปรียบเปรยเป็นเทวีหรือผู้หญิงครับเช่นพิธีกรรมที่พบเห็นได้ทั่วอาเซียนตั้งแต่การทำขวัญข้าวการขอพรพระแม่โพศพไปจนถึงการทำพิธีกรรมเพื่อขอบคุณการเก็บเกี่ยวแต่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันข้าวเริ่มถูกทำให้เป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านระบบอุตสาหกรรมไปแล้วครับซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติผ่านพิธีกรรมเหล่านี้ก็ค่อยๆเลือนหายไป
2: การรักษาความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าวเอาไว้ให้เขาอยู่กับสังคมของเรานานๆไปก็จึงเปรียบเสมือนกับการรักษามรดกที่ยังมีชีวิตของอาเซียนเอาไว้ครับสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่แต่ข้าวอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่กำลังหล่อเลี้ยงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยครับและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในอาเซียนการทักทายว่ากินข้าวหรือยังก็จะยังคงเป็นอีกหนึ่งคำทักทายที่อบอุ่นที่สุดเลยก็ว่าได้ครับขอให้ทุกท่านกินข้าวให้อร่อยแล้วพบกันใหม่กับอาเซียน5กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
4: กองทัพอิสราเอลเผยภาพโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายที่อ้างว่าเป็นของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ยกระดับขึ้นอีกครั้งกลุ่มผู้แสวงบุญชาวอิหร่านในพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะร่วมตะโกนต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลหลังจากอิสราเอลโจมตีเลบานอนกว่า120จุดภายในวันเดียวขณะที่อิหร่านกล่าวหาสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเผยผลตรวจสุขภาพล่าสุดที่ศูนย์การแพทย์วอเตอร์ริดสมบูรณ์แบบทุกอย่างท่ามกลางการจับตามองสุขภาพหลังมีผ้าผืนบริเวณคอข้อเท้าบวมและรอยช้ำที่มือปรากฏเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดเหตุถังสารเคมีระเบิดและพังถล่มในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รัฐวอชิงตันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ9คนและสูญหายอีก9คนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังเร่งกู้ภัยท่ามกลางความเสี่ยงจากถังสารเคมีตำรวจรัฐเท็กซัสเผยภาพจากกล้องติดตัวขณะลุยกระแสน้ำเชี่ยวไปช่วยทารกออกจากรถกลางน้ำท่วมก่อนอุ้มพาไปยังจุดปลอดภัยStarbucks เกาหลีใต้เผชิญกระแสวิจารณ์หนักหลังจัดแคมเปญ Tank Day ตรงกับวันรำลึกเหตุการณ์กวางจูปี1980จนประธานกลุ่มชินเซแกเจ้าของเชนร้าน Starbucks ในเกาหลีใต้ออกมาขอโทษต่อสาธารณะและปลดผู้บริหาร Starbucks ในเกาหลีใต้แล้ว NASA เปิดแผนภารกิจดวงจันทร์ระยะยาวเตรียมส่งยานเอกชนลงสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ก่อนสร้างฐานกึ่งถาวรภายในปี2029และตั้งเป้าให้มนุษย์ประจำการอย่างต่อเนื่องในอนาคตคลิปวิดีโอบันทึกภาพนาทีโดรนหลายลำขัดข้องและตกลงสู่ผิวน้ำที่อ่าวดาร์ลิงในนครซิดนีย์ระหว่างการแสดงแสงสีต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากทำให้การแสดงต้องยุติกระทันหัน
1: และทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับภาพปิดท้ายไปดูนครโบราณอินคาแห่งใหม่ในเปรูครับเป็นสิ่งที่บรรดานักโบราณคดีเพิ่งค้นพบกันนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

อาคารสูงตั้งเรียงรายอนุสาวรีย์ทรงแปลกตามีเครื่องบินรบตั้งตระหง่านในลานจตุรัสเสรีภาพธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยท่ามกลางสายลมและแสงแดดที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจงอยแอฟริกาที่พยายามจะประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียและสหภาพแอฟริกามีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก

0: ถึงแม้ว่าโซมาลีแลนด์จะไม่เคยได้รับการรับรองจากประชาคมระหว่างประเทศแต่เนื่องจากความขัดแย้งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีบางประเทศฝ่ากฎเกณฑ์เข้ามาโดยชาติแรกที่ฝ่ากฎเกณฑ์ก็คืออิสราเอล
1: ธันวาคมปี 2025ที่บริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียคนจำนวนมากออกมารวมตัวกันธงรูปดาวขาวบนพื้นสีฟ้าอ่อนน้อยใหญ่โบกสะบัดขณะที่จอ LED ก็ขึ้นรูปธงชาติเพื่อเป็นการตอบรับเสียงของฝูงชนนี่คือการประท้วงการตัดสินใจทางการเมืองของอิสราเอลชาติที่อยู่ห่างออกไปกว่า 3,000 กิโลเมตรผู้ประท้วงบอกว่าไม่พอใจที่อิสราเอลกำลังละเมิดอธิปไตยของโซมาเลียการออกมาก็เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่กำลังเร่งหาทางจัดการกับปัญหาที่อิสราเอลเป็นผู้ก่อขึ้นปัญหาที่คนเหล่านี้พูดถึงมาจากการที่อิสราเอลประกาศรับรองเอกราชของโซมาลีแลนด์ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศโซมาเลียการกระทำของอิสราเอลที่นำมาสู่การประท้วงของชาวโซมาเลียเกิดขึ้น1วันก่อนหน้านั้น28 ธันวาคมปี 2025นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลปรากฏตัวในห้องทำงานก่อนที่จะจรดปากกาลงนามในเอกสารสำคัญที่วางอยู่บนโต๊ะผู้ช่วยที่ยืนข้างๆได้เปิดวิดีโอคอลให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้สนทนาความกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งโซมาลีแลนด์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างชื่นมื่นผู้นำอิสราเอลได้ระบุว่านี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์เป็นวันที่เขามีความสุขมากที่มีโอกาสได้เป็นคนลงนามในการประกาศรับรองการมีอยู่ของโซมาลีแลนด์อย่างเป็นทางการ
2: It's good to talk to you and before anything elseI want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day. And I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there.
1: สิ่งที่ผู้นำอิสราเอลทำก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างหนักและนำไปสู่การประท้วงใหญ่ในโซมาเลียผู้ประท้วงบอกว่าโซมาลีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของโซมาเลียประเทศโซมาลีแลนด์ไม่เคยมีอยู่จริงบางคนบอกว่าการกระทำของอิสราเอลที่ประกาศรับรองการมีอยู่ของโซมาลีแลนด์คือสิ่งที่ละเมิดกฎหมายและกติการะหว่างประเทศการกระทำของอิสราเอลคือความพยายามแบ่งแยกดินแดนของโซมาเลียตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออกตรงบริเวณที่เรียกว่าจงอยแอฟริกาแผ่นดินที่ยื่นเข้าไปในทะเลอาหรับหลายร้อยกิโลเมตรด้านเหนือของโซมาเลียติดกับจีบูตีและอ่าวเอเดนผืนทะเลที่เชื่อมต่อทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียด้านตะวันตกติดกับเอธิโอเปียด้านใต้ติดกับเคนยาส่วนด้านตะวันออกโซมาเลียมีสิ่งที่หลายชาติปรารถนาที่อยากจะมีนั่นก็คือชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียที่มีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรลักษณะที่ตั้งทำให้โซมาเลียเป็นเจ้าของจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเดินเรือและการค้าของภูมิภาคในอดีตท่าเรือริมฝั่งทั้งทางเหนือและตะวันออกเป็นจุดผ่านและจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีค่าตั้งแต่ยางสนยางไม้หอมและเครื่องเทศชายฝั่งทั้งสองด้านได้กลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจโดยเฉพาะหลังจากมีการเปิดใช้คลองสุเอตในปี 1869คลองสุเอตคือสิ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและการเดินเรือของโลกเพราะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจากยุโรปสู่เอเชียได้อย่างมีนัยยะสำคัญจากเส้นทางเดินเรือเดิมซึ่งต้องแล่นอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีประยะทาง 29,000 กิโลเมตรใช้เวลา24วันแต่คลองสุเอตทำให้ระยะทางลดเหลือเพียง 12,000 กิโลเมตรส่วนเวลาเดินทางลดลงเหลือเพียง14วันนับตั้งแต่ขุดคลองสำเร็จคลองสุเอตก็คับคั่งไปด้วยเรือพาณิชย์ที่ลัดเลาะผ่านคลองในการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียกับยุโรป การเกิดขึ้นของคลองสุเอซทำให้ด้านเหนือของโซมาเลียสำคัญขึ้นมาทันทีเพราะที่นี่อยู่ไม่ไกลมากนักจากบับอามันเดตช่องแคบปลายสุดของทะเลแดงที่เรือสินค้าที่ไปมาระหว่างเอเชียกับยุโรปทุกลำต้องผ่านหากต้องใช้คลองสุเอซความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทำให้อังกฤษมหาอำนาจทางทะเลของโลกเข้าควบคุมด้านเหนือของโซมาเลียเพื่อใช้ปกป้องเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของจักรวรรดินั่นก็คือเส้นทางไปบริติชอินเดียโดยผ่านคลองสุเอซการควบคุมใช้วิธีการทำสนธิสัญญากับชนเผ่าในท้องถิ่นและสถาปนาทางตอนเหนือของโซมาเลียให้เป็นดินแดนในอารักขาของตนที่มีชื่อว่าบริติชโซมาลีแลนด์ส่วนทางตอนกลางและใต้ของโซมาเลียตกอยู่ในความควบคุมของอีกมหาอำนาจอย่างอิตาลีโดยมีการตั้งชื่อบริเวณดังกล่าวว่าอิตาเลียนโซมาลีแลนด์ปี1960บริติชโซมาลีแลนด์และอิตาเลียนโซมาลีแลนด์ได้รับเอกราชจากอังกฤษและอิตาลีหลังจากนั้น2ดินแดนถูกรวมกันเป็น1ภายใต้ชื่อประเทศโซมาเลีย

โซมาเลียมีรัฐบาลพลเรือนและการปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตกอยู่8ปีก่อนที่นายทหารที่ชื่อพลเอกโมฮัมเหม็ดซีอัตบาก่อการปฏิวัติเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบสังคมนิยมด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากสหภาพโซเวียตทั้งทางด้านการเงินและการทหารภายใต้การปกครองแบบเป็ดเสร็จของพลเอกโมฮัมเหม็ดซีอัตบากลุ่มต่อต้านมากมายหลายกลุ่มถือกำเนิดขึ้นเพื่อจับอาวุธต่อสู้กับกองกำลังรัฐบาลเข้าสู่ปี1991อำนาจของพลเอกโมฮัมเหม็ดซีอัตบาก็ถูกโค่นล้มพร้อมๆกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือความปั่นป่วนวุ่นวายโซมาเลียตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐบาลเกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่มีกลุ่มอำนาจต่างๆจับอาวุธต่อสู้เข็นฆ่ากันเองท่ามกลางความสับสนวุ่นวายชนเผ่าทางตอนเหนือของโซมาเลียใช้โอกาสนั้นประกาศจัดตั้งรัฐใหม่ที่มีชื่อว่าสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์เดือนมิถุนายนปี1991โซมาลีแลนด์ก็ประกาศตัวเป็นเอกราชตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลโซมาเลียอย่างสิ้นเชิง

0: ู่ในหุบเขาของเทือกเคามาโดซึ่งมีสภาพอากาศแบบแห้งแล้งกึ่งทะเลทรายตึกอาคารสำนักงานที่สร้างใหม่ถูกสร้างสลับกับย่านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมตลาดกลางแจ้งหลายจุดคึกคักร้านค้ามีสินค้าหลากหลายจากทั้งท้องถิ่นและสินค้านำเข้าที่นี่คือฮาเกซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์รัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโซมาเลียมีชายฝั่งติดกับอ่าวเอเดนทางทิศเหนือและมีพรมแดนติดกับจิบูตีและเอธิโอเปียโซมาลีแลนด์มีประชากรกว่า6ล้านคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษาโซมาลีอาหรับและอังกฤษเป็นภาษาราชการมีสกุลเงินที่ชื่อชิลลิงโซมาลีแลนด์เป็นของตนเองมีหนังสือเดินทางมีสถานีโทรทัศน์มีมหาวิทยาลัยมีระบบพรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอนุสัญญามอนเตวิเดโอปี1933ระบุเงื่อนไข4ข้อในการตั้งประเทศไว้ว่าต้องมีดินแดนที่แน่นอนมีพลเมืองมีรัฐบาลและมีความสามารถในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆหากพิจารณาเงื่อนไขตามนี้โซมาลีแลนด์มีสถานะเป็นประเทศแต่ไม่มีใครยอมรับสถานะนี้โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกาเนื่องจากเกรงว่าโซมาลีแลนด์จะกลายเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่นๆในแอฟริกาทำตามความฝันและความหวังของผู้คนที่นี่จึงคือการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากนานาชาติในฐานะรัฐชาติ
1: We survived without recognition actually because we know we exist. We have our own currency. We have got our own small passport acceptable to neighboring countries. We have our multi-party system. We have all that kind of things. All the characteristics of a nation we have them.
0: เมื่อประชาคมโลกยังไม่ให้การยอมรับโซมาลีแลนด์จึงยังคงเป็นประเทศในประเทศต่อไปแม้ว่าที่นี่จะมีการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากกว่าโซมาเลียก็ตามและเนื่องเพราะเป็นดินแดนที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเศรษฐกิจของโซมาลีแลนด์จึงมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างยิ่ง

0: ผืนดินที่แห้งแตกระแหงแทบปลูกอะไรไม่ได้เลยจัดเลี้ยงผอมโซจนเห็นซี่โครงผันหนังที่แนบติดกระดูกบางล้มตายเพราะไม่มีน้ำและอาหารตกถึงท้องมาเป็นเวลานานเบื้องหลังความแห้งแล้งแบบสุดขั้วที่เกิดขึ้นในจงอยแอฟริกาคือภาวะลานีญาความแห้งแล้งที่กินระยะเวลานานและรุนแรงส่งผลโดยตรงต่อวิถีหลักของผู้คนในแถบนี้ที่ส่วนใหญ่ทำปศุสัตว
1: ์ว่าเฮวยันเดวอารุตุดังคุลกุรีมันใครมันกระดิบาตัดดิสเดคุลดริสเดวท้าวบักเทียที่คันเลวคุดบิชิตะรุดมิดิสินเดวท้าลวัย
2: ว่าเดินเที่ยวอยู่บอกลูกกับนารีกันเดินเที่ยวอยู่ที่ระดิสิมาขรายมาสุกิขรายคอลบ้าเมลุนสิดานุกุดเดฟเฮียมาสุกิขรายอยู่

0: ส่งผลให้มีความยากลำบากในการสร้างเศรษฐกิจใหม่เมื่อเจอกับข้อจำกัดทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับโซมาลีแลนด์คือการพึ่งเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการหรือ informal economy เงินจำนวนมากจากคนที่ไปตั้งรกรากหรือไปทำงานต่างประเทศถูกส่งกลับบ้านและกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ลงไปที่ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ40ของประเทศแต่เงินที่ส่งมาจากต่างประเทศยังลงไปที่การลงทุนไม่ว่าจะเป็นในอสังหาริมทรัพย์ภาคบริการรวมถึงภาคโทรคมนาคมฮาเกซาเมืองหลวงของโซมาลีแลนด์คึกคักขึ้นเมื่อสกุลเงินชิลลิงที่ประกาศใช้ในปี1994ยังไม่ได้รับการยอมรับโซมาลีแลนด์จึงให้เงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักในการทำธุรกรรมกับต่างประเทศส่วนเงินชิลลิงใช้สำหรับการจับจ่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้นมีการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเองเพื่อการโอนเงินทำธุรกรรมและเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือคือการเปิดทางให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินได้ทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือชิลลิงโซมาลีแลนด์ทำให้การใช้เงินสดลดลงหรือไม่มีความจำเป็น
1: เราคุยเช่นนะลากท่าดัลคุลีให้มันทรัสต์ค่ายาลำรวนะเราคุยเช่นนะดอลลาร์ค่ายาทรัฟเวซ่าแคชกัดอุชเวซ่าโมบิลค่ามาร์คาสัตการ์ซีนิสาอาดูคุยเช่นกันท่าfree inta tonto 2 million buqada yara 2 million buqada 3 million buqada
0: ระบบเงิน2สกุลทําให้โซมาลีแลนด์มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ดีขึ้นที่สําคัญคือสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้นอกจากสะดวกต่อการทําธุรกรรมแล้วการใช้ระบบเงิน2สกุลคือการลดความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในอาวุธทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของโซมาลีแลนด์ที่เรียกว่าท่าเรือเบอร์เบร่าไกลจากฮาเกซาเมืองหลวงของโซมาลีแลนด์ไปประมาณ160กิโลเมตรคือชายฝั่งทางตอนใต้ของอ่าวเอเดนใกล้กับช่องแคบบับอมันเด็บเส้นทางเดินเรือที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่19บริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของบริติชโซมาลีแลนด์ดินแดนในอารักขาของอังกฤษเนื่องจากมีท่าเรือที่สามารถใช้เป็นฐานในการควบคุมเส้นทางเดินเรือจากยุโรปไปบริติชอินเดียได้นั่นก็คือท่าเรือเบอร์เบร่าเมื่ออังกฤษคืนเอกราชให้ในปี1960บริติชโซมาลีแลนด์ได้ควบรวมกับดินแดนทางตอนใต้ที่ชื่ออิตาเลียนโซมาลีแลนด์จนก่อเกิดกลายเป็นประเทศโซมาเลียท่าเรือเบอร์เวราจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโซมาเลียหลังจากนั้นท่าเรือแห่งนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของโซมาลีแลนด์หลังจากโซมาลีแลนด์ประกาศเป็นเอกราชจากโซมาเลียในปี1991ด้วยทำเลและลักษณะที่ตั้งท่าเรือเบอร์เวราเปรียบเสมือนอาวุธที่ทรงพลังและโซมาลีแลนด์ก็ไม่ปิดบังว่าพร้อมใช้มันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและการยอมรับในระดับสากลในวันที่ยังไม่มีประเทศใดกล้ารับรองตนในฐานะรัฐอธิปไตยการเดินหน้าเพื่อหาพันธมิตรได้เริ่มขึ้นปี2016รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโซมาลีแลนด์ระบุว่าหลังการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและถี่ถ้วนในที่สุดก็ได้ผู้ที่เหมาะสมในการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาท่าเรือเบอร์เบร่าแล้วนั่นก็คือ DP World บริษัทโลจิสติกข้ามชาติจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2: Bolloré was in fact interested in the development of the port and for a long time, I think since 2008. But when we looked at the proposals, we chose the one which we thought would be in the best interest of our nation. It all really comes to economics, it's not nationality. It just comes to, you know, benefits, you know, it's cost-benefit analysis. And that's why, you know, Dubai won the day.
0: DP World ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในท่าเรือเบอร์เบร่าด้วยสัดส่วนหุ้นร้อยละ51และด้วยเงินลงทุนจาก DP World วันนี้ท่าเรือเบอร์เบร่ากำลังถูกเปลี่ยนโฉมใหม่เพื่อให้กลายเป็นประตูการค้าทางทะเลของภูมิภาคท่าเรือถูกขยายให้กว้างขวางขึ้นลานตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ถูกสร้างศูนย์ควบคุมประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้เบอร์เบร่าสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้เป้าหมายในการเข้ามาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือเพื่อขยายอิทธิพลจากอ่าวอาหรับซึ่งเป็นหน้าบ้านของตนเองลากยาวต่อมาที่จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างช่องแคบบับอมันเด็บในทะเลแดงไม่ไกลจากท่าเรือคือที่ตั้งของสนามบิน

0: เบเวอร่าสนามบินที่สร้างโดยสหภาพโซเวียตในช่วงกลางทศวรรษ1970เพื่อใช้สกัดอิทธิพลของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นด้วยรันเวย์ที่ยาวกว่า4กิโลเมตรและอยู่ติดกับท่าเรือสนามบินแห่งนี้คือจุดที่สามารถใช้ปฏิบัติการทางการทหารขนาดใหญ่ได้1ปีหลังจากได้สัมปทานบริหารท่าเรือเบเบอร่าโซมาลีแลนด์อนุมัติให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรับปรุงสนามบินและใช้พื้นที่ตั้งฐานทัพจากที่ไม่มีใครกล้ารับรองความชอบธรรมวันนี้โซมาลีแลนด์มีพันธมิตรที่แนบแน่นอีกชาติที่ประกาศความเป็นพันธมิตรกับโซมาลีแลนด์คือเอธิโอเปียหนึ่งในชาติใหญ่แห่งจงอยแอฟริกาที่มีพรมแดนติดกับประเทศโซมาเลียเหตุผลที่ดึงเอธิโอเปียเข้ามาโซมาลีแลนด์ก็เนื่องจากตนไม่มีทางออกสู่ทะเลหลังเอริเทรียซึ่งมีชายฝั่งติดทะเลแดงประกาศเอกราชและแยกตัวออกไปการสูญเสียเอริเทรียทำให้เอธิโอเปียต้องหันไปพึ่งท่าเรือในเมืองบันบาลาของจิบูตีประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลแดงอีกจุดที่เอธิโอเปียต้องการเข้าถึงคือท่าเรือเบอร์เบราของโซมาลีแลนด์ปี2018เอธิโอเปียได้ทำข้อตกลงกับโซมาลีแลนด์เพื่อเข้าถือหุ้นร้อยละ19ในท่าเรือแต่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกไปหลังเอธิโอเปียผิดเงื่อนไขจากการที่ไม่สามารถสร้างถนนเชื่อมต่อท่าเรือได้แต่เอธิโอเปียไม่ละความพยายาม1 มกราคมปี2024โซมาลีแลนด์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านกับเอธิโอเปียภายใต้ข้อตกลงนี้เอธิโอเปียสามารถเข้าใช้ท่าเรือเบเบราเพื่อใช้เป็นประตูส่งออกสินค้าไปสู่โลกภายนอกได้อีกส่วนที่สำคัญในข้อตกลงคือเอธิโอเปียจะได้สิทธิ์ในการตั้งฐานทัพเรือด้วยทั้งหมดนี้เพื่อแลกกับการที่เอธิโอเปียให้การรับรองเอกราชของโซมาลีแลนด์ข้อตกลงนี้ส่งผลให้โซมาเลียไม่พอใจอย่างหนักเพราะถือว่าโซมาลีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของตนการกระทำของเอธิโอเปียจึงเข้าข่ายละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนรัฐสภาโซมาเลียได้ประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือในเรื่องนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีฮัสซันชิกโมฮัมหมัดจะออกมาประกาศกล่าวว่าไม่มีวันที่โซมาเลียจะยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว
1: โซมาเลียโซมาลีบาลีโซมาเลียโซมาลีบาลีแม้ชาสันจูนะวานอุดมันเฮนะวานดิฟะเฮนะวานอุเฮนะแม้กระสุนโซมาเลีย
0: หลังเกิดความตึงเครียดระหว่างโซมาเลียและเอธิโอเปียหลายประเทศในภูมิภาคพยายามเข้าไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ลุกลามกลายเป็นสงครามแม้การเข้ามาในโซมาลีแลนด์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเอธิโอเปียจะทำให้เกิดแรงสะเทือนในจงอยแอฟริกาแต่การเข้ามาก็เป็นเพียงเพื่อการใช้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าและความมั่นคงทั้งสองชาติยังไม่กล้าล้ำไปถึงการประกาศรับรองเอกราชของโซมาลีแลนด์เพราะนั่นหมายถึงความขัดแย้งโดยตรงกับโซมาเลียและสหภาพแอฟริกาที่มีจุดยืนไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเข้าสู่ปลายปี2025ปรากฏมีชาติแรกและชาติเดียวที่ประกาศนั่นก็คืออิสราเอลยี่สิบแปดธันวาคม2025นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศรับรองเอกราชให้โซมาลีแลนด์ในการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับประธานาธิบดีอับดิรามันโมฮัมเหม็ดอับดุลลาฮีของโซมาลีแลนด์นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่านี่คือวันเริ่มต้นของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบต่อจากนี้ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในทุกมิติทั้งด้านการเกษตรสาธารณสุขเทคโนโลยีไปจนถึงความมั่นคงในทะเลแดง
2: I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. We intend to work together with you on economic fields, on agriculture, in the fields of social development. All the things that we hope we canassist you and we obviously believe in this friendship
0: หลังการประกาศของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้คนในฮาเกซาเมืองหลวงของโซมาลีแลนด์จำนวนมากมายหลายหมื่นคนที่ออกมารอฟังข่าวพากันออกมาเฉลิมฉลองด้วยความดีใจกับสิ่งที่รอคอยมานานห่างออกไป 1,100 กิโลเมตรที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียภาพที่ตรงข้ามกันกำลังเกิดขึ้นผู้คนหลายหมื่นคนออกมารวม

0: ตัวการประท้วงชูธงสีฟ้าพร้อมดาวห้าแฉกสีขาวของโซมาเลียตะโกนแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของอิสราเอลขณะที่ประธานาธิบดีโซมาเลียประกาศกล้าวไม่มีทางยอมโดยระบุว่าสิ่งที่อิสราเอลทำคือความตั้งใจแบ่งแยกคนในโซมาเลียนี่เป็นการกระทำที่ผิดทั้งธรรมเนียมการทูตและกฎหมายระหว่างประเ
1: ทศamaway garteena wa ku dhiran waayeen in xalku naga jiro dhanka wada hadalka lagu gaaro midnimo waxayna qaadeen wadooyin si kala fogeynaya dadka deegaanada wada degan ama dadka Soomaaliyeed guud ahaantii waxaan markala cadeynayaa in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay dal xor ah mid ahdulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu oo isagaba eedaysana caalamka ka ah

0: แต่อิสราเอลไม่ใส่ใจเสียงประท้วงเพราะการเข้าถึงโซมาลีแลนด์ได้มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับอิสราเอลนี่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญเพราะไม่เพียงแต่อิสราเอลจะมีฐานทางยุทธศาสตร์ติดอ่าวเอเดนและทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกเท่านั้นแต่การรับรองเอกราชของโซมาลีแลนด์คือการเปิดทางให้อิสราเอลสามารถรับมือกับการขยายอิทธิพลของอิหร่านได้ดีขึ้นเนื่องจากตรงข้ามโซมาลีแลนด์คือประเทศเยเมนจุดที่กลุ่มฮูตีซึ่งถือเป็นพร็อกซี่ของอิหร่านปักหลักอยู่อีกเหตุผลที่มีการคาดการณ์กันคือเพื่อเป็นการเปิดทางให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล้าประกาศรับรองสถานะของโซมาลีแลนด์ตามเพื่อนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับท่าเรือเบเบราในฐานะประตูการค้าและจุดดูแลความมั่นคงของภูมิภาคแต่การจะไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่นั้นยังเป็นคำถามเพราะการก้าวข้ามเส้นแดงทางการทูตของอิสราเอลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มประเทศแอฟริกาและโลกมุสลิมที่เกรงว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งในเสียงที่ดังที่สุดมาจากประเทศตุรกี2วันหลังอิสราเอลประกาศรับรองเอกราชของโซมาลีแลนด์ผู้นำตุรกีออกมาประกาศกล่าวว่าสิ่งที่อิสราเอลทำเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
1: อิลินินบิลลิกเวบิทุนเนนทุกชาร์ตอัลตินดามูฮาฟาซัสบิซิมิชินอันเจลิคลีเมสเอลิดิสİsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez.

ั้งแต่ยุคอาณานิคมถึงยุคสมัยใหม่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปสำหรับโซมาลีแลนด์คือการถูกมหาอำนาจจับจ้องและต้องการจับจองดินแดนรัฐที่ยังไม่ได้รับการรับรองโดยประชาคมระหว่างประเทศแต่มีตำแหน่งแห่งที่ในการกำหนดสมดุลความมั่นคงของภูมิภาคและของโลกในวันที่การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจหวนกลับมาการต่อสู้ของโซมาลีแลนด์จะยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นดินแดนแห่งนี้ไม่ได้กำลังต่อสู้เพียงแค่การเป็นประเทศแต่กำลังดิ้นรนทุกทางเพื่อหาที่ยืนใหม่ท่ามกลางความดุเดือดของโลกในศตวรรษที่21

0: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
3: เรื่องเงี้ยเรื่องเ
2: งี้ยแล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ

0: ระโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
1: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blackberries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipa.me

0: ื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามดิจิทัลเป้าหมายของกองทัพไทยในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
1: แม้การอยู่ในอันดับที่24ของโลกจะฟังดูไม่แย่นักสำหรับประเทศขนาดกลางอย่างไทยนะคะแต่หากมองลึกลงไปถึงเนื้อในเราก็จะพบความท้าทายที่น่ากังวลค่ะโดยเฉพาะเมื่อบริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สงครามยุคใหม่เป็นที่เรียบร้อย
2: ผมอยากให้เปลี่ยนจากงบประมาณเนี่ยรถของกองทัพบกลงเถอะแล้วก็หน่วยกองทัพเนี่ยอย่าไปซื้อรถถังไปไล่ปราบใครเลยคุณซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศเยอะดีไหมป้องกันตัวไปก่อน
3: ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีอธิปไตยหรือเทคโนโลยีเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาการที่เราไม่มีอธิปไตยเหนือเขาเนี่ยแปลว่าเราจะสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก
0: ในศตวรรษที่21กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆได้ลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคและแน่นอนมันได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เริ่มตั้งแต่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เปิดฉากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี2022ต่อด้วยปี2023กับการประกาศสงครามของอิสราเอลด้วยการใช้กำลังโจมตีกลุ่มกบฏฮามาสในฉนวนกาซาซึ่งกลายเป็นการสู้รบที่ยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดกับสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาที่ลงเอยด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซจุดยุทธศาสตร์การขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไม่ได
1: ้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความกังวลที่ว่าสงครามครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทำให้ในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศตื่นตัวหันมาทบทวนศักยภาพทางการทหารของตัวเองทั้งเรื่องกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม
0: กลับมาที่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพทางการทหารอยู่ที่อันดับ24ของโลกและอันดับ3ของอาเซียนถึงแม้จะเรียกได้ว่ามีความพร้อมในการป้องกันประเทศแต่ในวันที่โลกร้อนระอุจากไฟสงครามระลอกใหม่คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก็คือกองทัพไทยจะต้องเสริมเขี้ยวเล็บด้านใดบ้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยและสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกันเมื่อพูดถึงสงครามหลายคนคงนึกถึงภาพของทหารสองฝ่ายถืออาวุธเข้าห้ำหั่นกันท่ามกลางหากระสุนและเสียงระเบิดโดยมีฝูงเครื่องบินรบขบวนรถถังและกองเรือขนาดมหึมาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนี่คือสงครามเต็มรูปแบบที่เราคุ้นตากันดีแต่ในศตวรรษที่21ภาพจำของสงครามอาจไม่เหมือนกับในอดีตอีกต่อไปถ้าใครได้ติดตามข่าวการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับเลบานอนและอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาภาพที่ได้เห็นในทุกสมรภูมิก็คือการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ควบคุมด้วยระบบดาวเทียมการแฮกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานหรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า IO เพื่อสร้างความปั่นป่วนและที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการใช้โดรนเป็นอาวุธหลักทั้งในการลาดตระเวนการสังหารฆ่าศึกหรือแม้แต่กระทั่งเป็นระเบิดพลีชีพโฉมหน้าของสงครามได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสงครามแบบดั้งเดิมสู่สงครามยุคใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทุ่มกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าห้ำหั่นกันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการชิงความได้เปรียบด้วยยุทธวิธีการสู้รบแบบผสมผสานที่มีเป้าหมายคือการเพิ่มขีดความสามารถในการทำลายล้างที่แม่นยำในราคาที่ต่ำลงถ้าจะอธิบายนิยามสงครามยุคใหม่ว่าคืออะไรเราอาจจะต้องกลับไปทำความเข้าใจกับ3นิยามหลักที่เป็นรากฐานของยุทธศาสตร์ด้านการทหารทั่วโลกกันก่อนสรศักดิ์สุบงกตนักเขียนนักแปลและคอลัมนิสต์ด้านประวัติศาสตร์สงครามและการทหารผู้ก่อติดสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องอธิบายว่า ในอดีตที่ผ่านมารูปแบบของสงครามแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักประเภทแรกคือสงครามสมมาตรหรือ Symmetric Warfare เป็นการสู้รบระหว่าง2ประเทศคู่ขัดแย้งที่มีขีดความสามารถทางการทหารใกล้เคียงกันทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการสู้รบจะเน้นใช้กำลังพลขนาดใหญ่ทั้งเครื่องบินรถถังกองเรือและทหารราบบุกเข้ายึดครองดินแดนและทำลายกองทัพอีกฝ่ายให้ราบคาบอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2ประเภทถัดมาคือสงครามอสมมาตรหรือ Asymmetric Warfare คือการสู้รบระหว่างประเทศคู่ขัดแย้งที่มีขีดความสามารถแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นกองทัพของประเทศกับกลุ่มกบฏการสู้รบในลักษณะนี้ฝ่ายเป็นรองมักเลือกที่จะไม่ปะทะตรงๆเพราะเสียเปรียบทั้งเรื่องกำลังพลและเทคโนโลยีแต่จะใช้จุดอ่อนของศัตรูมาช่วงชิงความได้เปรียบเช่นเป็นการสู้รบแบบกองโจรการขุดอุโมงค์และการซุ่มโจมตีดังที่เห็นได้ในสงครามเวียดนามและประเภทสุดท้ายคือสงครามไฮบริดหรือไฮบริดวอร์แฟร์คือการรบผสมผสานที่ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างการใช้กำลังทหารกับการใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การทหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองสงครามไฮบริดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันมักจะประกอบด้วยการใช้กำลังทหารจำนวนไม่มากหรือใช้กองกำลังตัวแทนรวมถึงการแฮกข้อมูลการทำ IO การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและมาตรการกดดันทางด้านการทูต
3: ตอนจริงสงครามรูปแบบใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สงครามเวียดนามแหละที่บอกว่าเป็นสงครามผสมมาตรใช่ไหมแล้วคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นในสงครามยูเครนเนื่องจากว่ามันมียูเครนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้โดรนเป็นชาติแรกแต่ว่ามันสามารถจะเอาโดรนเนี่ยมายกระดับได้เรียกว่าเป็นหลักนิยมเป็นด็อกทรีนของกองทัพของมันเลยโดยที่เอาโดรนเนี่ยมาใช้เพื่อพลิกสถานการณ์ในขณะที่รัสเซียเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเนี่ยแต่ว่าพอบุกไอ้ยูเครนเนี่ยจะคิดว่าจะหมดได้ภายในประมาณเดือน2เดือนเนี่ยความจริงตัวนี้มันล่างจะ5ปีแล้วนะให้โดนในตัวเกมเชนเจอร์เลยมันเชนยังไงคือว่ามันสามารถจะใช้ในแบบที่เรียกว่าปริมาณมากแล้วก็ไปทำให้ไอ้ฝ่ายที่ถูกใช้เนี่ยสามารถจะเป็นง่อยไปได้แล้วก็ทำให้สามารถจะเขาเรียกว่าเป็นตัวทวีกำลังลบเนี่ย force multiplier ไอ้ตัวเนี้ยมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามยุคใหม่ซึ่งฝ่ายที่มีกำลังคนมากกว่ามีงบประมาณมากกว่ามีระบบการส่งกำลังรุกที่ดีกว่าเนี่ยอาจจะไม่ชนะก็ได
0: ้ปัจจุบันถือได้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสงครามยุคใหม่จุดเด่นของอาวุธชนิดนี้คือต้นทุนต่ำแถมยังผลิตได้เป็นจำนวนมากสามารถทำให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามสับสนอีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียชีวิตของทหารราบได้เป็นอย่างมาก
3: ฝ่ายที่มีโดนเยอะและมีราคาถูกเนี่ยก็จะใช้ยิงมันเข้าไปเพื่อที่ไปทำให้ไอ้ระบบการป้องกันภัยทางอากาศเช่นปืนต่อสู้อากาศสีการหรือจรวดเนี่ยมันเป็นง่อยไปอันนี้ผมก็ส่งมายิงมา500เนี่ยจำนวน90หรือ100ลูกเนี่ยต้องเข้าเป้าแล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ให้สามารถจะแม้แต่โดรนเนี่ยก็สามารถจะอัปเดตไอตัวเป้าหมายได้หมายความว่าถ้าเรือมทุกบินอเมริกาเนี่ยมันสามารถจะวิ่งมาแล้วตรงนี้ก็พอยิงไปแล้วมันก็ไล่ตามเรือได้อันนี้น่ากลัวมาก
0: อีกหนึ่งอาวุธที่ทรงพลังในสงครามยุคใหม่คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO มันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่มุ่งทำลายทางกายภาพแต่พุ่งเป้าไปที่ความคิดและความเชื่อของผู้คนผ่านโลกดิจิทัลหัวใจหลักของปฏิบัติการ IO อยู่ที่การบิดเบือนข้อเท็จจริงและการสร้างข่าวปลอมเพื่อปลุกปลั่นให้เกิดกระแสความเกลียดชังและสร้างความตื่นตระหนกจนนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมนอกจากนี้ปฏิบัติการ IO ยังเป็นการลงทุนที่ต่ำแต่สร้างผลกระทบสูงสามารถกระจายข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วไร้พรมแดน
3: ถ้าเราอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าทางอิสราเอลเนี่ยโดนยิงไหมหรือว่าอิหร่านเนี่ยเสียหายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็มีภาพ IOตัดต่อออกมาว่าตอนนี้มันยิงเครื่องบินของอเมริกันตกแล้วนั้นทั้งในความจริงก็ไม่ตกหรือว่าตกจริงก็ไม่รู้ใช่ไหมอะไรพวกนี้มันก็จะมีไอ้เรื่อง IO เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนใช้มากขึ้นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นกว่าเมื่อก่อนโดยเฉพาะเรื่อง AI ซึ่งจะสามารถปรับแต่งหรือว่าจะสร้างภาพอะไรก็ได้คือว่าถ้าว่ามันทำได้เนียนพอเนี่ยมันจะเกิดกระแสสังคมมันจะเกิดความไม่มั่นใจมันจะเกิดความสงสัยและไอ้ฝ่ายที่เคยได้เปรียบเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นได้เปรียบน้อยลงหรือจะเสียเปรียบก็ได้ถ้าหากว่ายังไม่ทำ IO ได้ดีพอ
1: เว็บไซต์ Global Firepower หรือ GFP ได้ทำการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการทหารประจำปี2026จากทั้งหมด145ประเทศทั่วโลกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ60ข้อซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยกำลังพลการเงินยุทโธปกรณ์ขีดความสามารถด้านโลจิสติกไปจนถึงความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์สำหรับปีนี้กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนอินเดียและเกาหลีใต้ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่24ของโลกและอันดับที่3ของภูมิภาคอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและเวียดนามรายงานของ GFP ระบุอีกว่าปัจจุบันกองทัพไทยมีจำนวนกำลังพลที่ประจำการประมาณ 368,50 นายค่ะและมีกำลังพลสำรองอีกกว่า 200,000 นายที่พร้อมจะถูกเรียกตัวในภาวะฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากประเทศมหาอำนาจค่ะเช่นเครื่องบินรบ F-16 จากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่กริปเพนจากสวีเดนรวมถึงรถถังรถคุ้มเกราะและเรือรบประเภทต่างๆเพื่อเสริมความพร้อมในการป้องกันประเทศนี่ยังไม่นับการเป็นเจ้าภาพจัดฝึกการรบร่วมผสมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างคอปราโกและการฝึกร่วมอื่นๆซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับกองทัพพันธมิตรระดับโลกค่ะแม้การอยู่ในอันดับที่24ของโลกจะฟังดูไม่แย่นักสำหรับประเทศขนาดกลางอย่างไทยนะคะแต่หากมองลึกลงไปถึงเนื้อในเราก็จะพบความท้าทายที่น่ากังวลค่ะโดยเฉพาะเมื่อบริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สงครามยุคใหม่เป็นที่เรียบร้อยพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่และอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมองว่าอุปสรรคสำคัญของกองทัพไทยในปัจจุบันก็คือโครงสร้างที่เถอะทะและไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะทั้งเรื่องระบบอุปถัมภ์ที่เข้าไปทำลายโครงสร้างอำนาจภายในกองทัพเต็มไปด้วยทหารการเมืองซึ่งส่งผลต่อระบบสั่งการที่ปราศจากความเป็นมืออาชีพระบบเกณฑ์ทหารที่ล้าสมัยทำให้ได้พลทหารที่ขาดความสมัครใจและทักษะเฉพาะทางค่ะแทนที่จะได้ทหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการสู้รบสุดท้ายก็คือเรื่องของงบประมาณและธุรกิจกองทัพที่ไม่โปร่งใสและขาดทิศทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอยู่เสมอค่ะในฐานะผู้ผลักดันให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551พลโทพงศกรได้เสนอ4ประเด็นหลักค่ะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอแรกคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจภายในกองทัพลดอำนาจสภากลาโหมที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนายทหารโดยเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายพลเรือนให้มากขึ้นค่ะเพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจ

0: ในนโยบายด้านความมั่นคงอย่างแท้จริงรวมทั้งยังป้องกันการก่อรัฐประหารและทำให้กองทัพเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นข้อเสนอที่2คือการยกเลิกเกณฑ์ทหารค่ะโดยเปลี่ยนเป็นระบบคัดเลือกแบบสมัครใจพร้อมกับสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มเงินเดือนสวัสดิการและประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพรวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการเป็นทหารอาชีพและข้อเสนอสุดท้ายก็คือการปรับปรุงระบบคณะเสนาธิการร่วมค่ะโดยรวมอำนาจสั่งการของทั้ง3เหล่าทัพไว้ที่เดียวเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนโดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1: อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมองเป้าหมายก่อนเราต้องการอะไรเราต้องการทหารที่มีความเชี่ยวชาญสูงแบบยูเครนแล้วเสร็จแล้วคุณสามารถทำโดรนทำอะไรต่างได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณจะให้นายทหารมาปรับมาขับโดรนก็ไม่มีอะไรไงพระพลทหารนั่งเฉยๆได้ไงความคิดเรื่องที่ว่าให้ทหารเนี่ยมาอยู่ยาวๆเนี่ยแทนที่จะเกณฑ์ประมาณอย่างที่เราอยู่2ปีแต่ว่าจริงๆไม่ถึงละปีครึ่งบ้าง6เดือนบ้างอะไรเงี้ยสักเดียวก็ออกอีกแล้วส่วนดังนั้นสิ่งที่แรกที่คุณจะทำซึ่งได้เขียนเป็นกฎหมายไว้ในสภาเรียบร้อยแล้วก็คือการอาสาสมัครนะครับก็เรียกว่าการคัดเลือกการรับราชการทหารเนี่ยโดยสมัครใจยกเลิกระบบเส้นสายอุปถัมภ์ในกองทัพอันนี้มาจากสหรัฐก็เขียนไปแล้วนะครับหลักการง่ายก็คือว่าเวลาคุณจะเดินรถปลดย่าต่างๆหรือลงตำแหน่งเนี่ยผู้บัญชาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกเราต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติโดยการทำพอร์ตเหมือนที่สอบเข้าอ่ะแต่ว่าการทำพอร์ตใช้วิธีการของสหรัฐเนี่ยมันจะมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการวิธีการทำงานการตรงต่อเวลาความจงรักภักดีต่อหน่วยอะไรต่างมันจะมีหมดแต่เป็นการประเมินอย่างจริงจังและสอบจากหลายฝ่ายจนมั่นใจว่าคุณใช่แล้วคุณก็ตรวจสอบตัวเองด้วยว่าที่คุณประเมินผมว่าถูกหรือผิดได้แค่สองเรื่องนี้ไปไกลแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะไปสุดจริงๆเนี่ยคุณจะไปเรื่องที่3ก็คือทำให้ระบบพลเรือนอยู่เหนือกองทัพก็คือเหมือนกับชาวบ้านเขาทั่วโลกอ่ะทั่วโลกมันเป็นระบบเสนาธิการร่วมหมดแล้วยังเว้นไทยยังเป็นผู้บัญชาอยู่พอผู้บัญชาคุณก็สั่งทั้งวันนะทั้งที่มันผู้บัญชาก็จะใช้ในสนามรบเวลาที่จะเกิดเรื่องจริงๆก็ทำงี้คุณเห็นพวกเซ็นทรัลคอมมานด์ต่างๆมันก็มีพลเรือเอกอะไรต่างคุมอะไรนะเขาไม่ได้ขึ้นตามสายแต่เขาถูกแต่งตั้งมาจากคณะเสนาธิการร่วมว่าตรงนี้มีเหตุ
2: ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องโครงสร้างอำนาจและทักษะความสามารถของทหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเปิดเผยงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในแต่ละปีกลายเป็นจุดสนใจที่สังคมจับตามองมาตลอดโดยเฉพาะการใช้งบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่มักจะขาดความชัดเจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเสมอนั่นจึงทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องซื้ออาวุธที่ทันสมัยจริงๆกองทัพไทยจึงขาดแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปีงบประมาณ2569อยู่ที่ 24,000 กว่าล้านบาทหรือ 1.08% ของ GDP โดยการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดแบ่งเป็นกองทัพบก 97,000 กว่าล้านบาทกองทัพเรือ 43,000 กว่าล้านบาทกองทัพอากาศ 37,000 กว่าล้านบาทกองบัญชาการกองทัพไทย 15,000 กว่าล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,600 กว่าล้านบาทและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1,100 กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของไทยที่มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันภัยคุกคามบริเวณชายแดนสรศักดิ์มองว่างบประมาณที่ได้รับถือว่าเหมาะสมแล้วเนื่องจากการทำสงครามตามแนวชายแดนไม่จำเป็นต้องใช้กองกำลังขนาดใหญ่แต่ปัญหาอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่และเหล่าทัพไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสรศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดกองทัพอากาศและกองทัพเรือได้รับงบประมาณน้อยกว่ากองทัพบกทั้งที่บริบทสงครามยุคใหม่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่ทุ่มเทด้านกำลังคนเหมือนในอดีต
3: พูดง่ายว่าเราจะซื้อเครื่องบินเนี่ยเราไม่สามารถจะซื้อได้เต็มผงได้เพราะงบประมาณมันน้อยเดี๋ยวที่บอกไงถือว่าในขณะที่กองทัพบกเนี่ยถ้าได้ประมาณ 90,000 กว่าล้านเนี่ยกองทัพอากาศได้ 36,000 ล้านกองทัพเรือได้เท่าไหร่ 41,000 ล้านถ้าเทียบสัดส่วนแล้วในการใช้ของเนี่ยมันถือว่ามันน้อยเกินไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปปรับลดงบประมาณทางด้านบุคลากรเนี่ยให้กองทัพขนาดเล็กลงใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไอ้ส่วนที่ปรับลดเนี่ยเอามาซื้อของเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ของที่ดีขึ้นหมายความว่าเราก็จะมีเครื่องบินรบที่ครบฝูงและใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาอีกอย่างคือปัญหาเรื่องความโปร่งใสคือว่ากองทัพเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องอยู่อย่างนึงคือว่าเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในโลกของมันอ่ะแล้วใครจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ยุ่งอะไรก็ไม่ได้

0: ไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ดีขึ้นมากเดี๋ยวกองทัพอากาศอะเขาทำตรงปกขาวขึ้นมาตอนนี้ก็ซื้อเครื่องบินเนี่ยมันก็ทำให้การข้อข้องใจข้อสงสัยเนี่ยมันน้อยลงหรือมันหมดไป
1: สอดคล้องกับทัศนะของพลโทพงศกรที่เห็นด้วยว่าโจทย์ใหญ่ของกองทัพไทยปัจจุบันนี้คือการปรับเปลี่ยนจากงบประมาณที่เคยเน้นด้านกำลังพลไปสู่งบประมาณที่เน้นเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการรบในยุคดิจิทัล
2: แต่ผมถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกองทัพแบบไหนที่ต้องใหญ่ที่สุดยกตัวอย่างเวลารบกันกองทัพอากาศนำครับถ้าจะสร้างความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคือกองทัพเรือประเทศไทยนี่เหมือนสหรัฐมันอยู่ระหว่างสองคาบสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกของสหรัฐของเราคือมาตูอินเดียกับอ่าวไทยคือแปซิฟิกดังนั้นเราต้องทำตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่สังคมไทยนะเข้าใจว่ากองทัพมันจะเป็นต้องมีปัญหาคือคุณเอาซื้อไปทำอะไรยกตัวอย่างอันนี้ก็จะขอไปที่เอ่ยนามพรรคประชาชนนะเขาบอกชัดเจนว่าทำไมคุณซื้อเรือฟริเกตแค่ลำเดียวทำไมไม่ซื้อเป็นคู่เขายินดีสนับสนุนให้ยกมือให้เลยเพิ่มเรือฟริเกตไอ้ที่ผมบอกไงเรื่องของสมุดทานุภาพสำคัญแล้วเรือฟริเกตเนี่ยจริงๆผมต้องการ12ลำด้วยซ้ำไปแล้วเรือฟริเกตเนี่ยสำคัญกว่าเดินน้ำเดินน้ำคือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์คือไปบุกรุกเขาคุณต้องตั้งเกณฑ์ก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งรับเชิงรุกก่อนก็คือไม่ไปบุกรุกใครตั้งรับให้ดีตั้งรับให้ดีคุณต้องมีอะไรครับมีระบบป้องกันต่อสู้กับสยามที่ดีมีเรดาร์ที่ดีใครมาเห็นหมดโดนมาเห็นหมดยิงได้ตกหมดใครเข้ามาเขตเราต้องเห็น
3: กระแสการปฏิรูปกองทัพทั่วโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่กองทัพไทยเองก็กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะนั่นคือการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่จากที่เคยเน้นป้องกันอย่างเดียวไปสู่การตั้งรับเชิงรุกด้วยการใช้เครื่องมือที่มีทั้งการทหารและการทูตที่แข็งแกร่งเพื่อยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งในสายตาโลกค่ะสรศักดิ์นำเสนอแนวคิดในการสร้างกองทัพไทยที่มั่นคงด้วยการสนับสนุนให้กองทัพเปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการเป็นผู้ขายเขายกตัวอย่างนะคะว่าหากวันหนึ่งไทยเกิดปัญหาขัดแย้งกับประเทศผู้ผลิตก็อาจจะถูกตัดการเข้าถึงระบบหรือไม่ให้อัปเดตซอฟต์แวร์และเมื่อมีปัญหาการใช้งานก็อาจทำให้ยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายหมื่นล้านกลายเป็นเศษเหล็กได้อย่างรวดเร็วเนื้ออื่นใดก็คือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพรวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต
0: การที่ต้องมาสร้างเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเรามีอธิปไตยเหนือเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เรายังไม่มีอธิปไตยเหนือเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรอย่างเช่นเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาการที่เราไม่มีอธิปไตยเหนือเขาเนี่ยหมายความว่าเราจะสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างการต้องอัปเดตหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องบินอย่าง F-16 เนี่ยมันจะตลอดเวลาอายุการใช้งานประมาณ30ปีเนี่ยมันจะใช้เงินถึง 20,000 กว่าล้านบาทถือว่าเยอะมากแล้วอันนี้ไม่ได้เฉพาะระบบซอฟต์แวร์เดียวนะมันยังมีเรื่องของระบบอาวุธและเรื่องจรวดจรวดด้วยซึ่งมันแพงมากถ้าเรามีเทคโนโลยีตัวเองหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็พึ่งพาเทคโนโลยีเขาน้อยลงเนี่ยนั่นหมายความว่าความคล่องตัวเราจะมากขึ้น
3: ผู้นำกองทัพไทยในอนาคตจะไม่ใช่แค่ทำหน้าที่สั่งการให้ทหารไปรบเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำสงครามแบบไฮบริดรวมถึงทักษะการวางแผนสู้รบในหลายมิติเช่นการใช้เทคโนโลยีทันสมัยการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับฝ่ายการเมืองได้ดีตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพ
1: ในวันที่ประเทศมหาอำนาจต่างชิงไหวชิงพริบขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดประเทศเล็กๆอย่างไทยมักตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายครั้งถูกบีบคั้นให้ต้องสงวนท่าทีจนดูเหมือนขาดจุดยืนที่ชัดเจนหลายฝ่ายมองว่าไทยควรจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ตามมาเป็นรัฐอธิปไตยที่มีเกียรติภูมิบนเวทีโลกแทนที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันหรือโอนอ่อนผ่อนตามให้กับบรรดาประเทศมหาอำนาจพลโทพงศกรมองว่านอกจากการเสริมเขี้ยวเล็บด้านความมั่นคงแล้วการดำเนินการทางด้านการทูตของไทยก็ต้องแสดงบทบาทบนเวทีโลกให้โดดเด่นกว่าที่เคย พื่อแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งชัดเจนมั่นคงและเป็นตัวของตัวเอง
2: คือเราอยู่ในสังคมโบราณเกินไปมันไม่ทันโลกเขากูอยู่ในสังคมมูลนายพ่ายกับจนไทยเนี่ยบางแห่งยังพนักงานยังต้องเดินคานเข่าเข้าไปหาเจ้านายเลยคุณทำตัวยุโรปตะวันตกได้ไหมคือเป็นคนกลางๆอ่ะแล้วก็ทุกอย่างเป็นมาตรฐานหมดอย่างยุโรปเขาสามารถที่จะวิจารณ์ทำได้บอกว่าทำไปโจมตีหลานเขาเมนด้วยเนี่ยคุณวิจารณ์ได้คุณประเทศไทยต้องวิจารณ์ได้แต่ไทยไม่พูดไหมก็มีคนเขาบอกเหมือนกันจะทำประเทศไทยจะออกตัวได้ไงเขาจะสนใจคุณเหรอก็เพราะคุณทำตัวเป็นโนบอดี้อย่างนี้ไงคุณเลยไม่เคยเป็นซัมบอดี้ได้ถ้าคุณทำตัวเป็นซัมบอดี้เขาก็จะรู้ว่าคุณไม่โนบอดี้เห็นไหม
1: เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามดิจิทัลเป้าหมายของกองทัพไทยในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวคำถามทิ้งท้ายก็คือกองทัพไทยพร้อมหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและทันสมัยขึ้นเพื่อสามารถเอาตัวรอดและรักษาอธิปไตยไว้ได้ในวันที่สงครามใกล้ตัวเรากว่าที่คิด
2: มันอยู่ที่คุณเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เป็นแบบยุโรปตะวันตกไม่ได้ใหญ่โตโบราณหรอกเพราะว่าไทยเนี่ยไม่สามารถจะมีกองทัพใหญ่ขนาดนั้นได้แล้วก็จริงๆผมอยากให้เปลี่ยนจากงบประมาณเนี่ยลดของกองทัพบกลงเถอะแล้วก็หน่วยกองทัพเนี่ยอย่าไปซื้อรถถังไปไล่ปราบใครเลยคุณซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศเยอะดีไหมป้องกันตัวไปก่อนคือคุณต้องมียุทธศาสตร์ว่าตั้งรับไงคุณต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีก่อนใช่ไหมแล้วก็มีการลาดตระเวนต่างๆแล้วก็มีการข่าวกรองที่ดีคุณต้องรู้ว่าข้าศึกเขาคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงทุนนั่นที่ถูกที่สุดคือข่าวกรองหลุดทั้งทับใต้ด้วยแต่คุณก็ไม่ได้สนใจมันไงพอไม่สนใจมันก็เงี้ยหลุดรั่วไปหมดแล้วเวลาจะลบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลบสารสนเทศนะก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณต้องคลุมประเทศเพื่อนบ้านได้นะคุณต้องไปคุยกับอีลอนมัสก์ไปคุยกับสตาร์ลิงก์มาใช้นะคุณต้องมองว่าคุณลบเป็นพื้นที่ใหญ่ไม่ใช่จะใช้อะไรโทรศัพท์มือถืออยู่ในประเทศไม่ใช่ครับเกิดเหตุแล้วมันต้องคลุมทั้งภูมิภาคแล้วก็ต้องทำตัวให้ใหญ่ขึ้นมา
1: สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ก็คือความจำเป็นที่กองทัพไทยต้องปฏิรูปตัวเองอย่างจริงจังเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการทหารยุคใหม่แต่การปฏิรูปกองทัพคงไม่ใช่เป็นบทบาทของฝ่ายทหารแต่เพียงด้านเดียวมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลมีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
3: แต่ความกล้าหาญที่ว่านี้ต้องอาศัยแรงผลักจากประชาชนค่ะที่มองเห็นว่ากองทัพไทยอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ต้องปฏิรูปกองทัพไปสู่ความทันสมัยและตอบโจทย์สถานการณ์โลกได้มากขึ้นและเมื่อกระแสนี้มีพลังมากพอกองทัพไทยในแบบที่พวกเราอยากเห็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงค่ะ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: และฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
5: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBSรายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ
1: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีนะครับเกี่ยวกับการบูรณะนะครับโบราณสถานประเภทปราสาทหินนะครับดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบเที่ยวนะครับโบราณสถานนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยชอบเที่ยวพวกปราสาทหินอย่างผมเนี่ยชอบมากพิเศษเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เรียนด้านนี้เนาะเวลาเข้าไปนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเคยเห็นภาพเก่าๆตอนที่ก่อนที่ถูกบูรณะเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นกองหินกองอะไรเนี่ยแล้วก็มันจะรกมากเลยแต่ว่านักโบราณคดีแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพแล้วกลับมาอย่างสวยงามเนี่ยก็อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับทีนี้เข้าใจว่าไอ้ขั้นตอนนี้น่าจะมีหลายขั้นมากเลยนะฮะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าพื้นฐานก่อนครับว่าเวลาที่นักโบราณคดีนะครับจะทำการบูรณะปราสาทหินเนี่ยหรือว่าถอยกลับไปที่วัสดุที่ใช้หรือแม้แต่ปราสาทหินแม้เสื่อมสภาพยังไงเนี่ยนะครับมันมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
3: พวกปราสาทหินน่ะมันมักจะใช้หินธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับตัวเพื่อที่จะนำมาก่อสร้างปราสาท
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นแผนที่ที่ผมนำมาเนี่ยเนื่องจากว่าปราสาทหินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพบมากอยู่ในกลุ่มของที่ราบสูงโคราช
2: ครับ
3: นะซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมกันกับวัฒนธรรมของพวกเขมรโบราณในอดีตนะซึ่งก็คือประเทศกัมพูชาใน
2: ปัจจุบัน
3: ในปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยในปัจจุบันบางส่วน
2: ครับ
3: นั่นอย่างที่เราทราบกันดีว่าตามชายแดนเทือกเขาพนมดงรักที่เราเห็นเนี่ย
2: สุรินทร์ศรีสะเกษ
3: ใช่มันก็คือกลุ่มเขมรกลุ่มสวยเป็นพวกที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเหล็กอย่างพวกสวยเนี่ยมันมีหลักฐานทั้งข้อมูลบันทึกของชาวต่างประเทศชาติที่เข้ามาว่ากลุ่มนี้แหละที่สามารถผลิตโลหะเอาไปใช้กับการสร้างปราสาทได้กลุ่มหินก็คือกลุ่มพวกที่มีความรู้ในแหล่งตะทินต่างๆเพราะฉะนั้นแผนที่ที่นำมามันแสดงถึงชั้นหินที่เกิดขึ้นในบริเวณแอ่งโคราช
2: อันนี้มองด้านบนนะแล้วก็มีมองแบบลงไปลงลึกด้วยนะฮะแต่ละชั้นเป็นแบบไหน
3: เราจะเห็นว่าหมวดหินต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มที่ราบสูงโคราชเนี่ย มันมีอยู่หลายหมวดหลายยุคสมัยทางธรณีวิทยาแต่ว่าที่ผมจะชี้ให้เห็นความจำเป็นในการใช้หินหมวดต่างๆเนี่ยมันใช้อยู่ไม่กี่หมวดหรอกหมวดหลักๆก็มีหมวดพระวิหาร
2: ครับ
3: หมวดภูพาน
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็หมวดไอ
2: ้พระวิหารนี่ก็จะหมายเลข4นะครับในภาพ
3: ใช่ครับ
2: พระวิหารนะครับ
3: พวกนี้จะเป็นหินทราย
2: หกครับหินทรายครับ
3: หินทรายสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้าง
2: มีโคกรวดด้วยอันนี
3: ้แล้วก็กลุ่มโคกรวด
2: กรวดด้วยเนาะเลข7นะครับเลข7
3: กลุ่มโคกรวดนี่จะเป็นพวกหินทรายสีแดง
2: อ๋อครับก็แสดงว่าแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยลักษณะหินไม่เหมือนกันเนื้อมันแล้วก็สีสันมันไม่เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: แตกต่างกัน
3: ขึ้นอยู่กับหมวดหินเลย
2: ครับไอ้สมมติเกิดมองข้ามช็อตไปเงี้ยก็แปลว่าสมมติว่าเรามองที่ตัวปราสาทแห่งหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าโอเคมาจากที่ใกล้คือแหล่งไหนหินอะไรอย่างงี้ในการบูรณะถ้าเกิดว่ามองข้ามช็อตไปก็คือว่าก็ต้องเอาหินทํานองเดียวกันมาซ่อมเสริมอะไรอย่างงี้ป่ะครับอาจารย์
3: ใช่ครับเนื่องจากว่าถ้าหากเราได้หินชิ้นเดียวกันน่ะข้อกําหนดในการบูรณะตามกฎบัตรสากลเนี่ยมันก็จะแลดูกลมกลืนนะ
2: ครับ
3: คือเขาไม่พยายามที่จะให้มันแตกต่าง
2: ให้แปลกแยก
3: แยก
2: ครับควรจะดูเป็นเรื่องเดียวกัน
3: ก่อนวันนั้นเราถึงต้องวิเคราะห์ว่าปราสาทแต่ละหลังมันเอาหินมาจากมวลไหน
2: ครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่บางทีเราพบตามปราสาทหินเนื้อศิลาแรงนี่นะครับต้องจะหินทรายศิลาแรงการช่วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับ
3: ศิลาแรงเนี่ยจริงๆแล้วในความหมายของนักธรณีในรุ่นหลังๆเนาะเขาไม่ได้เรียกว่าหิน
2: เป็นดิน
3: เขาเรียกว่าดิน
2: ดินใช่ใช่ใช่ใช่นักธรณีมืออาชีพหลายคนนะครับบอกผมว่าเสียแรงเนี่ยนี่เป็นดินนะครับโอเคก็ดิน
3: เดี๋ยว
2: อันนี้ตามกันนะ
3: มันแข็งตัว
2: ใช่
3: ว่าโดนอากาศ
2: ครับ
3: ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างเราไปดูตามแหล่งตัดหินของโบราณสถาน
2: ครับ
3: เราพบว่าเขาก็เปิดหน้าดินออกมา
2: ครับ
3: แล้วข้างล่างก็กลายเป็นชั้นหิน
2: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วเขาก็ตัดออกมาเป็นชุดออกมาเป็นก้อนๆเป็นแถวๆ

0: ครับอย่างภาพนี้ที่อาจารย์เตรียมเอาไว้ให้นะครับเป็นแหล่งตัดศิลาแรงใช่ไหมศิลาแรง
1: ใช่ครับอันนี้เป็นศิลาแรงซึ่งก็อยู่ที่ปัจจีนศิลาแรงที่เขาตัดมาทำโบราณฐานเนี่ยมีหลายจังหวัดนะ
0: ครับ
1: ภาคเหนืออย่างเช่นกำแพงเพชรลำพูนพวกนี้ซึ่งหินศิลาแรงพวกนั้นเนื้อมันจะค่อนข้างจะแข็งแล้วก็มีสีก็เขาออกจะดำ
0: ไม่ถึงทางเหนือไม่ถ
1: ึ
0: งทางกำแพงเพชรพวกนี
1: ้แต่ถ้าเป็นทางกลุ่มทางประจีนเนี่ยเขาจะออกเนื้อจะพรุน
0: แบบอ๋อครับผมเคยไปเป็นโบราณสีมโหสถเป็นงั้นใช่ไหมฮะก็คือทางแหล่งประจีนเป็นแบบน
1: ั้
0: น
1: แต่นานๆเข้ามันก็ดำเหมือนกัน
0: อ๋อครับแล้วถ้าทางอีสานนะครับทางพวกโคราชทางอะไรพวกนี้หรือว่าทาง
1: กลุ่มต่างเหมือนกันฮะก็คือเราจะไม่ค่อยพบไอ้ตัวชั้นไอ้ลูกรังเนี่ยหรือสระแรงเนี่ยหนาแน่นเหมือนกับทางกลุ่มทางภาคตะวันออกอันนั้นจะพบเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆขอนแก่นที่นำมาสร้างอโลคยาสารเนี่ยไอ้นั้นก็พบเป็นจุดๆอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคราวนี้ไอ้แหล่งตัดหินที่สำคัญของสระแรงกับหินทรายเนี่ยมันต่างกันนะอาจารย์
0: โอ้เราเอาหินทรายก่อนแล้วกันเอาหินทรายนี
1: ่ไอ้หินทรายเนี่ยเราพบแหล่งตัดหินที่สำคัญอย่างเช่นที่มอจบก
0: ครับ
1: ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอันเนี้ยเมื่อก่อนเราถนนมิตรภาพมันเป็นถนนเส้นเดียวเนาะมันค่อนข้างจะเป็นเนินขนาดใหญ่เห็นได้ชัดตอนหลังมาพอขยายสี่เลนเนี่ยก็ตัดเอาบางส่วนของแหล่งตัดหินออกไปม
0: ัน
1: ยังเหลือน้อยลงไปมากแต่ว่าพอขึ้นไปดูนะมันจะเห็นเป็นแถวเหมือนก้อนขนมปังแล้วก็ถูกแบ่งตัดออกเป็นแถวยาวก่อนถ้าเรานึกถึงนิ้วมือนะถ้าเรากางไว้ต้องการส่วนไหนเราก็แบ่งข้อตามข้อเลย
0: โอเคครับ
1: ใช่
0: นี่กรณีที่จันทร์ว่าต่างกันคือระหว่างหินทรายเนาะกับอันหนึ่งศิลาแรง
1: ศิลาแรง
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ศิลาแรงเนี่ยกับหินทรายเขาจะใช้คู่กันตลอดนะอาจารย
0: ์ครับมันลำดับเป็นยังไงครับอาจารย์สมมติว่าเรามองที่ประสาทเนี่ยอะไรอยู่บนอยู่ล่างยังไง
1: ครับก็คือศิลาแรงเนี่ยเขานิยมใช้เป็นฐานรากของตัวประสาทหินเขาจะไม่ใช่หินทราย
0: ฟังเผยเหมือนศิลาแรงนี่คล้ายๆมีความแข็งแรงหรือว่าในการรับน้ำหนักมากกว่านะครับอาจารย์เพราะดูแล้ว
1: จริงๆแล้ว
0: หรือ
1: มันความพุนของมันเนี่ย
0: ครับ
1: นักวิทยาศาสตร์เขาทดสอบค่าความแข็งแรงของมัน
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันเท่ากันมันมีความแข็งเท่ากัน
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าคุณสมบัติทั้งสองชนิดเนี่ยมันต่างกันหินทรายเนื้อละเอียด
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็มันอมน้ำ
0: ครับ
1: อากาศพวกแรงต่างแต่หินศิลาแรงเนี่ยมันมีความพุนมันมีการระบายของน้ำเนี่ยได้สูงกว่าน
0: ะครับ
1: ศิลาแรงมันรองรับน้ำได้ดีกว่าการระเหยของมันสูงกว่าเพราะฉะน
0: ั้
1: นโอกาสที่จะทำให้หินที่อยู่ข้างบนสึกก่อนมันจะน้อยกว่า
0: ลงไปครับ
1: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงพอเราไปขุดแต่งโบราณฐานทุกแห่งในวัฒนธรรมแบบเขมรเนี่ย
0: ครับ
1: ทั้งในกัมพูชาแล้วก็ในประเทศไทยปัจจุบันเราพบว่าศิลาแรงถูกเตรียมเป็นฐานรากโดยการขุดแหล่งที่เราจะต้องการสร้างปราสาทเนี่ยให้เป็นสระพอเป็นสระปุ๊บก็บดอัดชั้นดินใหม่เป็นชั้นดินทรายผสมหินเป็นชั้นไปพอถึงระดับที่ต้องการปุ๊บจะเอาหินศิลาแรงเนี่ยวางทับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วถึงจะเอาหินทรายเนี่ยก่อทับลงไปอย่างในภาพที่เห็นนะฮะเราจะเห็นว่าพอถึงชั้นบนของตัวปราสาทบาปวน
0: อันนี้คือภาพนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับภาพนี้คือปราสาทบาปวน
0: ครับผมครับ
1: อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะเห็นว่าศิลาแรงเนี่ยมันก็ถูกใช้อยู่ในส่วนบนของอาคารด้วย
0: ครับ
1: หลังนี้สูงมากนะครับสูงโหผมว่าตึก 2-3 ชั้นได้
0: ใช่ใช่อันนี้ภาพนี้ด้วยไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ภาพนี้ด้วย
1: ถ้าเรานับจากพื้นดินลงไปเน
0: ี่
1: ยเราก็เห็นว่าทุกส่วนเนี่ยภายในเนี่ยเขาบูรณะใหม่แล้วแต่ว่าก่อนบูรณะเนี่ยมันก็เป็นส่วนของศิลาแรงที
0: ่
1: อยู่ข้างในถูกก่อขึ้นไปจนกระทั่งถึงข้างบนข้างบนก็ยังหุ้มด้วยหินทรายอีกชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: โอ้วัสดุที่ใช้ประกอบสร้างปราสาทอีกชนิดหนึ่งก็คืออิฐ
0: ครับ
1: อิฐเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้ก่อสร้างปราสาทขนาดเล็กจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่อั ันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าขนาดของมันเนี่ยค่อนข้างเล็กการที่จะสร้างปราสาทขนาด
0: โครงสร้างใหญ่ๆ
1: ใหญ่ได
0: ้
1: คง
0: เยอะ
1: คงเผากันแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่โลกคงร้อนเยอะขึ้นเลยปรากฏว่าปราสาทอิฐส่วนใหญ่นะครับมันก็จะหลังย่อมๆพอประกอบเป็นโครงสร้างหลายๆองค์ประกอบเข้าไปมันก็ใช้ปริมาณมาก
0: ครับ
1: อย่างที่ผมนำตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ปราสาทหินพิมาย
0: ครับ
1: ซึ่งปราสาทหินพิมายเนี่ยเมื่อเราขุดสำรวจลงไปในชั้นดินลงไปเราจะเห็นว่ามันมีรากฐานเดิมของมันคือปราสาทอิฐเขาก็ลื้อปราสาทอิฐเนี่ยออกแล้วก็สร้างตัวระเบียงคด
0: ล
1: ้
0: อมรอบครับ
1: ตัวปราสาทประธานไว้ระเบียงคดบางส่วนเขาก็ไม่ได้ลื้อปราสาทอิฐออกทั้งหมดเขาก็สร้างก่อทับลงไปใน
0: ดังนั้นก็จะขุดเจออิฐที่อยู่ใต้ลงไปด้วยเป็นหลักฐานว่าเดิมทีเนี่ยเคยมีอิฐอยู่
1: เคยมีปราสาทอิฐอยู่
0: ปราสาทอิฐอยู
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยปราสาทอิฐเนี่ยในวัฒนธรรมเขมรเนี่ยเราถึงได้พบบ่อยเช่นเดียวกัน
0: ครับทีนี้ก็จะมีเรื่องปูนปั้นซึ่งเป็นพวกลวดลายต่างๆเลยเนาะตรงนี้จะเป็นแนวประดับมากกว่าหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์แนวประดับ
0: อยู่ประดับเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ปูนปั้นเนี่ยมันได้จากการเผาหินปูนหรือไม่ก็เปลือกหอยแล้วก็พอเผาเสร็จแล้วก็ลงน้ำมันก็จะเกิดความข้นเหนียวของมันนะครับคนโบราณก็มาผสมกับน้ำอ้อยบ้างกล้วยบ้างอะไรต่างๆบ้างแล้วปั้นเป็นให้มันเหนียวคนแล้วปั้นเป็นลวดลาย
0: ตัวต่างๆอย่างสองภาพนี้ที่อาจารย์นำมานี่มาจากที่ไหนนะครับอย่างภาพนี้
1: อันนี้เป็น
0: เทวรูปหรือเป็นรูปบุคคลอะไรนี่คร
1: ับรูปบุคคลเนี้ยเป็นหินทรายนะครับ
0: โอ้เป็นหินทรายนะหินทรายกับปูนปั้นคือส่วนที่สูง
1: แล้วก็ปราสาทเนี้ยเป็นปราสาทอิฐ
0: โอเคปราสาทอิฐโอเคทางขวามือจะเห็นครับ
1: แล้วก็มีองค์ประกอบของหินทรายเป็นประกอบอย่างเช่นประกอบด้วยทับหลังวงกบประตู
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโครงสร้างหลักๆที่ต้องการความแข็งแรงที่เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากก่อปราสาทอิฐเรียบร้อยแล้วเขาก็ใช้ปูนปั้นเนี่ยเอามาประดับเป็นลวดลาย
0: ครับ
1: ครับบางครั้งเราก็จะเห็นว่าอิฐเนี่ยก็ถูกแกะให้เป็นส่วนของลายด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งในภาพนี้อาจจะไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: แต่ปราสาทพระโคหลังที่ผมเอามาเนี่ยพระโคอยู่ที่จังหวัดเซมเรียบกัมพูชาเนี่ยเป็นปราสาทที่เหลือปูนปั้นมากที่สุดเหมือนกับที่ปราสาทเมืองต่ำเวลาที่เราขุดแต่งตัวปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเราก็จะพบลายปูนปั้นแบบนี้เหมือนกัน
0: ที่บุรีรัมย
1: ์ครับซึ่งมันน้อยมากแล้วมันไม่เหลือติดตัวโบราณฐานเลยให้เห็นมากเท่านี้ผมเลยเอาที่เห็นชัดๆเนี่ย
0: ไอ้อย่างรูปใบหน้านี่ผมเรียกถูกป่ะอาจารย์เรียกหน้ากานป่ะหรือไม่ใช่อันน
1: ี้ใช่ครับ
0: ใช่หน้ากานมั้ย
1: เป็นรูปหน้ากาน
0: ช่วยอธิบายนิดนึงครับเผื่อคนสนใจศิลปะด้วยวิทยาศาสตร์พร้อมๆกันครับ
1: โอ้
0: เห็นหน้ากานนี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรแล้วข้างล่างนี่เป็นรูปของใครอะไรอย่างงี้ครับ
1: เป็นจริงแล้วรูปแบบศิลปะเนี่ยมันแบ่งได้เป็นจากลวดลาย
0: ครับ
1: ลายกนกที่มันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาของมัน
0: ครับ
1: นะซึ่งถ้าอยากจะเข้าใจมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวลวดลายของกนกนะอย่างเช่นขอบสุดท้ายที่เราเห็นนะกนกที่เป็นรูปโค้ง
0: ทางซ้ายมือสุด
1: ซ้ายมือสุดนะฮะเราจะเห็นว่ากีบบัวที่งอกมาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: อย่างเช่นในสมัยของพระโคเนี่ยมันปรากฏนะไอ้เล็กก้านขดแล้วไม่กีบบัวพวกนี
0: ้ครับ
1: แต่พอมาในสมัยบาปวนกีบบัวเนี้ยก็จะหายไป
0: อ๋อครับ
1: เพราะมันพัฒนาการทางศิลปะตามรูปแบบความนิยมของคนสร้างจะไม่เหมือนกันเราถึงกำหนดอายุจากลวดลายพวกนี้ได้
0: คร
1: ับแต่ว่าปราสาทหลังใหญ่ๆหลักๆที่ป้องกันฝนได้ดีไอ้พวกนี้โครงสร้างไม้ก็จะให้เหลือให้เราเห็น
0: ว่ายังเหลืออยู่บางจุดครับ
1: ใช่ครับอย่างเช่นไอ้ที่ผูกก่อนที่ปราสาทนนกู
0: ครับ
1: อันนั้นน่ะเราจะเห็นว่าส่วนของร่องของวงกบประตู
0: ครับ
1: ปกติไอ้นี่เป็นวงกบประตูอยู่ตัวล่างไอ้นี่ตัวบนเราก็จะเสียบแกนไม้เข้าไปในวงกบประตูเหมือนที่ของปราสาทนครวัดที่เราเห็นอยู่เต็มรูปนะฮะ
0: ขวาล่างนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้การที่เราปิดเปิดประตูไม้อยู่ทุกวันน่ะมันจะเห็นรอยไม้ที่ขัดกับตัวแผ่นหินให้เป็นรอย
0: เป็นแนวใช่ไหม
1: แนว
0: ถูก
1: เหมือนที่เราปิดเปิด
0: ครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักฐาน ที่เห็นชัดเจน
0: วันนั้นเห็นเป็นแนวโค้งๆใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เป็นแนวโค้งๆขนานกันอย่างนั้น
1: ใช่มัน
0: การปิดเปิด
1: ไม้กับหินมันเสียดสีกันทุกวันมันก็เห็นว่าเดิมปราสาทเหล่านี้มันมีประตูไม้อะไรอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้ไม้นอกจากจะเป็นประตูปิดเปิดแล้วเนี่ยมันยังใช้เป็นโค้ง

0: ประตูแล้วแถมยังแกะสลักลวดลายซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยว่ารูปแบบของปราสาทนครวัดเนี่ยมันได้มาจากปราสาทหินพิมายด้วยเพราะพิมายเองก็เปลี่ยนจากคานที่เป็นหินวงกลมประตูก็เป็นท่อนไม้
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าท่อนไม้ที่เราบูรณะพิมายเสร็จแล้วเราก็ตัดไม้เนี่ยใส่ใน
1: ตรงบริเวณสีน้ำตาลมุมขวาล่างของภาพปราสาทหินพิมายนะครับ
0: จริงๆแล้วข้างล่างนั้นคือประตูทางเข้า
1: ทางเข้าครับ
0: ครับไอ้ภาพนี้ผมต้องการให้เห็นว่านอกจากประตูทางเข้าที่ทำด้วยไม้ฝ้าเพดานข้างบนก็ยังเป็นไม้อีกหลักฐานที่ในประเทศไทยที่เหลืออยู่อย่างเช่นที่กู่สนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์อันนั้นก็ยังเห็นฝ้า
1: เหลืออยู
0: ่ฝ้าเป็นไม้เก่าเป็นเหมือนแผ่นน
1: ะ
0: พาดผ่านตัวห้องตรงกลางของประสาทฐานอยู่พี่มายเองเราก็พบนะครับเพียงแต่ว่ามันผุอันนี้สถาปนิกแล้วก็นักโบราณคดีเนี่ยกำหนดว่าเวลาซ่อมเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างสมัยใหม่เลยเพราะฉะนั้นก็ตีฝ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกระบอกเนี่ยให้คนสื่อให้คนเห็นว่าเดิมมันเคยมีฝ้าเพดานนะ
1: อ๋อโอเคเป็นการสื่อคราวหน้าถ้าเกิดไปดูพี่มาอีกครั้งนึงเนี่ยครับใครจะได้เข้าใจจุดนี้นะว่าทำไมมันดูสมัยใหม่ใช่ไหมแต่ว่าต้องการจะบอกว่าเดิมเคยมีฝ้า
0: ใช่ครับ
1: เป็นฝ้าแบบโบราณอยู่เป็นไม้ใช่ไหมครับ
0: ฝ้าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูที่นครวัดตรงระเบียงโคดล้อมรอบเราก็จะเห็นเขาใช้เป็นแผ่นหิน
1: ครับ
0: แล้วก็เรียงลักษณะเดียวกันกับของพี่มา
1: ครับ
0: เป็นแผ่น
1: ครับทีนี้ไม้ก็จะมีส่วนอื่นได้ไหมครับอาจารย์เห็นมีภาพที่อาจารย์เตรียมมาภาพย่อยนะครับ
0: ครับไม้เนี่ยคานมันเป็นคานหลักที่ยึดระเบียงคดทั้งหมดเนื่องจากว่าระเบียงคดเนี่ยมันเป็นห้องยาว
1: ครับล้อมรอบ
0: ล้อมรอบเป็นรูปไอ้หักศอกนี่นะครับอันนี้ไอ้ห้องยาวพวกอย่างเงี้ยมันมีหลังคาที่มุงด้วยหินที่เป็นประทุนคราวนี้น้ำหนักที่มันถีบผนังให้แยกตัวออกมาเนี่ยมันต้องการแรงยึดของผนังให้มันนิ่งทรงตัวอยู่ที่เพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาใช้ไม้ท่อนยาวท่อนเดียวครับวิ่งไปตามสันกำแพง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงโค้งประทุนเลยที่เราเห็นเป็นลวดลายเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะเจาะรูให้เป็นรูปตัวเท่ากับตัวโครงสร้างของไม้เลยแล้วก็วางทับลงไปบนไม้เพราะนี่หินทุกก้อน
1: ถูกตรึงไว
0: ้มันถูกตรึงเป็นเนื้อเดียวกันหมด
1: ด้วยไม้
0: ใช่ครับ
1: ไม้โอเคนี่น่าสนใจใหญ่เหล็กและตะกั่วพวกโลหะตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันอะไรอยู่ในปราสาทนะครับอาจารย
0: ์เหล็กเนี่ยนอกจากเขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการแกะหิน
1: ครับ
0: คราวนี้พอเป็นมาเป็นองค์ประกอบของปราสาทแล้วเนี่ยก็ใช้เหล็กนั่นแหละครับเจาะหินให้เป็นรูปตัวไอพอนำหินสองก้อนมาวางต่อกันปุ๊บเนี่ยหน้าหินมันเรียบนะฮะ
1: ครับ
0: เขาจะสกัดในตัวหน้าหินข้างบนเนี่ยให้เป็นรูปตัวไอแล้วก็รอเอาเหล็กตามรูปที่เขาแกะนั่นแหละครับวางทับไว้เสร็จแล้วก็เอาตะกั่วเนี่ยเททับปิดเหล็กอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เหล็กเป็นสนิมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเหล็กเป็นสนิมปุ๊บมันก็จะดันตัววัสดุเนี่ยแตก
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะคนโบราณเนี่ยจึงมีเทคนิคในการใช้ตัวเนี้ย
1: ครับทีนี้มีภาพที่อาจารย์เตรียมมาอย่างแหล่งโบราณคดีเขาจันงามที่สีคิ้วเนาะหลายคนก็ผ่านไปผ่านมาโคราชนี่ก็อาจจะแวะเข้าไปดูนะครับภาพเขียนสีตรงนี้อาจารย์ต้องการสื่ออะไรนะครับพวกภาพเขียนส
0: ีอันนี้คือง
1: ามนี่ครับ
0: ความหมายของการใช้หินของคนโบราณนะมันมีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้สลักไอ้ตัวหินเนี่ยให้เป็นรูปของอาคารรูปเคารพแต่ถ้าเราไปดูอย่างในอินเดียเราจะเห็นว่าเขาสลักภูเขาเนี่ยเป็นช่องสำหรับทำเป็นตัวรูปเคารพเลย
1: ครับไอ้ถ้ำแคนตาเอโรล่าอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะครับ
0: เป็นโบราณแหล่งโบราณคดีที่หรือโบราณสถานที่บรรจุรูปเคารพอยู่ข้างในแต่คนโบราณอย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอ 2,000 กว่าปีเนี่ยเราพบว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์รู้จักใช้เพิงผาใช้หินอะไรต่างๆแล้วว
1: าดภาพเขียนสีลงไป
0: ใช่ครับแล้วพอมันเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างเช่นที่เมืองเสมาเราก็เห็นว่านำเอาหินทรายเอามาประกอบเป็นรูปของพระนอนซึ่งองค์นี้สำคัญมากนะครับในสมัยทวารวดีเนี่ยองค์นี้เป็นพระนอนที่อาจจะเป็นชิ้นส่วนของหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้โอ้ครับ

0: เคยไปมาครั้งนึงรู้สึกทึ่งมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกน่าจะเก่ามากพันกว่าปีพันสามร้อย
1: ใช่ครับพันสามร้อยกว่าปี
0: สามร้อยกว่าปีนะครับวันนองธรรมจักรเสมาราม
1: ซึ่งก็มีทั้งหินทรายมีทั้งอิฐไม้ที่เป็นพวกอาคารคุมองค์พระ
0: ครับทีนี้เราน่าจะจบเรื่องวัสดุเนาะมาถึงการก่อสร้างนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องเกี่ยวกับพวกการสร้างปราสาทหินเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายตรงภาพที่เอามาให้ดูด้วยนะครับมันจะมีคำว่าตัดนะครับงัดลากขัดวางอะไรต่างๆนี่นะครับจะได้เห็นภาพว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับ
1: คือขั้นตอนของการสร้างปราสาทหินเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ไปดูปราสาทแล้วนึกเหมือนกันกับที่ผมไปเห็นครั้งแรกว่ามันสร้างได้ยังไง เราไปสำรวจพบจากปราสาทบายอนซึ่งก็มีอายุราวๆพ.ศ. 1750ปราสาทบายอนเนี่ยเขาสลักขั้นตอนการสร้างปราสาทหินไว้นะตั้งแต่กระบวนการตัดหินนะอย่างที่ผมอธิบายแต่แรกว่าเครื่องมือที่เขาใช้อ่ะเขาใช้เป็นแฉลงยาว
0: ๆ
1: มันกระแทก
0: ลงไปอ๋อนั่นที่เขาถืออยู่ใช่ไหมครับถือมันกระแทกลงไป
1: พอกระแทกลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็งัดเอาพวกแผ่นหินเนี่ยก
0: ้
1: อนหินออกไปแล้วก็มีการลากจุงไป
0: ตั้งตำแหน่งที่ต้องการใช่ไหมคร
1: ับ คร
0: ับ
1: แล้วก็เอามาวางประกอบอ
0: ัน
1: นี้เครื่องวางประกอบนี่แหละที่หลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหินก้อนขนาดหนักถึง 4-500 โลเนี่ยมันถึงยกขึ้นไปวางแล้วประกอบกันให้สนิทแบบเส้นผมผ่านไม่ได้เลย
0: ทำยังไงจันทำยังไง
1: ไอ้ที่เราเห็นในรูปของการขัดนั่นนะครับเขาจะมีเหมือนกับ เป็นคานไม้แล้วก็มีเชือกหินก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆจะเจาะรูแล้วก็เชือกสอด
0: ครับ
1: แล้วก็ยกขึ้นพอยกขึ้นลอยตัวก็มีคนโยกขัดการโยกและขัดเนี่ยมันทำให้หน้าหินทรายซึ่งมันถูกขัดฝนกันมันเรียบสนิท
0: อ๋อครับ
1: แล้วก
0: ็ตอนที่ไปวางด้วยกันเนี่ยมันก็แนบกันสนิท
1: ใช่พอได้ที่ปุ๊บวางเลย
0: ครับ
1: โยกแล้ววาง
0: ณจุดที่ต้องการที่ต้องการจะนำมันลงไป
1: ใช่ครับแล้วถึงจะมาแต่งหน้าแล้วสลักลายทีละ
0: เป็นวิธีชันฉลาดมากเพราะมันหนักนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับครับ
1: คือปราสาทเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าน้ำหนักตายก็คือหินแต่ละก้อนเนี่ยถ้ามันยังตั้งอยู่ในแนวดิ่งได้เนี่ยมันไม่มีทางหักพัง
0: ครับ
1: มันถึงมีอายุเป็นหลายพันปี
0: ต่ำทิ้งลงแนวดิ่ง
1: ใช่ครับ
0: ตรงเลยครับ
1: นอกจากว่ามันจะมีพลังงานอื่นที่มารบกวนมัน
0: ไอ้ตรงที่เรียกว่างี้พอไปเห็นผ้าที่ประสาททิมบายนใช่ไหมครับจารย์ตัดงัดลากขัดวางเนี่ยนักโบราณคดีตีความจากภาพหรือว่ามันมีคล้ายเป็นเอกสารบางอย่างเป็นจารึกอะไรต่างๆที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เลยมาโอเคมันเป็นขั้นตอนแบบนี้หรือว่าดูจากภาพ
1: ดูจากภาพ
0: ดูภาพเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เลยนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยที่ทำเห็น process เนาะกระบวนการกระบวนการของเขาเลยถ้าไม่มีตรงนี้นี่ต้องคิดเองเหมือนกันนะซึ่งอาจจะขาดไปบางขั้นด้วย
1: และสิ่งสำคัญคือต้องบูชาพระวิษณุกรรมด้วย
0: อ๋อครับ
1: เห็น
0: ข้างบนใช่ไหมครับ
1: เห็นเทพองค์น
0: ี้เทพบนนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับพระ
1: วิษณุ
0: สี่กรนั่นครับสำคัญมากนี่สำคัญมาก
1: มันถึงเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อ
0: ความศรัทธาความเชื่อนะ
1: ครับ
0: น่าด้วยพูดถึงการเสื่อมสภาพไปเนาะในช่วงท้ายๆของตอนนี้นะครับก็ปัจจัยธรรมชาติกับมนุษย์อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับธรรมชาตินี่มีอะไรบ้างที่ทำให้ปราสาทหินเนี่ย
1: การเสื่อมสภาพของโบราณสถานเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติก่อนนะธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่มีรถวิ่งผ่าน
0: ความสั่นสะเทือนเน
1: า
0: ะ
1: ความสั่นสะเทือนของมัน
0: ฝน
1: ไอเสีย
0: ฝุ่นต่าง
1: ไอเสียมันเกิดก๊าซต่างๆ
0: ใช่ใช่
1: น่าจะทราบดีกว่าผมว่า
0: ปฏิกิริยาเคมีใช่ปฏิกิริ
1: ยาเคมีถ้ามันทำกับหินปุ๊บเนี่ยมันทำให้หินเสื่อมสภาพได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยปราสาทพิมายรถมันวิ่งผ่านเป็นสองข้างหน้าตัวปราสาทเลยหน้าสะพานนาคตอนหลังพอกรมศิลปากรเข้าไปบูรณะแล้วเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาก็เลยตัดถนนเส้นนี้ออกไปไม่ให้รถวิ่งผ่าน
0: ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปไม่มาปนเปื้อนมาก
1: บรรทุกก็ให้ไปวิ่งทางบายพาสแทน
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับ
0: เทคนิคการก่อสร้างพวกหินชั้นต่างๆนี่อาจารย์ช่วยได้ฟังคร่าวๆนิดหนึ่งครับตรงนี้หมายความว่าไง
1: การสุขภาพโดยธรรมชาติของตัวมันเอง เรารู้ว่าหินทรายเนี่ยเป็นหินชั้นหินตะกอนจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันควรจะวางในแนวนอนเพื่อที่จะให้รับหนักได้ดีแต่พอคนโบราณเขาเอามาทำตัวประสาทเนี่ยบางครั้งความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะไม่มีแล้วก็วางทางตั้งแทนพอวางทางตั้งปุ๊บเนี่ยพอมันรับหนักมากๆมันก็ถูกกดมันก็แตกตามชั้นของมันซึ่งหลายชิ้นเนี่ยมันทำให้โครงสร้างของเครื่องบนเนี่ยมันเสียหายเกลือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเวลามันนำพาขึ้นมาโดยความชื้นมันก็จะไปซึมอยู่ในวัสดุที่สามารถที่จะออกได้ง่ายที่สุดอนุภาคของเกลือเนี่ยมันเป็นผึกก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆ
0: ใช่ครับ
1: พอมันไปดันผิววัสดุเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อหินทรายเนี่ยมันยุ่ยแตกละเอียดออกมา
0: ผลิตมันได้แตกอยู่ครับ
1: หน้าฝนหน้าร้อนมันก็จะแตกต่างกันความอัตราการขึ้น
0: ขยายตัว
1: และเหยื่อตัวการขยายตัว
0: มันของเกลือเนี่ยจากน้ำใช่ไหมน้ำ
1: ใช่ครับมันแตกต่างกันมากๆเลยมันก็มีผลในการหักพังของตัววัสดุ
0: ครับแล้วก็เรื่องความร้อนความเย็นอันนี้เข้าใจได้เลยนะ
1: ไอ้ตัวนี้ครับที่สำคัญที่โครงการวิจัยระหว่างทางประเทศเยอรมันกับคณะโบราณของมหาลัยศิลปากรซึ่งมีอาจารย์ชมพนุษย์นะฮะประสาทเศษเนี่ยเป็นคนทำวิจัยแล้วก็อาจารย์นำหินตัวอย่างเนี่ยเอาไปทดลองในห้องปฏิบัติการ
0: ครับ
1: รวมทั้งไปวัดข้างต่างในตัวบันฐานเราพบว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละวันมันสูงมากเนี่ยมันทำให้หินเนี่ยเกิดการหดและขยายตัวตลอดเวลาการหดขยายตัวของหินตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้หินเนี่ยแตกออกเป็นกาบอย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งหินทรายซึ่งเป็นหินทรายหมวดภูพานเนี่ยฮะที่ปราสาทพนมวันเนี่ยมันแข็งแรงมากแล้วเนี่ยพอมันโดนความร้อนกับ
0: ร้อนเย็นร้อนเย็น
1: ตลอดเวลาน
0: านๆเข้าม
1: ันแตกเป็นสะเก็ดออกมาได้เลยจัน
0: ก็ในตอนแรกนี่เราคุยเรื่องวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องการเสื่อมสภาพนะครับจันแต่เดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยจะคุยกันเรื่องของการเรียกว่าทำอนาสติโรซิสเนอะการฟื้นคืนชีพ
1: ใช
0: ่ครั้งหนึ่งครับขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญกลับมาอีกครั้งนะครับ
1: ครับครับ
2: หลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
5: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุก ในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
6: Epstein เนี่ยเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิ์ชนสิ่งที่ Epstein ทำอ่ะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ access ไปสู่กิจกรรมบางอย่างผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว sex industry นั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าแต่ขยิบเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาล ตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัย

0: ผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ DSI ขอเบิกตัวนายชนภัทรนาคสั่วสสพรรคกล้าธรรมในคดีเว็บพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินค่ะแต่ว่านายชนภัทรนั้นยังมีเอกสิทธิ์สสคุ้มครองอยู่นะคะถ้าจะเบิกตัวไปสอบปากคำต้องขออนุญาตจากประธานสภาก่อนค่ะซึ่งนายชนภัทรก็บอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อไปชี้แจงข้อกล่าวหาหลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะพรรคประชาชนมีมติของพรรคให้ส่งตัวนายชนภัทรไปตามที่ DSI ร้องขอนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนระบุว่าที่ประชุมสสของพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วสสพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดขณะที่นายชนภัทรเปิดเผยว่าพรุ่งนี้จะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้กับข้อหาเว็บพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินซึ่งขณะนี้เหลือเพียงไม่อีกกี่วันจะปิดสมัยประชุมสภาจึงขอทำหน้าที่ในสภาให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของ DSI วันนี้เองศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันยื่นฟ้องนายนิวัชชัยเกษมมงคลในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งนายนิวัชชัยเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม12คนในความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีสงสัยที่มาเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีแต่ปปช.มีมติตีตกข้อกล่าวหาและให้ยุติคดีด้วยเหตุผลว่านาฬิการูเป็นของเพื่อนนักธุรกิจที่ตายไปแล้วจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและไม่ยอมเปิดเผยถึงรายละเอียดในการสอบสวนทำให้นายวีระยื่นฟ้องกรรมการปปช.ฝ่ายเสียงข้างมาก4คนทั้งนี้ศาลวินิจฉัยว่านายวีระทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการขอข้อมูลข่าวสารจากปปช.เป็นไปเพื่อการตรวจสอบทุจริตจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.จำเลยที่3และจำเลยที่7นางสาวสุภาปิยจิตติกรรมการปปช.จึงพิพากษาว่าทั้ง2คนมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ3ปีส่วนจำเลยอื่นในคดีเดียวกันศาลยกฟ้องทั้งหมดหลังจากศาลอ่านคำพิพากษาพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภายื่นคำร้องขอประกันตัวซึ่งศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์ประกันคนละ 400,000 บาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตขณะที่นายวีระระบุว่าคดีนี้เป็นคดีแรกที่ประชาชนฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระได้และหากจำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีก็พร้อมจะยื่นค้านอุทธรณ
1: ์เป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำความผิดเสียเอง
0: คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลังจากก่อนหน้านี้ในธนาธรได้ไลฟ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียทำให้ตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนาธรในความผิดตามมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการเปิด

0: สมัครการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีการซักซ้อมเสมือนจริงในการรับสมัครและตรวจความพร้อมของสถานที่เจ้าหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรับสมัครผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่อาคารแอราวัตพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะจุดนี้เป็นสถานที่รับสมัครในวันพรุ่งนี้นะคะโดยจะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตีห้าก่อนจะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทมยืนยันว่าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกในครั้งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะทำด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
1: ก็อยากให้ใช้สิทธิ์มากที่สุดอยากให้ตั้งเป้าให้มากกว่าปีที่แล้วปีแล้วเนี่ยประมาณ 60.7% การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีนี้ก็อยากให้มากกว่านะครับถ้า 100% ได้ยิ่งดีครับเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะดำเนินการในภารกิจอันที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับให้ดีที่สุดแล้วก็สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมครับ
0: คุณผู้ชมคะเหตุยิงครอบครัวครูฟาติมะยางโงะที่จังหวัดปัตตานีทำให้เกิดเสียงเรียกร้องเรื่องการพูดคุยสันติสุขรวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ค่ะเสียงนี้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากพบว่าเป้าหมายอ่อนแอมักจะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นขณะที่การติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่ะโดยเป็นการเร่งแกะรอยจากจักรยานยนต์ซึ่งนำมาใช้ก่อเหตุการตรวจสอบภาพวงจรปิดเพื่อติดตามเส้นทางการหลบหนีและหาเบาะแสรถจักรยานยนต์2คันที่ใช้ก่อเหตุประกบยิงครอบครัวของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจภูธรยะริงจังหวัดปัตตานีจนทำให้นางปาติมะยางโงะภรรยาเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มเครือข่ายนายบุคอรีเจหะนายอับดุลละมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ทั้งที่อำเภอมายอยะรังยะริงและอำเภอเมืองและมีหมายจับในคดีความมั่นคงสำหรับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่าหลายฝ่ายต้องหันกลับมาคุยเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างจริงจังทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งฝ่ายความมั่นคงควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรู้สึกปลอดภัยส่วนระดับนโยบายรัฐบาลควรแสดงความชัดเจนในการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุข
2: ดึงฝ่ายที่ปฏิบัติการใช้ความแรงเข้ามาพูดคุยให้ได้นะหรือแม้คือหมายความว่าเป็นเงื่อนไขที่ว่าเหมือนกับการเจรจาการพูดคุยสันติภาพโดยทั่วไปนะฮะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือว่าการใช้มาตรการความมั่นคงที่เข้มข้นบีบให้ยอมรับในการพูดที่จะตกลงยอมรับเงื่อนไขนะครับที่เท่าที่จะทำได้นะตามวิธีทางประชาธิปไตยตามวิธีทางกฎหมายนิติธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับการอยู่ร่วมกันโดยสันติอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทำนะครับ
0: นักวิชาการจากสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้มองว่าพื้นที่ปลอดภัยถือเป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลพูดถึงกันมาตั้งแต่ปี2556ค่ะแต่ว่าเจตจำนงทางการเมืองไม่ชัดเจนทำให้เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จการตั้งคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลจึงถูกคาดหวังให้กลไกการแก้ปัญหาเกิดขึ้นโดยเร็ว
3: เมื่อไม่ได้มีข้อตกลงใดๆเนี่ยเหตุการณ์ก็ต้องถือว่าการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปนะคะต้องถือว่าสถานการณ์ของความขัดแย้งด้วยอาวุธเนี่ยมันยังดำเนินอยู่นะคะมันยังไม่ได้ เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงในพื้นที่กลุ่มที่เขาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเขาก็ดำเนินการตามปกตินะคะเพราะยังไม่ได้มีการมีข้อตกลงการหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกับรัฐบาลฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าสิ่งที่เป็นอเจนดาหลักของรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งตั้งคณะพูดคุยเนี่ยก็น่าจะคือการ เริ่มต้นการพูดคุยให้เร็วที่สุดแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการเจรจาเรื่องของการหยุดยิงหรือว่าการยุติการเป็นปฏิปักษ์นะคะหรือสังเกตเรียกว่า cessation of hostility เนี่ยให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยที่คุยกันระหว่าง BIN กับรัฐบาลไทยค่ะ
0: ด้านหน่วยงานข่าวด้านความมั่นคงก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบกับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโดยหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เตรียมลงพื้นที่4จังหวัดภาคใ

0: ก็คือที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหาความไม่สงบจากนั้นจะมีการนำไปสื่อสารต่อในการเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่ม BRN ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ไปแล้วหลังจากติดอยู่ในถ้ำนานถึง8วันค่ะทีมกู้ภัยไทยรวมถึงนักดำน้ำยืนยันข่าวดีนะคะว่าพบชาวลาวซึ่งติดอยู่ในถ้ำเหมืองที่ประเทศลาว5คนจากทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะโดยทั้ง5คนที่พบปลอดภัยดีนะคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการค้นหาอีก2คนและที่เป็นภาพครั้งแรกค่ะตอนที่นักดำน้ำและนักกู้ภัยไปพบกับทั้ง5คนหลังจากที่นักดำน้ำขึ้นจากน้ำภายในถ้ำ
1: ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อมืด
1: ชื่อมืดนะครับอาการเป็นไงบ้างครับ
2: อาการตอนนี้หิวข้าวมากไม่มีแรงเลย
1: โอเคแล้วมีเจ็บป่วยอะไรไหม
2: ไม่
1: มีนะโอเคคนต่อไปครับชื่ออะไรครับ
0: คุณผู้ชมคะนี่เป็นนาทีแรกที่พบชาวลาวทั้ง5คนค่ะหลังจากที่นักดำน้ำถ้ำนายมิโกพาซีและครูเบนส์นรเศรษฐ์ปาลสิงห์ขึ้นจากน้ำในถ้ำในคลิปก็บรรยายนะคะว่าทั้งหมดร้องไห้ดีใจหลังจากเห็นคนเข้ามาช่วยมีการตอบโต้กับทีมกู้ภัยได้ปกติค่ะแต่ว่าหลายคนอาการอิดโรยบ้างจากการขาดน้ำและขาดอาหารมานานหลายวัน
1: ตอนนี้ผมเบนนะครับมิโกะนะครับได้มาเจอ5คนลาวแล้วนะครับนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
0: และนี่เป็นภาพที่นายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนหนึ่งในทีมค้นหาค่ะเปิดภาพที่บันทึกนาทีที่พบผู้ประสบภัย5คนมีการส่งสัญญาณจากข้างในถ้ำไปบอกทีมกู้ภัยที่หน้าถ้ำซึ่งภาพนี้ก็สร้างความดีใจให้กับทีมนะคะหลังจากที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือตลอด4วันที่ผ่านมาสำหรับจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโพรงถ้ำหินผาอยู่ที่บ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ประเทศลาวซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ240กิโลเมตรเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมามีชาวลาว7คนเข้าไปขุดเจาะหาแร่ทองคำและของป่าแต่ว่าทั้งหมดกลับออกมาไม่ได้ค่ะเนื่องจากมีฝนตกและดินถล่มปิดทางเข้าถ้ำจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมกู้ภัยไทยเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อไปร่วมภารกิจค้นหา7ชาวลาวตามข้อร้องขอของทางการลาวก่อนที่จะพบผู้ประสบภัย5คนทีมกู้ภัยทำงานต้องแข่งกับเวลาในพื้นที่อับอากาศนะคะมีทั้งมุดและลอดเพื่อเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเหมืองต้องพยายามนำถังอากาศเข้าไปด้วยถ้ำที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลค่ะภายในมีทั้งน้ำท่วมอันตรายจากการถล่มและมลภาวะทางอากาศหลังจากที่พบชาวลาวทั้ง5คนแล้วลำดับถัดไปก็คือการค้นหาอีก2คนและนำทั้งหมดออกจากถ้ำค่ะโฆษกกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์ที่คัดค้านการเข้าประกันสังคมค่ะก่อนที่จะย้ำว่าเปิดพื้นที่รับฟังพร้อมกับตั้งคณะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อดูแลสวัสดิการที่เหมาะสมกรณีไรเดอร์กลุ่ม G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันกว่าร้อยคนรวมตัวยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผ่านโฆษกกระทรวงแรงงานเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านแนวทางการนำผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมกลุ่มไรเดอร์เขาระบุเหตุผลนะคะว่าไรเดอร์เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระการบังคับเข้าระบบมาตรา33จะทำให้สูญเสียอิสระในการทำงานรวมถึงรูปแบบการจ่ายเงินสมทบอาจจะไม่สอดคล้องกับลักษณะรายได้ที่ไม่แน่นอน
3: ทางแรงงานเราเองเราเนี่ยต้องการจะเอาไรเดอร์เนี่ยเข้าสู่ระบบแต่เรายังไม่ได้กำหนดว่าเราจะเข้าสู่ระบบในมาตรา33หรือมาตราไหนซึ่งอยู่ในคณะขั้นตอนของการทำงานแล้วก็วันนี้ก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่พี่ๆน้องๆกลุ่มไรเดอร์ได้แสดงรวมตัวกันเพื่อทวงสิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองส่วนมีอะไรเดี๋ยวจะประชุมกันในห้องประชุมแล้วก็จะเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบ
0: โฆษกกระทรวงแรงงานยังย้ำนะคะว่ากระทรวงยังไม่มีการตัดสินใจหรือว่าบังคับใช้มาตราใดอย่างเป็นทางการค่ะทุกมาตราทางเลือกทั้งมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40หลังจากนี้จะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ให้กลุ่มผู้คัดค้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้นภายใน1ปีตำรวจภูธรภาค1สนธิกำลังกับหลายหน่วยงานค่ะไปจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมกับยาบ้าเกือบ7ล้านเม็ดหลังจากที่มีการขยายผลจากการจับไอซ์ล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้จะเป็นการเร่งสอบสวนขยายผลไปยังทั้งกลุ่มลูกค้าผู้สั่งรวมถึงบุคคลในเครือข่ายยาเสพติด

0: นี่เป็นนาทีที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งและปปส.ภาคหนึ่งส่วนที่กำลังสกัดจับรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยซึ่งใช้ลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางระกำอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนวานนี้ค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมวางกำลังใกล้เคียงกับจุดที่เป็นโกดังใช้พักยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังสังเกตการการกระทำผิดพบนายธีรพัฒน์และนายสมชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ใช้รถกระบะตู้ทึบของกลางลำเลียงยาเสพติดขับรถมาบรรทุกยาเสพติดจากโกดังดังกล่าวเพื่อนำไปจัดส่งให้กับลูกค้าโดยมีนายอำนาจและนางสาวนิชาดาเป็นผู้ขับรถนำสำรวจเส้นทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงขับรถติดตามไปตามถนนสายสุวรรณสอนกระทั่งสกัดจับได้ที่บริเวณดังกล่าวจากการตรวจค้นภายในรถกระบะของกลางที่ใช้ลำเลียงยาเสพติดพบยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในรถของกลางจากนั้นได้พาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปตรวจค้นขยายผลภายในโกดังซึ่งใช้เป็นที่พักยาเสพติดแล้วก็พบยาบ้าเพิ่มอีกประมาณ5ล้าน8แสนเม็ดซึ่งโกดังตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลกระจิวอำเภอภาชีเป็นเขตติดต่อกับอำเภอนครหลวงนอกจากนี้ยังยึดรถกระบะ2คันโทรศัพท์มือถืออีก6เครื่องปืนดัดแปลงพร้อมกับเครื่องกระสุนซึ่งการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่12พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ชุดสกัดกั้นยาเสพติดจังหวัดชุมพรจับรถกระบะตู้ทึบพร้อมกับตรวจยึดไอซ์น้ำหนัก493กิโลกรัมได้ก็จะมีการขยายผลไปพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทั่งนำไปสู่การตรวจค้นรถกระบะและโกดังยาเสพติดดังกล่าวในพื้นที่อำเภอภาชี
1: ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความร่วมมือกับทางสายข่าวนะครับผมคิดว่ายังมีอีกก็อย่างที่บอกของประชาพันธ์ชาวบ้านนะครับที่เจ้าของบ้านเช่าโกดังโรงแรมถ้าเห็นพฤติการที่มาเช่าแล้วผิดปกตินะครับช่วยกันครับจะได้เป็นการป้องกันแบบนี้นะครับเพราะว่ามันทะลักเข้ามาถึงตอนในของประเทศแล้วนะครับยาที่เราจับขยายเนี่ยยาล็อตขยายที่เราขยายจากภาคใต้ลงไปถึงภาคใต้แล้วแล้วก็สืบทราบว่ามีการพักอยู่ที่นี่ถึงมีการจับกุมเกิดขึ้น
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนก่อนคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาโดยประกาศกักตัวคนที่เดินทางผ่าน2ประเทศค่ะคือที่มาจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเวลา21วันเริ่มเที่ยวบินแรกที่เดินทางมาถึงเย็นวันนี้กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขหรือควอรันทีนเซ็นเตอร์พร้อมรับผู้เดินทางจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเตรียมห้องกักตัวไว้58ห้องตามการยกระดับมาตรการควบคุมโรคอีโบลาหัวหน้างานแผนปฏิบัติการชาติด้าน IPC บอกว่าจะใช้มาตรการเดียวกันกับการกักตัวช่วงโควิด19ค่ะโดยคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศหลังจากผ่านด่านกักโรคสุวรรณภูมิต้องเข้ากักตัวทุกกรณีเป็นเวลา21วันและส่งผลตรวจสุขภาพเข้าระบบทุกวันโดยกรมควบคุมโรคจะออกค่าใช้จ่ายให้3วันและดูแลด้านอาหารแต่ต้องอยู่ในห้องกักตัวตลอดเวลายกเว้นเมื่อพยาบาลมาส่งอาหารได้ออกจากพื้นที่ไปแล้วหากพบว่ามีอาการป่วยจะสูบส่งตัวเข้าสถาบันบำราศนราดูรทันที
2: ก็สาธารณูปโภคต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะมีเวรทำการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีอะไรก็คือสามารถโทรได้แล้วก็ในเรื่องของการรายงานอาการนะคะเราจะให้ผู้ที่เข้าพักเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ในการวัดไข้ให้นะคะก็คือจะต้องวัดไข้แล้วก็ส่งข้อมูลเช้าเย็นนะคะก็จะส่งผ่านข้อมูลมาที่ระบบนะคะสำหรับห้องไหนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนะคะเราก็จะมีการโทรติดตามแล้วก็รวมถึงการสอบถามอาการในแต่ละวันด้วยนะคะว่าเขามีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะ
0: ส่วนที่อาคารอากาศยานสุวรรณภูมินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบความพร้อมที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศค่ะซึ่งผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้าไทยด้วยระบบบินแบบต่อเครื่องวันละ 5-7 คนโดย2วันที่ผ่านมามีผู้เดินทางมากขึ้นคือ10คนสูงสุดคือ19คนขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุโจเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในดีอาร์คองโกมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนเสียชีวิต214คนและยูกันดามีผู้ป่วยยืนยัน5คนเสียชีวิต1คน

ารเมียนมาและกองทัพกะเหรี่ยงกลับมาทำลายอาคารของกลุ่มสแกมเมอร์ในเมืองชเวโกโกและเคเคปาร์คตรงข้ามกับจังหวัดตากค่ะโดยมีรายงานว่าขบวนการนี้ได้ย้ายฐานปฏิบัติการเข้าไปด้านในประเทศเมียนมาทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22ร่วมกับทหารกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติหรือ KNA ใช้รถแพ็คโฮเข้าทำลายอาคารของกลุ่มสแกมเมอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขตเมืองชเวโกโกตรงข้ามกับบ้านหวังแก้วตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดและตรงข้ามกับบ้านวังผาตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากส่วนที่เมืองเคเคปาร์คด้านใต้อำเภอเมืองเมบูดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามกับตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดทหารเมียนมาได้ใช้ระเบิดทำลายอาคารสแกมเมอร์อีกครั้งหลังจากอยู่ปฏิบัติการมานาน2เดือนทั้งนี้ไม่มีการต่อต้านจากฝ่ายกะเหรี่ยงซึ่งมีอิทธิพลในพื้นที่เมืองสแกมเมอร์ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าขบวนการสแกมเมอร์ได้ย้ายฐานปฏิบัติการเข้าไปด้านในประเทศเมียนมาเพื่อหลบเลี่ยงสายตาจากบุคคลภายนอกและมีบางกลุ่มย้ายไปทางด้านตรงข้ามกับอำเภอท่าสองยางโดยมีทหารกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาตินำโดยพลตรีหม่องชิดตู่คอยคุ้มกันส่วนการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับทหารกะเหรี่ยงตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ลูกกระสุนตกมายังฝั่งไทยด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยอาคารเรียนและบ้านพักของครูได้รับความเสียหายทหารหมวดลาดตระเวนปืนเล็กที่2กองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับนายทวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เข้าสำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่9ตำบลมหาวันและภายในโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดหลังจากทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22ปะทะกับทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติที่ฐานป่าสักบ้านมิลปาดและบ้านผาลูอำเภอเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่กลเกณฑ์บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดโดยทั้งสองฝ่ายสู้รบกันด้วยปืนคอและปืนประจำกายรวมทั้งส่งโดรนทิ้งระเบิดใส่กันจากการสำรวจพบว่าลูกกระสุนได้ข้ามชายแดนมาถูกบ้านเรือนประชาชนไทย2หลังและโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ในพื้นที่ตำบลมหาวันซึ่งเป็นบ้านพักครู2หลังและอาคารเรียน1หลังสำหรับการสู้รบทั้ง2ฝ่ายเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับฝั่งไทยซึ่งคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาส่วนท้องถิ่นจะประท้วงไปยังฝั่งเมียนมาและชนกลุ่มน้อยต่อไปคุณผู้ชมครับปัญหาช้างป่ากับชุมชนยังไม่หมดไปง่ายๆค่ะชาวบ้านเขาสรรหาสารพัดวิธีมาป้องกันช้างป่านะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ผลค่ะอย่างที่พื้นที่ตำบลคลองตะเกลาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อก่อนค่ะสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้มาช่วยเห่าไล่ช้างได้นะคะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างกลับตรปัดกลายเป็นช้างป่าดุร้ายมากขึ้นวิ่งไล่สุนัขแทนเนี่ยค่ะช้างก็ต้องวิ่งไล่นะคะสุนัขวิ่งหนีค่ะภาพกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีนี้เอาไว้ได้ค่ะพบช้างป่าพฤติกรรมค่อนข้างดุร้ายวิ่งออกมาไล่สุนัขบริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8บ้านเทพประธานตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราขณะที่เจ้าของบ้านที่มีแค่ผู้หญิง3คนนะคะก็คือลูกสาวและแม่ต้องซ่อนตัวอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยผู้ประสบเหตุบอกว่าเมื่อก่อนค่ะช้างป่าตัวนี้ออกมาจากป่าพอมันไปเห็นสุนัขและหุ่นรูปปั้นลูกช้างที่หน้าบ้านก็จะเดินกลับเข้าป่าไปแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันกลับกันนะคะใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วค่ะสุนัขที่เคยเห่าและวิ่งไล่ช้างกลับต้องวิ่งหนีตายเพราะเห็นช้างป่าตัวนี้วิ่งพวดพราดเข้ามาจะเข้ามาทำร้ายชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาช้างป่ารุกชุมชนให้ได้ผลจริงๆนายวัชรากรคำแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าอาสาเฝ้าระวังภัยช้างป่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคราเขาเล่านะคะว่าตอนนี้ช้างป่าตัวนี้มีพฤติกรรมดุร้ายมากขึ้นคาดว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงที่มันตกมันในช่วงที่ใกล้จะผสมพันธุ์สุนัขที่ตัวเองและชาวบ้านเลี้ยงไว้เฝ้าระวังเห่าไล่ช้างป่าเข้ามาค่ะวันนี้กลายเป็นสุนัขพากันวิ่งหนีทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่ใจกลางชุมชนของบ้านเทพประธานซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่ว่าช้างป่าที่ดุก็ยังเข้ามาได้อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะหลังจากที่เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งล่าสุดขณะที่กองทัพอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำสงครามกับสหรัฐรอบใหม่ก็เป็นไปได้ยากแต่ยืนยันว่าพร้อมที่จะตอบโต้หากถูกโจมตี

0: สื่ออิหร่านเผยภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ติดตามการเคลื่อนไหวของเครื่องบินขับไล่ F-35 รวมทั้งภาพขณะที่ยิงสกัดโดรนรุ่น MQ-9 Re-Snapper ของสหรัฐซึ่งตกในน่านฟ้าของอิหร่านเหนืออ่าวเปอร์เซียเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาประณามว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นทางตอนใต้ของอิหร่านเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมด้านรองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกองทัพเรือ IRGC ออกมาระบุความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามรอบใหม่กับสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความอ่อนแอของฝ่ายศัตรูแต่ยืนยันว่าอิหร่านพร้อมรับมือและตอบโต้การโจมตีในทุกรูปแบบพร้อมทั้งขู่ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านให้กลายเป็นสุสานของผู้รุกรานขณะที่เมื่อวานนี้กองทัพเรือ IRGC เปิดเผยว่ามีเรือสินค้า25ลำซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาภายใต้การประสานงานและคุ้มครองความปลอดภัยของกองทัพเรือขณะที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานอ้างหน้าที่อ้างเจ้าหน้าที่ของสหรัฐว่ากองทัพเรือสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลือเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเงียบๆในขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงไม่มีความชัดเจนล่าสุดผู้แทนของอายาตอลลาห์มอชตาบาห์คาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกมายืนยันว่าผู้นำสูงสุดยังคงมีบทบาทในการบริหารประเทศในภาพรวมรวมถึงการทำสงครามแม้ว่านับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นจนถึงตอนนี้หรือกว่า3เดือนมาแล้วผู้นำสูงสุดยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนรวมทั้งไม่มีภาพถ่ายหรือว่าคลิปเสียงใดๆถูกเผยแพร่ออกมาก็ตามนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเชื่อว่าทีมชาติไทยจะไม่โดนลงโทษหนักจากการขอยอมแพ้มาเลเซียในตะกร้อชิงแชมป์โลกและพร้อมที่จะฟ้องศาลกีฬาโลกหากไทยโดนแบนในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: นายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยอมรับว่าอาจฟ้องศาลกีฬาโลกหากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติลงโทษแบนไทยออกจากการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้จากปัญหาในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียเมื่อทีมชุดชายของไทยไม่ยอมลงแข่งขันต่อเพราะมองว่ามูฮัมหมัดบราดีกรรมการชาวสิงคโปร์ตัดสินไม่เป็นธรรมหลังจากนี้สมาคมกีฬาตะกร้อเตรียมหารือเพื่อออกแถลงการไปถึงสหพันธ์เพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆที่ทางไอสตาฟสงสัยรวมไปถึงการทวงถามในประเด็นที่ให้บราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ลงตัดสิน2แมตช์ในนัดชิงชนะเลิศทั้งที่มีผู้ตัดสินคนอื่นพร้อมทำหน้าที่เช่นกันและต้องการให้ไอสตาฟพิจารณาบทลงโทษของบราดี้หากพบว่ามีการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมกับทีมชาติไทยต่อที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยเน้นนักเตะที่ประสบการณ์สูงผสมกับนักเตะพลังหนุ่มนำโดยคริสเตียนพูลิซิชแนวรุกจากเอซีมิลานแล้วเวลตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสสำหรับสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีโดยจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับปารากวัยในวันที่13มิถุนายนนี้ขณะที่ทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลกออกมาเช่นกันนำทัพโดยฮาเมสโรดิเกสกองกลางมากประสบการณ์เจ้าของตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดในศึกบอลโลก2014ที่บราซิลโดยเตรียมลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3นอกจากนี้ยังมีหลุยส์ดีอาร์ที่เพิ่งพาบาเยิร์นมิวนิคคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้ทีมชาติโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกาซึ่งจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเม็กซิโกโดยจะประเดิมสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลโลกพบกับอุซเบกิสถานในวันที่17มิถุนายนนี้ปิดท้ายที่ปัตตานี FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก1ตบรางวัลด้วยสัญญาฉบับใหม่ให้กับโค้ชหาญหาญณรงค์จุนหะคุณากรเฮดโค้ชคนเก่งของทีมหลังพาปัตตานีทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเลื่อนชั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยปัจจุบันปัตตานีได้มีการพูดคุยกับนักเตะแกนหลักประมาณ10คนที่จะได้ไปต่อกับทีมในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้ารวมถึงแข้งต่าง

0: ชาติบางรายก่อนจะปล่อยนักเตะไปพักผ่อนเป็นเวลา1เดือนก่อนกลับมาเข้าแคมป์ปีซีซั่นเพื่อสู้ศึกไทยลีกต่อไป
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดทองโลกกว้าง28พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เข้าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหูบ่3มื้อเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
2: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
1: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
2: สารคดีบลัดแบร์รี่หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.net

0: วัสดีครับขอรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับช่างเมืองกำแพงเพชรสืบสานตำนานช่างเจียนใบเลื่อยมรดกอาชีพจากพ่อตาต่อลมหายใจงานไม้ที่ใกล้สูญหายจากทับสู่ห้องเรียนส่องวิถีเยาวชนมานิโรงเรียนบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลพลิกต้นทุนวัฒนธรรมสู่ทักษะการท่องเที่ยวชุมชนสันสนีพลอยวิไลพาไปชมคนรุ่นใหม่อำเภอปัวจังหวัดน่านรวมกลุ่มชาวบ้านทำไส้อั่วสูตรโบราณกว่า90ปีเป็นสินค้าโอท็อปเน้นใช้วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชนในช่วงของดีทั่วไทยลวดลายของผ้าลายพระราชทานในแต่ละปีนะครับคุณผู้ชมมีเอกลักษณ์มีความงามแตกต่างกันไปครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดการใช้งานเอาไปใช้แค่การทอผ้าเพียงอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้สามารถต่อยอดนะครับเอาไปพลิกแพลงทำเป็นลวดลายลงในเครื่องเบญจรงค์นะครับที่เป็นงานเบญจรงค์ของที่บางช้างจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วตอนนี้สามารถเพิ่มรายได้มากถึง2เท่าเลยครับลายผ้าบาติกพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถเป็นหนึ่งในลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีอดีตราชกัญญาเพื่อเป็นแบบให้ช่างทอและก็ช่างศิลป์ทั้งประเทศนะครับนำไปประยุกต์ใช้งานนำมาถ่ายทอดลงบนเครื่องเบญจรงค์สินค้าสร้างชื่อของตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบของงานเบญจรงค์นะครับใส่ลงในจานเชิงซึ่งความพิเศษก็คือรวมดอกไม้พระราชทานและดอกไม้มงคลนะครับอย่างดอกบัวราชินีดอกกุหลาบและกล้วยไม้พระราชทานผสานเข้ากับขอบลายรูปตัว S นะครับมาประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้อย่างหลากหลายนายธนวัฒน์ชยุทธวณิชกุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์บางช้างก็เปิดศูนย์ต้อนรับนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพร้อมกับคณะมาเยี่ยมชมการผลิตผลงานซึ่งปีแรกนะครับทางกลุ่มเขานำลายขีดเนี่ยมาจัดทำลงบนโถพลูขนาด12นิ้วครับซึ่งลวดลายนี้สามารถนำไปต่อยอดปรับใช้กับแก้วกาแฟหรือว่าชุดน้ำชาได้อย่างงดงามส่วนปีนี้ครับเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำแบบผ้าลายพระราชทานประจำปี2569ได้แก่ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและลายบุปผาบรมราชินีนาถจึงนำมาประยุกต์แล้วก็สร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างก้าวกระโดดกับงานเบญจรงค์ถึง2เท่าตัวเลยครับ
1: สำหรับความยากง่ายสำหรับลายผ้าพระราชทานนะครับสำหรับลงกับเครื่องเบญจรงค์เนี่ยต้องบอกว่าอย่างบางลายเนี่ยอย่างลายขีดพวกนี้นะครับเป็นลายผ้าเป็นลายกราฟิกเป็นลายสี่เหลี่ยมตารางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตีสเกลให้เท่ากันในทุกๆช่องนะครับก่อนที่จะลงน้ำทองหรือว่าลงสีลงไปครับซึ่งถือว่ามีความท้าทายความสามารถของช่างเบญจรงค์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับคร
2: ับแล้วพอลงสามารถสร้างมูลค่าให้เราได้คร
1: ับ สำหรับด้านการเพิ่มมูลค่าของลวดลายเบญจรงค์นะครับถือว่าเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มคุณค่าของงานเบญจรงค์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยถือว่าเป็นลายพระราชทานนะครับจากสมเด็จองค์สิริวัณนะครับแล้วก็เป็นลายที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณค่านะครับด้านต่างๆแม้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เองคุณค่าทางใจนะถือว่าปีมีคุณค่าค่อนข้างสูงครับในด้านนี้ครับ
3: การเพิ่มมูลค่าตามที่เมื่อสักครู่คุณโจ๊กได้บอกว่านอกจากปกติก็มีมูลค่ามีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยยิ่งได้เป็นลายพระราชทานลงไปบนเครื่องเบญจรงค์เนี่ยก็ยิ่งทำให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการทั้งผ้าและงานหัตถกรรมนะครับที่พระองค์ทรงสนับสนุนนะครับขับเคลื่อนนะครับส่งเสริมนะครับงานศิลปหัตถกรรมของพี่น้องชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องหลักๆก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องมีรายได้นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะจากภูมิปัญญาของเราซึ่งสืบสานรักษาต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่องที่สงขลาก็มีที่บ้านเบญจรงค์บางช้างเนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในการส่งเสริมรักษาต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านในส่วนของงานเบญจรงค์นะครับ
0: ผลงานเบญจรงค์คุณภาพต้องใช้กรรมวิธีต้มทองแล้วก็เขียนลายอย่างประณีตเกือบ2เดือนนะครับส่วนด้านการตลาดก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างชัดเจนเลยครับจากเดิมที่เครื่องเบญจรงค์ทั่วไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่ไม่เกินสัก 30,000 บาทแต่เมื่อใส่ลายผ้าพระราชทานลงไปนะครับในชิ้นงานก็จำหน่ายได้สูงถึง 60,000 กว่าบาทถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวเนื่องจากว่ามีคุณค่าทางใจสูงนะครับขณะที่ปีก่อนหน้านะครับอย่างลายดอกรักราชกัญญาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีในกลุ่มลูกค้าที่สั่งถ้วยชามเบญจรงค์ต่างๆก็สั่งซื้อเข้ามาอย่างล้นหลามเลยครับที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนเรศวรราชกัญญานะครับได้พระราชทานลายผ้าไทยใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับส่งเสริมให้นำไปใช้ในงานทอผ้าแล้วก็ส่งเสริมเอาไว้ให้ประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรมศิลปะอื่นๆได้ด้วยครับผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับยังมีงานที่เป็นอาชีพเสริมและงานนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษางานฝีมือไม่ให้สูญหายไปเป็นงานช่างเจียนใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวนี้หาช่างแบบนี้ทำยากมากเพราะว่างานค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ความอดทนอยู่กับความร้อนด้วยแต่ว่าก็ยังตั้งใจทำเอาไว้เป็นมรดกอาชีพจากพ่อตาครับใบเลื่อยที่กำลังเจียนให้คมอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อผ่านกระบวนการเจียนแล้วก็ปรับแต่งอย่างละเอียดจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะได้ความคมแล้วก็สภาพสมบูรณ์เหมือนกับใบใหม่แกะกล่องมาเลยครับค่าบริการเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณสัก 1,500 บาทแต่ว่าราคาจะไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับขนาดความเล็กความใหญ่ของใบเลื่อยเป็นหลักด้วยนี่เป็นทั้งงานสร้างอาชีพและการสานต่องานฝีมือช่างนะครับที่แทบจะหายไปจากสังคมกันแล้วสำหรับงานช่างเจียนใบเลื่อยวงเดือนผู้ที่สืบทอดงานนี้ครับคือนายทศพลพึ่งสูงเนินเป็นชาวบ้านหมู่3ตำบลหนองปลิงที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแต่ว่าก็เลือกที่จะทุกทีอยู่กับหน้างานเครื่องเจียนแบบนี้โดยที่ให้เหตุผลว่าปัจจุบันนะครับช่างผู้ชำนาญการในพื้นที่เริ่มลดน้อยลงจนนับรายได้เลยครับแทบจะหาคนทำไม่ได้แล้วครับ
4: ใช่ครับเริ่มน้อยลงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยสืบทอดนะครับไม่ค่อยสืบทอดบางคนก็สูญหายไปเลยนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยก็คือมีทักษะในการเจียมาแล้วนะครับก็เลยมาอยู่นี่ก็เลยไม่ได้เจียก็ได้แต่ช่วยพ่อก็เลยเราก็ทำฟาร์มอย่างเงี้ยพ่อเสียก็ต้องขึ้นมาอนุรักษ์เอาไว้เพื่อไม่ให้มันสูญหายเพราะว่าช่างในพื้นที่เหลือน้อยเต็มทีแล้ว
5: แล้วใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลานาน
4: ใบหนึ่งถ้าเป็นติดเขี้ยวนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็ผมให้ไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งท้องล้างท้องใหม่ติดเขี้ยว25ฟันอย่างเงี้ยครับอันไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าบางใบมาก็15นาที20นาทีมาติดเขี้ยวแล้วเจียติดเขี้ยวแล้วเจีย5เขี้ยว10เขี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้รับถ่ายทอดวิชาแล้วก็ความรู้ทั้งหมดมาจากพ่อตานะครับซึ่งเป็นเจ้าของวิชาชีพเดิมขั้นตอนการทำงานต้องอาศัยทักษะความชำนาญกับสมาธิที่สูงมากนะครับก็รับดูแลงานอุปกรณ์งานไม้ครบวงจรเลยครับอย่างงานใบเลื่อยวงเดือนทุกขนาดทุกรูปแบบเครื่องมือช่างไม้ครับใบกบใบเครื่องรีดใบปาดแล้วก็ใบร่องต่างๆเป็นงานที่ต้องอยู่กับฝุ่นความร้อนแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงและความระวังด้วยเพราะเป็นของมีคมนะครับทำให้ไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาวหันมาสนใจเรียนรู้กันเท่าไหร่นัก
4: การซอยไม้มันก็ซอยไม้ไม่ค่อยดีดันไม้มันดันไม้ไม่เข้าดันแล้วมันดันคนดันถอยหลังเราดันไปมันก็ดันกลับดันไปดันไม่กลับคือมันไม่เข้าแล้วมันดูดไปเลยครับอันนี้ก็คือเอามาตั้งฟันใหม่
5: ทำให้ประสิทธิภาพในการตัดไม้ไม่ดี
4: ใช่อีกตัวนั้นคือประสิทธิภาพการตัดไม้ไม่ดีคือแล้วก็อันตรายด้วยเหนื่อยคนดันด้วยดันไปแล้วใบเลื่อยมันก็ถีบถอยหลังมันไม่อยากจะเข้าไม้แต่ว่า
5: ได้ไม่ตรงรูปแบบ
4: ได้ไม่ตรงรูปแบบครับแต่พอหลังจากที่นั่นเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาล้างท้องคือตั้งใบใหม่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเขี้ยวใหม่เขี้ยวเพชรใหม่นะครับแล้วก็ปรับให้มันเสมอกันทุกเขี้ยวมันจะได้ไม่โดดนะครับแล้วก็การที่ท้องมันลึกขึ้นเนี่ยก็คือเวลาเลื่อยเสร็จแล้วขี้มันก็จะหมุนวนออกมาแล้วก็ออกไปอันนี้คือขี้ท้องมันมีอยู่แค่ตรงนี้เองของเดิมนะครับนะลงมาขี้ก็มาคาแล้วมันมายัดตรงเนี้ยก็อยู่ตรงหน้าฟันมันหนุนหน้าฟันพอหนุนหน้าฟันเสร็จแล้วมันก็ไม่เข้ามันก็เลยเป็นการที่เขาจะต้องมาเปลี่ยนเขี้ยวใหม่แล้วก็ล้างท้องใหม่
0: ถึงงานจะลำบากนะครับแต่ว่าก็ยังมีความสุขที่ได้ช่วยช่างไม้ในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเขาได้มีเครื่องมือที่ยังคมกริบเอาไว้พร้อมใช้งานกันก็เปรียบเสมือนเป็นการต่อลมหายใจให้กับอาชีพงานไม้ในท้องถิ่นไปด้วยครับแม้ว่าในพื้นที่ครับทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่างานเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้จะลดลงไปตามการเวลาบ้างนะครับแต่ว่าตัวเองก็ยังอยากที่จะรักษางานนี้เอาไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นงานช่างฝีมือที่ไม่อยากให้สูญหายไปจากในชุมชนนะครับในช่วงของใกล้กับวันวิสาขบูชาหรือว่าวันออกพรรษาเนี่ยก็จะมีประเพณีที่เขานิยมทำกันก็คือการกวนข้าวทิพย์นะครับก็เลยใช้โอกาสนี้ครับที่พิษณุโลกเนี่ยชาวบ้านในชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับมาจับปือชาวบ้านในท้องถิ่นนะครับมาร่วมกันทำข้าวทิพย์กันเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้ความสำคัญของประเพณีไปด้วยครับขบวนรองยาวพร้อมกับชาวบ้านในชุมชนพากันแห่วัตถุดิบสำหรับใช้ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์นะครับที่วัดราชมนดบหรือว่าวัดหลวงพ่อโตที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และชุมชนวัดแสงดาวนะครับมาจัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์กันรองศาสตราจารย์ขวัญชนกนายจรัญเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับบอกว่างานกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าเขาไปเห็นต้นแบบมาจากจังหวัดสระบุรีมาก่อนที่นั่นเขากวนข้าวทิพย์กันทุกปีเลยครับในวันวิสาขบูชาก็มองว่าข้าวทิพย์นะครับเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารที่เอาไว้อิ่มท้องแต่ว่ายังสามารถเชื่อมโยงกับพลังศรัทธาในชุมชนได้ก็เริ่มต้นนะครับถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงนะครับผ่านชุมชนแสงดาวซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบแห่งแรกที่มาเรียนรู้การกวนข้าวทิพย์กัน
6: และในปีนี้นะคะเป็นการต่อยอดของประเพณีกวนข้าวทิพย์ค่ะโดยที่เรานำเอาชุมชนแสงดาวที่รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเราค่ะมาเป็นที่เลี้ยงให้กับวัดราชมนดบที่ตำบลวัดจันทร์แห่งนี้นะคะดังนั้นบรรยากาศของงานค่ะวันนี้เราก็จะเห็นทั้งประชาชนในตำบลแสงดาวแล้วก็ตำบลปากโทกของชุมชนแสงดาวนะคะแล้วก็ตำบลวัดจันทร์ที่บริเวณวัดราชมนดบแห่งนี้ค่ะได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่ในส่วนของพระสงฆ์ค่ะที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันแล้วก็ตัวชุมชนอย่างกำนันตำบลปากโทกก็เข้ามาร่วมในงานนี้ของเราร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ค่ะ
0: กวนข้าวทิพย์หรือข้าวมัทุปายาสก็คือการหุงข้าวที่หุงเจือด้วยน้ำนมน้ำผึ้งแล้วก็ของหวานนะครับนี่เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ในพุทธประวัติที่นางสุชาดาเนี่ยรุ่งถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้หลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาเข้าไปก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั่นเองครับชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าข้าวมัทุปายาสนั้นเป็นอาหารทิพย์นะครับช่วยให้สมองดีเกิดปัญญากับผู้บริโภคส่วนผสมหลักๆจะมีกลุ่มข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มถั่วกับธัญพืชแล้วก็กลุ่มที่เพิ่มความหวานก็เติมพวกน้ำผึ้งน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำอ้อยนมข้นหวานนะครับแล้วก็มีกลุ่มผลไม้กับกะทิอย่างเนื้อมะพร้าวขูดแล้วก็น้ำกะทิอื่นๆมีนมสดและเนยผสมกันลงตัวครับทางมหาวิทยาลัยเองก็ตั้งเป้าจะให้ชาวบ้านเขาได้เรียนรู้กันนะครับและในระยะยาวพอชาวบ้านเขาสามารถ

0: เขาอาศัยอยู่ในทับนะครับทับก็คือบ้านที่พวกเขาสร้างด้วยเอาใบไม้มาทำเป็นหลังคากันแดดกันลมกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาออกมาสู่โลกภายนอกได้เข้าโรงเรียนได้ศึกษากันนะครับคุณครูก็เลยให้เด็กๆนะครับได้สาธิตการทำทับหรือบ้านของพวกเขาให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันไปด้วยครับนักเรียนชาวมานิจากโรงเรียนบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลนะครับมาสาธิตการสร้างทับหรือว่าที่พักอาศัยชั่วคราวตามวิถีดั้งเดิมของพวกเขาเลยครับด้วยความชำนาญกันตั้งแต่ไปคัดเลือกใบไม้เอามาวางซ้อนเป็นหลังคาไว้กันแดดกันฝนกันลมกันการก่อไฟที่ให้ความอบอุ่นการเผาหัวมันทำกับข้าวทำอาหารหลักจากใต้ดินนะครับรวมถึงการใช้อาวุธล่าสัตว์ที่เป็นภูมิปัญญาตกทอดกันมานี่กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลนะครับและไม่ใช่แค่เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่านี่คือการถ่ายทอดวิถีชีวิตเยาวชนมานีรุ่นใหม่ที่เขาก็ปรับตัวให้สอดรับกับโลกภายนอกครูต้อยหรือว่านางประภาที่เป็นคนดูแลนะครับบอกว่าการแสดงนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในสัญชาตญาณของเด็กๆ 100% เลยครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตที่พวกเขาใช้อยู่จริงกันในป่าเพียงแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะครับเด็กๆ เขาจะได้รู้จักต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจด้วยเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีรายได้เสริมจากการช่วยชุมชนมาเก็บกวาดพื้นที่หรือว่าเขาไปช่วยพายเรือให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับ
1: เราไปช่วยเติมเต็มก็หนึ่งด้านการเรียนการศึกษาสองด้านมารยาทสามด้านการพูดคุยกับชาวบ้านสี่ด้านการดำรงชีวิตว่าเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้จากเมื่อก่อนเขาไม่ได้พูดกับใครตอนนี้เขามาอยู่กับคนเมืองมีการสื่อสารมีการโต้ตอบนะเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2: ชอบเรียนอะไรบ้างที่สุด
3: ภาษาไทย
2: ภาษาไทยว้าวได้เกรดเท่าไหร่เอ่ย บอกได้ไหมโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: เป็นพยาบาล
2: ว้าวเป็นพยาบาลเลยทำไมถึงอยากเป็นพยาบาล
3: ดูแลคนไข้อ๋อ
2: ไปรักษาคนในที่บ้านด้วยไหมที่บ้านมีคนป่วยไหมใครป่วยอยู่คะ
3: แม่
2: เป็นอะไรเอ่ย
3: ปวดท้องเป็นอะไรบาดแผล
0: ปัจจุบันมีเด็กมานี้ในการดูแลของคุณครูประมาณกว่า40คนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมและนี่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ครับได้ยืนหยัดในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองครับแต่ว่าตอนนี้ครับอุปสรรคก็คือเรื่องของการไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่เด็กๆ เขาจะทำการบ้านกันได้เฉพาะในเวลาที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ไม่เกินตอนเย็นเท่านั้นครับพาคุณผู้ชมไปดูอาหารแบบพื้นบ้านกันเลยนะครับที่อำเภอคอนบุรีของจังหวัดนครราชสีมา2อย่างด้วยกันนะครับมีเห็ดตับเต่าตอนนี้เป็นช่วงฝนแรกนะครับชาวบ้านพากันออกไปเก็บกันได้เยอะเลยแล้วก็ที่บ้านหนองโบดนะครับก็มีอึ่งไข่สมุนไพรจิ้มแจ่วอร่อยเด็ดเป็นสุดยอดอาหารพื้นบ้านในช่วงเวลานี้ครับเมนูเด็ดในช่วงฝนตกหน้าแล้งปีนี้คืออึ่งจิ้มแจ่วครับที่เอาอึ่งกระโดนอยู่ที่บ้านหนองโบดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาจะเลือกเอาตัวที่มีไข่ล้วนนะครับมาทำความสะอาดเอาไปลวกด้วยน้ำเดือดก่อนใส่ใบมะกรูดตะไคร้ไปดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาอึ่งเนี่ยไปผ่าท้องพอให้เห็นไข่ข้างในครับจากนั้นตั้งน้ำใส่เครื่องสมุนไพรใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็เอาอึ่งที่เตรียมไว้ลงไปต้มในหม้อประมาณสัก10นาทีก็จะได้อึ่งต้มที่มีไข่ในท้องพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับส่วนแจ่วจิ้มอึ่งไข่ต้มใช้พริกแห้งนะครับเอามาโขลกให้ละเอียดหน่อยใส่เกลือไปนิดนึงนะครับหั่นรากผักชีต้นหอมตำด้วยมะขามเปียกโขลกให้เข้ากันพอหยาบๆนะครับเติมปลาร้าแล้วก็น้ำปลาลงไปให้มีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มอมหวานจากมะขามเปียกด้วยก็ถือเป็นเมนูเด็ดนะครับที่ทำกันได้ง่ายๆแต่ว่าได้รสชาติอร่อยแซ่บแล้วหอมเครื่องสมุนไพรด้วยครับ
4: ปรับแต่โว
0: เห็ดตับเต่าหรือที่ชาวบ้านมาบกราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกกันว่าเห็ดพึ่งหวานนะครับขนาดมันจะใหญ่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมบางดอกเนี่ยเวลาบานเต็มที่เนี่ยใหญ่กว่าหน้าคนก็มีครับน้ำหนักหลายขีดด้วยจะหากินได้เฉพาะในช่วงของฝนชุกแรกๆเท่านั้นนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยครับตอนนี้ที่บ้านมาบกราดเขาขายกันโลนึง100บาทวันนี้เอามาทำเป็นเมนูแกงเปรอะนะครับใส่ร่วมกับผักที่มีกลิ่นแรงหน่อยอย่างชะอมผักชีลาวรวมถึงกระบุกแล้วก็ผักป่าต่างๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า เพิ่มความนัวครับเส้นเนื้อสัมผัสที่นุ่ม

0: หนึบรสชาติดีหากินได้เพียงครั้งเดียวของปีนี้ครับแล้วก็ต่อด้วยเอาไปทำลาบเห็ดตับเต่านะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยมีความนุ่มหนึบนะครับเป็นที่นิยมในแพร่กันเลยด้วยความที่หายากแบบนี้แล้วก็เนื้อสัมผัสรสชาติดีด้วยเห็ดตับเต่าก็เลยมีราคาสูงครับชาวบ้านช่วงนี้ก็เลยมีรายได้เสริมจากการหาเห็ดตับเต่าไปขายกันวันละหลักพันบาทนะครับบางคนเนี่ยขายได้วันหนึ่ง 5,000 บาทก็มีเราว่าพ่อค้าแม่ค้าเขามารอรับซื้อกันถึงในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปหาขายที่ไหนเลยครับช่วงนี้ชาวบ้านนะครับก็พอเวลาที่ฝนซาลงแล้วนะครับช่วงฝนแรกแบบนี้ก็พากันออกไปหาเก็บเห็ดนะครับวันหนึ่งได้กันคนละ5โล10โลได้เงินได้ของอร่อยกลับบ้านกันแล้วครับของดีทั่วไทยครับพาไปดูคนรุ่นใหม่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเขารวมกลุ่มชาวบ้านมาทำไส้อั่วเป็นสูตรโบราณที่สืบทอดกันมากว่า90ปีนะครับจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยแล้วก็ถือเป็นสินค้าโอท็อปที่ขายดีครับใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ก็ปลูกกันเองในชุมชนด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: สืบทอดการทำไส้อั่วสูตรโบราณเป็นรุ่นที่4พัฒนาต่อยอดให้ได้ไส้อั่วคุณภาพแต่ยังคงรสชาติเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้และสามารถเก็บรับประทานได้นานขึ้นโดยมีพี่ชาคริสเทพยศหรือพี่เซฟประธานกลุ่มไส้อั่วสมุนไพรสูตรโบราณ90ปีเป็นผู้พัฒนาสูตรจำหน่ายภายใต้แบรนด์อยู่ดีกินหวานของอำเภอปัวจังหวัดน่าน
2: ผมเป็นทายาทรุ่นที่4ครับพ่อนี่ส่วนนี้คือคุณพ่อเป็นทายาทรุ่นที่3ครับสืบต่อมาจากคุณปู่กับคุณย่าอีกทีนึงครับผมคุณพ่อก็เป็นเจ้าของสูตรครับแล้วก็ผมเป็นคนเอามาต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงสูตรให้มันเก็บรักษาไว้ได้นานแล้วก็รสชาติถูกปากกับคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
3: สูตรของเมืองปัวครับนั่นให้ดังเดิมแหละนี่ฮะเมื่อก่อนก็ใช้ตำเอาเดี๋ยวนี้มันทันสมัยก็ใช้เครื่องดีใจที่ลูกได้สืบต่อไปนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละให้ลูกไปขายนะ
1: วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไส้อั่วจะมาจากในพื้นที่ค่ะมีทั้งพริกขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงเกลือผงปรุงรสหมูและมันหมูค่ะขั้นตอนในการทำนำวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปปั่นรวมกันค่ะแล้วก็คลุกเคล้าอีกทีก่อนจะนำเข้าเครื่องยัดไส้ค่ะการยัดไส้ก็ต้องทำให้มีความพอดีไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปค่ะ
4: กระบอกให้กระบอกทำอย่างนี
2: ้กระแทกกระทุ้งมือ
4: แบบต้อง
5: ขีดนะแต่ตอนนี้เอาเครื่องมาช่วยแล้ว
2: ใช่ครับ
5: ได้วันละกี่เส้นคะ
2: ร้อยกิโลครับวันละร้อยกิโล
5: ก็คือสะดวกสบายขึ้นใช่ไหมคะ
2: มันก็ถ้าถามว่าคนทำไม่เป็นมันก็ยากนิดนึงแต่ถ้าชำนาญแล้วมันก็ไม่ค่อยยากมันจะต้องพิถีพิถันนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เราก็ต้องได้เลือกไส้ใหญ่ไปมันก็ไม่สวยเล็กไปมันก็ไม่สวยก็ต้องให้มันพอดี
4: มันไม่ดีก็ไม่ดีหรอก
2: ครับ
4: เสียเลยต้องใช้มันแข็ง
2: ครับ
5: มันหมูเนี่ยคือสำค
2: ั
5: ญมาก
2: ครับ
5: นะคะ
4: สำคัญที่สุดมันหมูเนี่ยถ้ามันไม่ดีไม่ดีเลยแตกหมดเลยอ่ะ
5: ต้องเป็นหมูแบบสดใหม่ไหมคุณพ่อที่เอามาท
2: ำใช่ครับ
5: ต้องเป็นสดใหม่ทุกวันนะ
4: ไม่ได้มันเยอะมันสาบมันเหม็น
2: ใช้หมูฟิตไม่ได้อ่ะครับจะต้องใช้หมูเขียงเท่านั้น
4: ทุกวัน
2: ครับ
5: ค่ะนี่
2: เพราะว่าถ้าเป็นหมูฟิชเย็นมามันก็จะเป็นของที่แช่มาแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได
5: ้
2: มันหมูถ้าใช้มันหมูไม่ถูกก็เละ
1: เมื่อยัดไส้เสร็จแล้วก็จะนำไปอบประมาณ 20-30 นาทีให้ได้สีสวยพอดีไม่เข้มเกินไปจากนั้นก็บรรจุถุงค่ะ
5: การอบมีข้อดียังไงนะพี
2: ่ข้อดีก็คือว่าเพื่อสุขภาพของลูกค้าละอันดับแรกคือของควันเรื่องของควันของสารก่อมะเร็งนู่นนี่นั่นสองก็คือว่าสีแล้วก็เวลาที่กระชับลงเพราะว่าใน1วันเราต้องผลิตให้ได้100กิโลมันจะต้องใช้เวลาม
5: ีผลเรื่องของระยะเวลาการเก็บด้วยใช
2: ่ไหมครับตัวนี้จะมีผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาถ้าสมมติว่าเราเอาไปใส่กับไปย่างอ่ะถามว่ามันหอมไหมหอมแต่ว่าเก็บไปในระยะเวลาที่นานขึ้นจะทำให้เนื้อหมูที่อยู่ในไส้อ่ะมีกลิ่นสาบแต่ถ้าเวลาเรามาอบปุ๊บมันจะไม่ทำให้เนื้อหมูมีกลิ่นสาบแล้วก็เสียรสชาติครับ

0: ปัวสูตรโบราณเมืองปัวจะออกบูธจำหน่ายตามงานต่างๆจำหน่ายผ่านออนไลน์เพจ Facebook ไส้อั่วโบราณ90ปีของดีเมืองปัวจังหวัดน่านและก็มีหน้าร้านอยู่ในอำเภอปัวค่ะ
1: พาคุณผู้ชมมาชิมไส้อั่วของดีเมืองปัวกันบ้างคุณผู้ชมน่ากินมากนะคะเพิ่งย่างสดๆเมื่อกี้นะคะกินแล้วต้องบอกว่าลำขนาดเจ้าเลยนะพี่นะคะรสชาติคือไม่เผ็ดเกินไป
2: ครับผม
1: แล้วก็มันน้อยคุณผู้ชมนะคะคือบอกว่าขายดีมากๆเลยพี่
2: ใช่ครับผม
1: มีจุดเด่นยังไงคะตรงนี
2: ้ของเราจะมันน้อยนะครับผมเวลาทานไปจะมีความหอมของเครื่องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเวลาทานจะได้กัดโดนสมุนไพรนู่นแล้วก็ส่วนเนื้อส่วนหนังจะได้มีรสสัมผัสที่ได้ทานแล้วเพลินนะครับผ
1: ม
2: ไม่ถึงกับว่าละเอียดมากแล้วก็กินแล้วเลี่ยนของเราจะทานได้เรื่อยๆครับผ
1: ม
2: รสชาติกำลังดีครับ
1: พี่เซฟบอกว่าไปออกบูธคือไม่พอขาย
2: ใช่ครับครั้งละหนึ่งรอบต่อหนึ่งตันครับในการขายครับผม
1: อย่างกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อเป็นกลุ่มไหนคะพี
2: ่กลุ่มส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพครับผม
0: การทำไส้อั่วยังเป็นการรวมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มทำให้มีรายได้เสริมหลังว่างเว้นจากการทำนา
3: ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาชีพเสริมทำตลอดไม่ได้ว่างไม่มีตลอดงานมันมีตลอดเนาะมันก็เลยทำให้พวกป้าๆเขามีรายได้พิเศษจ้ะเบาเนาะงานในร่มไม่เหนื่อยหรอกจ้ะงานในร่มงานน้อยๆเนาะมันไม่ได้ออกแรง
0: นอกจากความซื่อสัตย์ที่ต้องมีแล้วพี่เซฟบอกว่าต้องพยายามต่อยอดสิ่งใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดปัจจุบันได้แต่สิ่งสำคัญก็ต้องคงคุณภาพของสินค้าและราคาต้องจับต้องได้ค่ะ
4: สดสะอาดล้ำขนาดไส้อั่วเมืองปัว
5: ในอนาคตนะครับทางพี่เซฟเนี่ยก็ยังไม่หยุดพัฒนาเรื่องของรสชาติแล้วก็มาตรฐานของไส้อั่วนะครับเพื่อให้เป็นที่บริโภคได้หลากหลายในกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็พยายามไปออกบูธไปขายครับคนจะได้รู้จักไส้อั่วของดีในพื้นที่ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยนะครับเป็นบรรยากาศหน้าฝนบนผืนป่าในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ราชินีดอกดินหรือว่าดอกกระเจียวดอกแรกเนี่ยโผล่เหนือดินกลางป่าหินงามให้ได้ชมกันแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้ำซาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายกพบกับนักวิ่งเจ้าถิ่นพี่แบงค์พันตรีพิเศษเมฆเสือและเป่าปากรันนิ่งทีมสองนักวิ่งที่จะพาพี่พลีและน้องซีออกไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดร่มรื่นเริ่มต้นกันที่สุดสันเขื่อนขุนด่านปราการชนแลนด์มาร์คสำคัญของนครนายกก่อนจะมาปิดท้ายกันที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเราจะได้เห็นทั้งวิวและสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติรวมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3บ้านดอก
2: แดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่สามารถจับปลาได้นะครับแหล่งน้ำในชนบทและนี่เป็นชนบทของจีนจริงๆนะครับเขาบอกเขาไม่ทำงานแต่ว่าเขามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการสนับสนุนคนในชนบทนะครับ
2: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: ดาห์นี้พบกับมุมมองดร.ประทีปปัญญาดีนักพฤกษศาสตร์ที่จะมาบอกเล่าความโดดเด่นของพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านนำมาใช้ตำเป็นน้ำพริก
1: ต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
0: พร้อมกับการสาธิตการทำน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นหลีรองชนะเลิศจากรายการซีซั่น1พบกันในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแหววเหมือนเดิมไหมแม่ตูมันธนาจะกี่พศก็ยังอยากร้องผลทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมบั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
2: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
3: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก่ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทางwww.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สบายใจได้แล้วล่ะอากงอีกสักชั่วยามเรือกำปังก็คงออกไปถึงปากน้ำแล้วพอพักสังดองตรงปากน้ำเข้าสู่น้ำลึกในอ่าวก็ไม่มีใครตามไปทำอะไรมังได้แล้ว
1: ไอ้ตี๋อัวบอกให้ลือไปต้มน้ำร้อนให้อากงที่ศาลเจ้าเก่าไง
2: อัวต้มแล้ว
1: งั้นก็ไปรอที่เรือไปจัดน้ำร้อนน้ำชาให้เฮียจัวก่อนอีมาถึงไม่เห็นโคมเรือจะหาว่าอัวไม่รักษาคำพูดบอกอีว่าอัวแต่งตัวยังไม่เสร็จเดี๋ยวอัวตามไปไอ้ซานมึงพูดอะไรผู้ใดขึ้นเรือกำปั่นไปไหนออกปากน้ำจะไปผ่านสันดอนสู่อ่าวลึก
0: ไม่มีอันใดหรอกคือเรือกำปั่นที่พวกอัวเพิ่งทำเสร็จกำลังจะไปออกทะเลออกทะเลไปเมืองจีนยังไงเล่า
1: เดือนนี้มีใครไปเมืองจีนเล่าเมืองจีนเขาไปกันเดือน4เดือน5มีลมตะเภาช่วงนี้มันลมว่าวมีแต่เรือลงใต้ไปมาลายูโน่น
3: อาหุนมันไปแล้วอะอาเหมยรู้อย่างนี้แล้วก็ช่วยกันสวดมนต์ให้มันโชคดีมีชัยก็แล้วกัน

0: อากงไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพวกวัวจะดูแลกงเอง
1: เรือจักออกพ้นปากน้ำไม่เกินชั่วยามเช่นนั้นเวลานี้ก็เลยไม่ทันครึ่งชั่วยามเท่านั้น
2: หากชายมาเร็วห่อไปดักมันที่พระประแดงอาจจักทันกว่าเรือของพวกมันจะอ้อมพ้นบ้านบางกระเจ้าไปได้
1: แต่เขาว่าเรือของมันเร็วกว่าเรือชนิดอื่นไม่ใช่หรือ
3: กระผมสองคนไม่ยอมให้พวกไอ้จีนอั้งยี่มันหยามดอกครับ
2: พวกกระผมขออาสาหากไปไม่ทันเอาตัวไอ้หุ่นกลับมาไม่ได้กระผมจะยอมให้ท่านเจ้าขุนเคี้ยนให้หลังขาดขอรับ
4: แล้วลังวังนำจับห้าช่างใช่หรือไม่ขอรับ

0: นายท่านมีคนจากนครบาลมาขอพบขอรับ
1: พวกท่านบังคับให้หยุดเรือกำปั่นนั่นก่อนจะออกปากน้ำไป
2: มีอันใดหรือ
1: ท่านเจ้าคุณอินทราให้ความว่ามีพวกโจรขาฝิ่นอยู่บนเรือนั่น
0: เป็นไปไม่ได้ดอก
1: จัดการเอาเรือเร็วออกไปหยุดมันบัดเดี๋ยวนี
3: ้ขานครบาลคงผิดพลาดแล้วนั่นคือเรือของท่านเจ้าพญาพระคลังจากฝีมือการต่อเรือของหลวงศิษย์นายเวรจะนำของหลวงไปขายที่เมืองแขกและคนบนเรือนั้นเป็นคนของหลวงศิษย์ทั้งสิ้นไม่มีทางที่โจรจะเล็ดลอดไปได้โดยเด็ดขาด
2: กลับไปเสีย
4: หยุดปัดเดี๋ยวนี้เชิญพวกท่านกลับไปเสีย
0: เชิญ
4: มีอะไรกัน
0: มีเมียนใดแล้ว
5: หยุดไม่ได้เหตุใดจึงหยุดไม่ได
1: ้พบเป็นเรือของเจ้าพญาคลังยกธงแดงนำสินค้าของหลวงไปขายที่เมืองแขกบนเรือไม่มีพวกโจรขาฝิ่นปะปนขึ้นไปได้แน่ขอรับพวกกับผมยอมรับผิดเองขอรับท่านเจ้าคุณลงโทษเราเถิด
5: พวกมึงน่ะผิดอันใดกูต่างหากที่ผิดกูมันโง่เองคิดผิดสำคัญผิดถึงได้พ่ายแพ้กับพวกมันเช่นนี้

จมากลำจวนลำจวนลำจวนไหวไหมมาเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้าง

ลุงชวนเรารอดแล้วนะพวกเรารอดแล้วเราออกทะเลหลวงแล้ว

0: อ้าวมากินข้าวกองแล้วเดี๋ยวถ้าจะถ่ายหนักถ่ายเบาหรือจะอาบน้ำก็ไปที่ห้องเล็กท้ายเรือนู่ลงบันไดไปทางนู้แลอยู่แต่ข้างล่างอยากขึ้นไปให้ใครเห็นนะ
1: มีให้แค่เสื้อผืนมองใบเยี่ยมคาเหล่าปีเหล่าโบหอบผิวข้ามาครั้งมาจากเสื้อเหมือนกันแล้ว
2: เห็นเท่านี้ก็มีค่ายิ่งพวกที่เมตตาโชคฉันนัก
3: บุญคุณล้นฟ้าฉันจักไม่ลืมหากมีโอกาสฉันจักตอบแทนอย่างถึงที่สุด
0: เหล่าเปเหล่าโบ้เหล่าอ่ะมาหยุดครึ่งเรือที่บางกอกแต่พวกลู่อ่ะไปต่อกันให้ถึงสุดปลายแหลมเทิกที่นั่นน่ะเป็นเมืองท่าที่คนมาจากทุกฟากฝั่งถ้าหนักเอาเบาสู้ไม่กลัวลำบากก็น่าจะพอสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวได้อยู่กินกินกินกัน

0: อีทัศ
1: ฟ้ายังไม่สางเลยท่านเจ้าคุณลุกมาทำไมแต่มืดเจ้าคะเพิ่งเข้านอนได้ไม่กี่ชั่วยามตีเหล็ก
0: เสนอหน้ามาทำไมแต่เช้าล่ะอีทัศเองไปตามไอเดชไอโชคมาพบข้าที่เดือนรับรองไป
1: เจ้าค่ะ

0: นี่คือหนังสือที่กูคัดลอกให้พวกมึงสองคนเอาไปคัดแจกให้ทั่วทุกนครบาลหมู่เหล่าทุกแขวงทุกเขตทุกตำบลหมู่บ้านทุกย่านทุกวัดทุกชุมชนทุกตลาดให้คอยจับตาดูไอ้พวกจีนทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าให้พวกมันได้กระดิกหากพวกมันจะก่อเหตุอันใดให้เข้มงวดกวดขันหากผู้ใดมีพฤติการน่าระแวงสงสัยให้รีบกำราบปราบปรามให้สิ้นซากไม่ต้องกลัวอันใดทั้งสิ้น
1: รับกับผม
0: ไอ้พวกนี้มันกำเริบเสิบสารดีนักไอ้เล้งไอ้เม้งและไอ้โรงฟินทั้งรายเล็กรายน้อยทั้งหลายต่อไปนี้พวกมึงอย่าได้อยู่สุขกันเลย
1: ครับกับผม
0: และให้เข้มงวดกวดขันการฝึกของพวกเราให้ยิ่งขึ้นไปอีกเข้าใจไหม
1: ครับกับผม
2: สมบัติของนักโทษหนีคดีเจ้าค่ะนางเมียคัดเจ้าผัววาดจะมีหญิงสักกี่คนในอาณาจักรนี้ที่ได้ฝากฝีมือกับชายที่รักและรักหล่อนจนยอมทิ้งทุกสิ่งและเสี่ยงชีวิตทุกอย่างเช่นนี
3: ้นางบุษบาน้อยผู้นี้มีวาสนากว่าหญิงทั่วไปนักธรรมดาหญิงที่เก่งกล้ามีลักษณะห้าวหาญเทียมชายมักอาภัพรัก

0: อันที่จริงพวกหล่อนหาได้อาภัพไม่แต่ชายที่ด้อยกว่าก็จะเกรงบารมีหากจะคิดทาบส่วนชายที่ยิ่งใหญ่ก็หาได้อาจหารพอที่จะมีหญิงโดดเด่นเทียมชายมาเคียงเป็นคู่แข่งขัน
1: เป็นผู้ชายนี่เองที่ช่างเขลาเบาปัญญานักจึงพลาดรักที่ล้ำค่าเหลือเกิน
0: คงมีแต่ชายที่ชื่อพระอภัยมณีที่ฉลาดและหลักแหลม
1: สตรีในพระอภัยมณีคือฝันของกระผมกระผมอยากให้สตรีที่เก่งกาจได้มีจิตใจกว้างขวางผิดจากสตรีเก่งๆตัวจริงที่มักมีจิตใจคับแคบไม่ยอมให้ผัวได้หายใจหายคอ
0: เลี้ยวมาที่อีฉันจนได้นะคะ
1: นี่น่ะเจ้าพุทธสิทธิ์คุณหลวงเสนีบริรักษ์นำหนังสืองดงามล้ำค่าเหล่านี้มามอบให้กระผมหลายวันมาแล้วเจ้าพุทธบอกว่าเจ้าหุ่นเจตนาจะมอบให้กระผมก็เลยเอามามอบตามประสงค์ของมันราวกับว่ากระทําตามพินัยกรรมของผู้ล่วงลับกระนั้น
2: บุญพุ่มบุญพุ่มอยู่หรือไม่ไปเรียนท่านทีว่ามีนครบาลมาขอพบท่านจะให้พบหรือไม่
3: ขอตัวเจ้าค่ะ

0: เอตโรราวกับขู่ตะคอกพวกจีนโรงฟินจะมาจับอีฉันหรือจับด้วยข้อหาอันใดชื่อว่ากล่าวให้ชัดเจนด้วย
1: ผู้ใดจะกล้าจับคุณพุ่มสตรีผู้มีบารมีอันมากล้นกระผมมาเพื่อจะถามคำถามสองข้อหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างตรงไปตรงมา
0: ถามมาเลยนะตรงนี้อีฉันขอเสียมารยาทไม่เชิญท่านเจ้าคุณเข้าไปนั่งดูท่าจะมาประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไป
2: ดี
3: ไอ้จีนหุ่นกับนางลำจวนลงเรือไปทางใต้มีจุดหมายปลายทางที่ใด
0: อะไรนะอีฉันไม่อยากจะทราบด้วยซ้ำว่ามันจะขึ้นเรือหรือขึ้นช้างขึ้นม้าใดๆไปทางไหนนี่เป็นความจริงหรือ
3: คิดไว้แล้วว่าคุณคงไม่บอกกระผมเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยจะไปสู้บารมีบรรดาคนใหญ่คนโตที่รวมหัวมารุมรังแกกันได้อย่างไรเพียงแต่อยากจะมาฝากบอกความให้รู้ทั่วกันว่าผู้ใดกระทำกรรมอันใดไว้เมื่อถึงเวลาจะต้องรับผลกรรมนั้นโดยทั่วหน้ากัน
0: นี่ท่านเจ้าคุณขู่อีฉันหรือ
2: เฮ้ย
4: เดี๋ยว
1: ห้าวท่านอารักษ
5: ์กระผมเพิ่งทราบว่าท่านก็พำนักอยู่ที่แพนี้ด้วย
4: กระผมไม่ได้พำนักที่นี่เจ้าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ควรระวังคำพูดบ้าง
1: แหมแหมแหมแหมพวกเรานักกลอนนักกวีพวกนี้ช่างคบค้าสมาคมกันอย่างทั่วหน้าทั่วถึงกันจริงๆนะ
5: กระผมว่ากระผมมาเช้าแล้วยังมีคนมาเช้ากว่ากระผม
6: มามาใครหน้าไหนกล้าก็เข้ามา
1: แม่ช่างน่ากลัวจริงนะแม่คุณเช่นนั้นหมดธุระแล้วขอลาก่อนนะนั่นอารักษ
2: ์ไปเว้ย

0: 2ผัวเมียนั่นน่ะหากทำข้าวไม่ข้าจะจับพวกเจ้าโยนลงทะเลให้เป็นอาหารปลาเสียเลย
1: ฉันไม่เคยหุงข้าวไหม้แต่หากจะไหม้ขึ้นมาจริงๆน่าจะเป็นฝีมือของแม่ลำจวน
2: อย่ามาหาความฉันพี่คุณหุงข้าวไม่ไหม้ดอกหากแต่ดิบแลแฉะไปพร้อมๆกันต่างหาก
3: เนี่ยเอาตัวหลับกิน
2: ฉันว่าสุดทั่วกันแล้วนะ
1: แน่ใจเลย
4: ให้คุณแลผู้ใดกัน
1: ทนายโค้ช

0: กระผมขอพึ่งบารมีทนายพศพวกเราขอลี้ภัยให้ห่างไกลจากบารมีของท่านเจ้าคุณอินทราด้วยเถิดกระผมแลเมียยินดีรับใช้ท่านทำงานทุกอย่างบนเรือนี้ได้เลยขอรับแลอย่าได้โทษท่านพี่ๆเหล่านี้เลยนะขอรับ
1: ดังนี้เจ้าก็เป็นคนร้ายต้องอาญาแผ่นดินเป็นที่ต้องการตัวของออฟฟิเซอร
0: ์กระผมมีได้ทำอันใดผิดระบินบ้านระบินเมืองนะขอรับ
1: เจ้าชิงเมียน้อยของคุณนางระดับสูงมาอย่างไรเล่า
2: ฉันไม่ได้เป็นเมียน้อยของผู้ใดฉันหนีมาก่อนที่เขาจะพาตัวไปหาท่านเจ้าคุณอินทราเป็นปีมาแล้วจนคนเข้าใจว่าตกน้ำตายไปนานแล้วส่วนพี่ฮุนเป็นสหายกันมาตั้งแต่เล็กๆกลับมาเจอกันอีกครั้งในภายหลัง
1: จีนอย่างเจ้ากล้าหยามหน้าคนใหญ่โตแบบนี้เชียวหร
3: ือท่านเจ้าคุณคงเจ็บใจที่ปล่อยเจ้าลอยนวลในคราบผู้ชายมานานพอเห็นว่าเป็นหญิงจึงคิดจะชิงตัวกลับมาแต่ไอ้ฮุนมาตัดหน้าไปเสียชิบ
2: พี่ฮุนไม่ได้มีความคิดจะทำเช่นนั้นเลยหากพี่ชายฉันไม่บังอาจมาหลอกเอาตัวฉันไปพี่ฮุนก็คงไม่ต้องตามไปช่วยฮุนไม่มีความผิดใดๆพวกที่คิดพาฉันไปพวกที่ข่มขืนจิตใจพาฉันไปใส่พานให้ท่านเจ้าคุณเพื่อประโยชน์ของตนเองต่างหากที่เป็นเหตุมิฉะนั้นป่านนี้ฉันคงอยู่ในวังถวายตัวเป็นข้าพระองค์กรมหมื่นอับสอนสุดาเทพไปแล้ว
1: เธอเป็นสตรีสยามที่พูดจาฉะฉาน
2: Thank you ค่ะ
1: อย่าเวลคัม
0: กระผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่ทำให้ทุกท่านต้องเดือดร้อนนะครับ
1: เรื่องราวเช่นนี้ก็เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งโลกสตรีของคนสูงศักดิ์และกับคนชั้นล่าง
3: อันที่จริงนายหุ่นก็ไม่ใช่จีนต่ำต้อยแต่อย่างใดสุดท้ายก็ได้เป็นถึงช่างเขียนหลวงมีงานเขียนงามๆมากมายที่เทมเพิลต่าง
1: ๆโอ้ช่างเขียนหลวง
0: ได้โปรดเถิดขอรับอย่าส่งพวกเราขึ้นฝั่งเลยขอให้พวกเราได้ข้ามเขตแดนสยามไปก่อนได้ไหมครับ
3: ท่านกัปตันโปรดอนุญาตให้เขาทั้งสองคนโดยสารเรือลำนี้ไปด้วยเช่นคนงานในห้องเสบียงและครัวเถิด

0: ันไม่รู้จะทำเยี่ยงไรในเมื่อเสด็จท่านเสร็จออดแอดและล้มเลิกลงละครผู้หญิงเสร็จแล้ว
1: เฝ้ารถของท่านไม่มีผู้ใดคิดทำต่อเลยหรือ
0: ไม่เลยจ้ะและหม่อมใหญ่ท่านขอให้นางละครทุกคนกลับไปอยู่บ้านเพราะท่านเลี้ยงไม่ไหวหากฉันกลับมาอยู่บ้านและช่วยคณะละครของพ่อเล่า
1: ก็มาเถอะมาช่วยกันร้องมาช่วยกันปักเครื่องละครกันช่วงสงกรานต์มีคนว่างงานไว้แล้วที่วัดนางนองไหนจะงานประจำที่บ่อนตลาดน้อยงานมากล้นมืออยู
2: ่งานวัดนางนองเขาบอกเลิกเราแล้ว
1: ได้อย่างไรจ่ายค่ามาจำกันแล้ว
2: นั่นแหละเขาบอกมาว่าให้ยึดค่ามาจำไปได้เลยมัคคณายกมันพูดว่าสงกรานต์ทั้งทีต้องเอาคณะใหญ่ๆเขาเปลี่ยนไปเอาคณะเจ้ากลับ
1: เจ้ากลับอะไรอะไรก็เจ้ากลับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเอ่ยชื่อคณะเจ้ากลับรู้ว่าแสดงสนุกสนานนักแต่มาบอกยกเลิกงานกระทันหันกันแบบนี้มันสมควรกันอยู่หรือ
3: พอที่บ่อนมันเอาโรงของเราลงแล้วก็มีคณะขุนเดชไปตั้งฉากแทนไหนใครไปลองดูทีเห็นว่ามันขนของเราไปไว้หลังบ่อนหมดแล้ว
2: อ้าวทำไม
3: ฉันไม่ถามพี่อามาแกบอกว่าคนดูเนี่ยเรียกร้องว่าอยากจะดูเรื่องไกรทอง
2: อยากดูไกรทองคณะเราก็เล่นได้ทางบ่อนควรจัดแจ้งเราก่อนสิเราก็เล่นตามใจคนดูอยู่แล้ว
3: มันบอกว่าเหตุใดคณะนายสุนจึงผูกขาดการแสดงตรงนี้เพียงคณะเดียวเล่าควรจะมีคณะอื่นสลับมาบ้างคณะนายสุนคนดูเบื่อแล้วคณะขุนเดชแสดงสนุกจัดจ้านสัปปะดีสัปปะดนดีกว่า
1: ไปพี่แดงไปกับกูจะไปคุยกับมันให้รู้ความ
4: พ่อฉันว่าแค่ไปเก็บของกลับมาก็พอจ้ะเจรจาไปก็ไม่เป็นผลอันใดดอกฉันว่าไปเก็บของกลับมาก็พอจ้ะ
5: ก็น่าจะรู้นะว่าเป็นเพราะเหตุไร
6: เมื่อเราไม่เป็นดองกับท่านเจ้าคุณแล้วก็ถูกท่านตัดขาดไม่ดูดำดูดีและแม่น้อยเองก็หมดวาสนาหุกหม่อมใหญ่รังคัดรังแคกลับมาแบบนี้คนที่เคยนับหน้าถือตาคบค้าสมาคมก็ยอมผันแปรเป็นเช่นนี้แหละ
7: ละครจะเป็นที่นิยมชมชอบก็เป็นด้วยตัวของละครเองไม่ใช่ลูกสาวไปเป็นเมียน้อยใครบ้างคนเขาจึงมาว่าจ้างเพราะเกรงอำนาจวาสนาของลูกเขย
1: จะว่าคณะละครพี่ไม่ดีแล้วหรือจำปา
7: ทุกวันนี้คณะละครผู้ชายพระเอกใหม่ๆหนุ่มๆแน่นๆก็มีถมเทไปบทละครแปลกๆใหม่ๆตลาดถูกใจพระเดชพระคุณก็ตั้งมากมายไหนจะคณะดนตรีเล่นสนุกสนานพิสดารมีจนนับไม่ถ้วนคณะนายกลับเขาก็ใหญ่โตฉากอลังการชวนตื่นตาตื่นใจคณะละครของเราสู้เขาได้ไหมดีกว่าเขาหรือไม่ควรพินิจพิเคราะห์ก่อนจะไปโทษสิ่งอื่น
1: แล้วถ้าเป็นลูกเขยกันแกล้งล่ะวันนั้นเจ้าคุณโกรธเกลียวเราเพียงใดเจ้าก็เห็นนี่จำปา
4: ฉันก็เชื่อเช่นนั้นจ้ะ
3: ข้าบอกแล้วว่าครอบครัวเราทุกคนต้องมาเคราะห์ร้ายเพราะอีลำจวนเลว

0: ตัวเช็คสินค้าให้เรียบร้อยล่ะ
1: จะมืดแล้วยังไม่พักกันอีกหรือ
0: ยังเลยกัปตันเสร็จธุระแล้วก็กลับไปพักผ่อนก่อนเถิด
1: นี่ท่านคอซูเจียงเปิดบริษัทส่งสินค้าอยู่ที่เกาะหมากนี่ก็เพิ่งคิดค้นเรือขุดแร่ดิบุกแบบใหม่จะไปใช้ที่พังงาเป็นคนที่เก่งจริงๆนี่มิสเตอร์พอดเลขานุการของลูกชายเจ้าพญาคัง
2: กระผมอยากจะชวนคุณพอดไปดินเนอร์กับเราสักหน่อย
0: ยินดียิ่งขอรับถ้ากระนั้นพวกคุณไปกันก่อนแล้วผมจะรีบตามไปขอรับ
2: ไม่ต้องรีบดอกรอให้เสร็จธุระของคุณพศเสียก่อน
1: นั่นมิสซิสลำตวนมาช่วยราหุลัตทำบัญชีหรือ
0: แปลกใจใช่หรือไม
3: ่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ตัวเลขออเดอร์ตรงตามที่สั่งไหม
3: ตรงตามที่รายการสั่งมาค่ะมิสเตอร์ราหุลัตลงชื่อกำกับได้เลยนะคะ
5: พี่ดูบัญชี
3: เหนื่อยไหม
5: เหนื่อยไหม
0: สินค้าเที่ยวนี้เยอะมากเลยนะกัปตัน

0: นี่คือแร่ที่ทางมัทราชเขาขอไปเป็นตัวอย่าง
1: ขนสินค้าจากบางกอกไปให้ลูกค้าที่สิงคโปร์เสร็จแล้วก็ตีเรือเปล่ามาขนแร่กับยางที่นี่ข้ามไปส่งที่โรงงานมัทราชจากนั้นก็ขนสินค้าจากมัทราชกลับบางกอกหากท่านคอช่วยอุดช่องโหว่ที่มีได้ก็จะทำให้เรามีกำไรมากขึ้นคือจากสิงคโปร์มาที่เกาะหมากนี้หากมีสินค้าให้ขนมาส่งก็จะได้ค่าส่งอีกก้อนหนึ่งแต่ผมยังหาลูกค้าจากสิงคโปร์ไม่ทันเสียดายจริงคงต้องเอาไว้เที่ยวหน้า
0: ไว้คราวหน้าไม่เสียเที่ยวแน่ผมจะรีบเจรจากับทางสิงคโปร์ไว้ก่อนเลยได้ความอย่างไรผมจะรีบส่งข่าวมา
2: เรือจุนโพเทียบท่าแล้วเขาแบ่งอาหารสดมาให้เราทำอาหารกินที่ท่านี้เราต้องเตรียมเสบียงไว้มากๆเพราะอาหารอินเดียผมกินไม่ได้เลยเคอรี่เผ็ดสอดท้องมาก
0: กัปตันกัปตันเป็นทาสบาบายอนย่าฟู้ดแบบของพี่นางของเราเสียแล้วไว้ก่อนลงเรือผมจะเลี้ยงชาก๋วยเตี๋ยวเป็นผัดหมี่ใส่กุ้งใส่หอยแครงหรือจะกินฮกเกี้ยนชาเป็นหมี่น้ำใส่กุ้งใส่ปลาสองคนนั่นเขาเป็นผัวเมียกันใช่หรือไม
1: ่ใช่ขอรับท่านคอ
0: ดูเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วแตกต่างจากคนอื่นหนักเอาเบาสู้ทำได้ทุกอย่าง
2: ท่านคอตาแหลมจริง
0: ผมขาดคนจากสยามที่จะอยู่ช่วยผมที่นี่เวลาที่ผมกลับพังงาผมอยากได้คนสยามที่รักบ้านเกิดเมืองนอนไว้อยู่เป็นเสาหลักของที่นี่บ้างมิเช่นนั้นก็มีแต่พวกจีนพวกอินเดียคนเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจผลประโยชน์ของชาวสยามเท่าที่ควร
1: ท่านคอก็เป็นคนจีนไม่ใช่หรือ
0: ผมจากเมืองจีนมานานมากแล้วเวลานี้ผมรู้สึกว่าเป็นคนไทยมากกว่าในหุ่นคนนั้นเป็นฮกเกี้ยนไม่ใช่หรือแลดูลักษณะว่ารู้สึกตนว่าเป็นคนไทยมากกว่าเหมือนกับผมเช่นกันกระผมขอคนของทนายพศมาอยู่ช่วยงานผมที่เกาะหมากแห่งนี้ได้หรือไม่

0: อ้าวหุ่นดึกแล้วยังทำงานกันอยู่อีกเหรอ
1: ครับกระผมอยากทำให้เสร็จเลยนะครับถึงจะกลับ
0: ดี
1: ครับ

0: เราเดินทางมาไกลนักหนาพี
1: ่เรามาจากบางกอกไปที่แหลมตะลุมพุกหยุดส่งสินค้าที่สิงคโปร์จากนั้นก็มาปักหลักที่นี่ก็คือเกาะหมากรับใช้ท่านคอซูเจียงดูแลทั้งเรือและคนส่งสินค้าที่แร่นองและยังรับใช้ท่านสิทธิ์นายเวรดูแลเรือและคนงานที่ไปและกลับจากเมืองมัทราชด้วย
0: เมื่อกี้ผู้จัดการมาบอกว่าให้นอนที่นี่ไปก่อนหาห้องพักเสร็จเมื่อไรก็ค่อยย้ายไปอยู่ดีจริงนะพี่ไม่ว่าเราต้องยากลำบากสักเพียงไรฉันก็จักปริมาตรรับใช้พี่ไม่ให้ต้องมองหมาง
1: หากเราลืมตาอ้าปากร่ำรวยขึ้นมาเมื่อใดพี่จักทนุถนอมดูแลให้เจ้าไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกนะ
0: พี่เหนื่อยเราก็เหนื่อยด้วยกันพี่สบายก็ค่อยสบายด้วยกันเถิดไปกินข้าวกันฉันหิวแล้ว
1: จ้ะ
2: อืม

0: มากเอ้าจัดการยังไม่ถึงบ้านเลยขอรับ
1: ครับบริษัทโกงหนวนเนี่ยกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทุกวันแล้วนะครับงานที่บริษัทของเราเนี่ยก็ยุ่งและวุ่นวายมากเลยแหละครับคนหนุ่มที่มีพลังเต็มเปี่ยมอย่างคุณเนี่ยเป็นเรี่ยวแรงสำคัญครับ
0: ด้วยความยินดี

0: เด็กๆเหล่านี้เป็นเด็กจากที่ไหนหรือคะ
1: เป็นเด็กกินนอนที่อาศัยโรงเรียนปีนังฟรีเนี่ยแหละครับนี่กำลังจะเดินข้ามถนนไปทำพิธีจุดเทียนบูชาที่โบสถ์เซนต์จอร์จนะครับ
0: โรงเรียนปีนังฟรีมีเด็กชายและเด็กหญิงหรือคะ
1: ใช่ครับโรงเรียนปีนังฟรีก่อตั้งเพื่อเด็กกำพร้านะครับนักกฎหมายชาว

0: ครั้งหนึ่งฉันก็เคยไปแอบดูครูเอมิลี่ที่โอสถศาลาที่เขากวาดต้อนเด็กๆยากจนให้มาเรียนหนังสือกันภาษาอังกฤษก็จะไม่ยากเย็นเกินไปนะแต่เวลานั้นพ่อกลัวจะไปเข้ารีดเลยไม่ให้ไปเรียนกับเขา
1: เพลานี้ลำจวนอยากทำอะไรก็ทำเลยนะพี่จักหาทางให้
0: พี่หุ่นช่างเป็นเพื่อนแท้ของฉันจริง
1: ลำจวนก็เป็นเพื่อนแท้ของพี่เช่นกัน
0: พี่ให้ฉันทำตามใจปรารถนาทุกอย่างแต่สิ่งที่ใจพี่อยากทำพี่กลับไม่ได้ทำ

0: พี่ก็ทำอยู่นี่อย่างไรเล่า
1: วัดครั้งสมัยกรุงเก่าสวยกว่านะพี
0: ่
1: อารชอนอ่อนแอนอ่อนช้อยพริ้งเพราปราณีละเอียดละออประดับประดาด้วยสิ่งละอันพันระน้อยกระจุกกระจิก
0: หากเจ้าเปรียบวัดกรุงเก่าดังผู้หญิงเช่นนั้นวัดแผ่นดินนี้ก็คงเหมือนผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งทนทานบึกบึนมั่นคงและมีเลือดจีนผสมอยู่ด้วยมองเห็นได
1: ้จริงด้วย
0: พี่วาดไว้ให้ลูกดูลูกจะได้เห็นใครจะรู้ว่าในยุคของลูกเราวัดจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นอย่างไรอีกและใครจะรู้ว่าเราจะได้กลับบ้านหรือไม่

0: อีกสักหน่อยพี่อยากจะย้ายไปอยู่กลางเมืองเผื่อเรามีลูกจะได้มีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็โปร่งโล่งกว่านี
1: ้เราจะมีลูกชายหรือลูกสาวกัน
0: หากเป็นลูกสาวพี่อยากให้ชื่อจีนว่ายุ่ยหลาน
1: ยุ่ยหลาน
0: แปลว่าจำปีหมายความว่าคุณธรรมสูงส่ง
1: จำปีมีหลานไพเราะมากแล้วหากเป็นลูกชายเรา
0: ไม่ต้องคิดเลยพี่จะให้ชื่อไทยว่า
1: เจ้าเชก

0: คุณโยมพุ่ม
1: หลวงพ
2: ่อได้อ่านรำพันธ์พิราบที่หนูพัดรีบนำมาให้อ่านแล้วก็เสียวสันหลังแทนพระคุณเจ้าเกรงว่าจะมาไม่ทันใส่บาตรครั้งสุดท้าย
3: อาตมาหมดบุญแล้วหากไม่รีบสึกออกไปก็อาจจะตายเสียก่อนเวลาในผ้าเหลืองจริงๆเร็วๆนี้เพราะเทวดาท่านจักมานำชีวิตไปจนได
2: ้ไปพึ่งพระบารมีที่พระราชบังเดิมนั่นแหละจักปลอดภัยพ้นจากวิบากกรรมได
3: ้นั่นสิคิดเสียว่าบวชเป็นกุศลให้แม่ม่วงเขา
2: ดีแล้วศึกแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่สงบสมถะและสำรวมเถิดอย่าดันด้นหาทุกข์อีกเลย
3: เป็นอันว่าอาตมาขอลาสิกขาคุณเรียบร้อยแล้วนะ
0: พบกันอีกทีก็คงเป็นทิศแล้ว
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วคุณเล่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ยังตั้งตัวไม่ได้ยังทำใจไม่ได้กับอนิจจกรรมของคุณพ่อเมื่อหมดกิจที่จะต้องขึ้นไปเรือนใหญ่ก็เคว้งคว้างอยู่ที่แพมีคนเขามาจ้างให้เขียนกลอนบ้างส่วนเรื่องคัดลอกหนังสือสายตาก็เริ่มเชือนแชร์ขี้เกียจหาเด็กใหม่ที่ไหนมาก็เลิกไปส่วนเรือนใหญ่ก็คืนหลวงไปเพราะเป็นของหลวงตัวหลวงพ่อเองก็เคยพำนักอยู่ไม่ใช่หรือเรือนนี้สมัยเป็นอารักษ์ทรงโปรดปรานของในหลวงแผ่นดินกลางเห็นไหมเล่าสมบัติผลัดกันชม
3: แล้วได้ข่าวโยมหุนโยมลำจวนบ้างหรือไม
2: ่ลำจวนเขียนจดหมายมาและส่งของใช้ของสวยงามมาให้เสมอผ้าคลุมไหล่ผืนนี้ลำจวนส่งมาให้
4: ลำจวนคิดอย่างไรบ้างจ๊ะเรื่องที่เราจะกลับสยามกัน
5: จีนพวกนี้นี่มันกำเริบเสบสารนักถึงกับปล้นฆ่าผู้คนถึงมือกระผมแล้วพวกมันไม่รอดไปได้ตามหัวใจ
6: ตามหาคนที่หายไป
7: สุนแม่ลำจวนมากราบ

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
4: นั่นสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี่
5: ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่หรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างหรอ
6: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
5: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
7: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษา

0: พระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากนมัคคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน28พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเรื่องสำคัญวันนี้สำหรับคนกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะวันนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ด้วยนะคะทีมข่าวของเราไปเกาะติดที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศกันและจะได้เห็นนะคะว่า4ปีหลังจากนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะจะมีใครที่มาลงเลือกตั้งและจะมีใครเป็นว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
3: ครับทยอยกันเปิดตัวมาแล้ววันนี้เราส่งนักข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมไปประกบแต่ละท่านที่จะเดินทางมาสมัครในวันนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคาดหวังนโยบายต่างๆอย่างวันนี้อาจารย์ชาติชาติบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวพอสมัครเสร็จแล้วจะลงพื้นที่หาเสียงทันที4จุดหลักๆทั้งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ไปตาม BTS แล้วก็ไปปิดท้ายที่สเตเดียมวัน
4: ครับ
3: นี่คืออาจารย์ชาติชาติแต่เชื่อว่าอีก3ท่านที่จะไปสมัครวันนี้ก็น่าจะพร้อมสำหรับการหาเสียงชูนโยบายต่างๆให้คนกรุงเทพมหานครเนี่ยทำการบ้านพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะอาจารย์ชาติชาติเนี่ยตื่นแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าท่านตื่นมาตอบไลน์ผู้สื่อข่าวเนี่ย ตั้งแต่ตี 3:19 นาทีเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์วันเกิดอาจารย์พอดีนะคุณผู้ชม

0: คือนอกเหนือจากอาจารย์ชัชชาติแล้วค่ะก็มีอีกหลายท่านที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าสมัครปุ๊บจะลงพื้นที่ปั๊บเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครอย่างที่ทราบกันดีก็เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีประชากรเยอะที่สุดนะครับคุณผู้ชมและประชากรแฝงก็เยอะทีเดียวนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆเนี่ย4,500,000 คนแต่ก็ถือว่าจำนวนค่อนข้างมากทีเดียวคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีคำถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับตัวเราทำไมจะต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยในมิติในแง่ของเรื่องของการที่มีประชากรแฝงหรือว่าคนจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามาทำงานเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนรู้จักเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่ามหานครแห่งนี้สามารถเป็นเมืองที่สามารถสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ลูกหลานของเราก็มีความสุขน
0: ะ
1: ทำงานแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านส่งเงินกลับไปที่บ้านได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกัน
0: มีความเชื่อมโยงกันนะคุณเชอสารNextstation อนาคตกรุงเทพนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกับเราแล้วก็ทีมข่าวของเราที่เกาะติดกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับไปดูบรรยากาศความพร้อมในการรับสมัครผู้ว่าในวันนี้นะคะ
1: ครับน่าจะมากันแต่เช้าคาดการณ์ว่าแบบนั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศกันนะครับข่าวแรกวันนี้อยากจะเริ่มที่ข่าวดีกันก่อนครับคุณผู้ชมสำหรับภารกิจค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำที่แขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนะครับเมื่อวานที่ถือว่ามีความคืบหน้าครั้งสำคัญเมื่อทีมกู้ภัยของไทยนักดำน้ำจากฟินแลนด์นะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยจากประเทศลาวครับก็สามารถไปพบตัว5คนเป็นอย่างน้อยครับหลังจากนี้ก็คือจะต้องไปค้นหาอีก2คนที่ยังคงสูญหายอยู่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือภารกิจการนำตัวทั้งหมดออกมาจากถ้ำนะครับให้คุณผู้ชมไปดูภาพนาทีที่ไปพบคนที่ติดอยู่ในถ้ำทั้ง5คนครับ
2: ตอนนี้ผมเบนนะครับมิโกะนะคร
1: ับนี่เป็นนาทีแรกนะครับที่พบชาวลาวทั้ง5คนนะครับหลังจากนักดำถ้ำก็คือครูเบนซ์นะครับนายนรเศรษฐ์ปาลสิงห์แล้วก็นายมิโก้พาซีเป็นนักดำถ้ำชาวฟินแลนด์คนที่อยู่ด้านหลังนะครับขึ้นมาจากน้ำภายในถ้ำครับคือในคลิปเนี่ยจะบรรยายว่าทั้งหมดร้องไห้ดีใจหลังจากที่เห็นว่ามีคนเข้ามาช่วยครับ
2: ตอนนี้ผมเบนนะครับมิโกะนะครับ
3: มิโกะ
2: ได้มาเจอ5คนลาวแล้วนะครับนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
1: นี่เป็นคลิปสั้นๆที่แบบหลายคนบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกใจฟูนะครับหลังจากที่รอลุ้นกันมาหลายวันนะครับส่วนนี้เป็นภาพที่นายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนหนึ่งในทีมค้นหาครับก็เปิดภาพนาทีที่พบผู้ประสบภัยพอนายจักริดส่งสัญญาณจากข้างในแล้วก็บอกทีมค้นหาหน้าถ้ำว่าพบกับผู้ประสบภัยแล้ว5คนก็สร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยที่รอช่วยเหลือกันอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปจากคุณจักริดนะครับก็หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยหน้าใช่ไหมครับที่ไปพบ2คนเมื่อสักครู่นี้มีครูเบนซ์แล้วก็เป็นนักดำถ้ำจากฟินแลนด์ก็คือคุณมิโก้น
0: ะ
1: ครับแจ้งมาที่จุดนี้ก็แสดงความดีใจกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะพบผู้ประสบภัยทีมกู้ภัยเนี่ยคือต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับพื้นที่มันค่อนข้างอับแล้วก็อากาศค่อนข้างน้อยมิโก้พาซีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำชาวฟินแลนด์โพสต์ภาพก่อนที่จะถึงจุดดำน้ำจุดสุดท้ายครับทั้งมุดทั้งลอดแล้วเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเหมืองแล้วต้องพยายามนำถังอากาศเข้าไปด้วยคุณมิโก้เนี่ยเล่าว่าถ้ำที่เกิดเหตุมันมีสภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกลแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากภายในมีทั้งน้ำท่วมมีอันตรายจากการถล่มลงมาและมลภาวะทางอากาศด้วยนะครับอากาศค่อนข้างน้อยชาวลาว7คนที่รอการช่วยเหลือเข้าไปในถ้ำตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อไปหาทองคำและของป่าแต่กลับออกมาไม่ได้เพราะว่าฝนตกและเกิดดินถล่มปิดทางเข้าถ้ำซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นโพรงถ้ำหินผาครับที่ชาวบ้านเข้าไปขุดเจาะหาแร่ทองคำอยู่ที่บ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวเมืองล่องแจ้งอยู่ห่างจากด่านชายแดนที่จังหวัดหนองคายประมาณ260กิโลเมตรครับและอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์240กิโลเมตรถ้าเดินทางด้วยรถจากเวียงจันทร์มาที่ล่องแจ้งต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับซึ่งลำดับต่อไปอย่างที่เกริ่นไปครับคุณผู้ชมตอนนี้เจอ5 ยังเหลืออีก2คนที่จะต้องมีการค้นหาหลังจากนี้ด้วยความหวังว่าอีกทั้ง

0: สองคนที่ยังไม่เจอน่าจะยังปลอดภัยอยู่ด้วยนะครับนี
1: ่ครับคือกายภาพตอนที่เดินทางเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้เห็นภาพคือต้องนั่งรถยนต์เข้าไปแล้วคือทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งทางนะคุณผู้ชมฉะนั้นระยะทางที่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นคือทั้งเดินทางจากฝั่งหนองคายไปที่เมืองล่องแจ้งและเวียงจันทน์ไปที่ล่องแจ้งเนี่ย200กว่าโลคือการเดินทางเข้าไปค่อนข้างยากลำบากทีนี้ถ้าดูเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาคุณปอนจากกริชมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุเพิ่มเติมบอกว่าภารกิจต่อไปก็คือการลำเลียงผู้ประสบภัยทั้ง5คนออกจากถ้ำและก็สิ่งที่ตอนนี้คุณปอนแจ้งมาบอกว่าอยากได้มากที่สุดก็คือถังออกซิเจนจำนวนมากครับท่านใดพอจะมีทุนทรัพย์นะครับหรืออยากจะช่วยเหลือถังออกซิเจนส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อลำเลียงชาวลาวทั้ง5คนออกจากถ้ำคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปที่เลขาของฝั่งของคุณปอนที่อยู่ที่ลาวเนี่ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ020-962-82954นะครับ020-962-82954ใครพอจะมีทุนทรัพย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือก็สามารถโทรศัพท์ไปติดต่อพูดคุยเพิ่มเติมแล้วก็ส่งสิ่งของไปช่วยเหลือได้นะครับ
2: ค่ะคุณจักริตเองมีการโพสต์ตลอดเลยนะคะว่าการทำงานเนี่ยค่อนข้างยากลำบากแล้วก็ล่าสุดที่ไปพบตัวชาวลาวเมื่อวานนี้5คนแล้วก็ยังต้องตามหาอีก2คนเนี่ยเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะ คุณชาสารคุณพัทรชัย บอกว่าผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงมันเหมือนยกภูเขาทั้งลูกออกจากอกตั้งแต่ก้าวเข้ามาในภารกิจนี้เนี่ยมีทั้งแรงกดดันคำดูถูกแล้วก็คำสบประมาทแล้วก็มีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทีมนี้เนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าบางคนมองว่าเป็นไปไม่ได้บางคนมองว่าเสียเวลาบางคนก็ตัดสินเราแหละตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มนี่ก็จะพิสูจน์นะคุณผู้ชมซึ่งผู้คนในสังคมออนไลน์อะค่ะต่างแสดงความยินดีกับการพบ5คนที่ประสบภัยในถ้ำที่ประเทศลาวนะคะขณะที่นักดำน้ำที่เป็นชาวฟินแลนด์เนี่ยค่ะที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ยอมรับเลยนะคุณเชอสารคุณพัทรชัยบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยการนำตัวผู้ประสบภัยออกมาจากถ้ำเนี่ยถือว่าไม่ง่ายนะคะมิโกปาซีนักดำน้ำชาวฟินแลนด์ที่เป็นนักดำน้ำถ้ำนี่นะคะเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เข้าไปพบผู้ประสบภัย5คนมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าผู้ที่บอกว่าทำไม่ได้ไม่ควรเข้ามาขัดจังหวะคนที่กำลังทำอยู่พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าหลังจากการทุ่มเททำงานร่วมกันอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ในที่สุดเราก็พบคนงานเหมือง5คนจาก7คนที่สูญหายไปแล้วก็ติดอยู่ภายในถ้ำภารกิจที่ผ่านมาห่างไกลจากคำว่าราบรื่นและทุกคนที่มีส่วนร่วมต่างทำหน้าที่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจขอขอบคุณทุกทีมที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะคะเขายังระบุด้วยนะคะว่านี่เป็นเพียงความโล่งใจระยะสั้นเท่านั้นโล่งใจระยะสั้นที่ได้เจอนะคะเพราะว่าผู้รอดชีวิตทั้ง5คนยังต้องอยู่ในโถงปลายอุโมงค์แต่ว่ากระบวนการนำตัวออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะตนเองและทีมงานจะต้องดำน้ำกลับเข้าไปเพื่อ นำเสบียงไปให้เพื่อให้พวกเขานั้นมีพลังแล้วก็พร้อมสำหรับการออกมานะคะขณะที่หน่วยกู้ภัยอาสาเพื่อประชาชนของประเทศลาวมีการโพสต์ระบุนะคะว่าสมาคมแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ความหวังของประชาชนและลบคำดูถูกของคนบางกลุ่มที่ว่าทีมนี้นะหรือจะประสบความสำเร็จแต่ในวันนี้สามารถทำงานใหญ่ระดับชาติได้สำเร็จแล้วถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะไม่มีแต่เราก็มีความสามารถในการบริหารจัดการและหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์มาช่วยเหลือได้อีกทั้งยังวางแผนทุกอย่างเอาไว้อย่างละเอียดนะคะขณะที่อีกคนนึงค่ะเจ๊หนอมเป็นอินฟูชาวลาวที่ลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนทีมกู้ภัยต่อเนื่องเจ๊เนี่ยคุณผู้ชมโพสต์คลิปแสดงความดีใจนะคะ
3: นี่แหละสุเจ้าพบแล้ว5คนยังเหลือ2คนตอนนี้เจ๊หนอมอยู่บักกำลังท่าอนาจูอ้ายเพิ่นเอาอนาตบปั้นไฟฟ้ากับโตดูดน้ำหมาก้าน่าจะก้าประมาณกลางคืนนี่แหละสิฮอดนะดีใจแหงฟอนบัตรก่อนบัตรหนึ่งปล่อยลอยให้ตายนะคะนางเอ้ยแม่ส้มกับทีมงานทุ่มเทแหละทุ่มทุกอย่างทุ่มตักกันนะเหือแหงแล้วหัวเจอดีใจแหงที่ได้พบ5คนนะยังเหลือ2คนต้องได้พบอย่างแน่นอนอันนี้นะ
2: ข้าใจเลยเนาะทุกอย่างเหมือนพลั่งพลูออกมาคุณผู้ชมอยากจะร้องอยากจะรำอยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้8วันที่รอคอยไงติดตามมาตั้งแต่19พฤษภาคมไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตของแต่ละคนเนี่ย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างพอเจอแล้วอย่างน้อย5คนเหลืออีก2ชาวบ้านที่ลาวเนี่ยคือดีใจมากๆนะครับ
1: ค่ะเจ๊หนอมเนี่ยบอกว่ากำลังจะนำเครื่องปั่นไฟแล้วก็เครื่องสูบน้ำไปส่งแล้วก็มาทราบข่าวดีกลางทางพอทราบข่าวปุ๊บลงรถถ่ายคลิปเลย
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ดีใจไงจอดรถถ่ายคลิปก่อน
1: ไม่ไหวแล้วความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือมันจะต้องแบบต้องบอกอะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันดีใจอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าสมกับที่ทีมงานทุกคนได้ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจนะคะร้องเพลงซะหน่อย
2: ครับ
1: ขณะที่ผู้คนในโลกออนไลน์ต่างแสดงความยินดีจำนวนมากนะคะบ้างบอกว่าตนเองเนี่ยเคยนั่งร้องไห้กับภาพนี้มาครั้งหนึ่งเมื่อตอน13หมูป่าติดอยู่ในถ้ำพอมาถึงตอนนี้ก็ได้ร้องไห้อีกครั้งแต่ว่าร้องไห้แบบดีใจอะค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันขอบคุณจากใจคนลาวนะคะบางก็บอกว่าทีมงานกู้ภัยทั้งไทยและลาวสุดยอดมากเลยนะคะคำชมรับไปเต็มๆนะคุณผู้ชมบางยังบอกว่าจากใจคนลาวขอขอบพระคุณทีมงานทุกคนเลยดูคลิปแล้วชื่นใจมากบางส่วนยังคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าขอขอบคุณทีมงานทุกคนและทีมงานจากพี่น้องฝั่งไทยพร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้ประสบภัยขณะที่หลายคนยังระบุด้วยนะคะพอได้เห็นคลิปการช่วยเหลือแล้วน้ำตาไหลออกมาเลยนะคะนี่เป็นทีมของคนที่ติดตามอยู่ที่บ้านบนโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมแต่ถ้าไปเป็นทีมที่อยู่หน้าถ้ำแล้วก็เป็นทีมกู้ภัยเองเนี่ยเขาจะดีใจขนาดไหนล่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเราหลายท่านแจ้งข่าวกันมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะได้ข่าวมาว่าเขาพบทั้ง7คนครบแล้วเอ๊ะข่าวเราช้าไปหรือเปล่าคือเท่าที่ได้รับการยืนยันณเวลานี้นะครับจากกู้ภัยรวมทั้งคุณเก่งกาจบ้งกาวงหนึ่งในทีมกู้ภัยที่อยู่หน้างานด้วยนะครับก็ภารกิจยังไม่จบนะครับตอนนี้เจอ5คนครับเราอาจจะเห็นข้อมูลต่างๆที่มีการแชร์อยู่บนโลกออนไลน์ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ว่าเจอครบทั้ง7คนแล้วณเวลานี้ตี5กับอีก18นาทีเนี่ยเรายืนยันได้นะครับคุณผู้ชมว่ายังเหลืออีก2คนที่กู้ภัยบอกว่ายังคงต้องเร่งค้นหาอยู่และต้องรีบวางแผนการช่วยเหลือ5คนที่พบออกจากถ้ำให้เร็วและให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างที่นักดำถ้ำชาวฟินแลนด์เขาบอกไปครับคุณผู้ชมว่าคือคนที่อยู่ในถ้ำมาเป็นเวลานานๆมันมีความท้าทายหลายอย่างมากนะครับเรื่องของอาหารกินอาหารปกติไม่ได้ก็ต้องให้เป็นสารอาหารเป็นของเหลวนะครับแล้วก็ดวงตาไม่ได้เจอแสงมานานก็ต้องมีการปรับสภาพก่อนคือมันมีหลายอย่างมากนะครับดังนั้นก็คงจะต้องเอาใจช่วย5คนที่พบแล้วที่จะนำตัวออกมาแล้วค้นหาอีก2คนที่ยังไม่เจอตัวนะครับ
0: ครับ

0: ชื่อว่าวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครน่าจะรอติดตามบรรยากาศการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับและเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการเปิดระบบให้คนที่จะสมัครผู้ว่ากทม.สก.ทั้ง50เขตยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศที่น่าติดตามก็คือช่วงเวลา 8:30 นาทีเดี๋ยวจะให้ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันนี้คุณปวีณาฟักทองแล้วก็คุณอนุชาขำดวงนะครับผู้ประกาศข่าวสายการเมืองของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเกาะติดบรรยากาศอยากเห็นภาพบรรยากาศสดๆจังเลยว่าณเวลานี้ตีห้ากว่าๆบรรยากาศที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกับคุณปวีณาและก็คุณอนุชาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านเชิญครับ
1: ค่ะทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมคะตอนนี้เรา2คนอยู่ที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะคะบรรยากาศตอนนี้ตี5กว่าๆต้องบอกว่าคึกคักแล้วทั้งคึกคักทั้งชุ่มฉ่ำเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามาหยุดช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
2: ครับคงต้องลุ้นกันละครับว่าตลอดทั้งวันนี้นะครับฝนจะตกลงมาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคกับการรับสมัครในครั้งนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ตี5เศษๆนะครับตี5:18นาทีจริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่ของกทม.นะครับของกกต.เนี่ยมีการเปิดให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นเรื่องของเอกสารได้แล้วนะครับก่อนที่

0: กระบวนการนั้นจะเริ่มจริงๆเนี่ย 8:30 นที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับของผู้สมัครที่จะเดินทางมาสมัครถ้าดูจากท่าทีของแต่ละคนนะครับผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยน่าจะเดินทางมาถึงที่อาคารอารวัตพัฒนาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนี้น่าจะราวๆ 6:00 นไปแล้วนะครับ 6:00 นถึง 7:00 นเราน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่คึกคักมากขึ้นแต่ถ้าเราดูบรรยากาศด้านหลังของเรา2คนตอนนี้นะครับอาจจะเป็นบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมนะครับของสื่อมวลชนในสถานีต่างๆนะครับช่องต่างๆที่มาเตรียมความพร้อมกันสำหรับการรายงานข่าวในวันนี้นะครับมีการตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็ตั้งเวทีกันเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับไทย PBS ของเราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับในช่วงนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมความพร้อมก็ 100% แล้วนะครับเพราะว่าเปิดให้ยื่นเอกสารได้แล้วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำไปเมื่อวานนี้เป็นการซักซ้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดรับสมัครกันในวันนี้นะครับ
1: แน่นอนค่ะการซักซ้อมมีขึ้นก็ทำให้ทางกรุงเทพมหานครแสดงถึงความมั่นใจนะคะว่าการจัดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสตั้งแต่ขั้นตอนการเข้ามาลงทะเบียนที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเวลาของ5:00 ถ้าเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารเข้ามาก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับเริ่มการตรวจสอบเอกสารเลยหลังจากนั้นค่ะเมื่อถึงเวลาประมาณ8:30 เนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีการขีดเส้นสีแดงนะคะจากนั้นคนที่เดินทางมาก่อน8:30ก็จะอยู่เหนือเส้นสีแดงเจ้าหน้าที่ก็จะให้ตกลงกันค่ะว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าใครมาก่อนได้เลขนั้นใครมาทีหลังได้เลขทีหลังถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากค่ะโดยทางปลัดกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จับสลากชื่อของผู้สมัครนะคะจัดลำดับก่อนเป็นการจับครั้งแรกจัดลำดับจากนั้นเมื่อได้ลำดับของผู้สมัครทุกคนแล้วนะคะก็จะเริ่มกระบวนการให้ผู้สมัครแต่ละคนขึ้นมาแล้วก็จับลูกบอลเพื่อที่จะจับหมายเลข
0: ครับ
1: แต่ละคนก็จะได้หมายเลขประจำตัวเพื่อที่จะไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากนี้ช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนพอดีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้28พฤษภาคมการเลือกตั้งจะมีขึ้นวันที่28มิถุนายน1เดือนหลังจากนี้จะได้หมายเลขนี้ไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
0: คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆณเวลานี้นะครับนอกจากบริเวณด้านนอกนะครับลานด้านหน้าอาคารอารวัตพัฒนาแล้วเรายังได้เห็นบรรยากาศของด้านในด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและกกต.กทม.นะครับได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจัดเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรอรับการยื่นเอกสารของผู้สมัครทั้งทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ผู้สมัครสก.กันนะครับอย่างที่คุณปวีณาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตั้งแต่5:00แล้วที่เปิดให้ยื่นเอกสารกันได้นะครับก่อนที่จะมีการขีดเส้นแดงสำหรับผู้ที่มาก่อนเวลา 8:30 นาทีก็คาดการณ์กันแล้วครับว่าคุณผู้ชมครับน่าจะใช้เวลาในการจับสลากเนี่ยไม่มากเท่ากับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.เองนะครับรวมไปถึงส.ก.เองก็ไม่น่าจะเยอะเท่ากับผู้สมัครส.ส.นะครับก็คาดการณ์นะครับว่าเวลาสักราวๆ10:00 นกระบวนการในการรับสมัครนะครับกระบวนการในการจับเบอร์จับสลากเนี่ยจะเสร็จสิ้นลงนะครับ
1: แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าดูจำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี2569นะคะปีนี้เนี่ยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,507,523 คนนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วครั้งที่แล้วประมาณ 100,000 คนนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากมีคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ 60% กว่าครั้งนี้กกต.กทม.และทางกรุงเทพมหานครก็คาดหวังนะคะว่าชาวกรุงเทพมหานครจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะเลือกบุคคลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเมืองอย่างกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะตัวเต็งแต่ละคนครั้งนี้แต่ละคนเนี่ยจะเดินทางมาในช่วงประมาณ6:00 น าเป็นต้นไปสำนักข่าวแต่ละสำนักตอนนี้จับจองแล้วค่ะสำหรับคิวในการสัมภาษณ์รวมถึงไทย PBS ของเราด้วยนะคะเราจะเริ่มจัดรายการพิเศษตั้งแต่ 6:30 ยาวไปจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามรวมถึงได้มีการพูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครรวมถึงพอได้หมายเลขแล้วเราจะรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะทำไม้ทำมือยังไงว่าหมายเลขที่ได้จะต้องไปใช้ในการหาเสียงและอะไรจะเป็นแคมเปญเด็ดสำหรับว่าที่ผู้สมัครทั้งสกที่ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความดุเดือดเป็นอย่างยิ่งเพราะทั้งพรรคประชาชนทั้งพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งตัวผู้สมัครลงมาแต่ก็มีการออกมาในลักษณะของการทำแคมเปญร่วมกันในกลุ่มของสมาชิกนะคะรวมถึงกลุ่มคนทำงานที่แต่ละคนก็คาดหวังว่าจะแย่งชิงพื้นที่ทั้ง50เขตมาให้ได
0: ้ตอนนี้สื่อมวลชนอย่างพวกเราพร้อมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะรับสมัครนะครับเข้าสู่กระบวนการรับสมัครก็พร้อมแล้วนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับวันนี้ครั้งนี้นะครับได้มีการประสานนะครับทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็สน.ในพื้นที่นะครับจัดกำลังเข้ามาเพื่อที่จะคอยดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดีนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรก็ดีนะครับมีการจัดเตรียมกำลังสนธิกำลังมานะครับแล้วก็มีการกระจายดูแลความเรียบร้อยและคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบสารวาการกรุงเทพมหานครกันแล้วในเวลานี้นะครับ
1: แน่นอนตอนนี้เห็นสื่อมวลชนเตรียมตัวคึกคักนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมตัวพร้อมไปกับเรานะคะเพราะว่าการเตรียมความพร้อมครั้งนี้คือการแสดงเสียงและก็การแสดงสิทธิ์ของคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนจับตาเช่นเดียวกันแต่วันนี้อยากให้โฟกัสที่ไทย PBS ค่ะเพราะตั้งแต่ 6:30 เป็นต้นไปเราจะกลับไปรายงานบรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้ฟังและก็ได้ติดตามกันอีกครั้งใครเป็นจุดเด่นใครมีนโยบายแบบไหนและที่สำคัญการต่อสู้ที่ดุเดือดครั้งนี้คุณอนุชาคุณอรุคุณอุรชัยรวมถึงพี่ประจักษ์เตรียมความพร้อมแล้วที่จะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแต่ว่าช่วงนี้กลับไปที่ทั้ง3ท่านก่อนค่ะ
2: ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับดูจากบรรยากาศความพร้อมถามว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนอยากให้ดูจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เยอะมากเจ้าหน้าที่เยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมภายในโดมของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่มีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าฟังข้อมูลจากทั้ง2ท่านคือเมื่อวานนี้ปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีการซักซ้อมนะฝนตกน้ำท่วมนี่ทำยังไงพร้อมมากนะครับขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครน่าจะคึกคักเพราะว่ารอบก่อนเนี่ย4 ปีที่แล้วเนี่ยคนมาเลือกตั้ง 60% ครั้งนี้คาดหวังเลยบอกว่าถ้า 100% ได้จะดีมากคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับ
3: โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครนี่นะคะคุณผู้ชมอยากเห็นอนาคตกรุงเทพยังไงพูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้เรามาในทีมนี่นะ Next Station อนาคตกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมและคนหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวและเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าไปแน่ๆพร้อมสมัครวันนี้แน่ๆ
2: ครับ
3: คุณผู้ชมทายสิคะว่าคนนี้ใคร
2: ใครตื่นเช้าที่สุดครับ
4: คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่น่าจะเดายากนะไม่ปั่นจักรยานก็วิ่งเนี่ยจะมีอยู่ท่านเดียว
3: คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจทีมงานไม่ต้องตกใจอินเทอร์เน็ตมันบอกว่าขาดได้เพราะว่าฝนมันตกอ่ะกลับไปดูอีกรอบนึง
2: มาหรือยังฮะ
3: นี่ค่ะ
4: ยานมาแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลางกรุงเทพมหานครไม่เกี่ยวกับกทมเนาะ
3: ไม่เกี่ยว
4: กับกทมนะ
2: ฝนตกด้วยอะไรด้วยแล้วอาจารย์เนี่ยไลฟ์แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าไปจับเบอร์กันครับ
4: ครับ
2: ปั่นจักรยานไปจับเบอร์ถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเลย
3: นี่อาจารย์และทีมงานนะคะคุณผู้ชมมาในทีมของรักสิ่งแวดล้อมปั่นจักรยาน
4: ครับเมื่อสักครู่นี้
3: ขบวนไม่ต้องมีอะไรง่ายๆอย่างนี้ใช่ไ
4: หมเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่าน BTSราชเทวีนะครับแล้วก็อีกสักประมาณไม่ถึง5 กิโล
2: ครับ
4: ก็จะถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับเอามีแวะคุณผู้ชมมีแวะ
2: แวะทักทายหรือเปล่าแวะทักทายกับเจ้าหน้าที่กทม.หรือเปล่า
4: แวะทักทายหรือว่าแวะติดไฟแดงอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูอีกที
2: เอาไปแล้วข้ามทางม้าลายด้วย
4: แต่คุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าการที่อาจารย์ชัดชาติปั่นจักรยานมาแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมาตลอดเหมือนกันนะครับการทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถเดินได
2: ้
4: ปั่นจักรยานได
2: ้
4: อันนี้ทางม้าลายแบบนี้อันนี้ก็สำคัญกันความปลอดภัยในชีวิตของคนกรุงที่ต้องใช้ชีวิตกันทุกวันเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็มีกรณีเรื่องรถชนบนทางม้าลายก็บ่อยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยเหมือนกันหรือไม่นะฮะ
2: ครับ
4: มาเป็นคณะเลยนะครับคุณผู้ชม น่าจะเป็นทีมงานของอาจารย์ด้วยที่มาพร้อมกัน
3: ค่ะปลายทางอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมไม่ได้รีบไง
4: ครับ
3: ตอนนี้ตี 5:28 นาทีนะคะ 8:00 นน่ะถึงจะไปสมัครได้นะคุณผู้ชมระหว่างทางก็ไปแวะดูงานด้วยตรวจงานด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ปกติคนกรุงเทพมหานครบอกเจออาจารย์ชัดชาติง่ายมากช่วงเช้า

0: วน
1: ไปตักบาตรก็เจอบางทีวิ่งๆอยู่ตามสวนก็เจอแล้วก็อาจารย์ชาชาติก็เป็นคนริเริ่มโครงการสวน15นาทีแถวเขตของคุณผู้ชมมีจุดไหนบ้างก็นอกจากเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจราจรแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครก็เป็นนโยบายหลักที่อยากให้คนกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงพื้นที่สีเขียวด้วยแต่เดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทอาจารย์ชาชาติมากเกินไปจริงๆนโยบายคล้ายๆกันพลตำรวจโทชันเทพเสสาเวช
0: ครับ
1: พรรคเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้มีแค่ฝั่งของอาจารย์ชาติชาติที่ลงในนามอิสระนะพลตำรวจโทชันเทพเสสาเวชเขาก็บอกว่ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการจราจรต่างๆเรื่องของการลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวติดตามกันด้วยแต่ละคนวันนี้ที่จะไปรับสมัครกันด้วยนะครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากผู้ว่าแล้วนะคะก็บอกว่ามีทีมสกของพรรค49คนที่พร้อมจะสร้างชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
2: ครับก็เชื่อว่าจริงๆผู้สมัครอีกหลายๆท่านน่าจะกำลังเดินทางมา
0: ใช
2: ่ก็อาจจะมีคนที่ไลฟ์แล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้ไลฟ์แต่อย่างใดหรือรอย่างไรนะครับคุณผู้ชมก็จริงๆเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นกันหมดแล้วล่ะสำหรับคนที่จะสมัครนะครับแล้วก็กำลังเดินทางมานั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนนะครับ
0: ยังมีอีกท่านนึงที่มีกำหนดการแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะคะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหม่อมกรเนี่ยค่ะบอกว่าก็เตรียมความพร้อม 6:30 จะเดินทางไปถึงที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าไปสมัครจับหมายเลขด้วยนะสื่อมวลชนเตรียมตัวนะเพราะว่ามีกำหนดการชัดเจนนะคะ 6:30 ถึง 8:00 น
1: ครับอีกหนึ่งคนดร.โจพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาชนเขาก็ส่งสก.ลงทั้งหมด50เขตด้วยเหมือนกันเช้านี้แต่ละพื้นที่แต่ละพรรคก็น่าจะคึกคักเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศกันเปิดตั้งแต่ตอนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการพิเศษช่วงเวลา 6:30 กันด้วยนะครับ
2: ครับอยู่ยาวๆกับวันใหม่ไทย PBS และเรา3คนรวมทั้งทีมงานที่เกาะติดอยู่หน้างานกันด้วยนะครับเดี๋ยวรายงานสดกันเข้ามาให้ได้ติดตามกันนะครับเราตามอีก1ประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังกังวลก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาน
1: ะครับ
2: ที่กำลังระบาดอยู่ใน2ประเทศในแอฟริกานะครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยต้องยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วนะครับก็ประกาศกักตัวคนที่เดินทางผ่าน2ประเทศก็คือคองโกแล้วก็ยูกันดาครับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าควอรันทีนเซ็นเตอร์พร้อมรับผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาครับตอนนี้เตรียมห้องกักเอาไว้58ห้องตามการยกระดับมาตรการควบคุมโรคอีโบลาพยาบาลวิชาชีพหัวหน้างานแผนกปฏิบัติการแห่งชาติด้าน IPC บอกว่าจะใช้มาตรการเดียวกับการกักตัวช่วงโควิด-19 เลยครับผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศหลังผ่านด่านกักโรคสุวรรณภูมิแล้วต้องเข้ากักตัวทุกกรณีแม้ว่าคุณจะไม่มีไข้ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรก็ตามต้องถูกกักตัว21วันและส่งผลตรวจสุขภาพเข้าระบบทุกวันจะมีทีมพยาบาลทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยทางกรมควบคุมโรคก็จะออกค่าใช้จ่ายให้3วันครับและดูแลด้านอาหารแต่จะต้องอยู่ในห้องกักตัวตลอดเวลาออกมานอกห้องได้ก็ต่อเมื่อพยาบาลมาส่งอาหารเดินออกจากพื้นที่แล้วก็คือพยาบาลมาส่งไว้หน้าห้องแล้วค่อยเปิดมารับอาหารเป็นต้นหากพบว่ามีอาการป่วยจะถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราศนราดูนทันทีครับซึ่งก็ได้เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วเช่นกันส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์นี้ก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างเข้มข้นเช่นกันครับ
3: ก็สาธารณูปโภคต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะมีเวรทําการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีอะไรก็คือสามารถโทรได้แล้วก็ในเรื่องของการรายงานอาการนะคะเราจะให้ผู้ที่เข้าพักเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ในการวัดไข้ให้นะคะก็คือจะต้องวัดไข้แล้วก็ส่งข้อมูลเช้าเย็นนะคะก็จะส่งผ่านข้อมูลมาที่ระบบนะคะสำหรับห้องไหนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนะคะเราก็จะมีการโทรติดตามแล้วก็รวมถึงการสอบถามอาการในแต่ละวันด้วยนะคะว่าเขามีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะ
2: ส่วนที่สุวรรณภูมิครับเมื่อวานนี้นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคไปตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศครับซึ่งคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้าไทยด้วยเที่ยวบินแบบต่อเครื่องก็เฉลี่ยวันละ 5-7 คน2วันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เดินทางเพิ่มขึ้นเป็น10คนสูงสุด19คนนะครับตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO

0: ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกครับมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนเสียชีวิตแล้ว214คนและที่สาธารณรัฐยูกันดาครับมีผู้ป่วยยืนยัน5คนเสียชีวิตแล้ว1คนครับเราเห็นเจ้าหน้าที่ที่ไปตั้งด่านตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิกันแล้วถ้าใครมาจากคองโกยูกันดาก็จะนำตัวไปกักโรคหลายคนก็อาจจะมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้บินตรงมาล่ะ
1: ไม่ได้บินตรงบางทีไปแวะที่ประเทศอื่นก่อนแล้วตรวจสอบยังไงทีนี
0: ้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าทั้ง2ประเทศนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยหมายความว่าถ้าจะเดินทางมาจากยูกันดาคองโกคุณจะต้องไปต่อเครื่องไม่ที่ใดก็ที่1สักแห่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วถึงจะเดินทางมาที่ประเทศไทยได้แล้วปกติเวลาชาวต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยมันจะมีแบบฟอร์มที่ต้องกรอกออนไลน์ที่เรียกว่า TDAC หรือว่าเป็นใบขาเข้าที่จะต้องกรอกก่อนเดินทางมาประเทศไทยนะครับกรอกออนไลน์แล้วทีมงานเราก็ไปตรวจสอบมานะครับว่าใบขาเข้าเนี่ยมันมีการระบุอะไรไว้บ้างซึ่งในใบขาเข้ามันระบุตั้งแต่ต้นทางเลยครับว่าคุณเดินทางมาจากที่ไหนไม่ได้หมายความว่าคุณเดินทางมาต่อเครื่องที่ไหนคือบางคนอาจจะมาจากคองโกต่อเครื่องดูไบ
2: ค่ะ
0: คุณก็ต้องกรอกว่าคุณมาจากคองโกนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ไหนนอกจากนั้นประวัติสุขภาพช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเคยไปประเทศไหนมาบ้างก็ต้องกรอกลงในระบบเช่นเดียวกันนั่นหมายความนั่นหมายความว่าเราก็จะมีข้อมูลของคนที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดินทางมาถึงประเทศแล้วเพราะว่ามันต้องกรอกก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้คนที่เดินทางมาจาก2ประเทศคือคองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ยค่ะบางส่วนเนี่ยมีการเดินทางไปที่สนามบินภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานกับทางสายการบินอยากจะให้คนที่เดินทางมาจากทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยค่ะเดินทางมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะเพื่อทำการควบคุมกันได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้เดินหน้าติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงครอบครัวตำรวจที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยตำรวจเนี่ยให้น้ำหนักไปที่กลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่ะเร่งแกะรอยรถจักรยานยนต์ที่นำมาก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีแล้วก็หาเบาะแสรถจักรยานยนต์2คันที่ใช้ก่อเหตุประกบยิงครอบครัวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรยะหลิ่งจังหวัดปัตตานีจนทำให้นางปาติเมาะยาโงะภรรยาเสียชีวิตนะคะตำรวจให้น้ำหนักไปที่กลุ่มเครือข่ายนายบูคอรีเจ๊หะนายอับดุลละมะแดและนายมะกอเซงมะแอที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอมายอยะรังยะริงและอำเภอเมืองซึ่งก็มีหมายจับคดีความมั่นคงด้วยนะคะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็มองว่าหลายฝ่ายต้องหันกลับมาคุยเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเพราะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงกลางปีนี้พบว่าสถิติเหตุรุนแรงมีลักษณะแกว่งขึ้นลงในระดับพื้นที่ค่ะฝ่ายความมั่นคงควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้รู้สึกปลอดภัยขณะที่ระดับนโยบายรัฐบาลก็ควรแสดงความชัดเจนเดินหน้าสู่กระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะ
3: คือพยายามดึงฝ่ายที่ปฏิบัติการใช้ความแรงเข้ามาพูดคุยให้ได้นะหรือแม้คือหมายความว่าเป็นเงื่อนไขที่ว่าเหมือนกับการเจรจาการพูดคุยสันติภาพโดยทั่วไปนี่นะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือว่าการใช้มาตรการความมั่นคงที่เข้มข้นบีบให้ยอมรับในการพูดที่จะตกลงยอมรับเงื่อนไขนะครับที่เขาจะทำได้นะตามทิศทางประชาธิปไตยตามทิศทางทางกฎหมายนิติธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับการอยู่ร่วมกันโดยสันติอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทำนะครับ
2: ส่วนการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนายนิกรเส้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์บุคลากรครูที่สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบคือสูงสุดเนี่ยค่ะไม่เกิน4ล้านบาทส่วนบุตรทั้ง4คนจะได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีค่ะ ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจมาแล้วนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามนายกบอกว่าได้รับรายงานกรณีนี้แล้วนะคะก็ให้แม่ทัพภาคที่4แล้วก็เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน

0: ภาคใต้หรือว่าสอบตค่ะรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูแลครอบครัวตำรวจอย่างเต็มที่เพราะมีลูกน้อยที่แม่เสียชีวิตไปด้วยนะคะ
1: ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้เราได้ตัวแทนของหัวหน้าคณะพูดคุยกับกลุ่ม BRN แล้วแล้วก็สิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับทางฝั่งของตัวแทนก็จะไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนที่จะมีการเจรจากับตัวแทนของกลุ่ม BRN ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยเชื่อว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะประสบพบเจอโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มฟรีแลนซ์กลุ่มอาชีพอิสระบางทีเนี่ยเวลาจะเข้าถึงสินเชื่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันยากเพราะอะไรสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนไม่มีทีนี้มันยากแล้วคุณผู้ชมเวลาที่จะไปกู้เงินต่างๆทำยังไงกันบ้างวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับหลังจาก3กลุ่มทุนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารไร้สาขารายแรกนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวผ่านแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลมีเป้าหมายที่กลุ่มที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยากครับอย่างเช่นกลุ่มฟรีแลนซ์ที่ผมเกริ่นไปกลุ่มอาชีพอิสระนะครับท่ามกลางข้อสังเกตเรื่องของความชัดเจนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและก็ค่าธรรมเนียมด้วยครับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมทุนของ3กลุ่มนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเปิดตัวเป็นรายแรกครับครอบคลุมฐานข้อมูลประชากรรวมกันกว่า50ล้านคนเขาบอกว่ามีกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือผู้มีรายได้ไม่แน่นอนเช่นอาชีพฟรีแลนซ์อาชีพอิสระที่ส่วนใหญ่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการไปขอสินเชื่อจากธนาคารทั่วไปเพราะว่าขาดเอกสารทางการเงินนะครับช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่2มิถุนายนเนี่ยธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกเลขบัญชีของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะเริ่มให้ยืนยันตัวตนจะมีการเปิดให้บริการทางการเงินอย่างเป็นทางการก็คือ19มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับหลังจากการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สำคัญสามารถเปิดบัญชีออนไลน์เริ่มต้น0บาทปกติเปิดบัญชีอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมแต่ว่าถ้าเป็นธนาคารไร้สาขาเขาบอกเลยว่าเปิดบัญชีออนไลน์เริ่มต้นที่0บาทครับหลังจากระบบพื้นฐานแล้วก็เงินฝากมีความเสถียรแล้วนะครับธนาคารเขาก็จะทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อเป็นระยะในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนก็เป็นการเปิดให้เข้าไปออมเงินก่อนอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแล้วก็ดูเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆหลังจากนั้นจะมีการเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครับดูเรื่องของความปลอดภัยกันหน่อยจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเนี่ยเรื่องนี้ผู้บริหารธนาคารเขาระบุแบบนี้บอกว่าเขาจะมีระบบคลาวด์ครับที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัดภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยระดับสากลและก็มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมไม่ให้ระบบเนี่ยมันเกิดการล่มนะครับขณะที่ข้อมูลของลูกค้าเองเขาบอกว่าจะถูกนำมาใช้ประเมินศักยภาพและก็มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็ต่อเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมแล้วเท่านั้นครับ
2: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถให้ดอกเบี้ยแพงหรือถูกได้เพราะว่ามันมีกรอบของทางธนาคารประเทศไทยอยู่แล้วว่ากรอบอยู่ที่เท่าไหร่สิ่งที่เราอ่ะกำลังจะต้องมานั่งคิดกันที่ยังไม่กล้าตอบเนี่ยนะคะก็คือว่าเราต้องกลับมานั่งคิดดูว่าเราอ่ะจะคิดที่เท่าไหร่แล้วก็มันถ้ามันออกมามันต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ไม่สร้างให้ระบบการเงินเราเรียกว่าอะไรเราต้องส่งเสริมระบบการเงินเราด้วยนะคะจริงๆกรอบดอกเบี้ยของ Virtual Bank กับธนาคารเท่าถ้าเป็นธนาคารเสมือนธนาคารนะ
1: พอฟังนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วลองไปฟังในมุมมองของผู้บริโภคกันบ้างว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับผู้บริโภคบางส่วนเขายอมรับบอกว่ายังไม่เห็นรูปแบบการดำเนินการของธนาคารว่าจะมีความซับซ้อนเพียงใดแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวสารเนี่ยยังรู้สึกกังวลเรื่องของความปลอดภัยของระบบหากเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าครับ
3: ก็อาจจะเขาก็จะเกรงเรื่องความปลอดภัยแหละครับพี
4: ่
3: หลักๆเลยอ่ะเพราะว่าในระบบพวกออนไลน์ก็ยังไม่ผมว่ายังไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร
4: ่
3: คร
4: ับก็คือกังวลอยู่เรื่องเดียวเลย
3: เรื่อง
4: แต่ว่าอยากจะ
3: คิดว่า
4: ถ้าให้ใช้ไหม
3: ก็อาจจะยังนะตอนนี
1: ้แต่ถ้าไปถามกลุ่มไรเดอร์นี่เป็นกลุ่มอาชีพ

0: อิสระนะคุณผู้ชมเขาบอกเลยบอกเขาสนใจมากเลยนะที่จะเข้าร่วมโครงการและก็เรื่องของการทดลองใช้เนี่ยเพราะเขาบอกว่าหากสามารถลดขั้นตอนการยื่นกู้สินเชื่อและเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพนะแล้วก็บอกด้วยบอกไม่ได้กังวลเรื่องของระบบความปลอดภัยอะครับ
1: ถ้าความสนใจก็เต็มร้อยแล้วครับพี่แต่ว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยมันก็ต้องมันเป็นของใหม่นะพี่นะเราก็โดยส่วนตัวผมข้อมูลทางเครดิตหรืออะไรมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมันไม่มีความเสี่ยงสักเท่าไหร่แต่สนใจเรื่องเงินมากกว่าถ้าพูดตรงๆนะเพราะว่าอาชีพอย่างพวกผมอะหลักประกันมันไม่ค่อยมั่นคงเขามองนะแต่ผมว่ามองมันก็โอเคนะทุกคนมันก็รายได้มันก็แตกต่างกันไป
2: หลักประกันของคนที่ขับไรเดอร์เนี่ยคุณผู้ชมหลักๆ ก็น่าจะเป็นรายรับที่เกิดขึ้นจากการให้บริการนะคะซึ่งรายรับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไประบุอยู่ในแอปพลิเคชันก
0: ็
2: เป็นเหมือนข้อมูลหลังบ้านข้อมูลนั้นแหละที่จะนำไปสู่การขอกู้ยืมเงินได
0: ้
2: ซึ่งบางคนบอกว่าคือจริงๆอ่ะมันมีเงินเข้าทุกวันนั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าไปทำสเตทเมนต์ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่ามันมีอยู่ในระบบอยู่ในแอปแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีหลักฐานทางการเงินแล้วก็สามารถเข้าถึงเงินกู้หรือว่าสินเชื่อที่อยู่ในระบบได้มากขึ้น
0: อ๋อถ้าเปรียบเทียบกับพนักงานออฟฟิศอะคุณผู้ชมคือสเตทเมนต์มันจะมีเงินเข้าทุกต้นเดือนใช่ไห
2: ม
0: แล้วเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเอ๊ะเงินเข้าทุกต้นเดือนแต่ว่าวิธีการจ่ายต่างๆมันสามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มไรเดอร์เนี่ยยากหน่อย
2: ค่ะ
0: เออแต่ถ้ามันอยู่ในระบบแบบนี้เอ้ยนี่ตรวจสอบได
2: ้
0: เออตรวจสอบได้ยื่นกู้ได้ง่ายขึ้นนะครับได้นายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับก็ออกมากล่าวถึงการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank ครับโดยระบุว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อปัญหาหนี้ครัวเรือนในอนาคตยกตัวอย่างกรณีของประเทศจีนเขาบอกว่ากรณีของประเทศจีนเนี่ยไปพบว่าระบบสินเชื่อออนไลน์ทำให้ผู้กู้เข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นครับนอกจากจีนแล้วฟิลิปปินส์เขาบอกว่าพบว่าธนาคารดิจิทัลเนี่ยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมแนะนำด้วยบอกว่าอาจจะต้องไปดูบทเรียนของจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์เพิ่มเติมด้วยสำหรับการเปิดธนาคารไร้สาขาของไทยที่จะเริ่มขึ้น1มิถุนายนนี้ด้วยนะครับ
3: ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆทางเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นถ้าไปดูตัวอย่างของ Virtual Bank ในต่างประเทศนะครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมมันจะมีบางลักษณะที่ธนาคารปกติทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทำหรืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นเช่นบางธนาคารออสเตรเลียเขาทำเป็นเหมือนเกมเลยเขาเป็น Virtual Bank ใช่ไหมครับเขาจะเป็นเกมที่แบบว่าถ้าคุณฝากเงินออมเงินได้ตามเป้าในเดือนนี้คุณจะได้แต้มเพิ่มอะไรแบบนี
0: ้
3: หรือถ้าเกิดว่าจะกระตุ้นให้คนออมเงินมันมีธนาคารหนึ่งที่แบบได้ใจวัยรุ่นมากในออสเตรเลียเป็น Virtual Bank เหมือนกันถ้าคุณไปซื้อของด้วยใช้บัตรเดบิตของธนาคารบัตรเดบิตก็คือเราต้องมีเงินในบัญชีเราใช่ไหมครับแล้วไปแตะซื้อของส่วนที่เป็นเศษอะครับมันจะปัดขึ้นแล้วเอาเศษที่ปัดขึ้นอะฝากเข้าบัญชีออมอัตโนมัติที่ดอกเบี้ยสูง
0: oh.
3: สมมุติเราไปซื้อกับข้าว55บาท
0: ครับ
3: แล้วเราต้องใช้บัตรเดบิตของเขานะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแตะปุ๊บใช้มือถือจ่ายเนาะแตะปุ๊บแล้วมันจะตัดเป็น60มันจะตีเป็น60แล้ว5บาทนั้นอะมันจะโอนเข้าไปในบัญชีออมเงินที่ให้ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารแห่งนี
0: ้เป็นการออมอัตโนมัติ
3: มันจะหวือหวา มากกว่าธนาคารทั่วๆไปอันนี้เป็นตัวอย่างในต่างประเทศนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องรอดูของไทยว่าจะมีอะไรแบบนี้ให้น่าเล่นหรือเปล่าไง
2: ค่ะที่สำคัญคือตัวของผู้บริโภคเองจะต้องปรับตัวให้เท่าทันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของการให้บริการเนี่ยคือคนที่ให้บริการเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะมีความพร้อมมากขนาดไหนแต่ว่าบางคนบอกนะคะว่าถ้าจะเป็นกลุ่มคนอย่างพวกเราเนี่ยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ย
0: ค
2: ือเขาเนี่ยไม่ชอบรออะไรนาน
0: ๆ
2: ถ้าไปธนาคารสาขาเนี่ยรอ10คิวก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมซึ่งมันจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยในกรณีที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังเห็นว่าคนที่ไปต่อคิวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุดังนั้นก็ต้องดูนะคะว่าธนาคารไร้สาขาในบ้านเราเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเติบโตเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะ
3: ขออย่างเดียวอินเทอร์เน็ตอย่าล่ม นะฮะคุณผู้ชมพอพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะครับ เท่าที่เช็คสิทธิ์ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมยังเหลือ 4,500,000 สิทธิ
2: ์
3: แล้วพรุ่งนี้วันลงทะเบียนวันสุดท้าย
2: ค
3: ุณผู้ชมคิดว่าจะหมดหรือเปล่า 4,500,000 สิทธิ์นะครับก็วัน2วันนี้ลดไปประมาณ 500,000 กว่าสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับคือโครงการไทยช่วยไทย Plus ตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ยังคง

พบปัญหาผู้สูงอายุและคนที่ไม่ถนัดใช้งานเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดนะครับเดินทางกันข้ามอำเภอไปรอคิวหน้าธนาคารเพื่อที่จะไปแก้ไขระบบนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ครับ

0: าจากเกาะต่างๆตั้งแต่เกาะปูยูเกาะยาวและเกาะสาหร่ายต้องนั่งเรือเข้ามานะครับคือข้ามฝั่งมาเพื่อต่อคิวท่ามกลางอากาศร้อนและรอคอยที่ยาวนานก็อยากจะได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีมข่าวพบภาพ2แม่ลูกที่น่าเห็นใจนะครับเมื่อนางสาวปริยาเทพสีแก้วอายุ52ปีพานางแก้วเทพสีแก้ววัย94ปีซึ่งร่างกายก็อ่อนแรงและเดินไม่สะดวกมารอคิวอยู่บนรถซาเล้งตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเพราะไม่สามารถสมัครผ่านมือถือได้เพราะจำรหัสไม่ได้ครับนางสาวปริยาบอกว่าแม้โครงการจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากแต่ขั้นตอนการใช้งานอาจจะค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีก็ต้องมานั่งรอตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ดำเนินการเมื่อไหร่ครับ
1: ตายายมาทำบัตรคนละครึ่ง
2: คือด้วยคุณยายอายุกี่ปีแล้วคะ
1: 94ค่ะ
2: อ๋อแล้วคุณยายไม่เมื่อยหรอคุณยายไม่หิวอ่ะ
1: ฮะพาเข้าซื้อเข้ามาค่ะ
2: อ๋อซื้อทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มองว่ามันช้าแล้วทำให้คุณยายแล้วก็เองมานั่งคอยนอนคอยนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: คนละครึ่งก็อยากได้อ่ะไว้ซื้อเต็มเพื่อน
2: ก็อยากได้แล้วมันติดขัดยังไงถึงสมัครไม่ได้อ่ะ
1: ก็ตอนสมัครบัตรประชารัฐเขาบอกว่าไม่ผ่านแล้วก็นี่ทำมันไม่ผ่านไงเราก็ทำไม่เป็น
0: คุณผู้ชมในหน้าจอของเราคุณผู้ชมจะเห็นมุมด้านขวานะครับก็เป็นภาพสดจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาถึงที่รับสมัครกันแล้วนะครับแล้วก็จะตัดภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้เป็นภาพบรรยากาศสดด้วยนะครับคุณผู้ชมดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันต่อนะครับที่สตูลเนี่ยก็มีระบุนะครับว่านอกจากเคสเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เกาะต่างๆของสตูลนะครับทั้งเกาะปูยูเกาะยาวเกาะสาหร่ายตื่นกันตั้งแต่ตีห้านะครับนั่งเรือเข้าฝั่งมารอรับคิวหน้าธนาคารบางคนใช้เวลาหลายชั่วโมงก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้มันก็สะท้อนถึงความยากลำบากของชาวบ้านครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในการที่จะเข้าโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยครับส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมายังคงมีประชาชนเดินทางไปต่อคิวลงทะเบียนรับสิทธิ์กันต่อเนื่องเช่นกันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจากหลายอำเภอใกล้เคียงที่ไม่มีธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ครับก็ต้องเดินทางมาที่พิมายคุณยายวันพักดีนอกวัย88ปีชาวอำเภอคงท่านเดินทางมากับลูกตั้งแต่ตีห้ามารอคิวครับหลังจากพยายามลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์แล้วมันไม่สำเร็จเพราะว่าระบบใช้งานยากแล้วก็ขัดข้องบ่อยขณะที่นางละม่อมทุนกระโทกวัย65ปีชาวอำเภอห้วยแถลงเล่าว่าเธอมาตั้งแต่ตีสามครับคุณผู้ชมแม้จะยากลำบากแต่ก็เห็นว่าโครงการช่วยลดค่าครองชีพได้จริงโดยตั้งใจที่จะนำสิทธิ์ไปซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนครับ
3: พี่ชายเพิ่งมาแถลง
4: มาแถลงมาตั้งแต่กี่โมงครับ
3: ตีสาม
4: ตีสามโอ้มากันเยอะไหมครับเนี่ย
3: เยอะจ้ะจะถามว่าดีไหมก็ดี
4: ดี
3: งานดีคือนี่แหละเกี่ยวกับอาหารการกินของชีพนี่แหละ
4: ใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะ
0: ที่ชัยนาทก็ภาพคล้ายๆกันเลยนะครับอย่างบรรยากาศหน้ากรุงไทยสาขาชัยนาทมีคนไปต่อคิวกันเยอะนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนบางคนลืมรหัสผ่านบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางคนต้องติดตั้งแอปเป๋าตังค์ในเครื่องใหม่ครับธนาคารก็แจกบัตรคิวเบื้องต้น200คิวและขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึง 5:00 นหลายคนเขาบอกเขามีความหวังครับหลังจากที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่ายังมีสิทธิ์มากกว่า4ล้านกว่าสิทธิ์เลยประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าได้รับสิทธิ์ก็จะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งของใช้ในครัวเรือนรวมถึงซื้อนมซื้อผ้าอ้อมให้กับลูกหลานพร้อมอยากที่จะให้รัฐบาลช่วยเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศนะครับสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะครับ 6:00 นวันนี
5: ้
0: ก็จะเป็นวันที่4ของการเปิดให้ลงทะเบียนก็ไปกดรับสิทธิ์กันได้ในแอปเป๋าตังค์นะครับ
5: ครับ
6: ค่ะเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนี่คือยังไม่ได้กดรับสิทธิ์นะคุณผู้ชมก็จะมีเวลาไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมจนถึง 4:00 นนะคะสิทธิ์จำนวนคงเหลือตอนนี้เนี่ยค่ะที่ 4,588,422 สิทธิ์นะคะ
5: ครับก็ถึงพรุ่งนี้ 4:00 นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า4ล้านกว่าสิทธิ์จะเหลือหรือจะหมดเท่าไหร่กันแน่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ชัดชาตินะครับเดินทางถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังเสียงอาจารย์ชัดชาติพูดถึงเรื่องของการรับสมัครในวันนี้กันหน่อยครับ
7: ทำต่อแต่เชื่อว่าการเทคโนโลยีมาใช้เปิดเผยข้อมูลทำทุกอย่างให้เป็นระบบ

0: ออนไลน์ก็ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเราสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันเราเข้ามาปีแรกเนี่ย100กว่าเรื่องตอน2ปีหลังเนี่ยลดเหลือประมาณ20เรื่องต่อปีก็ผมว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดหรอกไม่มีทางสิ้นสุดได้มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลด้วยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต้องทำต่อที่ผ่านมาเราเองไม่ได้มีอำนาจไปแจกเงินให้ประชาชนอะไรมันเราคือต้องแจกความรู้แจกโอกาสมันเราก็มีโครงการที่จะอบรมความรู้1ล้านชั่วโมงมีเป็นร้อยคอร์สเลยให้คนที่อยากสนใจไปเรียนภาษาเรียน AI เพิ่มขึ้นแล้วก็จัดพื้นที่ค้าขายนั่นผมว่าเศรษฐกิจมีทั้งสองส่วนเลยเศรษฐกิจใหญ่ที่เป็นบริษัทกับเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจข้างถนนมันถามว่าเราทำติดไฟแสงสว่างไปแสนดวงเราทำฟุตบาททางเท้า1,100กิโลเมตรที่ดีขึ้นทำทางเดินให้ดีเนี่ยทำให้เศรษฐกิจข้างถนนดีขึ้นเราจัดระเบียบหับเล่แผงลอยมีแต่ก่อนมี20,000กว่ารายแล้วจัดระเบียบไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดนะมีบางจุดที่มันอยู่ไม่ได้จริงๆแต่ที่เหลือทำมีระเบียบให้ดีขึ้นเขาก็ค้าขายดีขึ้นเพราะเดินสะดวกขึ้นเศรษฐกิจข้างถนนเนี่ยคือตัวที่มาหล่อเลี้ยงกำลังของคนที่อยู่ในเมืองแล้วไปทำเศรษฐกิจใหญ่ให้เข้มแข็งขึ้นด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำพัฒนาตรงนี้ด้วยครับคืออยู่ในแง่ช่วยกันทำงานอ่ะแต่ได้ดูผลงานก่อนว่าเดือนนี้ทำงานกันดีไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่าอีกที
1: น
0: ึ
1: งเกมนี้ก็มีเปิดตัวทีมไหม
0: ก็มีคือทีมเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ผู้ว่ารองผู้ว่านะแต่จะมีจากหลากหลายเลยผมเชื่อว่าด้วยการเราจะมีคนมาช่วยกับเราเป็นนับเป็นร้อยคนเลยอ่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่อยากเปิดตัวเพราะเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะงั้นคนไหนเปิดตัวได้ก็จะเชิญมาด้วยอันนี้ก็น่าจะมีคนที่แล้วผมว่าหลากหลายที่จะมีทั้งนักวิชาการทั้งศิลปินต่างๆที่มาช่วยกันครับผมว่าก็ใหญ่นะแต่ว่าคราวที่แล้วมันก็ใหญ่ผมว่าเราไม่มีขอบจำกัดนะว่าคนที่มาเราไม่ได้มีเขามาด้วยใจจริงๆอ่ะมาด้วยความเป็นอิสระแล้วก็อยากจะช่วยงานครับ
1: อาจารย์ภาษีสันนิดนึงค่ะอาจารย์พกของขังอะไรมา
0: ไม่มีเลยเมื่อกี้ท่านอดีตก็ถามว่าเอามาหรือเปล่าเพราะคราวแล้วท่านให้พระมาพระเหนือดวงจตุคามรามเทพแต่ไม่รู้ว่าไปไหนเพราะคน4ปีแล้วเลยไม่ได้หยิบมาด้วยท่านบอกถ้าหยิบมาก็จะได้เบอร์ที่ดีแต่ไม่เป็นไรผมว่าก็เบอร์อะไรก็ได้นั้น
1: ครับสมัยนึงค่ะอาจารย์เป็นผู้ว่า
0: ก็เป็นผู้ว่าเหมือนเดิมมาติดดิน
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ถึงปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนปั๊บเลยนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่อาจารย์ชัชชาติคนเดียวเดี๋ยวเราจะดูจังหวะนะคุณผู้ชมว่าท่านไหนที่จะเป็นผู้สมัครเนี่ยไปถึงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ได้แล้วก็จะตัดไปฟังบางช่วงบางตอนแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยว 18:30 ให้คุณผู้ชมเกาะติดเราไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะกลับไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทีมงานของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันอยู่ที่นั่นก็เห็นตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วนะคะที่คุณอนุชาคุณปวีณาเนี่ยไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นนะ
3: ใช่
2: น
3: ะคือไปเต็มความพร้อมนี่ก็คืออาจารย์ชาชาติมาถึงก่อนคุณผู้ชมส่วนพรรคประชาชนเห็นว่าตามกำหนดการจะเดินทางถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ช่วงเวลา7นาฬิกาแล้วก็จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นๆประมาณ5นาทีเหมือนกันส่วนพรรคประชาชนพรรคประชาชนบอกไปแล้วบอกว่าจะมาถึงเวลา7โมงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าพร้อมแล้วว่าเดี๋ยวสกก็จะขึ้นรถบัสพร้อมกันพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสุชาดาก็ไปประจำการอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วย
4: ครับแล้วก็ผู้สมัครคนอื่นๆที่เป็นผู้สมัครอิสระก็น่าจะกำลังเดินทางมาช่วงเวลาหลัง 18:30 นาทีเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องติดตามกันแบบเข้มข้นทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเปิดวันใหม่ไทย PBS รอไว้ได้เลยเรารายงานกันยาวๆแบบนี้ติดตามกันได้ยาวๆกันไปแบบนี้เลยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของราคาสินค้าเกษตรกันหน่อยนะคะเกษตรกรที่จังหวัดตราดเนี่ยยังเจอกับวิกฤตราคาเงาะโรงเรียนเงาะสีทองที่ราคาตกต่ำเรารายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้กิโลกรัมละ6-8บาทเท่านั้นค่ะล่าสุดมีการปรับตัวนะคะบอกว่าแรงงานเนี่ยไม่จ้างแล้วค่ะต้องระดมคนในครอบครัวเนี่ยมาช่วยกันเก็บผลผลิตค่ะชาวสวนบ้านตาลองบ้านตางามตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะต้องลดต้นทุนในการเก็บเงาะโรงเรียนแล้วก็เก็บเงาะสีทองหลังจากที่ราคารับซื้อหน้าสวนเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเงาะโรงเรียนเหลือที่กิโลกรัมละ16-17บาทส่วนเงาะสีทองเหลือที่ราคากิโลกรัมละ6-8บาทถ้าหากต้องจ้างคนเก็บอีกจะต้องเสียค่าจ้างเพิ่มกิโลกรัมละ3-5บาททำให้ต้องขาดทุนเพิ่มนะคะจึงตัดสินใจพาคนในครอบครัวเข้าสวนค่ะลงมือเก็บกันเองบางสวนเนี่ยเจ้าของเป็นตากับยายก็ต้องเก็บกันเองค่ะตายายบอกว่าเก็บเองนี่แหละประหยัดต้นทุนได้นะคะ
5: ลูกหลานมาช่วยกันเก็บมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้เน
6: า
5: ะ
6: มันก็ต้องจ่ายเขาเลย
5: ก็ต้องจ่ายแต่ก็แบบญาติมิตรแบบพี่น้องเอาในครัวเรือนเนาะถ้าจ้างเขานี่ตัวใหญ่ๆ บอกกิโล5บาท
6: ต่อคนวันละ600นะ
5: เหรอวันละ600
6: วันละ600ต่อคน
5: เหรออ๋อถ้าจ้าง
6: เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรทุกอย่าง
5: เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรทุกอย่าง

0: ถ้าวันนี้มันเหลือ16เป็นไง
1: 16ก็เรียบร้อยครับมันจะมีเรือเลยเลย
0: เหรอเรียบร้อยเลยเหร
1: อค่าน้ำค่าไฟก็กินหมดแล้ว
0: หมดแล้วแล้วถ้าสีทองอีกอ่ะสีทองต่างกัน10บาท
1: ใช่ไม่ต่างกันประมาณ10บาท
0: 10บาทเพราะนั้นโรงเรียน16
1: คือว่าโรงเรียน16
0: สีทองก็ต้อง
1: ประมาณ8 9บาท
0: 6บาทดิ
1: ใช่
0: ต่างกัน10บาท
1: ประมาณนั้นครับ
2: ชาวสวนง้อยังบอกด้วยนะคะว่าราคาง้อต่ำกว่า20บาทต่อกิโลกรัมทำให้ขาดทุนอย่างหนักค่ะเพราะว่ามีต้นทุนทั้งค่าไฟค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายากำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะรายจ่ายสวนทางกับราคารับซื้อจึงอยากให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาง้อให้กับชาวสวนอย่างน้อยเนี่ยค่ะควรจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 27-28 บาทชาวสวนเนี่ยก็บอกว่าถ้าราคานี้พออยู่ได้นะคะส่วนพ่อค้ารับซื้อก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้จะเข้ามารับซื้อหน้าสวนก็ต้องคอยตรวจตราตรวจสอบราคาเงาะแบบรายวันเพราะว่าต้องนำไปส่งให้กับลุงอีกทอดหนึ่งนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเงาะจากสวนเนี่ยต่ำกว่าราคาหน้าลุงที่กิโลกรัมละ 1-2 บาทตอนนี้แนวโน้มราคาเงาะมีแต่จะลดลงทุกวันนะคะดังนั้นก็ต้องติดตามราคาแบบรายวันด้วยค่ะคุณผู้ชม
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเห็นว่าฝนตกชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักทั่วทุกภาคเลยนะครับปัจจัยมันยังมาจากเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามาทั้งอันดามันอ่าวไทยก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานเจอกับฝนตกหนักอย่างในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนี่คือตอนบนนะครับเจอฝนตกหนักได้ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันส่วนอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยต่ำสุด22องศาเซลเซียสช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับภาคเหนือว่าหนักแล้วถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันร้อยละ40ของพื้นที่นะครับตกหนักมากที่สุดในพื้นที่อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคอีสานตอนบนอย่างเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูก็ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยเฉลี่ย23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุด37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนจะตกหนักมากที่สุดระหว่างช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุด38องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับ3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยคลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับ
4: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศเช้าวันนี้กันนะครับหลังจากที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็แสดงความกังวลนะครับว่านี่มันอาจจะกระทบต่อการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหรือไม่ครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเห็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะจากทางฝ่ายอิหร่านนะครับคุณจารุพร
5: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านออกมายืนยันเองเลยนะคะว่าการเจรจาทางอ้อมเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปค่ะเช่นเดียวกับ IRGC ที่ระบุเหมือนกันนะคะว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามรอบใหม่กับสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่ค่ะขณะที่อิหร่านเองก็บอกเหมือนกันว่าแต่ขณะเดียวกันก็ยังพร้อม

0: จะรับมือนะคะส่วนทรัมป์ออกมาระบุนะคะว่าสหรัฐยังไม่พอใจข้อตกลงกับอิหร่านแต่ก็จะไม่รีบร้อนบรรลุข้อตกลงเช่นเดียวกันค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าอิหร่านยังคงมุ่งมั่นและต้องการทำข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างมากซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและสหรัฐเองก็ยังไม่พอใจกับเรื่องนี้แต่ยังคงมั่นใจว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงได้ในไม่ช้าพร้อมทั้งเสริมด้วยว่าความพยายามของอิหร่านที่จะยืดเวลาการเจรจาออกไปเรื่อยๆจะไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าทรัมป์ไม่ได้สนใจการเลือกตั้งกลางเทอมอยู่แล้วนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการเจรจากับอิหร่านซึ่งภายใต้กรอบข้อตกลงที่เป็นไปได้ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดทันทีและจะไม่ถูกควบคุมโดยชาติใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งเตือนไปถึงโอมานด้วยว่าไม่ให้เข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้หลังจากก่อนหน้านี้อิหร่านยืนยันมาโดยตลอดว่าการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอิหร่านจะร่วมมือกับโอมานเองขณะเดียวกันทรัมป์เองก็ยังระบุด้วยนะคะว่าสหรัฐไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่โทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามว่ามีประเด็นทั้งการเรียกร้องให้สหรัฐถอนกำลังออกจากภูมิภาคและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะฟื้นฟูการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ระดับก่อนสงครามอีกครั้งภายใน1เดือนแต่ทางทำเนียบขาวออกมาตอบโต้รายงานดังกล่าวแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงและเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดค่ะนอกจากนี้สื่ออิหร่านเองก็ยังได้มีการเผยภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ติดตามการเคลื่อนไหวของเครื่องบินขับไล่ F-35 รวมทั้งภาพขณะยิงสกัดโดรนรุ่น MQ-9 Reaper ของสหรัฐตกในน่านฟ้าอิหร่านเหนืออ่าวเปอร์เซียเมื่อวันอังคารด้วยค่ะซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองโดยแม้ว่าการโจมตีดังกล่าวจะเรียกเสียงประณามจากทางการอิหร่านว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาแต่รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกองทัพเรือ IRGC ก็ออกมาระบุนะคะว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามรอบใหม่กับสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความอ่อนแอของฝ่ายศัตรูแต่ยืนยันว่าอิหร่านพร้อมรับมือและจะตอบโต้ต่อการโจมตีในทุกรูปแบบเช่นเดียวกันพร้อมทั้งขู่ได้ว่าพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านให้กลายเป็นสุสานของผู้รุกรานด้วยค่ะขณะที่อาลีบาเกรีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปพร้อมทั้งเสริมว่าประเด็นเรื่องของคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไม่ได้อยู่ในวาระการเจรจานี้ส่วนสำนักข่าวอิหร่าน International สื่อภาษาเปอร์เซียที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษรายงานคำให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียว่าอิสราเอลยังคงสนับสนุนการเจรจาตราบใดที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทั้งการกำจัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็การหยุดยั้งการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนของอิหร่านในภูมิภาคทั้งหมดแต่หากไม่สำเร็จอิสราเอลเองก็พร้อมจะกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแทนค่ะสุดท้ายแล้วนะขณะนี้ก็ยังต้องมาลุ้นกันต่อแบบรายวันหรืออาจจะรายชั่วโมงก็ได้เพราะว่าภายใต้การตัดสินใจของทรัมป์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ดูจากความเคลื่อนไหวนะตอนนี้ก็ดูอาจจะพอใจชื้นขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าก็ดูดีกว่าช่วงแรกๆที่เริ่มต้นสงครามมากพอสมควร
1: แต่มันก็จะมีข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอย่างก่อนหน้านี้ประเด็นหลักที่คิดว่าน่าจะต้องคุยกันเนี่ยก็คงอย่างนี้ไม่พ้นเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนีย
0: ม
1: เรื่องของนิวเคลียร
0: ์
1: นะครับซึ่งกลายเป็นว่าอิหร่านบอกว่าไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วกลายเป็นว่าประเด็นหลักตอนนี้อยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีคำถามตามมาว่าสมมุติว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสปุ๊บหลังจากนี้อิหร่านจะใช้อะไรมาเป็นข้อต่อรอง
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะต้องแบบไปเจรจากันให้ลงตัวว่าสรุปแล้วมันจะหาทางออกยังไงด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกานะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะจนถึงขณะนี้เนี่ยยังน่าเป็นห่วงหลังจากที่ยอดของผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยค่ะสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะ
0: ค่ะทางการยูกันดาเองก็ต้องมีการประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาคองโกเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดด้วยนะคะส่วนในดีอาคองโกเองก็ต้องมีการเร่งเป็นการสร้างสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยท่ามกลางความกังวลนะคะว่าความไม่สงบในพื้นที่อาจจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่ะ
3: เวลาไม่ถึงวันเด
0: ทีมงานขององค์การอนามัยโลกในเมืองบูเนียของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกกำลังเร่งสร้างสถานพยาบาลที่จะใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือว่าได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อดังกล่าวที่ก็ยังคงน่ากังวลแม้ว่าจะมีความพยายามในการควบคุมอยู่ก็ตามในเมืองดังกล่าวเองก็ยังมีการปรากฏภาพของบรรดาแพทย์ญาติและอาสาสมัครจากสภากาชาดมารวมตัวกันเพื่อร่วมพิธีฝังศพแพทย์คนหนึ่งที่เสียชีวิตหลังจากรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาท่ามกลางความหวาดกลัวที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องรับมือกับการระบาดค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของดีอาร์คองโกก็เข้าจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายศพทารกที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่โรงพยาบาลในเมืองทางตะวันออกโดยทารกคนดังกล่าวได้รับเชื้อตั้งแต่แรกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อแล้วก็ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกค่ะสถานการณ์การระบาดของอีโบลาในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออย่างน้อย101คนมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า900คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ220คนด้วยกันค่ะด้านของรัฐบาลยูกันดาเองก็ประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกโดยมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับในการกำจัดการแพร่ระบาดของอีโบลาโดยจะปิดพรมแดนเป็นเวลา4สัปดาห์แต่จะยกเว้นสำหรับกลุ่มทีมรับมืออีโบลาปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงรวมไปถึงการขนส่งอาหารและสินค้าค่ะส่วนบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้ายูกันดาจากดีอาร์คองโกจะต้องกักตัวเป็นเวลา21วันซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลยูกันดาเองก็ยังได้ประกาศมาตรการเบื้องต้นเพื่อพยายามจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสข้ามพรมแดนซึ่งรวมไปถึงการระงับบริการขนส่งสาธารณะกับดีอาร์คองโกด้วยนะคะโดยจนถึงขณะนี้ในยูกันดามีรายงานผู้ป่วยอีโบลา7คนแล้วก็เสียชีวิต1คนจากการระบาดในจังหวัดอิทุรีของดีอาร์คองโกค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็มีขึ้นขณะที่มีการยืนยันแล้วนะคะว่าเทรดอสอาดานอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเดินทางไปดีอาร์คองโกพร้อมทั้งระบุได้ว่าปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายพันธมิตรด้านมนุษยธรรมรวม55องค์กรได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และรักษาโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันแก่ประชาชนแล้วซึ่งด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยอมรับด้วยนะคะว่าปัญหาความรุนแรงในพื้นที่และการเดินทางที่ยากลำบากยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำภารกิจแล้วก็ทำให้ความพยายามควบคุมการระบาดของอีโบลาเป็นไปยากขึ้นค่ะขณะที่ทางด้านของมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาจากดีอาร์คองโกเข้ามาในประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเช่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำงานกันอย่างหนักค่ะเพื่อควบคุมวิกฤตนี้ให้อยู่ในประเทศที่เกิดการระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดีอาร์คองโกดังนั้นสหรัฐก็ได้เพิ่มความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าการระบาดจะยังคงจำกัดอยู่ในแค่พื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอง CDC ก็ได้มีการกำหนดมาตรการจำกัดการเข้าประเทศเป็นเวลา30วันสำหรับผู้ที่เดินทางผู้ที่เคยเดินทางไปที่ดีอาร์คองโกยูกันดาแล้วก็เซาท์ซูดานในช่วง21วันที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงผู้พำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้นณสนามบิน3แห่งในสหรัฐด้วยท่าทีนี้ก็ยังมีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะคะว่าสหรัฐวางแผนที่จะเปิดสถานกักกันในเคนยาโดยมีจุดประสงค์หลักสำหรับพลเมืองชาวอเมริกันที่สัมผัสกับเชื้ออีโบลาที่ระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและก็คาดว่าจะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐไปยังเคนยาเพื่อประจำการในสถานกักกันดังกล่าวนะคะซึ่งด้านกระทรวงสาธารณสุขเคนยาก็ออกมาระบุว่ากำลังหารือกับสหรัฐและพันธมิตรระดับโลกอื่นๆเกี่ยวกับความร่วมมือในการรับมือกับอีโบลาแต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงแผนการจัดตั้งสถานกักกันท่ามกลางความกังวลของชาวเคนยาเองซึ่งก็ระบุว่าแนวคิดนี้ดูไม่ค่อยจะยุติธรรมสักเท่าไหร่และก็ชี้ได้ว่าสถานกักกันดังกล่าวเนี่ยควรจะเข้าถึงได้สำหรับคนในท้องถิ่นด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดไปดูรายงานล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าอัตราการเสียชีวิตจากอีโบลาณขณะนี้ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอัตราจะอยู่ที่ต่ำกว่า 25% นะคะซึ่งถือว่าต่ำกว่าการระบาดครั้งอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาแต่หลายๆคนก็ยังกังวลเพราะอย่างที่บอกไปว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ก็คือบุนดีบูโจมันยังไม่ได้มีวัคซีนสำหรับสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะ ก็เลยค่อนข้างน่ากังวลอยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับในขณะที่แต่ละประเทศถ้าดูมาตรการต่างๆก็จะเข้มขึ้นมากในแต่ละประเทศนะครับบางประเทศถึงขั้นสั่งห้ามผู้ที่เดินทางมาจากDRคองโกแล้วก็ยูกันดาเข้าประเทศเลยนะครับอย่างน้อย2ที่ก็คือ

0: บาฮามาสแล้วก็ที่จอร์แดนด้วยนะฮะ
1: ครับสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็น่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนที่จะต้องมีการพัฒนาว่าสุดท้ายแล้วมันจะตามทันสายพันธุ์ที่กำลังระบาดด้วยอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ชมครับจากเรื่องของโรคระบาดที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับมาดูเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆบ้านเรากันหน่อยประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาครับเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวนะครับหลังจากศาลกัมพูชาตัดสินใจจำคุกตลอดชีวิตชาวจีน6 คน 6 คนนี้จากการตรวจสอบคือไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรในประเทศนะครับซึ่งรวมไปถึงข้อหาฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่เป็นคดีที่โด่งดังเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับ
2: ก็ถ้ายังจำกันได้คดีดังกล่าวก็สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมากนะคะจนทางการเกาหลีใต้เนี่ยต้องมีการกระโดดร่วมจัดการขบวนการอาชญากรในกัมพูชาด้วยนะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของรัฐบาลกัมพูชาที่ต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงความจริงใจในการจัดการปัญหาเหล่านี้ค่ะศาลกัมพูชาในจังหวัดกัมปอร์ตเปิดเผยว่าได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตชายชาวจีน6คนค่ะซึ่งมีอายุระหว่าง 30-54 ปีในข้อหาฆาตกรรมกระทำโหดร้ายและฉ้อโกงผ่านและการฉ้อโกงผ่านกลุ่มอาชญากรซึ่งรวมไปถึงในข้อหาฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากผลการชันสูตรพลิกศพระบุว่านักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนดังกล่าวเสียชีวิตจากการถูกทรมานอย่างรุนแรงมีรอยฟกช้ำและก็บาดเจ็บหลายจุดทั่วร่างกายด้านของเนพักตรารัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาระบุนะคะว่าทั้ง6คนอยู่ในความควบคุมของกัมพูชาแล้วค่ะคดีดังกล่าวถ้าเกิดว่ายังจำกันได้ก็กลายเป็นข่าวที่ครองหน้าสื่อหลายสำนักเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีรายงานว่านักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกลักพาตัวแล้วก็ทรมานโดยกลุ่มอาชญากรแล้วก็ไปพบศพเสียชีวิตในรถกระบะเมื่อวันที่8สิงหาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวก็ได้จุดประกายความไม่พอใจในเกาหลีใต้อย่างมากจนทำให้เกาหลีใต้ส่งคณะทำงานไปยังกัมพูชาเพื่อร่วมการจัดการกับเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติด้านทางการเกาหลีใต้ระบุว่าเหยื่อชาวเกาหลีใต้จำนวนมากในกัมพูชาถูกล่อลวงได้ข้อเสนอให้ไปทำงานที่เป็นงานปลอมไม่ได้มีอยู่จริงแต่ให้สัญญานะคะว่าจะให้ค่าตอบแทนสูงซึ่งในเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้เองก็มีการสั่งห้ามพลเมืองของตนเองเดินทางไปยังพื้นที่บางจุดของกัมพูชารวมไปถึงพื้นที่ภูเขาโบกอในจังหวัดกัมปอร์ตซึ่งในเดือนเดียวกันนั้นเกาหลีใต้ก็ระบุว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คนที่ทำงานอยู่ในขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาโดยมีเป้าหมายเป็นเหยื่อในเกาหลีใต้ค่ะด้านของผู้เชี่ยวชาญก็ระบุนะคะว่าอุตสาหกรรมฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กำลังขยายตัวอย่างมากในกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีชาวต่างชาติหลายพันคนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นแนวโรแมนซ์แกมแล้วก็การลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลบางคนสมัครใจแล้วก็บางคนถูกบังคับโดยกลุ่มอาชญากรค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็จะได้เห็นท่าทีของหลายชาติโดยเฉพาะในแถบเอเชียหรือว่าเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็ออกมาร่วมมือกันขยับขยายทำกิจกรรมหรือว่าภารกิจร่วมกันในการพยายามกำจัดเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ไปให้หมดจากภูมิภาคนี้แต่ถามว่าง่ายขนาดนั้นไหมก็อาจจะยังไม่ง่ายขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะคะ
3: ค่ะ
0: ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพรครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับ
0: นอกจากบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับการรับสมัครผู้ว่ากทม.กันแล้วนะครับวันนี้ครับที่จะต้องจับตากันก็คือที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีก็จะเป็นการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเช่นเดียวกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการซักซ้อมขั้นตอนการรับสมัครเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปติดตามบรรยากาศเช้าวันนี้กับคุณภัทราชวนชมนะครับรายงานสดมาจากศาลาว่าการเมืองพัทยาครับเชิญครับ
4: คาดว่าผู้สมัครและผู้สนับสนุนจะเดินทางมาถึงในเวลาประมาณ7โมงนะคะแต่สำหรับสถานที่แล้วก็ขั้นตอนต่างๆก็มีความพร้อมแล้วค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งก็ได้ซักซ้อมเสมือนจริงค่ะเพื่อให้วันนี้มีความพร้อมมากที่สุดนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาในเวลานี้พร้อมกันค่ะจุดนี้นะคะที่เห็นก็คือเป็นลานด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะจะเป็นสถานที่รองรับกลุ่มผู้ติดตามแล้วก็ผู้สนับสนุนบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยานะคะมีการจัดเก้าอี้ไว้500ตัวค่ะแล้วก็มีพัดลมรองรับนะคะเนื่องจากช่วงนี้ก็อากาศร้อนค่ะแล้วก็ยังมีโปรเจคเตอร์นะคะให้รับชมการถ่ายทอดสดการจับหมายเลขผู้สมัครจากชั้น4ห้องประชุมทัพพระยาค่ะ ค่ะสำหรับขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยานะคะโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาก็กำหนดให้ผู้สมัครลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 น.

0: ทีค่ะบริเวณลานด้านนอกอาคารชั้น4นะคะพร้อมกรอกใบสมัครค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครค่ะไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์นะคะพร้อมกับคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะส่วนขั้นตอนการจับหมายเลขของผู้สมัครนะคะในเรื่องของการจัดลำดับคิวหากตกลงกันไม่ได้ก็จะให้จับสลากค่ะเพื่อจัดลำดับคิวนะคะโดยใช้ห้องประชุมทัพพระยาเป็นสถานที่จับหมายเลขผู้สมัครค่ะค่ะคุณผู้ชมคะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่น่าจับตามี2คนค่ะก็คือคุณปรเมศงามพิเชษนะคะอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะส่วนอีกคนนะคะคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนค่ะนำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนนะคะค่ะเลขาธิการพรรคประชาชนนะคะก็จะเดินทางมาพร้อมผู้สมัครคุณอิทธิวัฒน์แล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาทั้ง24คนค่ะหลังจากที่ได้หมายเลขผู้สมัครแล้วนะคะจากนั้นก็จะขึ้นรถแห่เพื่อขอคะแนนเสียงจากคนพัทยาค่ะทั้ง3ท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณมัทราครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกเนี่ยค่ะบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะคะทั้งผู้สมัครจากพรรคการเมืองแล้วก็อิสระเนี่ยค่ะทยอยเปิดตัวลงสนามเลือกตั้งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักว่าที่ผู้สมัครชิงเก้าอี้เมืองหลวงกันให้มากขึ้นกับคุณจิรพรคำภาพันธ์ค่ะ
3: นับจากนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2569นี้เรียกได้ว่าเป็นวันชี้ชะตาของคนกรุงเทพมหานครค่ะทั้งผู้ว่ากทมและสกณเวลานี้ทยอยเปิดชมหน้าแล้วนะคะว่าใครเป็นตัวเต็งแล้วก็ตัวตึงค่ะเพื่อที่จะเข้าแข่งขันชิงชัยใครจะเป็นผู้ว่าเมืองหลวงคนถัดไปไปดูฝ่ายตัวเต็งกันก่อนค่ะที่ตอนนี้หลายฝ่ายจับตามองเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมคนที่17ปีนี้ลงแข่งขันชิงชัยเป็นสมัยที่2ภายใต้สโลแกนทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะไปดูพรรคสีส้มบ้างปีนี้ส่งดร.โจนะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลงแข่งขันชิงชัยค่ะกรุงเทพมหานครง่ายๆคือสโลแกนของพรรคส้มค่ะแล้วก็พรรคสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะส่งนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะลงแข่งขันชิงชัยภายใต้สโลแกนกรุงเทพเมืองฟ้าอมรนั่นเองค่ะเราเห็นชมหน้าตัวเต็งไปแล้วไปดูฝ่ายตัวตึงกันบ้างอิสระที่พร้อมชนทุกกระแสเปิดตัวมาหมาดๆนะคะดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะนายคมสันพันวิชาติกุลนะคะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและคนสุดท้ายค่ะนายภาสพงษ์ชัยวิรัญญวานิชค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากฝั่งของกรุงเทพบินได้ที่พร้อมชนทุกกระแสในเวลานี้ค่ะศึกผู้ว่ากทมรอบนี้ไม่ได้วัดกันที่คะแนนเสียงหรือว่าฐานการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อเราลองย้อนไปดูสถิติผู้ว่ากทมการเลือกตั้งปี2565ครั้งที่ผ่านมาค่ะครั้งนั้นค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เรียกได้ว่าเปิดเกมนำตั้งแต่โค้งแรกเข้าเส้นชัยแบบคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอยเลยค่ะครั้งนั้นเขาได้ไปทั้งสิ้น 1,380,000 กว่าคะแนนรองลงมาค่ะดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะพรรคประชาธิปัตย์ส่งลงแข่งขันได้ไป 254,000 คะแนนและคนที่3ค่ะนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรตอนนั้นพรรคก้าวไกลส่งเข้าแข่งขันนะคะได้คะแนนไป 253,000 กว่าคะแนนค่ะถ้าเราลองมาย้อนดูสถิติเลือกตั้งผู้ว่ากทมย้อนหลังนะคะคะแนนในอดีตจะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมต้องได้คะแนนทะลุหลัก1ล้านค่ะย้อนไปตั้งแต่ปี2543ค่ะยุคนั้นนายสมัครสุนทรเวชนะคะได้คะแนนไป1ล้านคะแนนเสียงค่ะถัดจากนั้นไปค่ะนายอภิรักษ์โกษาโยธินได้คะแนนไป 990,000 คะแนนเสียงแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะได้คะแนนไป 1,200,000 คะแนนเสียงและคนสุดท้ายที่เรียกว่าถล่มทลายแบบแลนสไลด์ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ไป 1,380,000 คะแนนเสียงค่ะคุณผู้ชมคะสุดท้ายนี้ใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนถัดไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลโพหรือไวรัลนะคะแต่ขึ้นอยู่กับเสียงกากบาทของคนกรุงเทพมหานคร 4,500,000 เสียงค่ะที่จะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงในวันที่28มิถุนายน2569นี้ค่ะ
4: ก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเดี๋ยวต้องทราบเบอร์กันก่อนนะเดี๋ยวรอดูว่าทั้งในนามอิสระแล้วก็พรรคใหญ่ใครจะได้เบอร์ไหนกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามหมายเลขกันด้วยนะครับคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันต่อวันนี้เจอกับคุณไพฑูรย์

0: คุณรติวิริยพงศ์บุรีรัมย์นี้ไม่มีใครเอาเขาลงจริงๆนะ
1: ใช่นะครับอาจจะทำให้แฟนบอลตื่นเต้นกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้จนได้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของสโมสรอาเซียนครับหลังคว้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับ
2: รอบชิงชนะเลิศเล็กที่
1: ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าพบกับสลังงอ FC จากมาเลเซียในนัดแรกครับบุรีรัมย์บุกไปชนะมาได้ก่อน 1-0 นัดนี้เริ่มมาได้เพียง18นาทีเท่านั้นครับสลังงอทีมเยือนบุกมานำก่อนจากการยิงไกลของยาเฮียบาชาทำให้ตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่1-1แต่เสียประตูได้ไม่นานครับนาที28บุรีรัมย์ตามตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะที่ธีรธรครับยกบอลให้กับสุพนัทเหมือนตาดีดบอลหนีตัวผู้รักษาประตูเข้าไปเท่านั้นไม่พอครับนาที55บุรีรัมย์ขึ้นนำ2-1จากจังหวะยิงลูกไปไม้ร่วงสุดสวยครับของธีรธรบุญมาทันทำให้ตอนนี้ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำ2-1
3: ยิงลูกนี้สุดๆไปเลยครับ
1: แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับบุรีรัมย์ต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อธีรธรออกอาการสลิงแตกครับไปเล่นนอกเกมใส่นักเตะคู่แข่งผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้จบเกมครับบุรีรัมย์เอาชนะสลังงอไป2-1รวมผล2นัดบุรีรัมย์ชนะ3-1คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสโมสรอาเซียนมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนอกจากนี้ครับก็ยังมีนักเตะจากบุรีรัมย์อีก2คนที่คว้ารางวัลส่วนตัวมาครองครับทั้งกิลเยเม่บิสโซรี่กับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ขณะที่ณัฐกรรัตนสุวรรณคว้ารางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับที่ฝึกซ้อมกันเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมลงอุ่นเครื่อง FIFA Day 3นัดช่วงเดือนมิถุนายนโดยการซ้อมวันแรกครับเน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากนักเตะส่วนใหญ่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรซึ่งโค้ชวังยอมรับว่าแคมป์ในครั้งนี้ครับจะเป็นการประเมินนักเตะและทดสอบเรื่องของแทคติกเป็นหลักซึ่งการได้เตะอุ่นเครื่อง3นัดจะเห็นความชัดเจนของทีมที่จะไปสู้ศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับ
4: ก็เป็นเรื่องที่ดีผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยสำหรับการอุ่นเครื่องในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้เจอทีมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่มีนักเตะนะครับที่มาจากพรีเมียร์ลีกนะครับหลายคนหรือไม่ว่าจะเป็นคีกิสที่หรือUAEนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยกันนะครับที่ว่าอยู่ในชุดทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกันนะครับผมก็เชื่อว่าตรงเนี้ยมันก็จะได้ประเมินตัวเราเองด้วยว่าโอเคว่าที่เราจะทำเทคนิคในแคมป์เนี้ยที่จะก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับว่าเราจะต่อกรกับทีมที่เล่นในชุดเอเชียนเกมนี้ด้วยกันนะครับ
5: ดีใจครับที่ได้กลับมาซ้อมทีมชาติยู23ครับก็รู้สึกดีมากครับแต่ก็บรรยากาศร้อนนิดหน่อยครับผมว่าก็คนใหม่ๆเยอะครับก็ต้องใช้เวลาปรับตัวพูดคุยกับเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่ครับก็ตั้งแต่ปิดลีกไปก็ซ้อมบอลมหาลัยครับก็ร่างกายก็ดีพอที่จะซ้อมพร้อมซ้อมวันนี้ครับก็จะทำตามแทคติกโค้ชครับแล้วก็ทำผลงานตัวเองแล้วก็ทีมออกมาให้ดีที่สุดครับผม
1: สำหรับทีมชาติไทยครับจะเตะอุ่นเครื่องเกมแรกแบบปิดกับคีกิสถานวันที่3มิถุนายนต่อด้วยการอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้วันที่6มิถุนายนครับซึ่งเกมนี้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่9มิถุนายนครับไปดูกันที่การแข่งขันกีฬานันทนาการและผู้สูงอายุแห่งชาติเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่จังหวัดพัทลุงซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุทั่วเมืองไทยครับเปิดฉากขึ้นแล้วครับสำหรับการแข่งขันโนราเกมหรือว่าการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โดยมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาซึ่งไฮไลท์ครับอยู่ที่พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงโดยมีนักวิ่งชาวจังหวัดพัทลุง4คนนำคบเพลิงเข้าสู่สนามประกอบไปด้วยคุณสุพจน์สุวรรณลิขิตไพโรจน์รัตนพิรมโอภาสสุวรรณรัตน์และเรืออากาศโทหญิงธนพัฒน์วงสวัสดิ์อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยเป็นผู้วิ่งคบเพลิงคนสุดท้ายและเป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง ซึ่งโนราเกมครับถือเป็นเวทีให้ผู้สูงอายุ

0: ั่วเมืองไทยได้สร้างเสริมสุขภาพไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภายใต้แนวคิดเกมกีฬาเพื่อมิตรภาพพราดอนภาพและรักสิ่งแวดล้อมครับ
1: เราได้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางจังหวัดพัทลุงแล้วก็เรามีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้ามาร่วมด้วยของกระทรวงพัฒนาความสังคมและมั่นคงของมนุษย์นะครับเพื่อได้ร่วมมือดำเนินการกิจกรรมนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเราให้ความสำคัญเรื่องความมีของผู้สูงอายุนะครับในด้านของความสุขนะครับในเรื่องของนันทนาการแล้วก็ในเรื่องของกีฬาในอนาคตด้วยครับ
2: สังคมผู้สูงวัยป้อนกีฬาเหล่านี้ควรจะได้รับการส่งเสริมและให้ค่าความสำคัญแต่เป็นความโชคดีของพัทลุงที่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งคนก็จะชอบมาเที่ยวได้เยอะเลยเที่ยวนี้ก็จะเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครได้อย่างดีโดยกีฬาเป็นตัวนำและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือนันทนาการนี้เราพัทลุงจะมีนันทนาการให้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของระดับประเทศแต่ผมอยากนันทนาการอยากให้ก็คิดว่าควรจะมาจากทุกภาค
0: สำหรับโนราเกมครับมีชิงชัยทั้งหมด11ชนิดกีฬานำโดยกรีฑากอล์ฟและแบดมินตันนอกจากนี้ครับยังมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะได้ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงรวมไปถึงอีกหนึ่งกีฬาสาธิตครับคือการยิงปืนลมโดยจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วเมืองไทยร่วมชิงชัยกว่า 4,300 คนโดยใช้โนราเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงพร้อมสัญลักษณ์น้องอิ่มใจควายน้ำที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะที่การแข่งขันกรีฑาครับที่สนามกีฬาสิริวันวลีที่อำเภอควนขนุนเป็นกีฬาพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีชายครับแชมป์ตกเป็นของคุณลุงชัยรัตน์มัธยมภพพินโยจากกรุงเทพมหานครทำระยะเอาไว้ที่ 33.03 เมตรคว้าเหรียญทองเหรียญนี้ไปครองครับสำหรับการแข่งขันโนราเกมก็จะแข่งไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ครับ
3: ส่งกำลังใจให้ทุกทีมทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะ
4: มองไปแล้วนึกถึงตัวเองเลยอะว่าเราจะสามารถไปคัดตัวแล้วก็ได้ไปวิ่งแบบนั้นหรือเปล่า
5: ได้แล้วนะเพราะว่ากีฬาผู้สูงอายุต่ำสุดคือ35ปีขึ้นไป
3: โอ้ย
5: สมัครได้แล้ว
6: เขาเก่งกันทุกคนเลย
4: 4
6: ค
4: นเลยลาเลย
6: ไปด้วยกันเลยขอบคุณคุณ
3: ไปกันหมดนอกจากเรา4คนนี่ในสตูดิโอนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไปแข่งกีฬาผู้สูงอายุได้หมดเลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณไพฑูรย์ครับ
6: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับยังอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับเรายังคงเกาะติดการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังคงมีผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่อเนื่องและอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าหลัง 6:30 เป็นต้นไปนี่แหละครับจะเริ่มเข้มข้นแล้วก็น่าจะต้องติดตามเพราะว่าจะเดินทางมาถึงจุดที่รับสมัครกันมากขึ้นด้วยเราจะเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมว่าในพื้นที่ล่าสุดเป็นอย่างไรไปดูภาพบรรยากาศสดจากที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเลยครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่คือไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพนะครับเราเกาะติดสถานการณ์วันรับสมัครบุคคลผู้ที่จะลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพวันนี้ผมอุรชัยสอนแก้วพี่ประจักษ์มะวงศาคุณอนุชาขำดวงและยังมีคุณปวีณาฟักทอง
0: ครับ
2: พร้อมทั้งทีมงานครับเรามาอยู่กันที่อาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงเพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งผู้สมัครแต่ละคนวันนี้ได้เบอร์นะครับ
0: เรามากันตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับช่วงตีห้าตีสี่ตอนนั้นฝนยังตกอยู่เลย
2: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ฟ้าสว่างแล้วนะครับแล้วก็พระอาทิตย์เริ่มทำงานแล้วนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วแหละนะครับก็มีบางท่านนะครับผู้สมัครรวมไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับก็เดินทางมาที่ลาน

0: หน้าอาคารไอระวัฒนานะครับของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็มารอติดตามผู้สมัครกันและตอนนี้เนี่ยผู้สมัครบางท่านก็มาถึงแล้วอย
1: ่
0: างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ ก็เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าเลยนะครับ6โมงเช้าก่อน6โมงเช้าได้สัมไปและตอนนี้กำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่เดี๋ยวจะวนมาที่บูธของไทย PBS ของเรานะครับ
2: กำลังเดินสาย
0: ค
2: ุณชัชชาติสิทธิพันธ์กำลังเดินสายออกแต่ละบูธนะครับว
0: ัน
2: นี้เป็นวันรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งที่12
0: ครับ
2: ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ถูกจับตาเป็นพิเศษแล้วเพราะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยลงรักษาเก้าอี้เป็นสมัยที่2
0: ครับ
2: ก็จะมีประเด็นที่แฟนคลับของคุณชัชชาติเนี่ยลุ้นว่าตกลงคะแนนของคุณชัชชาติในการเลือกตั้งครั้งนี
0: ้
2: ซ
0: ึ่
2: งถูกมองว่าเป็นเต็งจ๋าเนี่ยจะทำลายสถิติการออกมาเทคะแนนให้กับคุณชัชชาติครั้งที่แล้วหรือเปล่า1ล้าน3แสนกว่าคะแนน
0: ครับ
2: และนอกจากนี้เนี่ยยังต้องลุ้นกันด้วยนะครับว่าบัตรดีครั้งที่แล้วนี่สูงมากนะครับเกือบ 96% ครั้งนี้สถิติจะเป็นอย่างไรรวมไปจนกระทั่งถึงจำนวนของคนกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะ
0: ครับ
2: จะทำลายสถิติเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งที่10จำได้ใช่ไหม
0: ครับ
2: คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรร
0: ัก
2: ษาเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเจอกับพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญจากพ
0: ร
2: รคเพื่อไทยครับครั้งนั้น 63% กว่าส
0: ู
2: งกว่าที่คุณชัชชาติชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
0: ลุ้นกันว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับครั้งนี้นะครับผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่กทม.ทางกกต.นะครับก็บอกว่าเอาอย่างน้อยขอให้มากกว่าครั้งก่อนก็ยังดีแต่ถ้าไปดูจากผลการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพของหลายสำนักนะครับพี่ประจักษ์คุณอุรชัย
1: ครับ
0: คือตอนนี้หลายโพออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย70อัพนะฮะคนที่ตอบแบบสอบถามว่าจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่สักครู่คุยกันหลังไมค์พี่ประจักษ์บอกว่าหวังว่าคนที่ไปตอบแบบสำรวจเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยจริงๆนะ
2: ใช่จะไม่เทโพนะจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีบริบทหรือแรงจูงใจหรือสถานการณ์ที่อาจจะแตกต่างจากช่วงครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็หวังว่าคนกรุงเทพมหานครก็คงต้องการออกมาแสดงความต้องการว่าอยากจะให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นคนหน้าเดิมหรือเป็นคนใหม
0: ่
2: รวมไปจนกระทั่งถึงแนวนโยบายต่างๆของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ละคนที่เสนอขายนะผมว่าน่าสนใจหลายคนนะคุณอุรชัย
1: คือ4ปีที่แล้วนี้ทางคุณชัชชาติเขาได้รับเสียงชื่นชมในเรื่องของการออกแบบพวกทราฟฟี่ฟองดูนะครับและถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือหลายคนชมว่าอ๋อจัดการเส้นเลือดฝอยดีแต
2: ่
1: ตอนนี้โจทย์คือทุกคนเลยที่มาสมัครไม่ใช่แค่คุณชัชชาตินะครับเพราะตอนนี้กำลังทยอยกันมาเราก็จะตัดภาพให้คุณผู้ชมชมเรื่อยๆนะฮะแต่ละคนเขามีภาพกรุงเทพในความคิดเขายังไง
0: ครับ
1: 4ปีนับจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะนำโจทย์เนี้ยไปหาคำตอบจากบรรดาผู้สมัครแต่ละคนที่มาในวันนี
0: ้ครับ
1: รวมถึงตัวคุณชาติเองด้วยเพราะว่าเขาต้องรับมือกับโจทย์นี้ซึ่งสำคัญมาก
0: คุณผู้ชมรออีกสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่เนี่ยอาจารย์ชาติชาติก็จะมาที่บูธของไทย PBS ของเราเดี๋ยวได้พูดคุยกันแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไป1รอบแล้วนะครับก็เท่าที่ฟังก็ดูเหมือนจะยังคือเขาบอกว่าน่าจะแบเบอร์นะจากผลการสำรวจความเห็นนะจากโพอาจารย์ชาชาติเนี่ยน่าจะแบเบอร์แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เม
1: ื่
0: อเช้านี้เจ้าตัวบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกันคือมีคนรักแกก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบแกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับหนึ่งของโพทุกสำนักในเวลานี้นะแต่เจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวเผื่อใจไว้หน่อย
1: ครับ
2: ก็ต้องเผื่อเรือเผื่อขาเพราะว่าจริงๆแล้วบริบททางการเมืองนะที่เป็นการเมืองโดยภาพใหญ่ปฏิเสธไม่ได้วันส่งผลมาถึงการเมืองในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครอย
0: ่
2: างหลีกเลี่ยงไม่พ้นตอนนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่นะครับในบางเรื่องบางประเด็นซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะมีผลมาถึงเรื่องของคนออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ยังเลือกคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แค่ไหนอย่างไรขณะเดียวกันผู้สมัครของพรรคคู่แข่งซึ่งเขาก็เตรียมความพร้อมมาพอสมควรนะคร
0: ั
2: ้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นมวยรองแต่บางทีสังเกตไหมคุณนริชาเวลาคนขึ้นชกบนเวทีหรือกีฬาอะไรก็ตามทีมวยรองเนี่ยแบบสบายๆอ่ะ
0: คนเชียร์เยอะ
2: ใช่ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเคร่งเครียดบางทีออกอาวุธได้ดีกว่าคนที่เป็นตัวเต็งด้วยซ้ำไป
1: เราจะสังเกตว่าคุณชัชชาติเนี่ยพยายามจะลดแรงกดดันที่ต้องเผชิญเมื่อกี้คุณอนุชาบอกคุณชัชชาติดูเหมือนจะเหนียมๆว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนักข่าวถามว่ามั่นใจไหมเจ้าตัวบอกไม่มั่นใจคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ครับ
1: มาแล้วแต่ประชาชนตัดสินใจทีนี้พี่ประจักษ์พูดถึงการเมืองระ

0: ระดับชาติมันมีครั้งหนึ่งที่การเมืองระดับชาติส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแบบเห็นชัดเจนมาก
1: ๆครับ
0: นั่นคือสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร
1: ครับ
0: โหตอนนั้นการเมืองค่ายสีระดับชาติมันส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพสูงนะฮะ
1: ใช
0: ่ทีนี้ในสมัยของคุณชัชชาติครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็พยายามฉายภาพให้เห็นชัดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่ายสีทางการเมืองนะมาในนามอิสระครั้งนี้ก็พยายามจะรักษาความอิสระนี้ไว้อีกเพื่อที่จะให้ทุกสีทุกค่ายสามารถเลือกได้ไม่เขินว่าโอเคเราเลือกคุณชาติชาติได
1: ้
0: จริงๆล้าน3คะแนนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมว่าเป็น
2: ล้าน3แสนไม่ใช่ล้าน3คะแนน
0: 1ล้าน3แสนคะแนนครั้งที่แล้วนะฮะแลนด์สไลด์ทั้งกรุงเทพเป็นปัจจัยนึงที่ยืนยันได
1: ้
0: ว่าคอการเมืองไม่ว่าคุณจะอยู่ค่ายสีไหนเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เลือกคุณชาติชาติ
1: แล้วเขาบอกว่าเรื่องของความอิสระที่คุณอุรชัยบอกว่าคุณชาติชาติเนี่ยโชว์เรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ย้ำถึงเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยนี่เป็นทุนทางการเมืองของคุณชาติชาติเลยถ้าคุณชาติชาติประกาศออกมาว่าจะอ้างอิงจะเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองไหนกับกลุ่มสกกลุ่มไหนนะครับนักวิชาการหลายคนก็วิเคราะห์กันว่ามันอาจจะทำให้ทุนทางการเมืองของเขาลดต่ำลงแล้วก็อาจส่งผลต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งด้วย
2: เพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องอาศัยสภากรุงเทพมหานครนะจะมาแบบตัวเดียวโดดๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสภากทมเนี่ยเขาจะเป็นที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับการบริหารของคนที่เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจ
1: ครับ
2: ท่านเพราะว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยชนะสกมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองหรือผู้สมัครอิสระด้วยกัน
0: 20ที่นั่งใช่มั้ยพี่
2: 20ที่นั่ง20ที่นั่งเนี่ยกลายเป็นเสียงส่วนเป็นคือกลุ่มเสียงส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ภายในสภากรุงเทพมหานครเมื่อไปจับมือกับสกของบางกลุ่มบางพรรคการเมือง
0: ครับ
2: แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยปรากฏว่าไม่ถึงขั้นกับบอกประกาศชัดเจนว่าจะมีการส่งผู้สมัครสกแต่เพียงแต่ว่าอนุญาตให้มีการใช้โลโก้ของพรรคเพื่อไทยได้ในบางคน
1: ครับ
2: มันก็กลายเป็นประเด็นที่บางคนก็แตกทับไปอยู่กับกลุ่มผู้สมัครอิสระบางกลุ่มหรือแม้แต่บางคนก็ถอยออกไปเลยไปสกัดพรรคการเมืองมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันเรื่องของสกเพราะว่าถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับในการบริหารของกรุงเทพมหานครเหมือนกันแต่ว่าเรามีผู้สื่อข่าวของเรานะครับเป็นที่บอกไปนอกจากเรา3คนแล้วเนี่ยยังมีคุณปวีณาฟักทองที่เกาะติดบรรยากาศการรับสมัครอยู่วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปในจุดที่คุณปวีณาอยู่นะครับจะมีรายงานสดเข้ามาว่าบรรยากาศเนี่ยจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนคุณปวีณาครับ
3: ค่ะคุณอนุชาและพี่ประจักษ์และก็น้องต้นอุรชัยค่ะต้องบอกว่าข้างนอกอาจจะคึกคักมากเพราะว่าบรรดาผู้สมัครทยอยเดินทางมาแล้วแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำนักต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าข้างในก็ต้องบอกว่าในอาคารไอรายวัดวัฒนาเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการจัดเตรียมพื้นที่การแถลงข่าวค่ะจุดนี้จะเป็นจุดเดียวที่จะให้สื่อมวลชนสามารถปักหลักรอทำข่าวได้นะคะส่วนด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการติดตั้งจอเพื่อที่จะได้เห็นในช่วงของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและตัวของผู้สมัครสกเองส่วนด้านหลังของดิฉันด้านนั้นค่ะจะเป็นบริเวณที่ทางผู้สมัครนะคะทั้งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกจะเดินทางเข้ามาค่ะพร้อมกับคณะทีมงานนะคะที่จะเดินผ่านจุดตรวจและก็มายื่นเอกสารอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามีโอกาสในการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะจากการตรวจสอบเอกสารระหว่างนี้ก่อนถึงเวลา 8:30 น.ค่ะผู้สมัครแต่ละคนก็จะลงไปบริเวณชั้นล่างก็คือชั้น B2 ค่ะเพื่อที่จะนั่งเตรียมความพร้อมสแตนบายพอถึงช่วงเวลาประมาณ 8:30 น.เจ้าหน้าที่จะมีการขีดเส้นสีแดงนะคะซึ่งใครมาก่อน 8:30 น.เจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามว่าจะมีการตกลงเรื่องของลำดับกันได้เองหรือไม่ใครมาก่อนได้หมายเลขก่อนใครมาหลังได้หมายเลขหลังนะคะซึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องใช้วิธีการจับสลากค่ะการจับสลากจะจับ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกจะเป็นเรื่องของการจับลำดับ จากนั้นครั้งที่2ก็จะเป็นการจับหมายเลขของผู้สมัครซึ่งครั้งที่2เนี่ยล่ะค่ะจะเป็นหมายเลขที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจะได้หมายเลขนี้ไปใช้ในการหาเสียงตลอด1เดือนหลังจากจับสลักได้หมายเลขผู้สมัครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ลำดับการจับสลากหมายเลขของผู้สมัครสกนะคะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้การแข่งขันดุเดือดเป็นอย่างมากแต่ละคนแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะแต่ละพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หรือคนที่ลงในนามของกลุ่มของพรรคเพื่อไทยเองและกลุ่มคนทางงานก็ต่างที่จะต้องการพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วงเวลาประมาณ 8:30 นค่ะจะกลับมาหาดิฉันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศสดๆในช่วงของการจับสลากภายในพื้นที่ใครได้หมายเลขอะไรคุณผู้ชมติดตามไทย PBS นะคะแล้วก็จะได้รับทราบก่อนใครเช่นเดียวกันช่วงนี้เชิญกลับไปที่ทั้ง3ท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณปวี
1: นา
0: ครับ
1: นะครับเป็นเรื่องของขั้นตอนในการรับสมัครนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือตอนนี้เปิดให้ไปยื่นเอกสารได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาประมาณ 8:30 8:30 เขาจะขีดเส้นแดงแล้วใครที่มาก่อน 8:30 เนี่ยเดี๋ยวไปตกลงกันเรื่องของการจัดคิวตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวไปจับสลากกันนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นบรรยากาศด้านในอาคารนะครับแต่ว่าด้านนอกอาคารคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยโอ้มีผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมไปถึงผู้ที่จะลงสมัครนะครับทั้งสกทั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเดินทางมาที่หน้าอาคารไอรวัฒน์พัฒนากันอย่างเนืองแน่นแล้วคุณผู้ชมที่เห็นตามภาพอยู่ในนะครับแล้วก็1คนนะครับที่มาถึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาที่บูธของไทย PBS ของเรานะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นแซมเก่านะครับตอนนี้กำลังมาที่บูธของเรานะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศภาพกว้างไปก่อนตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนทำงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ประกาศตัวเป็นอิสระอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วท่ามกลางการให้ความสนใจนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อ่ะมาถึงบูธของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สวัสด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีคร ับ
5: เมื่อสักครู่นี้ที่จริงไม่ใช่
4: เดินมานะ
1: ครับ
5: ขี่จักรยาน
4: คุณชัชชาติขี่จักรยานแล้วก็มาสักครู่นี้การวิ่งต่อนะฮะ
5: นี่พอดีน้องเขาวิ่งกับผมตอนที่ปีที่แล้ว4ปีที่แล้ว
4: ยังไม่เบื่อในการวิ่งใช่มั้ย
5: วิ่งมันก็ดีนะคือดูแลสุขภาพแล้วก็ดูเมืองมาด้วย
4: อ๋อเหรอ
5: ก็เป็น2ทวินวัน
4: คร
1: ับ วันนี้น่าจะมาถึงคนแรกเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ถือเรื่องยามอะไรหรือเปล่าม
5: าเลยก็มาตามที่ทีมเขาบอกอ่ะ
0: ปั่นจักรยานมานะ
5: ปั่นจักรยานมาจากแถวไอ้บรรทัดทองฮะก็ดี6กิโล
0: ครับ
5: ก็ดูเมืองดูอะไรไปด้วย
0: เมื่อสักครู่มีอีกทีมนึงมาแล้วผมเข้าใจว่าคุณชัชชาติต้องชี้แจงนิดนึงผมมีคำถามเยอะว่าทีมชัชชาติทำงานกับทีมคนทำงานนี่ตกลงทีมเดียวกันหรือเปล่า
5: ผมชื่อกรุงเทพทำงาน
0: กรุงเทพทำ
5: ไม่ใช่ทีมเดียวกันเลยอิสระ
0: คนละทีมเลย
1: ในอยู่ข้างๆเราเลยนะครับ
0: แต่สีมันจะคล้ายกันนะ
5: สีที่มันใครใช้ก็ได้ดิ
1: อันนั้นสีเขียวเข้มแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะสีเขียวอ่อนสำหรับกลุ่มกรุงเทพทำงานของอาจารย์ชาชาตินะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนก่อนที่จะรับสมัครก่อนที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอิสระต่างคนต่างก็เสี่ยงไปแต่ว่าพอหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าได้เข้าไปแล้วทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะเราก็ประกาศตัวของเราเป็นอิสระ
5: คือ4ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
0: คร
5: ับ ถ้าเกิดจะคือมันมีหลักฐานแล้วว่า4ปีมาก็ทำงานได้ผลงานที่เกิดขึ้นก็มาจากการทำงานร่วมกันมันต้องบอกว่าสกกับสสไม่เหมือนกันนะสกไม่มีฝ่ายค้านใช่ไหมสสมีฝ่ายค้านแล้วก็พอเข้าไปสสจะเป็นคนเลือกนายกแต่ไม่ใช่เลยของกทมเนี่ยคือผู้ว่าประชาชนเลือกโดยตรงเลยมันต้องสมมติไว้ก่อนเลยว่าผู้ว่าเนี่ยไม่ได้มีสกในมือเพราะเขาไม่ได้กำหนดให้มีเลยนั่นหน้าที่ผู้ว่าต้องทำงานกับสกทุกคนให้ได
1: ้แต่อาจารย
4: ์นี่คือความแตกต่างระหว่างการเมืองใหญ
5: ่ใช่
4: การเมืองท้องถ
5: ิ่
4: นกับกทม
5: แล้วก็ผมว่าที่ผ่านมาก็ทำงานเยอะผมว่าดีนะคือไม่ได้มีพรรคไม่พวกไม่ได้มีว่าต้องค้านผมก็ว่าไปตามเรื่องเลยเรื่องนี้ใครเห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่ว่าค้านก็ต้องค้านตลอดรัฐบาลก็รัฐบาลตลอดอะไรเงี้ย
0: แล้วแต่คุณชาชาติมันอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นผู้สมัครที่เขามีทีมสกมาจากพรรคเดียวกันจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าคือเขาพยายามขายตรงนี้เพราะว่าคุณชาชาติมาแบบข้ามาคนเดียวทำรองนี
5: ้ไม่ก็ที่ผ่านมา4ปีผมก็ทำงานได้มีปัญหาอะไรแล้วระบบเองเขาออกแบบอย่างนี้ถูกไหมถามว่าสกพรรคเดียวกันก็คุมกันผมเท่าที่สังเกตนะก็ไม่ได้คุมกันได้หรอกเพราะว่า สกไม่จำเป็นต้องสังกัดพ
0: ร
5: รคด้วยเขาก็เป็นอิสระเขาเองเขามีความคิดของเขาเองความต้องการของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน
0: คร
5: ับผมว่าก็แล้วแต่คนมองนะผมว่าคนอาจจะมองว่านั้นผมบอกว่าผมพร้อมทำงานกับสกทุกคนแล้วก็หวังว่าสกทุกคนพร้อมจะทำงานกับผู้ว่าทุกคนได
0: ้
5: เพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่สกต้องมาเลือกผู้ว่าถ้าเกิดทำงานด้วยกันได้สุดท้ายประโยชน์อยู่กับประชาชน
0: ครับ
2: คราวนี้ประเด็นที่หลายคนอาจจะสนใจก็คือว่าคุณชาติชาติยังมีอะไรที่ยังค้างคาใจหรือยังทำไม่สำเร็จและเป็นประเด็นที่นำมาสู่การตัดสินใจลงสมัครรอบที่2เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังดูจะแทงกั๊กอยู่นะจะลงไม่ลง
5: คือถามว่าลงไม่ลงต้องดูว่าเรามีอะไรที่เสนอให้ประชาชนให้ดีพอไหมก็ทีมงานก็นั่งคิดกันมาแต่สุดท้ายก็คิดว่ามันก็มีสิ่งที่อยากจะทำจริงแล้วงานกทมไม่เสร็จนะเพราะว่ามันเป็นเมืองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตน่ะมันก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็จะมีความท้าทาย

0: ายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณชาชาติเนี่ยไปมุ่งเอาดีเรื่องของงานรูทีนเรื่องของเส้นเลือดฝอยแต่ว่าเรื่องของเส้นเลือดใหญ่งานที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ค่อยเข้าไปแตะ
1: จริงแล้วงานพวกนั้นมันเป็นงานผมว่างานโครงสร้างพื้นฐานงานรูทีนเลยเพราะมันคืองานที่ทำแล้วก็ต่อเรื่องไปดังที่เข้ามามันก็มีทั้งอุโมงค์ลอยน้ำอยู่ทำการอยู่5แห่งที่ก่อสร้างอยู
0: ่
1: แล้วไม่แก่โปรเจกต์เนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งมันก็มีต่อเนื่องไป
0: ห
1: รือไม่ตัวอย่างง่ายๆผมจ่ายหนี้ BTS ไป 70,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่เพ
0: รา
1: ะแก่โปรเจกต์เหรอใช่ไหมคือเราก็พยายามหาเงินตอนเราก็มามีเงินอยู่ประมาณ 30,000 แล้วก็หาเงินเพิ่มมาเพื่อจ่ายไม่ไอ้70,000 ล้านที่จ่ายไปเนี่ยก็คือโครงการด้วยฟ้าไต่ดีเคียวตรงต่อขยายทั้งหมดที่เราลงทุนไปแต่ว่าโอเคแต่พูดถึงเส้นเลือดฝอยทำไมคนรังเกียจเส้นเลือดฝอยผมว่าไม่น่ารังเกียจนะว่าเส้นเลือดฝอยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็คือเส้นเลือดใหญ่แหละเอาตัวอย่างง่ายๆผมทำคอมพิวเตอร์โรงเรียน500กว่าห้องอ่ะ 50,000 เครื่องถามว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่แก่โปรเจกต์หรอสำหรับเด็กเนี่ยอันนี้คือไม่แก่โปรเจกต์ห้องเลยนะที่เด็ก 250,000 คนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ใช้มีห้องคอมพิวเตอร์อย่างดีมีโปรแกรมฝึกพูดภาษาอังกฤษได
0: ้
1: คนบอกว่าที่เส้นเลือดฝอยผมว่านี่คือไม่แก่โปรเจกต์เราทำฟุตบาททางเท้า 1,100 กิโลเมต
0: ร
1: คนบอกที่ฟุตบาททางเท้าเส้นเลือดฝอยแต่นี่แล้วพอรวมกันแล้วมันคือเปลี่ยนโครงสร้างของเมืองเลยคนเดินได้ดีขึ้นแล้วปลูกต้นไม้ไป 2,600,000 ต้นถามว่าไม่ได้เปลี่ยนเมืองเหรอใช่ไหมสุตานะเพิ่มอีก400กว่าแห่งตัว15นาทีผมว่าพอคนไปมองไปดูถูกเส้นเลือดฝอยอ่ะเส้นเลือดฝอยมันคือชีวิตประชาชนเลยเส้นเลือดฝอยที่รวมกันเนี่ยมันคือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ผมว่าไม่แพ้เส้นเลือดใหญ
2: ่แล้ว4ปีนับจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับในเรื่องของเมกะโปรเจกต์
1: ก็ต้องเห็นเรื่องเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์ก็มีต่อแล้วอาจจะมีทำแลนด์มาร์คของเมืองให้เด่นชัดขึ้นเช่นจะมีสะพานข้ามแม่น้ำพระยาที่เป็นคนเดินจักรยานแต่จะมีศูนย์คนเมืองอยู่ฝั่งทนปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีศูนย์ที่แบบมีหอศิลป์มีลานคนเมืองมีกิจกรรมต่างๆให้คนฝั่งทนไงก็ทำแถวเรามีพื้นที่ของกทมอยู
0: ่
1: อาจจะมีทำไอพิพิธภัณฑ์เมืองที่เสาชิงช้าที่จะย้ายอยู่ที่นี่นะแล้วก็ทำลานคนเมืองให้เป็นที่คนใช้งานร่วมกันแต่ว่าหัวใจที่สำคัญของ4ปีต่อไปเนี่ยว่าเมืองแข่งขันกันเราไม่ได้แข่งกับตัวเองนะเราต้องแข่งกับเมืองทั่วโลกเลยเพราะว่ามันต้องดึงธุรกิจดึงอะไรมาไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมืองมันคือตลาดแรงงานเมืองต้องมีแหล่งงานที่ดีแล้วสุดท้ายคนในเมืองก็จะพาทั้งเส้นเลือดฝอยทั้งรากหญ้าไปด้วยกันได้ผมว่าคงต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นขึ้นในแง่ของการดึงดูดนักลงทุนคือเศรษฐกิจใหญ่แล้วก็มีเศรษฐกิจข้างถนนแล้วก็ร้านค้าห้องแถวไรเดอร์ต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมืองเนี่ยเราต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนะมาพัฒนาแล้วเทคโนโลยีตัวนี้มันก้าวกระโดดถ้าจะเลือกที่เหมาะสมได้ก็จะทำให้การทำงานของเราดีขึ้นได
3: ้คือเรื่องนอกจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องหลักๆในกรุงเทพมหานครที่หลายคนอาจจะรอคอยว่าตกลงเมื่อไหร่จะก่อให้เกิดมรรคผลที่ถูกใจคนนะทางผู้ว่าชัดชาติอาจจะว่าถูกใจเจ้าตัวอยู่แล้วเรื่องสภาพการจราจรก็ดีเรื่องน้ำท่วมขังก็ดีเรื่องเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าก็ดีเนี
1: ่
3: ยเราจะก่อให้เกิดมรรคผลจริงๆที่คนสามารถสัมผัสได้ครั้งนี
1: ้คือน้ำท่วมผมเชื่อว่าคนจำนวนมากสัมผัสนะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดเสี่ยงน้ำท่วม737จุดที่มันท่วมซ้ำซากอยู่เนี่ยเราแก้ไปแล้ว70%แล้วก็ตามเข้ามาที่มีก็เลยนิดเดียวที่จะทำให้จบเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เวลาน้ำเหนือมาก็มีจุดฟันหลออยู
0: ่
1: แล้วก็แก้มาจาก60-70จุดบ้างเหลืออีก10กว่าจุดที่ต้องทำท่านบอกว่านี่ปรับปรุงได้ชัดเจนที่ดีขึ้นเลยเรื่องรถติดเรื่องรถติดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานกทม.รับผิดชอบหลักคือเรื่องไฟจราจ
0: ร
1: เรามีไฟจราจรอยู่500กว่าแห่งที่ผ่านมาตำรวจกดกับหรือไม่ก็ใช้ตั้งเวลาอัตโนมัติเราติดตั้งระบบ AI อ่ะเป็น Adaptive 74แยกสถานการจราจรหลายแยกเลยดีขึ้น
2: หมายถึงติดไปแล้วเหรอ
1: ติดไปแล้วถ้าเกิดแยกหนักๆอย่างพระโขนงเนี่ยที่พระโขนงมาตัดตรงพระรามสี่กับสุวิทย์ตัดกันเนี่ยเป็นแยกที่สาหัสสถานการมากพอติดไปสถานการดีขึ้น 12-40% เลยในช่วงวันแล้วก็ต้องขยายผลออกไปให้เป็น200แยกอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยที่บอกเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงก็ทำให้ดีขึ้นหรือว่าตัวอย่างถ้าผมว่าไม่รู้ว่าเราเคยใช้ไหมโปรแกรมแท็กซี่ฟังดูที่ให้ประชาชนแจ้งเหตุเข้ามา
0: อ
1: ันนี้คือเปลี่ยนราชการเลยนะแต่ก่อนเนี่ยราชการไม่ค่อยสนใจประชาชนหรอกไม่ประชาชนร้องเรียนอะไรก็มีอันนี้เราประชาชนร้องเรียนมาล้านสามแสนเรื่องนะเราแก้ไปแล้ว1,000,000เรื่องโดยผมไม่ต้องสั่งการเลยเพราะมันเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำการที่ผมว่านี่คือที่ชัดเจนเลยว่าประชาชนเป็นเจ้านายเราเขาสั่งการตรงได้มีการติดตามว่าเรื่องค้างอยู่ที่ใครจะไปทำให้สำเร็จอะไรเงี้ย
2: ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีคนตั้งคำถามเรื่องการทำงานของผู้ว่านะครับอย่างพวกเราในฐานะสื่อมวลชนเราคุยกับหลายฝ่าย
1: ค
2: ุยกับนักวิชาการขอความรู้เขาก็จะมีคำถามอย่างนี้คุณชาชาติว่าเวลาทำงานในฐานะพ่อเมืองกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพก็ไม่ใช่ของที่ทันสมัยนะครับเก่าแล้วมันติดขัดอะไรบ้างไหม
1: ถามว่ากฎหมายผมแก้ได้ไหมกฎหมายเป็นพรบมันต้องมาจากสภาใหญ
0: ่
1: มันก็ต้องฝากท่านสสของกรุงเทพด้วยช่วยผลักดันให้สำเร็จด้วยเพราะว่าผู้ว่ากทมไปแก้พรบไม่ได้หน้าที่เราเสนอได้เราเสนอผมซึ่งเราเสนอไปแล้วนะให้มหาไทยแต่ของเราเนี่ยคือต้องให้มหาไทยและมหาไทยพิจารณาอีกทีนึงว่าเขาจะนำเข้าครม.แล้วเสนอสภาหรือเปล่า
2: ที่เสนอไปคือทำเป็นร่าง
1: พรบ
2: ฉบับที่อาจารย์ชาติ
1: มีสองฉบับ

0: ฉบับแรกที่เราเข้ามาเราเสนอเลยเรื่องปรับการเก็บภาษีเพราะมันจะมีภาษีอยู่ 2-3 ตัวภาษีโรงแรมภาษีน้ำมันที่กทม.ยังเก็บไม่ได้แต่ท้องถิ่นท้องถิ่นอื่นเก็บได้นี่เสนอไปตั้งนานแล
1: ้
0: วแต่ก็ไม่ได้ผ่านทางมหาไทยก็ยังติดค้างอยู่
1: จะถือเป็นข้อเสียเปรียบไหมถ้ามีบางพรรคบอกว่าเลือกเรามีทีมงานอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
0: คือผมฝากสส.เลยก็ไม่ได้เกี่ยวกันสก.ก็แก้พ.ร.บ.กทม.ไม่ได
1: ้
0: มันก็ต้องฝากทางสส.กทม.นี่แหละผมนึกว่าจริงแล้วมัน4ปีมันน่าจะก็คือเข้าใจว่าคงยืดไว้ล่ะแต่เนี่ยคือมันก็เป็นคนละหน้าที่กันถูกไหมมันอยากมาปนงานเดี๋ยวคนจะงงเพราะการเปลี่ยนแปลงหน้ากทมเนี่ยมันมาจากพรบคือเป็นหน้าของสภาใหญ
2: ่
0: แล้วกทมผมเองผมก็ส่งไม่ได้ต้องส่งกลับมา
3: เดี๋ยวอาจจะมีรอบสองนะอย่างที่จับกัน
2: เดี๋ยวรบกวน
3: ก็จะมีประเด็นที่อยากจะคุยกับท่านเยอะนะ
0: ได้ครับ
3: โดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพอยู่ภายใต้มหาไทยเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคร
0: ับ
3: ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนเนาะ
1: ได้ครับ
4: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณนะครับ
2: คุณชาติสิทธิพันธ์นะครับหนึ่งในผู้สมัครแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับคุณชาติบอกว่าอย่ารังเกียจเส้นเลือดฝอยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าใน4ปีของการทำงานในฐานะผู้ว่ากทม.ของคุณชัชชาติสมัยที่ผ่านมาเนี่ยไปมุ่งเน้นเรื่องของงานรูทีนนะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของงานลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับจังก็บอกว่าอย่ารังเกียจเส้นเลือดฝอยเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยไปประกอบกันก็เป็นเส้นเลือดใหญ
1: ่
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงสร้างขนาดใหญ่เลยนะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการเหมือนกันนะครับและที่สำคัญอาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้หนี้ให้กับกทม.เนี่ย
1: ไม่กับโปรเจกต์เหมือนกัน
2: จะไม่ถือว่าเป็นผลงานเลยเหรอก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้คุยกันอีกสักรอบนึงนะ
1: อาจารย์พี่ประจักษ์ประเมินคำตอบของคุณชาชาติอย่างเช่นเรื่องของทำไมคนถึงไปมองยังไงดีใช้คำว่าด้อยค่าหรือไม่ให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยอะไรอย่างเนี้ยจริงๆ4ปีที่ผ่านมาคุณชาชาติก็พยายามมุ่งเน้นในตรงนี้แล้วเขาก็ถ้าเราฟังจากคำตอบเขาเมื่อสักครู่เขาเชื่อว่าการทำเส้นเลือดฝอยแบบนี้ทุกวี่ทุกวันแล้วได้ในปริมาณที่มากพอรวมกันแล้วมันก็เมกะโปรเจกต์เหมือนกัน
3: ก็เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ระดับชุมชนย้อนกลับมาเพียงแต่ว่าในมุมของกูรูทางการเมืองหรือคนที่อาจจะมองต่างมุมไปอาจจะมองว่างานดูทีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสาระหลักไม่ใช่เรื่องสาระหลักที่จะเปลี่ยนภาพของกรุงเทพมหานครทั้งเมืองคือกรุงเทพเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศนะเป็นเมืองหน้าด่านใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องผ่านกรุงเทพมหานครก่อนเป็นเมืองหลวงสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆเรื่องปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันยังรอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่สามารถสัมผัสได้คือมุมมองของคนข้างนอกไม่ได้รู้หรอกว่าการแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยมันเป็นยังไง
1: ครับ
3: แต่ว่าในมุมของผู้ว่าชัดๆอาจจะมองว่านี่คือเรื่องสำคัญมันสามารถไปแก้ไขเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนมันเป็นการมองต่างมุมเพียงแต่ว่าในบางอย่างบางเรื่องถ้าเราไปดูจากโพลล่าสุดที่ออกมา
2: ค
3: นงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ผ่านแต่ว่ายังมีบางประเด็นไงที่คนมีความรู้สึกว่ามันยังต้องแสดงภาพของผลงานที่เป็นผลงานในเชิงบวกสะท้อนเห็นว่าจริงมีความจริงใจก็คืออย่างเช่นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของกรุงเทพมหานครเองซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำคัญเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่มันถูกใช้ภาพมาแต่ไหนแต่ไรเอาง่ายๆก็คือว่าพอแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นนะตอนนี้ก็ได้เห็นนะคุณอุรชัยคุณอนุชาตอนนี้จะมีการเปลี่ยนฟุตกระเบื้องฟุตบาทอีกแล้วมันกลายเป็นประเด็นคำถามเหมือนกันนะว่าตกลงเนี่ยทำไมเรื่องภาพใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติยังไม่ได้ขับเคลื่อนตรงนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญที่ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่เนี่ย
2: ค
3: ือกลายเป็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ใช่เป็นหน่วยงานอิสระนะถึงแม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามท
2: ี
3: แต่ว่าโดยกฎหมายของกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กับมหาไทยขึ้นอยู่กับรัฐบาล
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่างมันจึงถูกมองว่าเอ๊ะมันเกี่ยวโยงกับมหาไทยเกี่ยวโยงกับทางรัฐบาลหรือเปล่า
1: คือตัวกฎหมายเนี่ยเมื่อสักครู่คำตอบของอาจารย์ของคุณชาชาติช่วงท้ายมันชัดเจนว่าเขาเองก็เห็นควรด้วยว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ถึงขั้นมีร่างฉบับ ร่างชาติชาติเสนอเข้าไปแล้วพี่หน่อยว่าอำนาจในมือเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพเลย
3: ใช่ใช่กรุงเทพไม่สามารถเสนอร่างได้ครับ
1: ครับ
3: มันต้องให้ส.ส.ครับเป็นคนเสนอ
1: เหมือนกับเสนอไอเดียไป
3: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภาผู้แทนช่วยกันผลักดันมันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าบางพรรคเขาขายเป็นแพ็คเกจเลือกเรามีเครือข่ายส.ส.อยู่ในฝ่ายนี้เป็นต้น
2: แต่อาจารย์บอกแล้วเมื่อสักครู่